0: ไม่คิดว่าจะมีคนดีแบบนี้ในโลกขอบคุณพี่เอตตี้มากครับที่มาช่วยตัดให้เป๊ปซี่ครับ
1: แต่ก็ยังมีอีกภารกิจนั่นก็คือการไปตัดขนสุนัขจรจัดที่บ้านพี่จิ๋วซึ่งเป็นจิตอาสารับดูแลน้องหมาแมวกว่า300ตัวซึ่งการมาตัดขนให้แบบนี้ครับพี่เอตตี้ไม่ได้รับค่าจ้างแต่มาด้วยความสมัครใจและก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินทางมาช่วยเหลือสุนัขจรจัดแบบนี้

0: วันนี้พี่ดีมาช่วยตัดขนน้องหมาค่ะน้องหมาจรเหล่านี้ค่ะพ
1: า
0: ที่ขนสังกะตังเสียค่ะพี่ดีมาตัดให้ที่นี่8ครั้งแล้วค่ะไปทั้งบ้านฉะเชิงเซาแล้วก็ที่สามเสนนะคะ
1: ทำไมพี่ถึงมาช่วยตัดขนน้องหมาจรจัดครับ
2: เมื่อสักประมาณ 9-10 ปีก่อนนะครับบังเอิญได้ดูคลิปสารคดีสั้นการช่วยเหลือหมาจรจัดของชาวต่างชาตินะครับแล้วมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมเราไม่เคยเห็นคนไทยทำในเรื่องของการตัดขนให้หมาจรจัดเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะลองที่จะทำแบบกลุ่มชาวต่างชาติพวกนี้ดูด้วยการทดลองใช้กรรไกรตัดกระดาษไปทดลองตัดหมาด้วยตัวเอง
1: ซึ่งเป็นหมาของพี่เองไหม
2: เป็นหมาของแม่ครับ
1: เป็นหมาของแม่นะ
2: ใช่เป็นหมาแม่จะมีหมาขนยาวตัวหนึ่งสมัยในสมัยนั้นนะแกจะเลี้ยงสวยของแกเลยแหละพี่ก็ไปตัดก็เรากะว่าจะทำมันสวยๆแต่ว่ามันแบ่งหมดเลยก็โดนแม่ด่าไป
3: จุดเริ่มต้นของงานแสนรักนี้ครับคุณแอดดี้ครับทดลองตัดขนน้องหมาที่บ้านก่อนครับแต่ตัดไปโดนหนังเข้าๆโอ้เลยเนาะเลือดออกหมาก็เลยกัดแม่ก็เลยด่าครับแม่เป็นผมแล้วก็เลิกแต่วันนั้นแล้วล่ะครับแต่คุณแอดดี้ครับไม่ละความพยายามและในขณะนั้นก็เริ่มอาสารับตัดขนสุนัขจรจัดให้ฟรีๆครับ
2: ที่ว่าพี่ไปทั่วประเทศเลยนะครับก็จะมีตัวหลักเลยก็คือบัตเตอร์เลียนสำหรับตัดขนสัตว์นะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะ
1: ครับ
2: อันนี้คือกรรไกรตัดเล็บหมานะครับ
1: ครับ
2: พี่ใช้แบบนี้นี
1: ่เหมือนตัดมาเป็นแบบดัดเหล็กดัดเลยอ่ะ
2: นี่ตัดมาช่วยมาหมื่นกว่าแล้วนะ
1: หมื่นกว่าตัว
2: ยังไม่พังเลยตัวนี้สำคัญสำหรับพี่นะเพราะว่าพี่จะเจอหมาที่ว่ามีเห็บเยอะมากตัวไหนที่ว่าเห็บเยอะเป็นหมาจรจัดหลังจากที่ว่าเราถ่ายเคียนให้แล้วจะเห็นเห็บที่เป็นลูกเกดเต็มหมดเลย
1: ครับ
2: เราจะใช้หวีสางเห็บในการช่วยเหลือเอาเห็บบนตัวหมาออกเบื้องต้นได้ก่อนที่จะพาส่งหมอ
3: ซึ่งนี่แหละครับคือภารกิจของพี่แอดดี้ที่จะช่วยกอบกู้น้องหมาจรจัดเหล่านี้ให้กลับมาสวยงามอย่างเจ้าแมนยูตัวนี้ครับไม่เคยตัดขนนานเป็นปีนะครับจนขนพันกันเกาะเกิดกลางทั้งตัวพอตัดเสร็จแล้วก็โอ้ยอย่างกับคนละตัวเลยล่ะครับ
4: แมนยูครับ
5: โอ้แบบนี้
4: ไม่น่าจะตัดยากไป
5: ค่ะ
6: แค่เห็นไอ้ฟ้าเขาน่ารักเชียวอ่ะ
3: การเป็นจิตอาสาออกตระเวนไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อตัดขนสุนัขที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้เลี้ยงครับไม่มีความผูกพันแต่ด้วยจิตใจที่เมตตาและสงสารแค่เราไม่ได้สระผมสัก2เดือนนี่ครับแม่ก็เกาหนังหัวจนถลอกแล้วครับสุนัขเหล่านี้มันก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนครับแต่มันพูดไม่ได้สังคมไทยสมัยนี้ครับเรายังหาคนดีๆแบบพี่แอดดี้คนนี้ได้อีกนะครับทีมงานไทยทึ่งก็ขอชื่นชมในความเสียสละและความมีเมตตาของพี่แอดดี้ขอให้เจริญไปไหนมีแต่คนรักตลอดไปนะครับสุดยอดไปเลยครับพี่แอดดี
7: ้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่ควรค่าต่อการมาเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีความน่าทึ่งเยอะแยะมากมายจริงๆแต่เช่นกันครับทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำกับเราในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: บัญชีออมทรัพย์เฮ้ยทำไมเงินมันเหลือ200วะเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปคืนให้แจ็คมาโอ้ย
1: นี่เลยพอด้วย
0: ทำไงดีวะเนี่ย
1: อ๋อกดหรือยังอ่ะเนี่ยยืนคาราคาซังอยู่เนี่ยโอ้เมื่อไหร่จะกดจะกดให้มันเร็วๆหน่อยสิไอ้น้องเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยยืนทำอะไรซื้อบื้ออยู่ได้อ่ะกดเร็วๆหน่อยคนอื่นเขาจะใช้บ้าง
0: ครับพี่ครับพี่โทษครับโทษครับจนเดี๋ยวนี้พี่เฮ้ย
1: เอ้ยอ้าวไอ้โต้ง
0: น้าป๋อง
1: โอ้โหนึกว่าใคร
2: คนกันเองนะไม่เป็นไรเลยตามสบายกดไปเลย
1: เดี๋ยวโต้งโต้งคือวันนี้นะบอกตรงเลยนะนะช็อตนะ
0: อะไรช็อต
1: นี่มันไม่ใช่ช็อตไฟดงไฟดูดอะไรอย่างนั้นหรอกคือช่วงนี้กระเป๋านะมันแห้งอ่ะ
0: คุณง่ายๆนะขอยืมตังค์500ดิ
1: คืออย่างเงี้ยไอ้ตังค์นะมันพอจะมีอยู่แค่ 2,000 วันนี้นะจะไปอาบน้ำ
0: เฮ้ยอาบน้ำเสียตังค์ด้วยเหรอ
1: เป็นอะไรทั้งหนาวเนี่ยไอ้เอ็นอาบเองมันไม่เสียตังค์หรอกแต่ว่าเนี่ยนะให้คนอื่นเขาอาบให้เสียตัง
0: ค์ไม่ดีหรอกมั้งเอ็มอาบให้แม่ไล่ผมสองงาน
1: ไอ้ต้อง
0: ดีนะนะ
1: ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เอานะต้องพี่ไม่เอานะไม่เอาหรอก
0: พันห้าก็ได้พันห้า
1: โอ้ยโอ้โหมันต้องการอะไรจากฉันเนี่ยต้องไม่เอานะไม่เอานะแล้วไม่ชอบ
0: ดีนะนะไม่ห้าพันห้า
1: ไม่เอานี่มันคิดอะไรอยู่กูเนี่ยไอ้ต้องไม่เอา
0: อะไรของน้าก็วะคนที่500ก็ไม่เอาจะเอาเงินไหนไปคืนแจ็คเนี่ย

0: ฉันทำสอบผมไม่ลงจริงว่ะแกจัดการเองแล้วกันเว้ย
1: โถแค่นี้นะก็จัดการไม่ได้ฉันเองโหสิเพื่อนฉันก็ทำไม่ลงเหมือนกันแหละแกดูดวงตาสรพงษ์สิมันหวานซึ้งมากเลยนะเว้ยฉันทำไม่ลงจริงว่ะ
0: ถ้าหนูแกช่วยเอาไว้เก็บไว้ข้อมูลหน่อยละกัน
1: ก็ได้
0: แล้วหรือฉันหาวิธีอื่นเนี่ยหาเงินมาคืนแกโอ้โหโอ้โหโอ้ไอ้แจ็ค
2: กี่บาทวะ
0: โอ้โหหวานวะเนี่ยกี่บาทวะ
1: โอ้โห
3: เหรียญทองนั่นเลยจะใช้กันหมดไหมเนี่ยชาตินี
1: ้ให้ตรงนอกจากแกไม่มีตังค์ใช้แล้วเนี่ยแกจะมีตังค์ใช้ปะวะ
0: ไม่มีวะ
1: เอองี้ไหมแกลองขอป้าแกดูดินะจะมีตังค์ใช้ไงป้าแก
0: เฮ้ยไม่ได้หรอกฉันเรียนหนังสือจบแล้วนุ้ยขอตังค์ที่บ้านใช้ได้ไงวะคนเราต้องมีศักดิ์ศรี
1: เฮ้ยแต่เป็นศักดิ์ศรีที่น่าเศร้ามากเลยนะเว้ยตรงฉันรู้ออกแล้วนี่ตรงแกเราเอาทองเนี่ยไปจำนำดิจะได้มีตังค์ใช้กันเออ
0: เฮ้ยบ้าเหรอแจ็คทองเนี่ยป้ายฉันตอนรับปริญญาเว้ยแล้วแกพูดเสียงนั้นทำไมวะเดี๋ยวเขาก็รู้ทั้งบ้านหรอกว่าฉันไม่มีตังค
1: ์เฮ้ยแกไม่มีตังค์จริงนี่หว่า
4: เรียนไม่มีเงินใช้หรอ
0: เห็นไหมเนี่ยเขาก็รู้ทั้งบ้านหรอกว่าไม่มีตังค
1: ์เอ้ยรู้ทั้งบ้านอะไรเจ๊มุ้งรู้คนเดียวไม่รู้ล่ะตรงยังไงแกต้องหาเงินมาคืนฉันด้วยโค้เล่งๆฉันเหมือนกันล่ะนะฉันไปแล้วเจ๊มุ้งครับ
5: ตรงฝากเงินมาให้ครับตั้งแต่ป.3นะครับลาแล้วครับ
4: มาอะตองยังไม่มีเงินแล้วทำไมไม่บอกอัวอะ500
5: ไม่เอาเจ
4: ๊พันหนึ่ง
5: นี่เจ๊พันหนึ่งอัวก็ไม่เอาไม่ต้องเพิ่มเป็น1,500เลยนะเจ
4: ๊สองพัน
5: เจ๊อัวเนี่ยโตแล้วหาเงินเองได้แล้วแล้วอัวก็มีศักดิ์ศรี
4: และไอ้ศักดิ์ศรีของเรือมันกินเข้าไปได้ไหม
5: ถึงมันจะกินไม่ได้อะแต่มันไม่อ้วนรู้อะว่าอ้วนยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเจ๊จำได้เปล่าเมื่อก่อนน่ะเจ๊ตกงานน่ะเจ๊ก็ไม่ยอมให้ป้าช่วยเหมือนกันน่ะ
4: ก็ตอนนั้นอ้วนมีเงินเก็บของอ้วนนี
5: ่ไม่รู้อะยังไงอะอ้วนก็ไม่เอาเงินใครทั้งนั้นน่ะเฮ้ยเจ๊อ้วนเนี่ยกบสุนันกับบู๊อะแต่งงานกันแล้วเจ
6: ๊พี่บุ๊กโถพี่บุ๊กของน้องขับอีกแล้วนะสิก็เขาจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะ
5: พี่ลำไยพวกอ้วนสองคนเนี่ยมีธุระส่วนตัวจะคุยกัน
6: ไม่เป็นไรค่ะพี่ลำไยฟังได้ค่ะ
5: ไปทำงาน
6: ได
5: ้เจ๊ที่เอาเรื่องนี้ไปบอกป้ากับมานะอัวไม่อยากให้ป้ากับมาต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องของอัว

ยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยตีนเก็บเอาไว้ที่ท้องเล็กทรมใจเก็บเอาไว้ในใจเลยมาชีวิตนี้ก็มีต้องไปเรียน

0: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจาก

0: เกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
10: โทรออก
11: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
12: กูเอาไงดีวะ
13: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนะ
12: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
14: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
15: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
2: เห็นไม่นานหรอก
3: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
2: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
4: สวัสดีจ้ะนมนภาม
5: ันกลับมาแล้วนี่
3: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
5: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
3: ตาอย่าทิ้งนี่ไปไหนเองนะตา
6: ตาหายไปไหนมา
3: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
7: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
3: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
8: ว้ายท่านนมนภามาลบลบลบลบลบ
5: เลิกยุ่งกับนางุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
5: เฮ้ย
6: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปปะ
5: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
9: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
6: เออ
10: บันไดอย่างมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
7: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
11: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
3: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
10: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
12: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
6: เธอเป็นใคร
12: ตา
7: หยอกแล้วเนี่ย

ราก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: โอ้ป้าป้าร้อยหนึ่งที่ป้าให้อ้วนไม่พอหรอกโขนสัก300นะคุณต้องไปดูหนังกับน้องเปิ้ลนะป้า
6: เองนะตอนว่าเด็กๆนะว่าเอาเงินไปโรงเรียนแค่บาทเดียวเองนะแถมยังมีกับอันอีกตั้ง2บาทอ่ะนะ
5: เงินป้าออกลูกได
6: ้
5: เหรอ
6: ถูกต้องถูกต้องมันออกมาจากลูกนี่ไงว่า
5: โอ้ป้างงแต่เด็กเลยเหรอ
6: ปากเสีย
7: ตอนนี้มาอาเล็กมาเดี๋ยวมาให้เองมาแล้วมาลูกมา
5: เอามาน่ารักที่สุดในโลกเลย
7: อ่ะ2บาท
6: อย่าเล่นนะเลือกใช้เงินให้มันน้อยๆหน่อยสิที่ว่าทำงานหาเงินทุกวันเนี่ยพ่อก็หวังว่าจะเก็บไว้เป็นมรดกของลูกทั้ง3คนนั่นแหละ
5: งั้นป้ามรดกให้ไว้ตอนนี้เลยได้ป่ะโอ้ไอ้เล้งอย่าไปกวนป้าได้บอกว่าฮะก็ยายคิดดูดิอีกหลายปีกว่าป้าจะตาย
6: ว่าไอ้ตาลุ่มเฮ้ยนี
5: ่เฮียว่าขอเงินหน่อยดิว่าต้องไปดูหนังกับน้องเปิ้ลนะเฮีย
3: เล้งอะตองอ่ะเขายังไม่มีเงินอยู่นะ
8: อะไรนะอะไรอะตองตองนี่เรื่องไม่มีงงหรอ
9: เฮ้ยใครบอกไม่มีเงินหอเงินเยอะงานเพียบจะมาทำงานกันเนี่ย
5: ไปขอเงิน200ดิ
3: แหลง
9: ทำไรเจ๊กูมีเงิน
10: เฮ้ยแล้วนี่นี่ป่ะ
5: อ้าวไหนบอกเงินเยอะงานเพียบไง
9: 200
3: แหลงเรียกเอาเงินของอัวไปทานแล้วกันนะหรือคืนเงินอาตัวเขาไปเถอะอ่ะ200
9: เป็นไรเจ๊
3: เอาของอัวไปเถอะ
9: ไม่เป็นไร
3: ของอัวไป
9: ไม่เป็นไร
3: ก
9: ัน
3: ของอัวไป
5: ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอัวหมดเลย
11: อะไรวะ
12: ฮาร์ดดิสก์ครับ
11: 50 50มันก็ไม่ขำอ่ะสิมันฝึกนะเนี่ยแล้วเอามาจำนำทำไมไอ้50เนี่ยฮะ
12: ฮาร์ดดิสก์ครับไม่ใช่50ฮะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ครับนี่นะครับมันเป็นตัวเก็บเกี่ยวความจำนะครับและยังประเมินผลในการทำงานนะครับและยังเก็บโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะครับเข้าใจใช่ไหมครับ
11: ไม่เข้าใจอ่ะมันงงไงหาเก็บข้อความได้มันฝึกแล้วมันสรุปแล้วมันคือเหล็กใช่ไหมเนี่ยมันคือเหล็ก
12: ก็มีส่วนครับ
11: ก็โหก็แค่นี้เองถ้ามันคือเหล็กกูให้กิโลละ3บาท
12: 3บาทฮะนี่จะบ้าเหี้ยนี่มันตัวเกือบ 7,000 นะเหี้ยกับนี่ไม่ใช่แสนเหล็กนะเหี้ยขอราคามากกว่านี้หน่อยนะ
11: 3บาท
12: เฮียฮะมันมีอุปกรณ์สำคัญเลยนะเฮีย
11: จะสำคัญสำคัญอะไรไม่สนใจอ่ะ3บาท
12: เดี๋ยวอ่ะกูยอมหมดตายดีกว่า
11: เอาเฮ้ยเหลียว
3: มานี่
12: เปลี่ยนใจใช่ไหมเฮีย
11: 3บาทโอ้ยชัวร์ที่วัวเรียกลือมาครั้งนี้นะนี่ช่อยในคอลือเนี่ยจำดีแล้วก็ได้ราคากว่า5เก็บอีกตกลงไหม
12: ไป
11: ตกลงเลยช่อย
6: ไปเสิร์ฟโต๊ะ6แล้วนะ
8: โต๊ะ6ไล่เลย

0: ซอร์มั่งสิ
1: โอ้โหอย่าเลยอาม่าเลือกแค่อยู่ช่วยว่าแค่คุยกับลูกค้าอย่างเดียวก็พอแล้วฮะเพราะเดี๋ยวลูกก็เสิร์ฟผิดโต๊ะอีกหรอ
0: ไม่ผิดอ่ะคราวนี้รับรองโอเคเลย
1: เดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟโต๊ะ7แล้วกัน
0: โต๊ะ7นะ
1: ไ
0: ล่ไล่เลยไล่เลย1 2 3 4 5 6 7อ้าวไหนอ่ะก็ล่างเรือไม่มีโต๊ะ7อ่ะมีที่ไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไงโต๊ะ7อ่ะ
0: ก็ลืมป่ะทกทีนะลืมไปครับพร้อม
1: โต๊ะ
0: เจ๊นะแล้วรู้สั่งเส้นละแข้งป่ะ
2: เอ้ยเปล่าเส้นใหญ่เย็นตาโฟ
0: อ๋อเหร
2: อ
0: มันก็ถูกต้องแล้วเนี่ยเนี่ยเส้นใหญ่เย็นตาโฟ
2: เอาแล้วจะขายทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้ไม่รู้มันกังเลือดเปื่อยเลือดเปื่อยไปเลยป๋องกับป๋อง
3: อะไร
0: นี่ถ้าตามบางหน้าเก่งอ้วกขอชิมกล่องเลี้ยวกังอร่อยดีวะอร่อยลีน่าเนี่ย
2: เฮ้ยไอ้หุ่นมึงปล่อยให้แม่อดอยากเหรอ
0: ป๋องโคตรมากไปเลยเอ๋อว่าก็ลืมไปคือจริงลืมนะมันก็งกเหมือนอาหวกอ่ะมากินก็ไรวะ
1: เกี่ยวอะไรวะ
2: ไอ้หวด
1: อะไร
2: หามิวว่าไม่กินแล้ว
1: มันหมดแล้วสำหรับเรืออ้าวอ้าวก็เปิดพัดลมสิวะ
4: มาป้าเดี๋ยวช่วยทำก๋วยเตี๋ยวนะ
1: เออรีอ้าวงั้นเดี๋ยวเอาชามเนี่ยไปเสิร์ฟโต๊ะสามแล้วนะ
4: โต๊ะสามนะ
1: เออเฮ้ยเดี๋ยวต้องแล้วสร้อยที่ว่าซื้อให้เรือมันหายไปไหนอ่ะ
4: ซื้อของเหร
1: อ
4: หัวสองมันในห้องอ่ะ
1: เออแล้วอะไรน่ะ
4: หัวสองมันในห้องอ่ะเฮ้ยป๋าผมมีธุระด่วนเลยอ่ะเดี๋ยวไปแล้วนะ
1: เออ
0: นี่อะหัวอะหัวน
1: ี
0: ่เมื่อตะกี้นะอาตงมังบอกว่ามังถอดอะเล้งไว้ไหลห้องมังหมายความว่ายังไงวะเจอสิ
4: อ้าวป้ามาขอโทษเข้าผิดห้องห้องวัวนี่หว่าป้ามาเข้ามาทำอะไรห้องวัว
5: ก็ตรงอีบอกว่าถอดสร้อยเอาไว้ในบนห้องนอนก็มาหาแกมึงไม่มี
4: โหยเฮียถอดสร้อยไว้อ่ะเสร็จอ้วนไปนานแล้วงั้นอีโอช่วยหาแล้วกันหน้าป้ามาโอช่วยหา
1: เร็ว
5: มึงไว้ที่ไหนอ่ะ
6: ป้ามามาคนละในห้องอาตงอ่ะ
1: อ้าวทำไมว่าจะคนไม่ไล่วะก็ในเมื่ออ้วนเป็นป้ามันอ่ะ
6: แต่ป้าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะป้าควรจะขออนุญาตเจ้าของห้องเขาก่อน
1: อ้อเหรอว่าต้องขออนุญาตเจ้าของห้องมันก่อนเหรออือก็ลายอะไรว่าขอคนห้องลื้อหน่อยนะ
4: ได้ป้า
1: เห็นไหมลื้อมีอะไรหรือเปล่า
5: อะละอะละละหยุกล่าเลยพ่อลูกที่ชอบเถียงชอบทะเลาะ กันจริงๆเลยอาบุมาช่วยเอามาหาสร้อยดีกว่านะไปหาบุกโต๊ะนุ่งเลยหาให้ทั่วเลยหายไปเลยเสียรายแย่เลยของอาตงมังอ่ะป้าหาให้ทั่วเดี๋ยวมาหาตรงนี้ว่ามักก็ยังไม่ได้หาอาบุงหาสร้อยเจอไหม
6: ไม่เจอเลยอามาจะแต่ตั๋วจำนำมา
1: อาบุงว่าให้หรือหาสร้อยนะไม่ได้หาตั๋วจำนำเฮ้ยอาบุ้งมากินหรือว่าอะไรนะเอามาให้วะไอ้กระหลงนะบุ้งนะเอาตั๋วจำนำมาให้วะตรง

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนที่เซ็ตสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
7: ดีขึ้นไหม
6: แต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
11: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: อิทาปิงคลาบุมนาการะทายจาหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
14: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
15: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
10: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
16: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
17: ่กับครูทิม
11: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
18: มือมันดี
19: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
20: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
11: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
13: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
5: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
6: โอ้ยลูกแม่
7: จะคุยอะไรกับแม่อีก
5: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
7: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยน
8: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
9: คืนนี้ตอนจบ
8: เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: นนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืน
2: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้อง

0: หมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: เฮ้ยว่าไงเฮ้ยแจ็คเหรอเออเฮ้ยฉันโอนเงินเข้าบัญชีแกนะเว้ยไปถอนได้เลยเว้ยเออเฮ้ยขอบใจแกมากๆเลยเว้ยเออโอเคเว้ยบ๊ายบายไงทุกคนเนี่ยอ้วได้ทำเว็บไซต์อันใหม่ด้วยนะไม่ได้ใจกูหน่อยเหรออ
3: ะตงนี่อะไร
2: ตัวจำนำเฮ้ยอันนี้ของใครอ่ะเฮ้ยโหนี่เขาจำนำเนี่ยไม่มีเงินนี่บอกอ้วนี่อ้วเงินเยอะบอกอ้วนี่บอกอ้ว
4: นแหมเลยอะตงคนอื่นเขารู้กันหมดแล้ว
3: อะตงเรื่องไม่มีงานไม่มีเงินอะทำไมไม่บอกว่าทำไมเรื่องต้องเอาสร้อยถือว่าซื้อให้เรื่องไปจำนำอย่างเนี้ยฮะ
2: เจ้ก็ไหนเจ้ตกลงอ้วไงจะไม่บอกใครอ่ะทำไมเจ้หมอป้าด้วยอะ
4: แต่เรื่องขนาดเอาของไปจำนำอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วนะอาตง
3: เนี่ยอาตงสร้อยเส้นนั้นน่ะว่าตั้งใจซื้อให้เลือกเป็นของขวัญในชีวิตทำงานวันแรกของเลือก
5: นี่อาตงทำไมเลือกไม่บอกมาว่าเลือกไม่มีเงินพวกเราจะได้ช่วยกันฮะ
6: ใช่แล้วเลือกก็ต้องบอกให้อาม่ารู้ด้วยจะได้ช่วยสักสองบาท
2: ป้าอาม่าอาม่าอัวโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วอัวก็เรียนจบแล้วด้วยอัวอยากดูแลตัวเองอัวไม่อยากให้ป้ามามาดูแลอัวเหมือนเด็กอ่ะอัวอยากยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอัวอยากให้คนอื่นน่ะต้องมาเดือดร้อนเพราะอัว
3: นี่เรียกคนพวกนี้ว่าคนอื่นด้วยเหรอแต่อัวเรียกครอบครัวด้วย

0: ตรงไม่เป็นไรมันเรื่องเล็กน้อยแก้ไขได้นะลืมๆมันไปซะดีกว่านะแต่อาตรงนะลือต้องสัญญากับพวกเรานะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกอะลือจะต้องรีบมาบอกพวกเราเลยพวกเราจะได้ช่วยกันแก้ไขจริงมะ
1: จริงมะเ
0: ลอะไม่งั้นอะพวกเราจะเป็นครอบครัวทำไมจะมีครอบครัวเอาไว้ทำไรจริงไหม
1: ครับมา
0: ล่ะลิมมากลิมมากอ๋อไล่เวลาเจี๊ยแล้วไปเจี๊ยกันเลยกว่าเจี๊ยกันให้อร่อยเลย
2: จริงจริงจริงไปไปแล้วว่าชอบเราเวลานี่เหรอเวลาเจี๊ยกเนี่ย
3: ตรง
2: ช
3: อบ
0: เจี๊ยเจี๊ยเจี๊ย
1: เออเจี๊ย
3: ทำไมหรออ
1: ัวขอบคุณอาเจี๊ยมากๆเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกอาตองป่ะกินข้าวกัน
1: ไปเจ๊ไปกินข้าว
0: จอดจอดจอดไปเอาพวกไปจอดตรงนู้นนัดตรงจอดตรงนี
4: ้ป้าป้าบัวมีเรื่องบัวขอตังค์สองพันดิบัวจะไปซื้อของให้น้องเปิ้ล
5: ไอ้เล้ง
4: อ้าวก็ไหนบอกมีปัญหาช่วยกันแก้ไงป้า
5: ก็ใช่ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือเรื่องอะไรอีกทีเนี่ย
4: ทำไมอ่ะทำไมครอบครัวนี้ชอบความรุนแรงอ่ะคอยดูนะเราจะไปฟ้องต่อต่อปวีนา
5: หัวหมอเลยเล้งจะฟ้องสอสอเลยอ
4: ่ะฮะพูดเล่นอ่ะป้าครอบครัวเรารักกันจะตายใช่ไหมมาใช่ไหมป้าใช่ไหมมา
0: แล้วเป็นใครเนี่ย
5: แล้วเป็นใครอ่ะ
0: มาลูก
5: เขามาอยู่บ้านช่วยอะไรยังไงเนี่ย
4: ลูก
5: ใครอ่ะเล่น
4: ไ
5: ห
4: มจ้าจ้าคุณดี
6: เอาไปใครไหวจริงนะลูกเนี่ยเอาวันนี้ลูกไม่เอาฮาร์ดดิสก์มาจำนำยังไงวะพอลูกมาวันนี้แล้วให้ตั้งเจ็ดครั้งเนี่ย
7: วันนี้ยังเรียกฮาร์ดดิสก์อยู่เลยนายเจ๊บอกว่าเป็นเศษเหล็กไม่มีความสำคัญอะไรไง
6: โอ้ยสำคัญนะไอ้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะมังอยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วมังเป็นตัวเก็บความทรงจำเพื่อใช้ประมวลผลในการทำงานแล้วก็ยังเก็บโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆก็ไล่ด้วย
7: นี่ครับไอ้เงี้ยเมื่อวานนี้ยังไม่รู้เรื่องแล้วเงี้ยรู้เรื่องได้ไงเนี่ย
6: เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้วก็รู้ไม่ขำกับอ้วนล่ะ
7: เฮียทำอย่างนี้อ้วนก็หาเก็บในเฮีย
6: หาเก็บเฮียจะหาเก็บก็พัฒนาเป็นฮานาก้า
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะวันนี้ข่าวเราเยอะเหมือนเคยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเลยเอาถามก่อนเวลาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือที่ต่างๆเคยเห็นคนมาขายแบบขายดอกไม้ขายนู่นขายน
4: ี่
2: ขาย
4: แล้ว
2: ปรากฏว่าพวกนั้นน่ะถูกขบวนการค้ามนุษย์เอามาแล้วก็บังคับให้ขายของนะ
4: อ้าวเขาไม่ได้เป็นแบบเป็นไทยเนทีฟเราเหรอ
2: ไม่เป็นต่างด้าวแล้วผลปรากฏว่ามีคนไปร้องเรียนพอร้องเรียนเสร็จสับปั๊บเนี่ยก็นำมาสู่ขบวนการบุกเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ครับ
5: เจ้าที่รับแจ้งว่ามีเด็กอยู่นะครับเด็กที่ไม่ใช่ลูกคุณน่ะนะครับเอามาใช้แรงงานอยู่เจ้าที่ขออนุญาตตรวจสอบหน่อยครับ
4: อุ๊ยเด็กที่ไม่ใช่ลูกคุณนะ
2: ใช่เอาอย่างนี้อธิบายแบบนี้อันนี้จากกรมการปกครองนะคร
4: ับ
2: กรมการปกครองเนี่ยเขาใช้ชื่อปฏิบัติการมันมีความหมายนะพิทักษ์กุหลาบตู
4: ม
2: ทำไมพิทักษ์กุหลาบตูมเพราะว่ายังเป็นเด็กๆอยู่เลย
4: ยังไม่บานไง
2: เข้าใจไหมแล้วขอโทษนะครับเขาถูกบังคับให้ไปเล่ขายของตามถนนข้าวสารแล้วถ้ายอดไม่ได้หรือว่าทำไม่ได้ตามเนี่ยโดนทำร้ายนะโดนทำร้ายร่างกาย
4: เด็กอยู่เลย
2: และบางคนถูกขอโทษนะถูกล่วงละเมิด
4: เฮ้ย
2: นี่ตามข้อมูลที่ได้มาคุณผู้ชมครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมต้องไปตรวจสอบตามบ้านต่างๆแล้วบ้านเนี้ยรามคำแหง122ก็คือกรุงเทพนี่เองนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญคือก่อนหน้านี้มีชาวเมียนมาชาวเมียนมาอุ้มลูก5ขวบเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือและเขาก็บอกให้เบาะแสเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาหนีออกมาจากบ้านหลังนี้นะบ้านหลังเนี้ย

0: ีขบวนการก็คือค้ามนุษย์อยู่แล้วบังคับให้พวกเขาเนี่ยไปเล่ขายดอกไม้ตามถนนข้าวสารเขาบอกขายยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้กลุ่มไทยไม่ทนเขาร้องเรียนมาบอกว่ามีชาวเมียนมาเนี่ยหลบหนีออกมานะครับคุณผู้ชมจากบ้านหลังนี
1: ้
0: ที่น่าตกใจที่เขาบอกให้ข้อมูลก็คือถูกบังคับให้เร่ขายดอกไม้เร่ขายอาหารแล้วก็เร่ขายเครื่องดื่มอ่ะตามสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะ
1: นึกว่าเป็นแบบเด็กคนไทย
0: ไม่ใช่เป็นต่างด้าวนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาขายเนี่ยเขาขายที่ไหนบ้างกลุ่มนี้ขบวนการนี้น
1: ะ
0: ขายที่ข้าวสารขายที่แถวๆซอยนวลจันทร์คุณผู้ชมขายลากยาวอ่ะตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสามตีสี่ทุกวัน
2: แล้วเด็กนะไม่ได้นอนนะ
0: แล้วเขาได้ค่าเหนื่อยไหมเขาได้อะอย่างเงี้ยดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะได้ช่อละ10บาทเข้าใจใช่ไหมฮะ
1: คือค้ามนุษย์แล้วยังค้ากำไรเกินควรกับ
0: เข้าใจไหมและเลวร้ายที่สุดก็คือว่ามีผู้เสียหายบางคนเขาบอกว่าเขาถูกล่วงละเมิดแล้วถูกทำร้ายร่างกายจนแบบเขาทนไม่ไหวเขาต้องหนีออกมาทีนี้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในบ้านนี้คุณผู้ชมครับไปตรวจทุกซอกทุกมุมไปช่วยเหลือมาได้นะ6คนเป็นผู้หญิง5คนผู้ชาย1คนแล้วทั้งหมดเป็นเยาวชนต่างด้าวอายุ11ถึง18ปีคืออาจจะไม่ใช่คนไทยใช่คนไทยก็แล้วแต
1: ่
0: มันไม่ควรเกิดขึ้นกับเขาเข้าใจใช่ไหมครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อครับก็แบ่งกำลังไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเลยนะครับไปช่วยเหลือผู้หญิงอีก1คนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้อายุ12ปีแล้วก็จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการค้ามนุษย์ได้2รายเป็นผู้ชายอายุ28ปีแล้วก็ผู้หญิงอายุ24ปีทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะครับเข้าใจไหมสองคนนี้เป็นคนที่เอาคนเมียนมาพวกนี้มาเล่ขาย
1: ไปอยู่ตามจุด
0: แล้วก็บังคับตามให้ไปขายดอกไม้ขายนู่นขายนี่ขายนั่นนะคุณผู้ชม
1: เที่ยมนะ
0: แล้วถามว่าชาวเมียนมาพวกนี้คนต่างด้าวพวกนี้เข้ามาได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็มาจากขบวนการลักลอบนำเด็กเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ
1: ไม่แล้วนี่คือเด็กคือถูกลักพาตัวมาหรอ
0: เขาอาจจะลักลอบผ่านมาเองหรือเปล่าแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องมาทำแบบนี้ไหมเราไม่รู้อะไร
1: ถูกหลอกมาว่าทำงาน
0: มาทางแม่สอดจังหวัดตากคุณผู้ชมแล้วก็มาอยู่บ้านหลังนี้แหละสุดท้ายวันนี้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยได้นะคุณผู้ชมนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วเนี่ยถูกสมยอมมาไห
1: ม
0: ถูกบังคับไหมและถูกจริงอย่างที่เราเล่าให้ฟังหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนที่ถูกจับกุมเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเจ้าของบ้านทั้งสองคนเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเขาต้องปฏิเสธไว้ก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือแนวทางของตำรวจเพราะว่ามหาดไทยไปจับใช่ไหมครับบุกเข้าไปช่วยแล้วตามหลักของกฎหมายเนี่ยก็ต้องส่งให้ตำรวจดำเนินคดีก็ต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะ
1: เข
0: ายังให้การปฏิเสธแต่ตอนนี้แจ้งข้อหาแล้วนะร่วมกันค้ามนุษย์ร่วมกันใช้เด็กแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการค้าเข้าข่ายทารุณกรรมเด็กส่งตัวให้ตำรวจบางชันดำเนินการต่อ
1: แต่ใดๆอย่านุ้ยว่านะถ้าเขาไม่หนีออกมาแล้วเราทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องนี
2: ้
1: ด้วยความเสร็จจริงนะกับเราที่เป็นผู้บริโภคอ่ะเราไม่อยากสนับสนุนหรอกแต่เราก็รู้ว่าสมมติตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าถูกทำร้ายขนาดนี้นะก็คิดว่าแบบเป็นแม่บังคับมาขายเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อุดหนุนแล้ววันนี้น้องเขาจะมีอะไรกิน
0: อ
1: ่ะแล้วถ้าอุดหนุนถ้าอุดหนุนก็ดูเป็นการส่งเสริมอีก
0: อ่ะยังไงก็ฝากหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเด็กเขาไม่ควรจะมาต้องเจอสภาพแบบนี้ถูกไหมฮะ
2: น้องอาจจะมีเครือข่ายจุดอื่นด้วยหรือเปล่าขยายผลหน่อยนะคะส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางละมุงชลบุรีคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุของเครื่องบินเล็กค่ะเพราะว่าจู่ๆเกิดพุ่งตกลงพงหญ้าที่พื้นด้านล่างเลยและนักบินได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
3: เสียเดี๋ยวขึ้นลมทำไม
4: ระ
5: วังนะปีกขวาก็มีนะครับ
2: โอ้นี่ภาพเหตุการณ์เนี่ยน่าตกใจเนาะนี่เป็นเครื่องบินเล็กนะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: สีฟ้าขาวนะคะเนี่ยเห็นตั้งแต่จังหวะที่เขาแบบบินผ่านในพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันในบางละมุงชลบุรีเสร็จแล้วเขาก็ตกลงมากระแทกพื้นทุ่งหญ้าด้านล่างดีนะเป็นทุ่งหญ้า
0: เขาบอกขึ้นมาได้2นาทีเอง
1: เขาอันนี้คืออะไรซ้อมหรือ
0: ไม่รู้เลย
1: บินหรือ
2: ไม่รู้เหมือนกันว่ามายังไงคุณผู้ชมและที่เห็นเมื่อกี้ผู้ชายที่นอนอยู่นั่นคือนักบินนะคะนายบาตินบูเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บหนักแขนซ้ายหักมีแผลที่ใบหน้าก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปก่อนนะคุณผู้ชมคะซึ่งบริเวณจุดที่ตกเนี้ยอย่างที่เห็นว่ามันจะเป็นพงหญ้ากว้างๆนะแต่ว่าด้า

0: อยู่ด้านหลังของโรงงานผลิตคอนกรีตและอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนการบินเอกชนอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าเครื่องเหมือนน่าจะเพิ่งขึ้นเนี่ยจากโรงเรียนการบินไหมหรือมาจากสนามบินพัทยาตะวันออกเพราะมันอยู่ใกล้กันมากนะคะและสภาพเครื่องพังยับเยินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยทีนี้เรื่องสาเหตุนี่แหละที่เราอยากรู้เนา
1: ะ
0: คือทางการเขายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาเหตุว่ามันเป็นที่คนขับหรือเป็นเครื่องยนต์ขัดข้องหรืออะไรนะคะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนักบินทีนี้ไปฟังคนที่เปิดเผยคือชาวบ้าน
2: FBI เรา
0: ชาวบ้านก็เห็นเหตุการณ
2: ์ดีดีพี่เขาบ้าน
0: นี่ๆๆชาวบ้านคนนี้บอกว่าตอนแรกอ่ะได้ยินเสียงเครื่องบินแบบเหมือนบินต่ำมากเสียงมันจะดังเป็นพิเศษ
2: ครับ
0: สักพักเสียงเหมือนกับคล้ายต้นไม้หักเขาก็เลยวิ่งไปดูภาพที่เห็นก็คือนักบินผู้ชายอ่ะตะเกียกตะกายออกมาจากเครื่องบินเหมือนพยายามหนีเอาชีวิตรอดลองฟังเสียงเขาเล่าดูหน่อยค่ะ
3: ผมนึกว่าไอ้ต้นไม้มันหักเฉยๆนี่ผมก็เลยวิ่งไปดูคนจะดึงแกออกแต่นี่พูดไทย
4: มีกี่คนครับ
3: มีคนเดียวพี
4: ่คนเดียวเป็นต่างชาติหรือ
3: ครับผม
4: แล้วเราก็เลยดึงเขาเชือกออกมา
3: ไม่ได้ดึงที่ผมไม่กล้าเพราะว่ามันกลิ่นน้ำมันมันแรง
4: แล้วหลังจากนั้นมีใครเข้ามาช่วยพี
3: ่ก็เยอะเลยพี่ติดไปทีนี้
4: เป็นเจ้าที่กู้ภัยที่มารับเขาไป
3: เป็นไอ้แพทย์สนามของเขาอะพี
4: ่อ๋อของทางเครื่องบินเขาเหรอใช่ไหม
0: โอ้แกก็ยังตกใจอยู่นะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตาซึ่งเครื่องบินเล็กที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเป็นชนิดเรียกว่าซีเคเบียนนะคะผลิตที่สหรัฐเป็นเครื่องบินขนาด2ที่นั่งนะคะแล้วก็ใช้ชุดล้อลงจอดแบบติดตั้งถาวรคือไม่สามารถที่จะพับเก็บล้อ
1: ได
0: ้มันไม่เหมือนเครื่องบินพาณิชย์ที่แบบพับเก็บล้อก่อนแล้วก็ลงจอดนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เรื่องของสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการยืนยันที่ไปที่มายังไงส่วนอาการของนักบินคนเจ็บตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
1: อันนั้นเราอยู่ที่บ้านเราเนาะเดี๋ยวพาไปที่อเมริกานิดนึงดีกว่าเกิดเหตุสลดแบบว่าอึ้งช็อกโลกเลยค่ะที่สวนสนุก Six Flags Over Georgia นะคะนี่ค่ะก็คืออันเนี้ยเป็นรถไฟเหาะค่ะรถไฟเหาะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต1ราย
2: นี่อ๋อดีเหรออ
1: ันนี้คือค้างอยู่นะบริเวณความสูงนะคะ52เมตร
2: โอ้ยสูงอ่ะ
1: เหตุเกิดยังไงไปถามคนที่อยู่ในขบวนนี้เขาบอกว่าก็ขึ้นเล่นรถไฟเหาะอยู่ดีๆเนี่ยแหละขณะนั้นเนี่ยรถไฟเหาะกำลังแล่นด้วยความเร็ว112กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: เร็วมากนะ
1: เร็วมากแต่จู่ๆเนี่ยรถไฟเหาะเกิดกระตุกแล้วเหวี่ยงอย่างแรงทำให้มีผู้โดยสารผู้ชาย1คนกระเด็นออกไปจากที่นั่งร่วงลงไปใส่หลังคาของบ้านผีสิงที่อยู่ด้านล่างและทำให้จากไปเลยส่วนคนอื่นๆล่ะคนอื่นๆตอนแรกจริงๆช่างเทคนิคเนี่ยก็พยายามจะมาช่วยเพื่อที่จะแบบว่าอย่างน้อยๆก็คือว่าให้ขบวนรถไฟเนี่ยเคลื่อนไปยังจุดที่แบบจุดจอดแต่ทำยังไงก็ทำไม่ได
0: ้
1: สุดท้ายต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นตามบันไดฉุกเฉินแล้วก็พาทุกคนค่อยๆทยอยลงมาแล้วทุกคนดูดิมันสูงแล้วมัน
0: สูงมากอ่ะพี่หวาดเสียวดูสิ
1: หวาดเสียวมากอ่ะมันสูงมากแล้วนะตรงนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทุกคนก็เพิ่งเสียขวัญว่าเฮ้ย
2: ม
1: ีใ
2: ครตกลงไปมันไม่ควรจะเกิดไหมอ่ะ
1: เบื้องต้นตำรวจเขาเข้าชาร์จที่พื้นที่เลยแล้วบอกว่าสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
2: โอ้
1: เขาบอกว่าขาดการดูแล
2: เพราะว่า
1: เบาะแสเบื้องต้นนะเครื่องเล่นนี้เปิดให้บริการมากว่า20ปีแล้วตั้งแต่2549
2: ไม่แต่ถ้าแมนเทนแนนซ์ดีๆดูแลดีๆ
1: ใช่
2: มันก็น่าจะดี
1: แต่เขาบอกว่าขาดการดูแลแล้วก็ไม่ได้ถูกซ่อมบำรุงบ่อยๆ
0: นั่นไง
1: คือเวลาเครื่องเล่นอะไรหวาดเสียวอย่างเงี้ย
2: มันต้องซ่อม
1: ต้องซ่อม
2: ดูแล
1: ต้องเช็ค
0: เขาจะมีรอบแมนเทนแนนซ์อยู่
2: ถูกไหม
1: และต้องเช็คจริงๆอ่ะเขาจะมีรอบเช็คตอนเช้าอ่ะเขาจะเช็คเลย
0: ย
1: ังไงหรือว่าหลังฝนตกอย่างเงี้ยเขาก็จะเช็คอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคือมาตรฐานความปลอดภัยของที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
2: บ้านเราไปเล่นเครื่องเล่นอะไรก็ตรวจสอบกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฝากเจ้าของเครื่องเล่นต่างๆด้วยเอาส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมเอาจอยเอานาฬิกาใครมา
0: เฮ้ยนาฬิกาจอยเอง
2: อ๋อนาฬิกาจอยเอง
1: แล้วตกใจไหม
2: เด
1: ี
2: ๋ยวหนูสามีหนูทำอาชีพอะไร
1: เป็นทำโรงเรียนค่ะ
0: นั่นไงนั่นไง
2: อึกอัก
0: อึกอัก
2: เพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วเนี่ยปปช.มาแล้วนะครับ สอสอไอเดียจำว่าดีได้ไหมสามีทำงานอะไรนาฬิกาท่านได้แต่ใดม
1: า
2: ปรากฏว่าปปช.บอกแล้วนะครับว่าเอ๊ดูแล้วทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานะที่แท้จริงนะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
5: แต่ถ้าพิสูจน์แล้วปรากฏว่า
6: และใน

0: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
1: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
1: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
2: กลัวไงดีวะ
3: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
4: คิดถึงเหมือนกันครับ
2: รูปเธอสวยมากเลยนะ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
4: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
4: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
6: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งอีกหนึ่งเรื่องที่คนกำลังแหมสนใจกันเยอะคุณผู้ชมครับเหมือนที่บอกไปนะสามีหนูทำอาชีพอะไรอ่ะ
7: เขาอยากเป็นเชฟค่ะแต่ตอนนี้เขาเปิดโรงเรียน
6: ถูกไหมอันนี้ตอบได้ว่าสามีทำอะไรนาฬิกาได้มาจากไหนจอย
8: นาฬิกาเก็บตังค์ซื้อเองเลยค่ะนี
6: ้ถูกไหมล่
8: ะ
6: คือมันเป็นประเด็นที่เล่าให้ฟังแบบนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาของสสไอเดียเองจนถึงขนาดมีการไปถามเลยว่าเอ้าสรุปแล้วเนี่ยสามีของสสไอเดียเนี่ยทำอาชีพอะไรกันแน
9: ่
6: ซึ่งมันก็เป็นข่าวถูกขุดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ปปช.นี่แหละฮะคุณผู้ชมเพราะปปช.บอกแล้วนะครับว่าดูทรัพย์สินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสสไอเดียยื่นไปเนี่ยให้กับปปช.เนี่ยมันดูผิดปกติเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงๆนะทีนี้แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปปช.เนี่ยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับสสไอเดียในการชี้แจงด้วยนะแต่อันเนี้ยมันมาจากข้อสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยสสไอเดียยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตรงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นสสดูดีแหละก็ต้องมีบัญชีทรัพย์สินแล้วต้องยื่นว่าพันกว่าล้านพันเก้าร้อยล้าน
7: ก่อนที่จะเข้ามาเป็นสสต้องยื่น
6: ต้องยื่นถูกไหม
7: เป็นกฎระเบียบ
6: ถูกไหมการพันเก้าร้อยล้านอย่างเงี้ยไอ้สสเนี่ยรายได้มาจากไหนอะไรยังไงถูกไหมครูก็ต้องชี้แจงด้วยข่าวของต่างๆเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับมันก็ต้องชี้แจงด้วยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้รายได้ไอ้เงินต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหตุคนเชื่อได้ไหมเพราะปปช.ก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงๆนะครับส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยพาดพิงละกันพาดพิงว่าแหล่งที่มาของเงินคู่สมรสเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากเว็บพนันออนไลน์ถ้าจำกันได้รัฐมนตรียุติธรรมบอกแล้วใช่ไหมรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าอะไรรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อเขาเปิดเว็บที่เซเนกัล
8: ใช
6: ่เว็บพนันออนไลน์ที่เซเนกัลไม่ได้เปิดในประเทศไทยสามี
8: ที่นู่นมันไม่ได้ผิดกฎหมาย
6: ไม่ได้ผิดกฎหมายสามีของคุณไอเดียเนี่ยถูกไหมล่ะทีนี้เนี่ยปปช.ก็บอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบนะว่าเงินที่ได้มาก่อนหรือหลังที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองหากเป็นช่วงก่อนถือว่าไม่มีความผิดนะครับแต่หากเกิดขึ้นหลังเข้ารับตำแหน่งก็ถือว่ามีความผิดแล้วมีความผิดเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทเอาเชิญท่านเลขาธิการปปช.ครับ
10: อย่างเรื่องของการเล่นพนันใช่มั้ยครับการเล่นพนันที่มาของเงินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูกรอบว่าช่วงที่เขาดำเนินการได้ทรัพย์มาเป็นช่วงเวลาไหนในขณะดำรงตำแหน่งในขณะที่อยู่ในประเทศอยู่ในต่างประเทศมันต้องไปตรวจสอบในวิธีกรณีที่เขาใช้ชีวิตประจำวันในกรณีที่เขาลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆด้วยครับถ้าเกิดว่าเขาดำเนินการมีทรัพย์ก่อนที่จะมีหน้าที่ยื่นบัญชีอย่างนี้ครับเราก็จะตรวจสอบไม่ได้เพราะเขายังไม่มีหน้าที่ครับผม

0: ที่คุณผู้ชมครับทางคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยรองเลขาธิการปปช.ในฐานะรองโฆษกปปช.แบบนี้ตามขั้นตอนก่อนนะอันนี้ตามขั้นตอนเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับสส.ไอเดียด้วยน
1: ะ
0: ในการชี้แจงอันนี้ยังเป็นการกล่าวหาเขาอยู่นะคือการตามขั้นตอนเนี่ยปปช.จะให้เวลา60วันหากพบว่าพยานหลักฐานมีความซับซ้อนก็ต้องขอข้อมูลจากอะไรสถาบันทางด้านการเงินเพิ่มเติมหน่วยงานภายนอกก็จะต้องขอข้อมูลอาจจะต้องมีการขยายเวลาออกเป็น90วันก็คือ3เดือนขั้นตอนต่อจากนี้คงจะต้องไปตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเสนอให้ปปช.พิจารณาแล้วเอาเข้าปปช.ชุดใหญ่ว่าตกลงจะดำเนินการอย่างไรต่อแล้วถ้าปปช.ชุดใหญ่มีมติเห็นชอบว่าถ้าดูแล้วเนี่ยพฤติการสอบไปในทางยื่นบัญชีเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจริงก็จะต้องตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการอีกหลายขั้นตอนนะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับแล้วพอสมมติว่าตั้งคณะทำงานขึ้นมาไต่สวนแล้วเราแจ้งข้อกล่าวหาเขาแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสส.ไอเดียมาชี้แจงด้วยนะทีนี้นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าที่ว่าผิดปกติมาจากอะไรบ้างที่บอกว่าทางปปช.แถลงว่าผิดปกติ
2: ใช่
0: ถูกไหมล่ะเอาลองฟังแล้วกันว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างนะครับ
3: แต่ยังทุกอย่างเลยครับ
4: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
3: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
4: อันนี้รวมถึงสามีของผู้ยื่นด้วยหรือเปล่าคร
3: ับ มีหน้าที่เหมือนกันครับวันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นเนี่ยมันข้อที่จริงเป็นยังไงแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับต้องพิสูจน์หลายๆอย่างจนกว่าจะได้ดำเนินการแต่ว่าเพียงแต่เราทำไม่ได้ภายใน60วันที่กฎหมายกำหนดแค่นั้นเอง
0: ทีนี้ถ้าเรื่องอยู่กับปปช.ต้องใช้เวลาอีกนาน
1: ค่ะ
0: 60วันแล้วขยายเวลาอีก90วันก็ต้องตามกันต่อแล้วว่าเป็นยังไง
2: มันก็ต้องตามนั้น
0: ถูกอ่ะอย่างนี้คนที่ออกมาช่วยกันขุดคุยและกันคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์คุณสิริโชคเนี่ยให้สัมภาษณ์นะในรายการข่าวใหญ่ไปกันต่อทางข่าวใหญ่ช่องวัน31นะครับคือทางคุณสิริโชคเนี่ยให้สัมภาษณ์นะกับคุณอ๊อฟคุณโจเนี่ยก็บอกอย่างนี้คือเอาจริงๆนะส.ส.ไอเดียเนี่ยเขาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาพร้อมจะชี้แจงเขาพร้อมจะตอบคำถามได้ทุกกรณีแต่จังหวะการชี้แจงของส.ส.ไอเดียเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะอะไรรู้ไหมคือก่อนหน้านี้นักข่าวก็พยายามอยากจะให้ทั้งสสไอเดียกับนักข่าวเนี่ยสสไอเดียกับสามีเนี่ย
1: มา
2: พูดเลย
0: พูดเลยพร้อมจะชี้แจงก่อนชี้แจงมาเลย1 2 3 4 5แต่ปรากฏว่าปปช.เนี่ยดันตั้งข้อสังเกตไปก่อนสสไอเดียถึงจะมาบอกว่างั้นพร้อมชี้แจงทำไมไม่ชี้แจงมาก่อนล่ะคุณสิริโชคก็เลยบอกว่าเนี่ยจังหวะเวลามันไม่เหมาะสม
2: ต้องบอกอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมคุณสิริโชคมาเกี่ยวอะไรก็คือสสไอเดียเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อนถูกไหมเหมือนแกเคยรู้จักกันปะ
0: เขาคนขุดคุยกันมาเพราะคุณสิริโชคเป็นคนออกมาแบบช่วยกันขุดคุยต่อจากคุณรังสีมันโรม
1: ใช
0: ่
1: เ
0: ขาก็ขุดคุยเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี
2: ้แต่สสไอเดียบอกไม่รู้จักคุณพี่จากพรรคประชาธิปัตย์นะ
0: เข้าใจไม่เป็นไรเขาไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรคุณสิริโชคบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยขุดคุยให้ถูกไหมล่ะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยขุดคุยเนื่องจากว่าทุกคนก็คือเรื่องของเรื่องมันมาจากอะไรรู้ไหมเรื่องของเรื่องถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันมาจากในสภา
2: ใช่หนูเห็นว่าเริ่ม
0: ในสภาเริ่มมาจากคุณรังสิมันโรม
2: แบบเหมือนกระบอกสอนย่อป่ะ
0: รังสิมันโรมบอกว่าอ้าวไหนขอดูหน่อยสิว่าตกลงแล้วมีการไปกล่าวหาสสไอเดียกับแฟนเขาว่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนงพนันนู่นนี่นั่นอ้าวก็ตามกันต่อดูนี่นั่นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไต่ตามถึงนาฬิกาต
1: ่
0: อว่าคนก็จับผิดสังเกตว่าเฮ้ยนาฬิกาเนี่ยมันคือแบบเอ๊ะทำไมไม่เห็นไม่เห็นอยู่ในบัญชีทรัพย์สิน
2: อุ้ยเฮ้ยแล้วชาวเน็ตไปรู้ได้ยังไง
0: อ้าวก็เวลาเข้าดำรงตำแหน่งเขาจะต้องใช่เขาจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้างจนนำไปสู่ว่ามีทนายคนนึงขออนุญาตนะผมก็จำชื่อลืมชื่อมีทนายคนนึงไปแจ้งความเลยว
1: ่
0: าเฮ้ยทำไมเนี่ยอยากให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยว่านาฬิกาเนี่ยท่านได้แต่ใดมาแล้วจากนั้นเนี่ยนอกจากตรวจสอบเรื่องของแฟนทำอะไรแล้วหรือกลายเป็นแฮชแท็กนายสามีทำอาชีพอะไร
1: แล้วก่อนหน้านี้คุณรังสิมันก็เรียกให้คุณไอเดียกับสามีมาชี้แจงแต่เธอก็ไม่ไป
0: ใช่
1: ต้องติดประชุม
0: คือคุณสิริโชคที่เป็นคนมาช่วยคุยก็เลยบอกว่า
2: จังหวะ
0: แพงถ้าก่อนหน้านี้สสไอเดียกับสามีเนี่ยชี้แจงมาตั้งแต่ต้นเน
1: ี
0: ่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ปรากฏว่าปปช.เนี่ยดันมาบอกว่าเฮ้ยรายได้มัน

0: เอ๊ะตชไอเดียแบบนั้นชี้แจงคุณสิริโชคบอกเฮ้ยมันก็ดูแบบ
1: จังหวะ
0: ทำมิ่งไม่ได้จังหวะไม่ได้ถูกไหมล่ะอ่ะลองฟังคุณสิริโชคนิดนึงครับ
2: ถ้าเขาตรวจสอบจริงๆแล้วพบว่ามันมีเอกสารที่เห็นได้ชัดว่ามีการเอาเงินมาใ

0: กรรมของคุณสุชาดาในหลายๆเรื่องนะครับ
1: อุ้ยเมื่อกี้ประเด็นหนึ่งที่คุณสิริโชคบอกก็คือเท่าที่รู้มาเหมือนคนในพรรคจำนวนมากก็ไม่พอใจคุณไอเดียอันนี้ย้ำว่าเป็นคำจากคุณสิริโช
2: ค
1: ที่แบบพูดแบบนี้นะคะซึ่งที่คุณสิริโชคพูดอะพอแตะพรรคแล้วอะอย่างนั้นต้องคุยกับคุณชัยชนกชิดชอบหน่อยนะคะคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเรื่องของสสไอเดียเรื่องนี้เจ้าตัวต้องชี้แจงเองเพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามและในฐานะที่คุณชัยชนกเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนถามว่าคุณไอเดียได้มาพูดอะไรไหมได้บอกอะไรไหมเรื่องประเด็นนี้เขาบอกว่าสสไอเดียไม่ได้มาปรึกษาอะไรเลยแต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และในท่าทีของทางพรรคล่ะ
2: ครับ
1: คุณชัยชนกบอกทางพรรคไม่ได้ส่งทีมกฎหมายไปดูแลอะไรใดๆทั้งสิ้นคือทุกคนมีทีมกฎหมายส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วประหนึ่งมันตัดไหมมันตัดพรรคออก
2: หมายความว่าเรื่องนี้ก็คือปัดแล้วนะฮะ
3: ดูแลตัวเอง
2: ดูแลตัวเอง
3: ไม่หรือทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น
2: ก็ดูแลตัวเองเพราะว่าก็ไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเรื่องมันจะลามมาถึงพรรคได้
1: ถึงพรรคว
2: ิชานั้นตอนนี้ก็คือว่าอ๋อโอเคเธอไปจัดการ
1: ตัวเอง
2: เธอไปจัดการของเธอเอา
1: ดูแลตัวเอง
2: น
1: ะส่งสัญญาณว่าเรื่องส่วนตัวนะ
2: เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับพรรคไงเขาก็ต้องแบบว่าไอเดียจัดการตัวเองนะ
1: นะคะทางนี้ทีนี้ทางด้านของรองศาสตราจารย์โอรานเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มบูรพาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันนะคะบอกว่าปัญหาที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ของคนรวยที่ไม่สามารถชี้แจงที่มาทรัพย์สินได
3: ้อ้าวแล้วจะไม
2: ่คืออะอย่างนี้แล้วกัน
3: ชี้แจง
2: เป็นปัญหาใหญ่ของนักการเมืองที่
1: ร่ำรวย
2: แล้วไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้
1: ใช่
2: โฟกัสตรงนี้ไปเลย
1: เออแล้วอาจารย์บอกนะเอาจริงๆถ้าไปตรวจสอบดูหลายๆคนนักการเมืองหลายคนอาจจะเจอเหมือนกันมีเยอะกว่าสสไอเดียด้วยซ้ำนี่อาจารย์มองอย่างนี้นะคะและประเด็นที่ว่าหากผิดจริงจะไปถึงเรื่องยุบพรรคเลยหรือเปล่าอาจารย์ก็อ้างอิงเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอ่ะคุณผู้ชมว่าอย่างเช่นคุณชัยชนกยังออกมาบอกปัดแล้วคือเขาตัดพรรคออกคือเขาไม่เชื่อมโยงกันเพราะพรรคก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็คงไม่ไปถึงตรงยุบพรรคนะจ๊ะแต่ก็ต้องดูว่าจะถูกยื่นเรื่องของจริยธรรมหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้ว
2: ครับ
1: ก็อยากให้สสไอเดียออกมาชี้แจงนะคะว่ารายได้พันล้านนี้มาจากไหนค่ะ
4: หลายคนบอกว่าไม่เป็นไรก็อ้างว่านาฬิกาปลอมไม่ได้ครับนาฬิกาปลอมจะถูกเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเพราะนะครับมีปัญหาด้านลิขสิทธิ
5: ์ละเมิดลิขสิทธิ
4: ์ถูกต้องแล้วนะคะถ้าเป็นคนธรรมดายังโอเคนะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสใช้ของเก๋อย่างเงี้ย มันเสียเครดิตนะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็จะมีปัญหาด้านจริยธรรมมันมีทางเดียวก็คืออ้างว่าเป็นนาฬิกาเพื่อน
5: มันมีโมเดลมาแล้วไง
4: ถูกต้องครับมีบรรทัดฐานที่ปปช.รับรองครับทุกคนไม่ได้นะฮะชื่นชมยินดีกับความร่ำรวย
5: ครับ
4: แต่ถ้าความร่ำรวยนั้นสามารถที่จะจ่ายภาษีตามสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะเป็นนะครับประโยชน์กับคุณไอเดียด้วยว่ารายได้ขนาดนี้จ่ายภาษีขนาดไหน
1: ก็ยังเป็นคำถามสงสัยอยู่ทั้งเรื่องที่มารายได้ทั้งเรื่องของนาฬิกาบางเรือนเนี่ยมูลค่าสูงมากแต่ว่าทำไมถึงไม่ยื่นแสดงในบัญชีทรัพย์สินซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าจะอ้างว่าเป็นของปลอมเลยไม่ยื่นก็ไม่ได้นะ
3: สามีซื้อให้เป็นของขวัญ
2: ไม่ก็ต้องไปดูสิว่าถ้าซื้อให้หลังจากดำรงตำแหน่งมันต้องยื่นนะ
1: ต้องยื่น
3: ก็ต้องบอกที่มา
2: บอกที่มาที่ไปด้วย
3: มาเพราะสามีซื้อให้ก็ต้อง
1: ก็ชี้แจงที่มาว่าสามีซื้อให
2: ้ถูกเวลาไอ้เรื่องนาฬิกาเพื่อนนี่ก็ทำมาเยอะแล้วถูกค่ะอันนั้นนาฬิกาเพื่อน
3: นี่คราวนี้เราความจำดีนาฬิกาอะไรอันนั้นนาฬิกาเพื่อน
2: อันนี้นาฬิกาสามีถูกไหมล่ะคุณผู้ชมแต่ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้นะ
1: ค่ะ
2: คือตอนนี้เหมือนว่าตัดและเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยแต่ยังไงนักข่าวก็ต้องไปถามนายก
3: แน่นอน
2: ถูกไหมล่ะ
3: ไปเจอท่านนายกไง
2: ใช่ท่านนายกว่ายังไง
3: ท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเลย
2: เขาจริง
3: ปปช.ตรวจสอบความผิดปกติอยู่นี
2: ่หรอที่หร
3: อ
2: หนูเก็บปากกาไม่ได้
3: อะไรอย่าหนูไม่เก็บปากกาอะไรอ่ะหนูก็อ่านตามนี้เพราะว่าท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องที่นักข่าว
2: ว่า
3: ไม่โทรถามส่วนตัวหรอคะฉันก็ชอบพี่นักข่าว
1: ไลน์ก็ได้เอาจริงสมัยนี้ก็มี
3: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
2: ใช่
3: มันเป็นภาพลักษณ์นะ
1: จริง
3: ถูกปะ
1: ใช
3: ่แล้วเรื่องนี้จะไม่ถามซะหน่อยหร
1: อ
3: บังเอิญ
2: ว่าก
3: ำลังจะตอบคุณพี่นักข่าวครับไม่โทรไปถามส่วนตัวหรอคะเพลงขึ้นพอดี
2: อะไรอ่ะ
3: อ่ะ
1: ให้ปล่อยคิว
6: ในฐานะ
5: ยังไม่ทราบครับ

0: ดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
1: เดี๋ยวนะ
2: เลยเหรอ
1: เราจะต้องแปลจากความหมายไหมหรือท่านนายกแซวเฉย
3: ๆเฮ้ย
1: หรือ
3: ใครปล่อยหรือใครปล่อยเพลงนี้
1: ปล่อยมาแต่จะจับเนื้อเพลงได้นะ
3: ในวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
1: อยู่ที่เรียนรู้
2: อยู่ที่ยอมรับมัน
1: ยอมรับมัน
3: ตามความคิดสติเราให้ทัน
1: เราตีความเองหรือเปล่า
2: เอ๊ะ
1: ถูกไหมนี่เราตีความกันเองอยู่นะ
3: ไม่รู้จักท่านนายกจริงไม่สามารถถามได
1: ้เอาแต่เพลงมันก็เข้ากับเรื่องนี้เหมือนกันให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าสสใหม่เวลาเราเข้ามาเนี่ยแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไร
3: ก็ทำให้มันถูกต้อง
1: หรือว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยถูกไหมล่ะก็ต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
3: แต่คุณพี่นักข่าวก็เองไงว่าเอ้าทำไมท่านไม่ตอบ
2: ไม่ตอบให้มันชัดๆไปเลยร้องเพลงเฉย
3: หรือ
1: เร
3: ื่อง
1: ส
3: ่
1: วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค
3: เอาคราวนี้ความคืบหน้าสสไอเดียเองก็บอกว่าทราบเรื่องจากปปชแล้วอะเน
1: า
3: ะ
1: ต้องให้ความไปทาง
3: เหม
1: ือ นเดิมด้วย
3: เขาบอกว่าพรุ่งนี้14ตุลาเนาะ
2: ใช
1: ่14
3: ตุลาคมค่ะเธอกับสามีจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการสะบัดผ้าปูโต๊ะปึ้ง
2: นี่แหละรอนชี้แจงนี่แหละ
1: ก็ดีเราจะได้ฟังอ
2: ยากรู้
1: ถูกเวลาให้ความไปทางกับเธอ
3: ใช่ซึ่งก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าจะแถลงที่ไหนอะไรยังไง
2: ค่ะ
1: เอารอฟังพวกนี้กันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมนะไปใส่เครื่องประดับเลยนะนาฬิกานาฬิกา
2: วันนี้ดูแปลก
3: ๆไม่มี 5,000 บาทที่ได้มารู้ที่มาที่ไปมากๆแค่น
1: ี้เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะดูเรื่องของอากาศกันหน่อยเรื่องใกล้ตัวไ
2: อ
1: ้ชาวกรุงเทพมหานครเราพ้นหรือยังหรือจังหวัดไหนจะต้อง
3: จบหรือยัง
1: จบหรือยังกับฝนเดือนนี้จะบอกเลยนะเป็นเดือนที่เราจะต้องเจอกับข่าวพยากรณ์อากาศเยอะมากคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับเขาเตือนกันหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ13ถึง14ตุลาเดี๋ยวต้องเฝ้าระวังอีกแล้วนะลมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับแล้วก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะคุณผู้ชมดูหน้าจอนะจะมีหลายจังหวัดที่มีฝนตกนะครับตอนนี้ตกหรือยังเขาบอกอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับต้องเฝ้าระวังอ่ะภาคกลางก่อน 70% น่ะแต่คำว่า 70% ไม่ได้หมายความว่าตกหนักทุกจุดนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะครอบคลุมก็คือหลายจังหวัดเลยกรุงเทพปริมณฑลไล่เลียงมาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยชัยนาทสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและบรรดา2สมุทรสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับตะวันออกก็มีเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: จันทบุรีตราดระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราทีนี้ภาคใต้คุณผู้ชมครับภาคใต้ก็ไล่ไปตั้งแต่เพชรบุรีลงไปจนถึงฝั่งอันดามันก็มีนะประจวบพังงากระบี่เนี่ยเขาก็ว่าหนักเลยแต่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะน้อยแล้วนะเนี่ยเห็นสีขาวๆไหมคุณผู้ชมอันนั้นฝนจะกระจายน้อยและประมาณ 40% เองแต่อย่างไรก็ตามกรมอุตุบอกว่าต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าเดือนนี้มันจะมีสภาพอากาศที่แบบไปฝนต้นหนาวสภาพอากาศอาจจะแปรปรวนนะคุณผู้ชมนะทีนี้คนกรุงว่ายังไงกันบ้างเพราะว่าฝนตก 70% เนี่ยแต่วันนี้ตกไหมไม่ตกเนาะ
2: ไม่ตกนะวันเนี้ย
1: ไม่ตกนะเรารู้สึกว่าฝนไม่ตกนะคุณผู้ชมนะหรือคุณผู้ชมบอกว่าตกก็บอกละกันแต่รู้สึกว่าไม่ตกนะครับเราก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมตกใจนะเขาแค่เตือนเฉยๆ
3: จ้ะ
1: 70% หมายความว่าฝนตกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะมีฝนตกนะคุณผู้ชมส่วนฝนจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่การคาดการณ์ดังนั้นการพยากรณ์อากาศฝน 70%บางพื้นที่อาจจะเจอหนักบางพื้นที่อาจจะไม่เจอหนักก็ได้นะครับมิฉะนั้นเนี่ยแต่ต้องเอามาเตือนกันไว้ในเดือนนี้นะ
2: ค่ะซึ่งอ่ะต้องคุยกับคนนี้เลยอาจารย์ธรนะอาจารย์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนกรุงเทพไม่ต้องกังวล
1: สบายใจ
2: ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกหนักตกแช่แล้วเช่นเดียวกันกับภาคเหนือภาคอีสานฝนแทบจะหมดแล้วจ้าอาจารย์บอก
1: สบายใจ
2: กลางเหนืออีสานไม่ต้องกังวลแต่อาจารย์ธรบอกที่ต้องกังวลคือพี่น้องภาคใต้
1: นี่แหละช่วงภาคใต้พอดีฝนตก
2: ฝนมันย้ายไปตรงนู้น
3: ภาคใต้ก็บอกว่าโดนตลอดแล้ว
2: ตลอดเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนและเอลนีโญด้วยค่ะ
4: โลกร้อนเอลนีโญมันทำให้ไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศสูงมากฝนตกมาจะทำให้เกิดท่วมฉับพลันอย่างที่เจอกันที่เมืองกาญที่ เพชรบุรีนะฮะใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่น้ำท่วมถนนสัญจรยากไปเที่ยวไปไหนมาไหนลำบากเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเป็นระยะก็ให้ระมัดระวังกันไว้แต่คนกรุงเทพก็คงไม่ต้องกลัวฝนแช่น้ำท่วมอย่างเดิมแล้วไม่ต้องพูดถึงภาคเหนือภาคอีสานซึ่งตอนนี้เนี่ยฝนก็แทบจะหมดไปแล้วนะครับนั่น
2: ไม่มีฝนแช่แล้ว
3: สบายใจเนาะ
2: ภาคใต้ต้องระวังนะคะ แล้วก็มีจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีต้องระวังอีกหนึ่งคนไปดูคุณชาวลิตเนี่ยเป็นผู้บริหารทีมกรุ๊ปเนี่ยบอกว่าเพชรบุรีต่อเนื่องไปประจวบคีรีขันธ์เป็นจุดที่อยู่ชิดกับเชิงเขาอันนี้น่ากังวลจริงค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าได้ก็อยากจะเตือนประชาชนว่าให้ยกของขึ้นที่สูงก่อนโรงพยาบาลเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยวิกฤตล่วงหน้าก็ดีนะคือไม่ต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์ก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากข้อมูลที่เราไล่มาเนี่ยจะเห็นนะว่าหลายฝ่ายเขามีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนกรมอุตุก็แบบใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนเลยนะคะที่ออกมาเตือนแบบเป็นแทบรายชั่วโมงเลยว่าฝนจะตกตรงไหนอะไรยังไงบ้างแต่ถึงแม้ว่าจะปรับรูปแบบการสื่อสารแล้วคุณผู้ชมค่ะการรับมืออ่ะบางทีหลายจุดก็ยังรับไม่ทัน อย่างราชบุรีกับเพชรบุรีหลายหมู่บ้านเลยนะถูกน้ำล้อมแล้วเขาก็แบบรับมือเก็บข้าวเก็บของอะไรกันไม่ทันค่ะเรื่องนี้นักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างคุณสศิลป์เนี่ยมองแบบนี้นะคะสิ่งที่ควรให้สำคัญมากกว่าการประเมินว่าฝนจะไปตกตรงไหนเนี่ยก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนความเสี่ยงเฉพาะจุดย้ำว่าความเสี่ยงเฉพาะจุดนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันลุ่มน้ำขนาดเล็กอยู่ติดกับภูเขาและลุ่มน้ำขนาดเล็กคือกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้ภูมิประเทศแบบลาดชันพอฝนตกในภูเขาสูงอะค่ะมันก็ต้องไหลลงมาข้างล่างซึ่งข้างล่างอะเป็นชุมชนคุณสศิลป์เนี่ยย้ำว่าการอ่านแผนที่ฝนอย่างเดียวไม่พอคือมันต้องเชื่อมโยงข้อมูลพยากรณ์ด้วยเสนอให้หน่วยงานเนี่ยรายงานเพิ่มความเสี่ยงเป็นรายจุดรายพื้นที่โดยเฉพาะไปเลยอะให้มันชัดให้มันลึกละเอียดขึ้นว่างั้นเถอะแล้วมองว่าไทยเนี่ยอาจจะกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมผิดจุดวิอันนี้น่าสนใจคือเขาบอกว่าเพราะว่าแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้เหมือนมันกว้างเกินมันแสดงเป็นวงกว้างนะคะไม่ชี้ชัดว่าชุมชนไหนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะสาเหตุเดือดร้อนแต่ละชุมชนมันแตกต่างไปก็ต้องแก้ไขต่างกันนะคะ
3: อ่ะคราวนี้อาจารย์เสรีบอกว่าแม้ว่าฝนเนี่ยนะย้ายภาคใต้ใช่ไหม
2: คะ
3: แต่น้ำท่วมภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังวางใจไม่ได้ทุกคนโดยเฉพาะจังหวัดอะไรคะปราจีนฉะเชิงเทราเพราะอะไร
2: นานแล้วเนี่ย
3: เขาไม่สามารถผลักดันน้ำออกไปได้ค่ะ
2: จะเอาไปไหนล่ะ
5: ที่เขาแบนแล้วน้ำเคย
3: เยอะคือเรื่องของเรื่องก็คือจะผลักไปที่คลองก็
2: เต็มแล้ว
3: เพราะว่าอะไรน้ำทะเลหนุน
2: ค่ะ
3: เนาะซึ่งอาจารย์เสรีบอกว่าเดี๋ยวนะตั้งแต่13ถึง17ตุลาคมนี้นะจะเริ่มมีน้ำหนุนสูงขึ้นอีกครั้งด้วยนะก่อนที่ระดับน้ำทะเลจะลดลงวันที่18ถึง26ตุลาเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งแล้วพอรู้ช่วงเวลาที่แน่นอนจากอาจารย์เสรีเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวเลยนะปลายเดือนนี้คุณต้องใช้โกลเด้นไทม์ก็คือช่วงที่น้ำทะเลลดเนี่ยผลักดันออกไปแต่มันจะมีปัญหาตรงไหนตรงที่ว่าในน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นที่ลุ่มบางจุดเนี่ยไม่สามารถไหลไปถึงสถานีสูบน้ำปลายคลองได
2: ้
3: ตรงเนี้ยคุณก็จะต้องมีการจัดเตรียม
2: แก้ปัญหายังไง
3: ตัดเตรียมแล้วว่าเอ้ยถ้ารู้ว่าช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยน้ำทะเลลดนะเราจะมีการช่วยผลักดันในพื้นที่ลุ่มที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คลองเนี่ยอย่างไรบ้างในการระบายน้ำเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญก็คือว่าช่วงน้ำลดเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเอาไปฟังเสียงอาจารย์ค่ะ
6: ชอบรายละเอียดว่า
7: ก็คือคำหมายคือถ้าบางประกงเขาระบายได้ดีในช่วงตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25นั่นหมายถึงว่าช่วงนั้นเองหนองจอกมินบุรีก็จะลงไปด้วยแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเราเผื่อไว้สำหรับบางทีมันเป็นบ่อขนมคกอย่างเงี้ย
5: ครับ
7: ตรงนี้เราเผื่อพอตรงนั้นว่าจุดนั้นก็ทางหน่วยหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยทหารเขาก็จะลงไปอะไรเขาเรียกไปกู้แต่ละหมู่บ้าน
5: ครับ
7: เนี่ยจะต้องมีการสร้างคันล้อมแล้วก็สูบกู้อย่างเงี้ยนะมันจะใช้เวลาตรงนั้น
5: อาจารย์มีความกังวลอะไรไหมครับหลังจากนี้ฮะ
7: ก็ผมกังวลภาคใต
5: ้อย่างเดียว
7: ครับ ช่กรุงเทพมหานครผมคิดว่าไม่น่ากังวลแล้วนะครับ
1: เพรา
7: ะว่าส
1: าร
7: คืนนี้คือพรุ่งนี้นะครับ
1: มิฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะกรุงเทพสบายใจได
2: ้
1: ภาคใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวังแต่ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคตะวันออกนะปราจีนฉะเชิงเทราหนองจอกมินบุรี

0: ต้องใช้เวลาอยู่กับน้ำนะครับประเมินนะทั้งเดือนอยู่กับน้ำนะฮะส่งกำลังใจนะและอยากให้เร่งผลักดันให้เร็วที่สุดนะครับ
1: หวังว่าปลายเดือนนี้ที่น้ำทะเลลดระดับลงอ่ะเราจะผลักดันออกไปได
0: ้ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมผมถามนะคุณจะทำยังไงญาติคุณเสียชีวิตเป็นผู้หญิงปรากฏว่านำโลงเคลื่อนจากโรงพยาบาลแล้วเอากลับมาที่บ้านญาติญาติก็มามุงกันเปิดโลงออกมาตกใจฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ญาติฉันเป็นผู้หญิงแต่เปิดออกมาเป็นผู้ชาย
2: เอ้า
0: เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: และใน

0: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: บรรเทาอาการไอ
2: ขับเสมหะ
1: ทำให้ชุ่มคอ
2: ยาแก้ไอตราเสดาว
1: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
12: ที่เดียว
11: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
11: โทรออก

0: ืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: เราติดตามข่าวแหกโค้งนะ

0: ถ้าคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมก่อนนะถ้าคุณผู้ชมเนี้ยเป็นญาติเนี่ยจะทำยังไง มีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะครับญาติญาติเนี่ยก็เลยไปรับร่างของผู้หญิงที่เสียชีวิตคือผู้หญิงคนนี้ก็รับร่างมาจากโรงพยาบาลเสร็จสับปั๊บแหละคุณผู้ชมครับรับมาเสร็จทีเนี้ยต้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์เสียชีวิตที่ระยองนะฮะนำร่างกลับมาที่สุรินทร์ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยมาถึงเสร็จสับปั๊บก็ยก
1: โล
0: มารับและญาติญาติก็มาเลยมาถึงงานศพเสร็จสับปั๊บพอถึงเนี่ยก็ต้องเปิดร่างดูถูกไหมปรากฏว่
1: ามีพิธีแบบ
0: ถูกไหมพอเปิดโลงออกมาโอ้โหทุกคนตกใจเข่าสุด
1: ใครอ่ะ
0: ใครอ่ะเพราะว่าคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิงแต่เปิดมาเป็นผู้ชาย
2: เฮ้ย
0: เข้าใจไหมคุณผู้ชมญาตินี่ตกใจเลยอ่ะแล้วเข่าสุดเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเนี่ยนักข่าวก็เลยไปที่งานศพงานศพเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอลำดวนนะครับวัดบ้านตะเมาะฮะคุณผู้ชมคนเสียชีวิตชื่อว่าคุณอ้อยอายุ46ปีญาติญาติเนี่ยคุณผู้ชมก็ตกใจกันใหญ่เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงเล่าให้ฟังคุณอ้อยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดนี่ฮะเขาเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดนะมาจากระยองเอามาประกอบพิธีทางศาสนาที่สุรินทร์ทีนี้พอศพเนี่ยมาถึงญาติสงสัยนะเพราะอะไรรู้ไหม
1: ทำไมฮะ
0: คนตายเป็นผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เอ๊ะทำไมตัวผอมผิดปกติ
2: อย่างแรกแหละ
0: เพราะว่าคนตายเนี่ยเขามีน้ำหนัก
2: ค่ะ
0: เขาจะท้มท้วมหน่อยแต่เปิดออกมาทำไมดูผอมผิดปกติล่ะเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะญาติของฉันเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดแต่ตอนมาเปิดออกดูห่อถุงซิปมาเลยห่อถุงซิปเฮ้ยญาติฉันหัวใจขาดเลือดไม่ได้ติดเชื้
2: อ
0: ทำไมอ่ะงงงงมากแล้วเปิดดูสอบถามไปสอบถามมาอ้าวสรุปเป็นผู้ชายสลับร่างกันอย่างนั้นคุณผู้ชมครับทีนี้กู้ชีพก็เลยต้องประสานกลับไปต้นทางที่
1: ระยอง
0: เพื่อนำศพเอามาสลับสับเปลี่ยนกันครึ่งทางเพราะมันไกลคุณผู้ชมฮะเข้าใจใช่ไหม
2: ทาง
0: แต่
1: ไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าทางล่างของท่านนี้ไปอยู่อีกงาน
0: ไม่คือใช่แหละเข้าใจไหมคือ
1: สลับงานกันเลย
0: ไม่รู้ว่าสลับงานหรือเปล่าแต่ว่าต้องเอาล่างของคุณอ้อยเนี่ยเอากลับมาเปลี่ยนกับผู้ชายเอากลับไปแต่นัดกันครึ่งทางเพราะระยองกับสุรินทร์ค่อนข้างไกลกันทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมครับคืออ้าวแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะให้พี่กู้ภัยเขาเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าเชิญพี่กู้ภัยครับ
3: ศพไม่ได้ติดเชื้อหัวใจขาดเลือดเฉยๆขอดูหน้าได้ญาติก็เลยว่าขอดูหน้าได้ไหมเจ้าที่บอกว่าดูไม่ได้ครับเพราะว่าศพติดเชื้อไม่อยากให้เปิดไม่อนุญาตให้เปิดญาติก็เลยถามว่าถูกชัวร์ไหมเพราะว่าศพจริงๆอ่ะร่างเขาใหญ่แต่ที่เอามาเนี่ยครับร่างเล็กมากเขาก็เลยยืนยันว่าในห้องศพครับมีแค่ศพร่างเดียวถูกแน่นอน 100% ญาติก็เลยแบบถามอีกทีว่าชื่อผู้เสียชีวิตอ่ะนางนี้ถูกไหมถามย้ำ4-5 รอบ 4-5 รอบก็ถูก 100% ชัวร์เพราะว่ามีศพเดียวอย่างเงี้ยครับพอเปิดซิปออกมาก็ตกใจ บอกว่าเอาศพมาผิดผมขาอ่อนเลย
0: ถูกไหมแต่พี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเฮ้ยก่อนรับศพอ่ะดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารของโรงพยาบาลทุกอย่างครบทุกขั้นตอนญาติผู้ป่วยที่ไปรับศพสงสัยทักท้วงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ยก็เอกสารมันถูกต้องยืนยัน 100%
1: ก็เราก็เข้าใจนะเพราะว่าคือศพอ่ะเขาบอกว่าศพติดเชื้อถูกไหมเขาก็เลยซีลมาถ
0: ู
1: กไหมก็เลยไม่ให้เปิดเขาก็ต้องยืนตามเอกสารที่ได้มา
0: เอาแต่อย่างนี้อ่ะทีนี้ญาติของคุณอ้อย
1: แล้วมันไปผิดตรงไหน
0: รับสลับกันเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับผลปรากฏว่าแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่ต้นทางนะฝากให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบนะให้ละเอียดหน่อยลองดูครับ
4: อยากฝากไปหาบอกเขาด้วยว่าอย่าให้มีอย่าทำอย่างนี้อีกเพราะว่าถ้าญาติเขาไปขอดูก็ขอให้เขาดู
0: ทีนี้ปัญหาเกิดจากอะไรประธานมูลนิธิกู้ภัยปวกแดงยอมรับความผิดพลาดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือปกติพี่กู้ภัยปวกแดงเนี่ยจะเป็นคนดูแลห้องศพอะแล้วก็ดำร่างส่งให้ญาติวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ติดภารกิจไปช่วยเหลือเคสอื่นจึงมีเจ้าหน้าที่สำรองมาดำเนินการแทนพอเจ้าหน้าที่สำรองมามันก็เลยเกิดความผิดพลาดกันเกิดขึ้น หลังเกิดเรื่องมูลนิธิรีบแก้ไขทันทีนะครับนำร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับคืนและก็ที่สำคัญก็คือว่าดูแลค่าใช้จ่ายให้กับญาติเป็นค่าน้ำมันรถแล้วก็ค่าโลงศพอีก 10,000 บาทนะครับ
2: ทางกู้ภัยมูลที่กู้ภัยเพื่อปลวกแดงของเราเนี่ยรับผิดชอบนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เลยคุยกับทีมงานแล้วก็จะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยต่อไปในวันข้างหน้านะครับครับทางมูลที่กู้ภัยเพื่อปลวกแดงน้อมรับผิดทุกอย่างทุกประการครับผม
0: เนี่ยหลายคนบอกมันก็เป็นบทเรียนแหละถูกไหมล่ะยังไงก็ฝากให้ตรวจสอบให้ละเอียดแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างที่คุณแม่ผู้เสียชีวิตบอกว่าเวลามาแล้วอ่ะเขาอยากจะยืนยันร่างน่ะก็ให้เขาเปิดเธ
0: อ
1: ถูกไหมมันก็จะได้แบบสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายเนาะไม่ใช่ว่าไปบำเพ็ญกุศลแบบเอ้าญาติเขาเขาก็อยากทำให้ดีที่สุด
0: ใจอยู
1: ่
5: ค่ะ
1: นะอ่ะมาถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ยเราก็เวลาเจอพลเมืองดีเราก็รู้สึกชื่นใจเนาะ
0: มีคนมาช่วย
1: แต่คราวนี้พลเมืองดีจริงๆกลายเป็นคนร้ายซะเอง
0: อ้าว
1: เกิดอะไรขึ้น
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: มาฟังกันอันนี้ค่ะคุณพ่อเนาะคุณพ่อของน้องที่เกิดเหตุนะคุณพ่อชื่อคุณพ่อสุมน
0: ค
1: ุณพ่อเนี่ยอายุ55ละน้องเนี่ยที่ประสบอุบัติเหตุคือน้องอายุ13ปีคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมาล้มบริเวณเนี่ยด้านหลังมอเตอร์เวย์เนี่ยนะคะนี่อันนี้คุณพ่อมาชี้จุด
0: ครับ
1: ระหว่างเดินทางไปเตะฟุตบอลในช่วงเช้ามืดของวันที่18กรกฎาคมจนร่างกายเนี่ยได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคราวนี้พอน้องเขาเกิดเหตุปุ๊บก็มีชายคนนึงเข้ามาช่วยเหลือแนะนำบอกว่าน้องๆเอารถเนี่ยไปฝากไว้บ้านหลังนึงริมคลองประปาก่อนที่จะพาน้องเนี่ยไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนาะคราวนี้เมื่อไปถึงปุ๊บโรงพยาบาลไม่เปิดก็พาน้องเนี่ยกลับไปส่งที่พักตรงบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยก็เป็นคนพาไปโรงพยาบาลพอรักษาตัวอะไรกันประมาณนึงแล้วเนี่ยก็จะไปเอารถ
0: ที่เอาไปจอดไว้ที่พลเมืองดีบอกว่าไปจอดทิ้งไว้ก่อน
1: หาย
0: ฮะ
1: รถหาย
0: รถมอเตอร์ไซค์หาย
1: ไม่ว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะเขาเปิดภาพกล้องวงจรปิด
0: ครับ
1: ก็คนที่มาช่วยเหลือนั่นแหละ
0: พลเมืองดีเหรอ
1: มากับอีกคนนึงมากับเพื่อนแล้วก็เอารถไป
0: ที่คนมาช่วยอะนะส
1: ุ
0: ดท้ายก็คือเป็นคนมาเอารถ
1: ถูก
0: ฮะ
1: รถหายไปนี่ผู้ก่อเหตุมาแล้วนะฮะนี่คนนี้นะใครฝากรู้ฝากเห็นนะฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะจ๊ะนี
5: ่
0: เห็นไปเลยแบบนี้หรอ
1: แบบเงียบๆไงถ้าสตาร์ทมัน
5: ตึ้
1: มเอาไปเลยมาพร้อมเพื่อน
5: แย่มากเลยซ้ำเติมกันนั้นเนี่ย
1: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาขอแจ้งความนะคะดำเนินคดีนะคะเพราะว่าตอนนี้อาการเหมือนมาอย่างที่จ้อยบอกอะซ้ำเติ
5: ม
1: เพราะว่าลูกชายตอนนี้เนี่ยแผลถลอก21จุดต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลนาน32วันก็คือเดือนกว่าและยังต้องมาล้างแผลต่ออีกเนี่ยนอกจากแผลที่ได้จากร่างกายแล้วแผลด้านจิตใจอย่ามาทำเขาแบบนี
0: ้
1: เนอะก็เลยอยากที่จะเตือนสังคมไว้ละกันว่าแต่ตอนนั้นมันก็ลำบากนะตัวเราก็เจ็บอ่ะเราก็นึกเขาจะมาช่วยอ่ะ
0: ใช่ก็มาในคราบพลเมืองดีแบบเนี้ย
1: ฝากเร่งดีกว่าฝากเร่งคุณตำรวจละกันไปฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
6: ช่วยที่มาตอนคนร้ายเขาไปส่งน้องที่อนามัย5:32เสร็จก็เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เปิดครับมาส่งที่แคมป์5:43ตามที่ผมไล่ดูกล้องครับแล้วก็ย้อนไปขโมยรถอ่ะครับ5:56นะที่เกิดเหตุครับคือคนเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับสังคมสมัยนี้ครับมันซ้ําเติมผู้บาดเจ็บอ่ะครับผมมาในรูปแบบหลายๆรูปแบบให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆระวังไว้ด้วยครับผมก็อยากจะโฟกัสที่คนร้ายครับไม่อยากให้เกิดทํากับคนอื่นนี่ครับผม
0: แต่ภาพวงจรปิดมันก็ชัดเจนอยู่นะ
1: ชัดมาก
0: เห็นภาพ2คนชัดเจนเลยอ่ะ
1: เราก็เลยโทรหา
0: ผู้กำกับ
1: ผู้กำกับสภ.บางแม่นาง
0: ครับ
1: ฮัลโหลผู้กำกับคะพอดีจะมาตามเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเร่งความคืบหน้าให้นะครับเพราะว่าไปแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
0: อ๋
1: อ
0: แต่เขาบอก
1: ไม่ได้เข้าเวร
0: ก็ดีเดียว4เดือนแล้วนะครับ
5: ฮะ
0: 4เดือนแล้ว
5: แล้วหน้าก็ชัดนะ
0: หน้าก็ชัดหลักฐานก็มี
5: นี่
0: แจ้งความไว้คุณผู้ชมดูเดือนแล้วกันเดือนที่เกิดใช่4เดือนไหมใช่
1: เดือนเจ็ด
0: เดือนเจ็ดอ่ะต้องหลายเดือนแล้วว่า
1: ในพื้นที่คดีเยอะครับ
0: ฝากคุณตำรวจสภ.บางแม่นางด้วย
1: แล้วเราก็ฝากพลเมืองดีนะคะเห็นข่าวนี้เห็นแล้วฝากแจ้งเบาะแสด้วยละกันเผื่อถ้าจะเจอเนี่ยนายคนนี้หรือ

0: ถ้าแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบเกิดอุบัติเหตุเลยนะแต่ถ้าเกิดแบบได้รับความช่วยเหลือจากคนนี้ให้เอเอาไว้เลย
1: เออ
0: หน้ารูปร่างหน้าตาแบบนี้ท่าทางแบบนี้
2: อ
0: ื
2: ม
1: กลายเป็นเราต้องระแวงคนมาช่วยหรอ
0: นั่นสิ
3: อยู่ในคราบของพลเมืองดี
0: แล้วถ้าเกิดใครนะเห็นรถ Honda Wave i
1: ครับหายอ่ะเนาะ
0: ฝากด้วยฝากนะแล้วยังมีเอาโทรศัพท์น้องเข้าไปด้วย
3: เอา
0: Oppo 1เครื่องดูสิพี่ไปซ้ำเติมเขาสิเขาเจ็บร่างกายแล้วเขาประสบอุบัติเหตุ
3: ภาพชัดอยู่นะคุณตำรวจนะ
0: ฝากด้วยละกันนะคะสอพอบ่างแม่นางค่ะ
1: ไม่เรียกว่าพลเมืองดีแล้วแบ
3: บ
1: อ่ะคุณผู้ชมปีหน้าเราจะยังไงดีเพราะว่าที่พูดปีหน้าเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนาะ
3: ใช
1: ่สองเดือนแล้วก็หมดละสำหรับเดือนนี้ปีหน้าเราจะยังเหนื่อยไหมราคาสินค้าจะสูงหรือเปล่าการว่างงานมันจะเยอะไหมคนจะตกงานเยอะหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าเศรษฐกิจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีประเด็นสำคัญค่ะจากการประชุม IMF World Bank ที่มันเกี่ยวข้องกับคนไทยเลยนะคะโดยการประชุมวันนี้เองนะคะของธนาคารโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาประเมินเศรษฐกิจไทยเอาไว้เขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้รวมถึงปีหน้าเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ 2.1% ไอ้ 2.1% ตรงเนี้ยอยู่ในอันดับ9จาก11ประเทศอาเซียนพูดง่ายๆก็คือว่าโตเกือบต่ำสุดในอาเซียนนะคะคือตัวเลขเนี้ย 2.1 มายังไงอันนี้ส่งก็คือมาจากพ้นจากภาวะเงินฝืด1 2คือการเติบโตของ AI นะคะสำหรับตัวเลขตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราโตต่ำเกือบจะสุดในอาเซียนเนี่ยเท่ากับว่าอะไรสะท้อนว่าเรายังโตต่ำกว่าหลายๆชาติก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะนักลงทุนหรือว่าบริษัทต่างๆอุตสาหกรรมที่เขาจะมาลงทุนเขาจะเลือกมาลงทุนในไทยไหมอ่ะอันนี้ก็จะมีผลกับการพิจารณาวันนี้เองค่ะในช่วงบ่ายคุณบอยทกลเกียรติวีรวรรณประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวที่ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อจากทุนแห่งความคิดสร้างสรรค์สู่สินทรัพย์ระดับสากลนะคะและเปลี่ยนมุมมองของผู้ผลิตต่อการส่งออกคอนเทนต์ซีรีส์และภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดสากลค่ะโดยคุณบอยชี้ว่าจุดขายคอนเทนต์ไทยก็คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยนี่แหละแต่ต้องผสานประเด็นสากลให้คนดูทั่วโลกเข้าใจเข้าถึงได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันค่ะ
4: But a lot of the other things I think the secret sauce that you're talking about you're asking I think it's about the Thai-ness the Thai-ness in the characters in the dramas and for the people I think we are unique people the Thais are quite unique you know there's a Thai-ness in them there'scompassion, empathy, the ability to compromise, I think that shows a lot in the characters in the dramas that we do. And I think that is the selling point.
1: เอกลักษณ์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สิ่งของและวัฒนธรรมแต่นั่นคือความประนีประนอมความน่ารักความยิ้มแย้มของคนไทยที่แสดงผ่านตัวละคร
0: ยานความเป็นไทย
1: ไทยเนทีฟแสดงผ่านตัวละครเนี่ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งแล้วในมุมอุตสาหกรรมสั้นๆก็คือว่าพี่บอยมองว่าในเรื่องของการผลักดันก็ต้องฝากภาครัฐภาคการเงินเอากลไกเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเอามาเป็นหลักประกันนะคะเพื่อให้ผู้ผลิตมีเม็ดเงินต่อยอดในผลงานและธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
3: ครับมาตามกันต่อเรื่องน้ำท่วมผลกระทบเยอะมากนะคุณผู้ชมนะผลกระทบอย่างพี่คนนี้ว่ายังไงรู้ไหมเขาปล่อยปลาปล่อยกุ้งไปลงทุนเป็นหลักล้านระบายความอัดอั้นตันใจเลยว่าเวลาจะไปขอความช่วยเหลือเอกสารเยอะมากแล้วเยียวยามาแค่หลักหมื่นมันคุ้มกันไหมขนาดเดียวกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมครับโอ้โหหนุยบ้านหนุยระปทุมธานี
1: อะไรเนี่ย
0: เฮ้ย
3: ฟองฟอดขนาดนี้ชาวบ้านก็กังวลแล้วแล้วคราบน้ำมันบางจังหวัดก็เยอะอยู่นะคุณผู้ชมดี
0: โอ้
3: โหเอาเดี๋ยวเรามาดูผลกระทบจากน้ำท่วมกันครับ
5: และใน

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนที่เสิร์ฟสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮอร์

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
4: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
5: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
4: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
6: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
7: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30 น
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
10: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโฮเวย์ซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
11: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งดูความเดือดร้อนของชาวบ้านช่วงน้ำท่วมแบบนี้ยังเดือดร้อนกันเยอะมากคุณผู้ชมครับชาวบ้านบางคนเนี่ยตอนนี้น้ำยังท่วมสูงนะบางคนแบบมิดหัวเลยแล้วเวลาเขาเห็นเวลาคนไปช่วยอ่ะสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเขาร้องไห้นะเขาอัดอั้นตันใจมากเลยว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือวันนี้มีคนไปช่วยเหลือเขาผมพาคุณผู้ชมไปดูนะครับชาวบ้านที่ฉะเชิงเทราเขาอยากระบายความอัดอั้นตันใจเชิญครับ
12: ยากมากน้ำเปล่ามีไหมจ๊ะ
13: แล้วจะบอก
12: เชื่อไ
13: หม
12: คะ
13: จะหน่อยจ๊ะ
12: มิดหัวเลย
13: เป็นไรครับบ้านหา
14: ไม่ได้แย่งอะไรกินบ้าง
12: เขาแล้วครับตู้เย็นอะไรหมดเลย
11: โอ้โหหมอนก็ไม่เหลือตู้เย็นทุกอย่างไปหมดเลยนี่เป็นชาวบ้านคุณผู้ชมครับเป็นชาวบ้านความเดือดร้อนนะตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราฮะ20กว่าวันทุกอย่างไปหมดเลยแล้วชาวบ้านบอกเลยบอกว่าแม้ว่าน้ำมันเริ่มลดลงไปหน่อยน
15: ะ
11: แต่มันก็ยังท่วมสูงนะแม่บอกเลยนี่บางทีเอวบางทีมิดหัวบ้างแล้วเวลาจะเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยต้องใช้รถอย่างเงี้ยใช้รถทางการเกษตรใช้อีแท็กอย่างเงี้ยบางบ้านไม่มีก็เอาเป็นเรือบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมนะเข้าไปช่วยเหลือวันนี้ทีมเฉพาะกิจร่วมกับตำรวจและผู้นำท้องถิ่นมีการนำถุงยางชีพ

0: หารแล้วก็ยาเอาไปมอบให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านคุณผู้ชมดูบางบ้านเนี่ยโอ้ยังอยู่ระดับเอวอยู่เลยอ่ะมันเป็นพื้นที่อ่ะฉะเชิงเทราปราจีนมันเป็นแบบเป็นหลุมเป็นแอ่งกระทะพื้นที่ต่ำอ่ะมันก็ต้องรับน้ำจากทุกที่มานะคุณผู้ชมนะฉะเชิงเทราเนี่ยพาคุณผู้ชมไปอีกที่นึงนะครับวัดชื่อว่าวัดบัวลิ้มอยู่ที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวคือที่เนี้ยจะมีน้ำจากแม่น้ำปราจีนและก็จากนครนายกเนี่ยเข้ามาก่อนจะไหลสู่บางปะกงแล้วสภาพที่เราไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมครับวัดนี้เป็นเกาะกลางน้ำติดอยู่นี่ประมาณ10กว่าวันแล้ว
1: ก็คือน้ำล้อมไปหมดเลย
0: น้ำล้อมแต่กว่าจะเข้าไปได้ใช้เรือพี่กู้ภัยเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช้เวลา40กว่านาทีเลยนะ
2: โอ้
0: เข้าใจใช่ไหมฮะนั่งเรือนานมากอ่ะกว่าจะไปเจอนี่โอ้โห
2: แล้วดูสิมองไหนมีแต่น้ำ
1: ตรงนี้คือนา
0: เป็นนาแต่ว่ากว่าจะไปได้เนี่ยคุณผู้ชมต้องนั่งเรือ40นาทีมันไกลมากเลยนะแล้วเข้าไปที่วัดเจอพระ3รูปคุณผู้ชมครับ
1: ท่านเป็นยังไงบ้าง
0: ขาดน้ำขาดน้ำดื่มขาดอาหารแล้ววัวอยู่ที่วัดอีก3ตัวหญ้าไม่มีแล้วนะครับก็ขอความช่วยเหลือด้วยเอาใครไปช่วยก็ไปช่วยได้นะวัดบัวลิ้มนะครับคุณผู้ชมครับเอาขณะเดียวกันบางคลาสฉะเชิงเทราก็ยังหนักอยู่น่าเห็นใจมากๆนะครับคือมีผู้เสียชีวิตด้วยมีเจ้าหน้าที่ฮะต้องใช้เรือฮะค่อยๆลากคนที่อยู่ในเรือก็คืออายุ85ปีแล้วเสียชีวิตนะครับเนี่ยต้องลากมา2กิโลอ่ะลากมา2กิโลท่ามกลางความมืดนะครับนำร่างมายังวัดโพบางคล้านี่ฮะโอ้โหกว่าจะมันทุลักทุเลมันลำบากอ่ะกว่าจะนำจากบ้านลงเรือนั่งรถแล้วนำมาที่วัดนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณผู้ชมนะเอานอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็บอกเหมือนกันเลยนะครับว่าตอนนี้ความเดือดร้อนมากก็คือพื้นที่ทางด้านการเกษตรผู้ชายคนนี้อัดคลิปครับเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาตอนนี้ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐโอเอกสารต้องเตรียมเยอะแยะมากมายเลยแล้วเขาลงทุนเป็นหลักแสนหลักล้านแต่ไอ้เงินเยียวยาที่ได้เอาจริงๆคือหลักหมื่นมันคุ้มกันไหมฟังเขาหน่อยครับ
3: พอเสียแล้วคุณเยียวยาไหวไหมครับพอเสียแล้วคุณต้องการจะให้เยียวยาคุณต้องเรียกเอกสารกรมประมงใบ GMP ใบเกลือลูกกุ้งทะเบียนบ้านใบโฉนดทุกอย่างเพื่ออะไรครับแล้วคนทุกคนเขามีไหมครับชดใช้ปีหนึ่งหมื่นกว่าบาทคุ้มไหมลงทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นแล้วมึงจะชดใช้หาถามหาเอกสารถามหาเอกสารแล้วมึงจ่ายหมื่นกว่าบาทคุ้มไหม
0: มันคุ้มไหมล่ะเนี่ยคือความอัดอั้นตันใจของชาวบ้านแหละเราเข้าใจ
1: เพราะว่าการลงทุนเนี้ยคือถ้าเขาลงทุนไปแล้วนี่คือการลงทุนไปแล้วนะ
0: ครับ
1: พันกุ้งเอ่ยพันปลาเอ่ยแต่ว่าอาหารอีกแล้วพอน้ำท่วม
2: หายไปกับน้ำ
1: เราจะยังไงอ่ะชีวิตต่อไป
0: ใช่คุณผู้ชมครับปราจีนบุรีเขาบอกว่าปัญหาสำคัญของปราจีนคล้ายๆกับจังหวัดอื่นคือกองขยะพนันเทินทึกเลยนะครับที่สำคัญคือตอนเนี้ยแม่น้ำก็มีปัญหานะเริ่มเน่าเสียแล้วถูกไหมครับคุณผู้ชมปราจีนบุรีเนี่ยขออีกที่นึงนะเขาเจอคราบใช่ไหม
1: เจอคราบน้ำมัน
2: ค่ะ
1: เป็นเหมือนเนี้ยเป็นรุ้งในน้ำไม่ใช่รุ้งกินน้ำนะรุ้งมันอยู่ในน้ำ
2: อ
1: ันนี้เจอที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธ
0: ิ์ครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าหลังน้ำท่วมพื้นที่โรงงานและบ่อฝังกรบกากอุตสาหกรรมหลังจากนั้นเนี่ยคือพอน้ำมันจะมีการปนเปื้อนแบบเหมือนกับกระจายความปนเปื้อนออกมาสู่แหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่การเกษตรซึ่งกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีการไปตรวจและเบื้องต้นเนาะก็คือคราบเนี้ยที่เป็นสีรุ้งเนี่ยบอกว่าเป็นกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่มีปริมาณความเข้มข้นสูงผิดปกติ
0: ครับ
1: ซึ่งขณะนี้เนี่ยจะมีการ เหมือนกับเตรียมนำผลตรวจเนี่ยไปประกอบดำเนินคดีอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีการต้องเก็บตัวอย่างตะกอนดินหลังที่น้ำแห้งด้วยว่าจากน้ำตรงเนี้ยจากกากอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไปส่งผลอะไรกับธรรมชาติของเราบ้างเนาะเพื่อที่จะประเมินมลพิษว่ากระจายไปในพื้นที่มากน้อยเพียงใดค่ะ
2: ใช่จากน้ำที่มันแบบมีคราบน้ำมันไปดูซิน้ำนี้คลองรังสิตปทุมธานีเต็มไปด้วยอะไรเธอสีขาวๆที่เห็นนี่ฟองนะคะ
0: มันไหลเข้าไปบ้านนุ้ยใช่ไหมจ่าไอ้
1: มาก
2: มีนุ้ยเยอะมากเลย
0: มัน
2: ล
0: งผ่านลงเจ้าพญาสิ
2: เนี่ยเยอะมากจริงๆอ่ะฟองสีขาวคราบดำเกลื่อนเลยมันมาจากไหนเอ๊ะมันจะมาจากแบบพวกสารซักล้างแล้วแบบพอถูกเครื่องสูบน้ำวนหรือเปล่า

0: าจะอยู่ไงอ่ะ
1: มีกลิ่นเหม็นด้วยใช่ปลาจะอยู่ยังไงเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านนายกอบจ.ปทุมธานีก็คือสั่งให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มอีก20เซนติเมตรนาน20วันเพื่อป้องกันผลกระทบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบนะว่าฟองข่าวที่ว่าเฮ้ยมันเป็นสารพิษหรือเปล่าแล้วมันจะสร้างผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรายังคงไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกันอยู่นะครับ
0: คุ
2: ณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมนะเราโครงการวันสร้างสุขนะครับเพื่อผู้ประสบภัยโดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์คุณผู้ชมให้เราเป็นสะพานบุญได้นะครับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีนะครับ925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาถนนอโศกมนตรีนะสแกน QR code ก็ได้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจำนวนเงินที่บริจาคเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทั่วทุกพื้นที่อยู่ที่ 4,545,176 บาทขอขอบพระคุณทุกท่านน้ำใจนะคะ
2: ครับชวนคุณผู้ชมไปช่วยกันต่อนะครับไปช่วยแมวหน่อยแมวเป็นร้อยชีวิตเลยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคือคนก็เอาแมวไปปล่อย หลวงพ่อก็พยายามแล้วจะหาเงินมาทำหมันแล้วนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้อะแล้วตอนนี้อาหารขาดแคลนนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาช่วยกันหน่อยนะครับ
3: แล้วคัดสินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
4: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
3: ใช
4: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม่คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
3: ใช
4: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ำและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
3: เรียกว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
4: ถูกต้อง
3: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
4: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะซ
3: ื
4: ้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเอง
3: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
4: ถูกต้อง
3: มีแค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย02-817-9925หรือสแกน QR code ก็ได
4: ้แบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศส อย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
3: ้
4: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้าหยาบแบบนี
3: ้
4: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
3: น
4: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยอ
3: ่
4: ะเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
3: ่
4: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number 1ของเมืองไทยเลย
3: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
4: เพราะอะไรแม่
3: เพราะว่ามันไม่
4: ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
3: ันไม่ซึม
4: ใช่สารสกัดจะ

0: ีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
1: ใช่เดี๋ยวเรามา
0: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซ
1: ึ
0: มทุกริ้วรอยแม
1: ่
0: เห็นไหม
1: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ทุกร่อง
0: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกันอุ้ยต่างกันเลย
1: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
0: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
1: โอ้โ
0: หคือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าเอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวค
1: ุ
0: ณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได
1: ้
0: ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลง
1: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าวัยมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อย
0: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่เนี่ยแม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากแล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอ่ะ
1: อุ้ยตายเดี๋ยวนะร่องนี้
0: ร่องนี้คืนแน่ดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมร่องเนี้ยร่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นร่องลึกแม่จ๋าพอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะค
1: ือ
0: คุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะ
1: ผิวดูเด็ก
0: ใช่
1: เยอะเลย
0: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปีคือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นร่องลึกละเป็นเส้นละค
1: ือ
0: ตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไปก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วดูดิ
0: สวยเลย
1: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์ข
0: ึ้นเห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
1: ใช่
0: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นอ่ะ
1: มันดีขึ้นค่ะ
0: 02817-9925วันนี้นะซื้อ2ได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาท
1: คุ้มมาก
0: กระป
1: ุ
0: ก 1,200 เหลือ200แม่โปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ่ะ
1: คือได้ครีมเกรดออกมาในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
0: ไม่แม่ต้องบอกว่าตกใจเขาไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีแล้วกันแม่
1: ค่ะได้อะไรบ้าง
0: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากะแม่5กระปุกนะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท02817-9925จ้า
1: 02817-9925จากกระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200โทรมาค่ะเอาหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: คุณผู้ชมไปช่วยเหลือกันหน่อยคุณผู้ชมฮะใครอยู่พื้นที่แถวๆลำปางนะเนื่องจากว่าอะไรวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าพุทธสถานวัดโป่งชัยอยู่ที่บ้านสาแจ้ห่มลำปางแล้วคุณผู้ชมดูโอ้โหแมวเยอะมากอ่ะ
3: นั่นน่ะสิ
2: แมวเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมเขาบอกมีเป็นร้อยชีวิตเลยนะครับคือทางพระอุกิตเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะแมวเจ็บป่วยจะเอามาทำหมันเพราะว่ารู้ไหมคนเอาแมวเอาสัตว์มาทิ้งที่วัด
3: นี่มีน้องหมาด้วย
2: มีหมามีแมวมีหมดเลย
3: มี
2: หมาม
3: ี
2: แมวมีกระต่ายมีเต่าคือคนเอามาทิ้งที่วัดวัดก็ต้องรับภาระแทนน่ะแล้วจะทํายังไงอ่ะถูกไหมพอวัดรับภาระแทนโอ้โหตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเจอภัยพิบัติมีปัญหาตอนนี้อาหารขาดแคลนแล้วพออาหารขาดแคลนพระก็บอกว่าขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญนะครับบริจาคอาหารเม็ดสำหรับแมวได้ไหมช่วยทุกชีวิตเหมือนกันนะฝากไปถึงคนที่จะเอาสัตว์มาทิ้งที่วัดอย่าเอาภาระมาทิ้งที่วัดอีกเลยวัดเขาก็มีภาระเยอะอยู่แล้วนะครับลองฟังเสียงท่านนิดนึงครับ
4: ขาดหารจะขาดแคลนแล้วเนาะขาดแคลนเนื่องจากด้วยจริยธรรมที่ประสบภัยธรรมชาตินะน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมบางทีบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือน้องเหมียวได้นะก็ฝากบอกบุญกับทุกท่านที่ได้รับชมนี้หากมีความเมตตาต่อน้องเมียวก็ขอเชิญได้นะติดต่อมาที่หลวงปู
2: ่เอาคุณผู้ชมช่วยเหลือได้นะเดี๋ยวเรามี

0: อีเพจให้ดูนะครับติดต่อได้อีกครั้งนะวัดโป่งชัยหมู่9อยู่ที่บ้านสาแจ้ห่มลำปางนะครับเบอร์โทรนะ0654898652ติดต่อหลวงพ่อได้เลยนะครับ
1: ช่วยกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ที่น้องๆรออยู่หลายชีวิตนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนช่วงนี้มากันที่ซีรีส์ที่กำลังแรงสุดๆเลยนะคะกับครึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าความลับค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาแล้วค่ะหลังจากที่ได้รู้ว่าไอ้ตีนแบนคือใครความจริงบางอย่างของพัทก็เริ่มถูกเปิดเผยค่ะเรียกว่ายิ่งรู้ยิ่งถล่มแล้วก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญขณะที่ฝั่งหัตถาก็เดินหน้าต่อกับเส้นทางแห่งความแค้นการค้นหาความจริงกลับพาเธอไปไกลกว่าที่คิดค่ะเมื่อคนที่อยู่ตรงหน้าอาจจะเกี่ยวพันกับอดีตที่เธอตามหามาตลอดก็เป็นได้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคืนนี้คลึง EP 6และใครที่ยังไม่ได้ดู5ตอนแรกนะคะไปดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัตได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นตามดูให้ทันก่อนดูตอนใหม่คืนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะและสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครด่วนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: เอาวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งแล้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เงินทองต้องวางแผน
2: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
1: ความรู้การเงิน
3: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
4: Better Trade 2026 New World New Playbook
5: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมใครที่ขับรถแล้วต้องเติมน้ำมันน่ะคุณผู้ชมต้องคิดอย่างนี้เลยโอ้ทำไมช่วงนี้น้ำมันแพงขึ้นนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้กระทบแค่คนที่ใช้รถแล้วเติมน้ำมันเท่านั้นนะครับแต่มันกระทบเป็นห่วงโซ่ไปถึงเรื่องของค่าต้นทุนต่างๆที่มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าน้ำมันคือต้นทุนในการขนส่งถ้าพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันในปีนี้ผันผวนหนักนะฮะแน่นอนคุณผู้ชมคงได้ยินคำนี้นะครับช่องแคบพอมูสช่องแคบพอมูสนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะครับจากความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางคุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นสำคัญของวิกฤตน้ำมันในปีนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านครับมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดน้ำมันโลกก็เริ่มกังวลทันทีนะครับน้ำมันจากตะวันออกกลางว่าจะสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้ตามปกติหรือไม่อย่างนี้ฮะช่องแคบฮอร์มุสตรงนั้นนะฮะบริเวณนั้นอ่ะมันมีเส้นทางขนส่งสำคัญนะซึ่งเป็นเส้นทางที่น้ำมันจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตะวันออกกลางต้องใช้ขนส่งออกสู่ตลาดโลกครับนั่นหมายความว่าช่องแคบเนี่ยเรือขนส่งน้ำมันต้องผ่านนะใช่ไหมส่งน้ำมันไปทั่วโลกมันผ่านช่องนี้แหละครับคุณผู้ชมดังนั้นสิ่งที่ตลาดกังวลจึงไม่ใช่แค่ว่าอิหร่านจะผลิตน้ำมันได้น้อยลงหรือไม่แต่คำถามใหญ่คือว่าถ้าเรือขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบนี้ไม่ได้ล่ะพอน้ำมันไม่ออกมาน้ำมันก็น้อยลงพอน้ำมันน้อยลงปุ๊บก็ทำให้ราคามันดีดตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมช่วงเดือนมีนาคมฮะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลนะครับและในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงที่สุดนะราคาก็ขยับขึ้นไปแตะระดับ118ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้นะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าน้ำมันดิบมันขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำมันหน้าปั๊มของเราล่ะเกี่ยวโดยตรงสิครับเพราะไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานจำนวนมากดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนที่ไทยจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะจัดหาน้ำมันก็สูงขึ้นตามถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าราคาน้ำมันที่เราเห็นหน้าปั๊มเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทันทีไงครับมันไม่ได้สะท้อนราคาน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียวมันยังมีทั้งราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดเอเชียค่าการกลั่นค่าเงินบาทค่าภาษีกองทุนต่างๆรวมถึงต้นทุนในการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณผู้ชมโดยเฉพาะในปีนี้ครับสิ่งที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นไม่ได้มีแค่น้ำมัน

0: มิถุนายนถึงกรกฎาคมครับซึ่งแปลว่าตอนนั้นเราจะเริ่มเห็นราคาน้ำมันที่ลดลงแล้วนะฮะแต่ยังไม่จบครับเพราะพอเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนความเสี่ยงด้านซัพพลายกลับมาอีกครั้งครับมีทั้งการโจมตีเรือขนส่งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโจมตีโรงกลั่นรวมถึงไพป์ไลน์นะที่เป็นท่อส่งของเหลวหรือก๊าซที่สำคัญในตะวันออกกลางก็โดนโจมตีเช่นเดียวกันทำให้ตลาดกลับมากังวลว่าน้ำมันจะออกสู่ตลาดโลกได้เพียงพออีกหรือไม่และเมื่อซัพพลายกลับมาตึงตัวราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันมาถึงช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาต่อนะฮะในช่วงปลายเดือนกันยายนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักครู่เดียวครับ
1: เงินทองของจริง
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
0: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
6: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
7: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
8: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
9: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
1: เงินทองของจริง
6: Better Trade 2026 New World New Playbook
0: กลับมาช่วงที่2เงินทองของจริงนะครับเล่าต่อเลยนะฮะจนปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับกลับมาอยู่เหนือระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมปีนี้เราถึงเห็นภาพน้ำมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแล้วก็กลับมาขึ้นอีกครั้งนะฮะเพราะสิ่งที่ตลาดกำลังจับตาอยู่ตลอดเวลาก็คือปริมาณน้ำมันที่จะสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้จริงๆนะครับพอเราเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดไปแล้วนะครับว่าทำไมราคาน้ำมันโลกถึงขึ้นแรงในปีนี้แต่คำถามที่สำคัญก็คือว่าไอ้แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่นะฮะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างไรเพราะบางคนเขาบอกว่าอ่ะฉันไม่ได้ขับรถฉันไม่ได้เติมน้ำมันแล้วมันเกี่ยวข้องกับฉันยังไงเกี่ยวครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นและทุกอย่างมันก็จะแพงขึ้นครับนึกภาพอย่างนี้ง่ายๆนะครับน้ำมันแพงรถบรรทุกมีต้นทุนเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันต้องเติมน้ำมันแพงขึ้นการขนส่งสินค้าก็แพงขึ้นโรงงานและธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะต้องใช้พลังงานจากน้ำมันร้านค้าก็ต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้นพอร้านค้าต้นทุนสูงขึ้นเขาทำไงล่ะก็ไปเพิ่มราคาสินค้าไงครับแล้วคนจ่ายคือใครล่ะครับก็ผมคุณผู้ชมนี่แหละครับแล้วรัฐบาลสามารถช่วยไม่ให้ราคาน้ำมันขึ้นตามตลาดโลกได้อย่างไรล่ะประเทศไทยก็มีกลไกที่เรียกว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งมีบทบาทในการช่วยพยุงราคาน้ำมันในประเทศเวลาราคาน้ำมันโลกมันพุ่งสูงใช่ไหมฮะรัฐบาลก็สามารถใช้กลไกของกองทุนนี้แหละมาช่วยชดเชยครับเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันปรับขึ้นเต็มจำนวนทันทีนะครับแต่สิ่งสำคัญต้องเข้าใจก็คือว่ากองทุนมันไม่ได้ทำให้น้ำมันในตลาดโลกมันถูกลงนะครับเหมือนมีคนมาช่วยจ่ายให้เราส่วนหนึ่งเป็นการกระจายภาระราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่กองทุนเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ว่าจะจ่ายโดยที่เอาเงินออกไปเรื่อยๆนะครับกองทุนมันมาจากไหนอ่ะมันคือมาจากผู้บริโภคเช่นเดียวกันละครับที่ก่อนหน้านี้เราเติมน้ำมันน่ะส่วนหนึ่งก็คือเอาเงินจากที่เราจ่ายค่าน้ำมันไปเติมในกองทุนครับเพื่อยามฉุกเฉินแบบนี้เรื่องของราคาน้ำมันน่ะมันกระทบกับประเทศไทยครับพอเห็นโครงสร้างทั้งหมดแล้วนะฮะในเรื่องของราคาน้ำมันแบบเข้าใจง่ายๆไม่กี่นาทีในเงินทองของจริงนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับเงินทองของจริงสามารถพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ8นาฬิกา20นาทีทางช่องวัน31และ9นาฬิกา10นาทีทางช่อง GMM25 นะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: าเจ้าคะนางกำไลมันปล่อยเรือไปแล้วเจ้าคะนางกำไล
1: คุณว่ารอบ่าวไปเดี๋ยวนั้นเจ้าคะบ่าวจะไปยืมเรือชาวบ้านเจ้าคะ
0: ไปนี่ไป
1: เจ้าคะ

ำไรได้ยินมาว่าอีวาดมันพาหมอมารักษาแม่แล้วแม่ก็กำลังจะกลับมาพูดได้ใช่ไหมจ๊ะแต่แม่ก็คงจะรู้ว่ากำไรคงไม่ยอมปล่อยให้แม่หายแน่ๆ

อนแรกกำไรก็คิดว่าจะเลี้ยงแม่ไว้ดูเล่นเพราะถึงแม่ไม่ใช่สายเลือดแต่แม่ก็เลี้ยงกำไรมาแต่ตอนนี้แม่กำลังจะพูดได้ให้แม่หายแล้วไปบอกกับทุกคนว่ายาพิษ7มัจจุราชและความวุ่นวายในเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือกำไร

าแม่ตายไปแล้วกำไรจะส่งหนึ่งเดือนลูกสาวแท้ๆของแม่ไปอยู่กับแม่ด้วย

0: แล้วหรืออย่าอยู่เลย
1: ที่แท้เรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นฝีมือหล่อนนี่เอง
0: ไม่ใช่นะเจ้าค่ะคุณแม่เข้าใจผิดนะเจ้าค่ะ
2: อย่ามาปฏิเสธเลยเมื่อครู่ฉันกับคุณหญิงได้ยินหมดแล้ว
1: นี่ถ้าหากว่าไม่วาดไม่วางแผนการให้หล่อนมาปิดปากอีเฟื่องฉันก็คงไม่รู้ว่าที่แท้ฉันหลงเลี้ยงงูพิษไว
0: ้นี่คุณแม่วางแผนกับคุณพี่ว่าไหมหรือเจ้าคะ
1: ที่ไอ้เฮงมันตายก็เป็นฝีมือหล่อนใช่ไหมหล่อนฆ่าปิดปากไอ้เฮงมันใช่ไหม
0: คุณแม่คือกำไร
1: ล้วน
2: เจ้าคะ
1: ไปตามตำรวจพระนครบาลมาจับอีกำไรไปลงโทษแล้ว
2: เจ้าค่ะ
1: อะไร
2: เอาอะไร
1: ไปค่ะ

0: ุ่งกับเรื่องนี้เลยนะเจ้าค่ะ
1: ไม่กับไรแม่วานแม่วานแม่วานช่วยด้วยแม่วาน
2: เร็วๆเข้าติดตาม
1: แม่วาน
0: คุณแม่นัดแนะกับคุณพี่ว่าไปด้วยเจ้าค่ะกว่ามันจะมาคุณแม่ก็คงจะตายไปแล้วเจ้าค่ะ
1: อย่านะอย่านะอีกกับไร
0: ไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ

0: ลับมาแล้วหรือเจ้าคะแล้วคนอื่นแล้วนางเจิม
1: อย่าเพิ่งถามรีบไปที่เรียนอีเฟื่องก่อน
2: คนเดียวไปตามตำรวจพยากรณ์บ้านมาจับมันคราวนี้แม่จะเป็นพยานเอง
1: จะไป
2: ไปเลย
1: จอมไปแม่ไปเลย
3: คุณหญิง
1: คุณแม่
3: คุณหญิงเจ้าค่ะ
1: คุณแม่
3: เจ้าค่ะคุณแม่เป็นยังไงแม่เจ้า

0: ในที่สุดเพชรฆาตสีทองก็ออกฤทธิ์ที่ฉ
1: ันจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
3: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
4: อร่อย
3: ฟินเวอร์
2: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
7: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
10: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
13: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
13: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อน

0: แล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
1: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
0: มันเป็นเนื้อครีม
1: ใช่เ
2: นี่
1: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีด
3: เธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคนมันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
0: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
1: งั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
2: โอ้ยลูกแม่
3: จะคุยอะไรกับแม่อีก
1: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
3: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
4: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
5: คืนนี้ตอนจบ
4: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: เป็นอย่างไร
1: ต้องเป็นพวกเด็กมือบอลแน่ๆเจ้าค่ะมาแอบตัดเชือกปล่อยเรือเราจัดได้นะจะตีหลังลายเลย
2: แหมหนึ่งนี่ทำเป็นเก่ง
1: ทำจริงอ่ะ
3: เรียบร้อยแล้วขอรับเรื่อง
0: ดีไปกลับเรือน
3: ขอรับขอรับ
2: คุณเรืองคุณเรืองเจ้าคะแล้วคุณวัดกับแม่แล้วเจ้าคะ
0: คุณแม่กับเจมกลับเรือนไปแล้วบอกว่าจะไปจัดการกับแม่กำไรเรารีบไปเถอะเดือนจะได้ไปช่วยได้ทันแม่กำไรไม่ได้
4: กำไรไปไหว้พระที่โบสถ์ใหญ่มันนะเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะกลับเรือนดีกว่าเจ้าค่ะ
2: คุณเรืองเจ้าค่ะถ้าคุณวัดกลับไปจัดการคุณกำไรแล้วทำไมคุณกำไรถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะเจ้าค่ะ
0: รีบกลับเรือนกันเถอะเดือน
2: เจ้าค่ะ
5: คุณเรืองคุณเรืองเจ้าค่ะคุณเรืองเกิดเรื่องใหญ่เจ้าค่ะ
3: มีอะไรหรือ

0: คุณย่าเป็นอะไรหรือครับคุณแม่
1: หมอบอกว่าคุณแม่โดนวางยาพิษแต่ไม่รู้ว่ายาพิษอะไรอาการของคุณแม่ตอนนี้เหมือนอาการของอีเฟือง
2: ส่วนปลาล้วนตายแล้วเจ้าค่ะมีคนฆ่าปลาล้วนเจ้าค่ะ
3: ปลาล้วน
4: ปลาล้วนจ้ะปลาล้วนปลาล้วน
5: ได้ไม่จับว่าใครเป็นคนฆ่าป้าล้วน
2: ยังจับไม่ได
0: ้ถ้าอาการคุณย่าเหมือนเฟืองแสดงว่าคนที่มันวางยาคุณย่าแล้วเฟืองมันก็ต้องเป็นคนคนเดียวกัน
1: จะมีใครในเรือนที่รู้เรื่องยาพิษดีไปกว่าแม่กำไล
5: คุณพี่อย่าปักปั๊มกำไลนะเจ้าคะคุณพี่เองไม่ใช่หรือเจ้าคะที่ถูกจับไปอยู่ในเรือนขังข้อหาวางยาพิษคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณพี่อาจจะวางยาพิษคุณแม่อีกก็ได้
1: หล่อนนั่นแหละที่ป้ายสีฉันยาพิษนั้นเป็นของหล่อนแล้วครั้งนี้หล่อนก็เป็นคนทำร้ายคุณแม่แล้วก็ฆ่าอีล้วนเพราะว่าหล่อนเกรงว่าถ้าอีเฟืองหายขึ้นมามันจะเปิดเผยความจริงว่าหล่อนทำร้ายอีเฟืองแล้วก็ฆ่าไอ้เฮง
5: กำไรจะทำได้อย่างไรเจ้าคะคุณพี่วาดก็เห็นว่ากำไรกลับมาพร้อมกับคุณเรืองคุณเรืองแล้วก็บ่าวไพร่พวกนี้เป็นพยานให้กำไรได้คุณพี่เองนั่นแหละเจ้าค่ะกลับเข้ามาในเรือนก่อนทุกคน
6: ไม่จริงคุณวาดไม่ได้เป็นคนทำนั่งเขียดมันอยู่ด้วยตลอดมันก็รู้
3: ใช่เจ้าค่ะบ่าวเข้าไปเห็นป้าล้วนนอนตายอยู่ในเรือนนางเฟืองพร้อมกับคุณวาดเจ้าค่ะแล้วบ่าวก็ตามคุณวาดออกไปแล้วคุณหญิงก็มาล้มลงต่อหน้าคุณวาดบ่าวเป็นพยานได้เจ้าค่ะว่าคุณวาดไม่ได้เป็นคนทำเจ้าค่ะ
1: หล่อนทำอะไรไว้อย่าคิดนะว่าจะหนีรอดได้ตลอดรอดฟังอย่างไรฉันก็จะเอาผิดหล่อนให้ได
5: ้กำไรยืนยันเจ้าค่ะว่ากำไรไม่ได้ทำ
7: นี่ยาถอนพิษเพชฌฆาตสีทองถ้าสอบสวนได้เรื่องแล้วอากำไรผิดจริงก็ขอให้คุณพระลงโทษตามกฎหมายอัวเองก็ต้องขอโทษด้วยที่คนของอัวมาทำให้เกิดเรื่อง
8: ไม่ใช่ความผิดของสินแสดอกความจริงแล้วฉันก็เป็นหนี้บุญคุณสินแสอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะสินแสฉันก็คงไม่มีลูก
7: คุณพระมีลูกด้วยหรือ
8: ใช่พ่อเลี้ยงลูกชายฉันตอนนี้ก็อายุ17แล้วก็เพราะยาบำรุงที่สินแสให้ฉันมานั่นแหละ
7: ธาตุในร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายอ่อนแอมีลูกยาก
9: ว่าขอตรวจคุณพระอีกสักครั้งได้ไหม

0: ไม่มีได้อย่างไรสินแสก็ดูท่าทางสินแสออกกลุ้มอกกลุ้มใจอย่างนี้สินแสบอกฉันมาเถอะว่าฉันเป็นโรคร้ายอะไรฉันได้รักษาทัน
1: ไม่มีโรคร้ายอันใด
0: อย่าปลดฉันนะสินแสดูฉันกำลังจะตายฉันเป็นอะไร
1: เรื่องบางเรื่องคุณพระอย่ารู้เลยจะดีกว่า
0: สินแสตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้คนรอบกายฉันต่างโป้ปดมดเท็จหลอกลวงฉันมาตลอดจนฉันไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงสินแสเป็นหมอผู้มีคุณธรรมขอได้โปรดจะโป้ปดฉันอีกคนเลยสินแส
1: เท่าที่อัวตรวจดูอาการของคุณพระก็ยังเหมือนเมื่อ18ปีก่อนธาตุในร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายอ่อนแอจนคุณพระไม่สามารถมีลูกได
0: ้มันจะเป็นไปได้อย่างไรสินแสก็ฉันกับแม่ว่ามีลูกด้วยกันก็พ่อเรื่องไงก็สินแสให้ยาฉันมากินฉันก็หายแล้วฉันก็มีลูก
1: ยานั้นเป็นยาบำรุงไม่สามารถรักษาได้ที่อัวไม่บอกตรงๆกับคุณพระเมื่อ18ปีก่อนเพราะอัวกลัวคุณพระจะเสียใจคิดว่าพอเวลาผ่านไปคุณพระจะทำใจได้

0: แต่มันจะเป็นอย่างที่สินแสบอกได้อย่างไรพ่อเรืองก็มีตัวตนอยู่แล้วถ้าฉันมีลูกไม่ได้แล้วพ่อเรืองเป็นลูกใคร
1: เรื่องนั้นผมก็ไม่รู
2: ้สินแสตรวจผิดหรือเปล่าคุณพระขอรับคุณพระใจเย็นๆนะขอรับ

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
1: ์เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
7: ์ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
12: ้ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
13: หิวไม่นานหรอก
14: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
15: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
16: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้

0: วัสดีจ้ะนมนภาม
1: ันกลับมาแล้วนี่
2: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
1: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
3: ตาหายไปไหนมา
2: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตานะทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
4: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
2: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
5: ว้ายท่านนมจะพามาลบ
1: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
2: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
3: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
1: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
0: ้วายออย่าเห็นตกกันในงานสักทีวะ
6: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
4: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
7: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
2: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
1: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
4: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
3: เธอเป็นใคร
4: ตาแก่แล้วเนี่ย

0: าก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: ธอรัก
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

ณย่าครับหลานขอโทษครับหลานรับปากกับคุณพ่อไว้แล้วว่าจะดูแลคุณย่าอย่างดีแต่หลานก็ทำไม่ได้หลานปล่อยให้มีคนมาทำร้ายคุณย่าจนคุณย่าต้องเป็นอย่างนี้

0: เราจะเข้าไปทำอะไรคุณย่าอีกหรือ
1: กำไรเป็นห่วงก็จะมาดูแลสิเจ้าคะ
0: ฉันรู้นะแม่กำไรหล่อนเป็นคนฆ่าล้วนและหล่อนก็เป็นคนทำร้ายคุณย่า
1: คุณเรืองก็เห็นอยู่ว่ากำไรกลับมาพร้อมกับคุณเรืองจะไปทำร้ายคุณหญิงได้ไงเจ้าคะคุณพี่ว่าสิเจ้าคะที่กลับมาก่อน
0: สักวันกำจะตามสนองหล่อน

0: ุณพระของบ่าวอยู่นี่เองคุณพระขอรับคุณพระอย่าคิดมากนะขอรับสินแสตั้งต้องตรวจผิดแน่ถ้าคุณเรืองไม่ใช่ลูกของคุณพระจะเป็นลูกใครได
1: ้เมื่อ18ปีก่อนอีเฟืองมันเคยบอกว่าแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มัน
0: อีเฟืองมันปลดนะขอรับอีเฟืองกับไอ้มันมันร่วมมือกันทำร้ายคุณวาดคุณวาดไม่ได้เป็นชู้กับไอ้มันนะขอรับ
1: ทุกครั้งที่พูดถึงชื่ออีเฟืองขึ้นมาแม่วาดจะร้อนรนหวาดกลัวยิ่งพออีเฟืองปรากฏตัวขึ้นแม่วาดก็มีอาการลนลานจนเห็นได้ชัดเหมือนมีอะไรปิดบังข้าอยู่
0: โธ่คุณพระ

คุณแม่เคยเตือนข้าแล้วคุณแม่เคยบอกข้าแล้วแต่ข้าไม่เชื่อลงเลี้ยงดูฟูมฟักลูกชู้จนเติบใหญ่สำคัญผิดคิดไปเป็นลูกของตัวเองข้าเป็นช่างโง่เหลือเกินอีกลำทำไมข้ามันได้โง่ถึงเพียงนี้

0: ไม่น่าเลยพี่หลวง
1: ไปดีนะจ๊ะป้าหลวงตกลงใครเป็นคนฆ่าป้าหลวงกันแน
2: ่นั่นแหละสิจ๊ะคุณกำไรก็บอกว่าคุณวาดคุณวาดก็บอกว่าคุณกำไรฆ่าตกลงใครฆ่าป้าหลวงกันแน่จ๊ะ
3: แต่ข้าอยู่กับคุณวาดตลอดอย่างไรเสียคุณวาดก็ไม่ได้เป็นคนทำ
4: งั้นก็แสดงว่าคุณกำไรเป็นคนทำเหรอจ๊ะ
5: แต่คุณกำไรก็กลับจากวัดมาพร้อมกับพวกเรา
3: ขอให้ไอ้คนที่จิตใจโหดเหี้ยมฆ่าพี่หลวนให้มันได้รับผลกรรมของมันด้วยเถิด
6: คุณกำไรมีอะไรให้บ่าวรับใช้เจ้าคะ
7: ที่ฉันเรียกเขียดมาพบเพราะสงสัยที่เขียดพูดว่าคุณพี่วาดไม่ได้วางยาคุณแม่แล้วไม่ได้ฆ่าหลวนเป็นความจริงหรือไม
6: ่จริงเจ้าค่ะบ่าวขอยืนยันว่าที่บ่าวพูดไปเป็นความสัตย์จริงเจ้าค่ะ

ฉันเองเห็นว่าเขียดเป็นคนขยันขันแข็งทำงานอยู่ในเรือนี้มานานคงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปภายภาคหน้าฉันจะเลี้ยงดูเขียดเป็นอย่างดีถ้าเขียดมาเป็นคนของฉันจะได้อัดไว้ใช้สอยอย่างสุขสบายกินอยู่หลับนอนดีกว่านี้เขียดลองไปคิดดูดีๆว่าเขียดเห็นคุณพี่วาดฆ่าล้วนแล้ววางยาคุณแม่จริงหรือไม่

ุณแม่เจ้าคะอีฉันขอโทษนะเจ้าคะที่ช่วยคุณแม่เอาไว้ไม่ทันอีฉันสัญญาเจ้าค่ะอีฉันจะหาหมอที่เก่งและดีที่สุดมารักษาคุณแม่ให้จงได้

0: เฟืองน้าเฟืองนี่น้าเฟืองขยับมือได้แล้วเหรอจ๊ะคุณเดือง
1: ไม่อะไร
0: น้าเฟืองน้าเฟืองขยับมือได้แล้วจ้ะค่ะ
1: จริงด้วยเฟืองตอนที่ล้วนตายเฟืองเห็นใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าล้วนเรื่องที่เฟืองขยับตัวได้ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะแม่กำไล
0: เจ้าค่ะ

0: คุณกำไรเจ้าคะ
1: ว่าอย่างไรเขียด
0: บ่าวมาคิดดูแล้ว

0: คุณกำไลเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาต่อไปข้างหน้าจะต้องเป็นที่พึ่งพาของบ่าวเจ้าค่ะ
1: ดีมากเขียดดูไว้เถิดใครดีกับฉันฉันก็ดีตอบทีนี้เขียดนึกออกหรือยังว่าใครเป็นคนทำร้ายคุณแม่แล้วก็ฆ่าน้องล้วน
0: คุณวาดเป็นคนฆ่าป้าล้วนแล้วก็เอายาพิษให้คุณหญิงกินเจ้าค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไปตามตำรวจพระนครบาลกับฉัน
0: ค่ะ

0: คุณแม่ขอรับ
1: ว่ายังไงพ่อเรืองมีอะไรหรือ
0: เรื่องคนที่ฆ่าล้วนแล้วก็ทำร้ายคุณย่าตอนเกิดเหตุมันเกิดเหตุที่เดือนของเฟืองเฟืองรู้เห็นและเฟืองก็จะเป็นพยานให้เราได้ขอรับว่าใครเป็นคนทำ
2: แต่ว่าเฟืองมันโดนยาพิษนะเจ้าคะมันขยับตัวไม่ได้พูดก็ไม่ได้เจ้าค่ะ
3: แม่จ๊ะ
4: แต่คุณว่าเจ้าค่ะคุณเรืองเจ้าค่ะ
0: มีอะไรอ่อน
4: คุณกำไรพาตำรวจพนครบาลมาที่เรือนเจ้าค่ะ
5: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดวันนี้วันเดียวกับช้อปคุ้มคั่งทุบไม่ยั้งปังทุบกับของดีมีจำนวนจำกัดค่ะและวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นตัวแรงรักแร้ดำรักแร้เหม็นผิวดำผิวด้านฟังทางนี้เพราะตัวเดียวครบจบอยู่ในก้อนนี้เลยค่ะกับสบู่เดอเอสบู่สารสกัดน้ำมันกันชงนะคะและวันนี้จากก้อนละ390คุณต้องฟังดีๆเพราะจะเหลือแค่ชิ้นละ27บาทใช่มั้ยคะดร.เอค่ะ
7: สวัสดีครับเอาแน่นอนที่สุดนะเฉพาะวันนี้เท่านั้นเดี๋ยวต้องโทรให้ทันในรายการคุณผู้ชมปกติก้อนนึงนะแก้ฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่อยู่บนหน้าล้างออกไปเลยและที่สำคัญกำจัดเรื่องกลิ่นได้อีกต่างหากนะคุณผู้ชมนะก้อนนึงใหญ่ๆปกติ390บาทวันนี้เหลือ20กว่าบาทมีอยู่จริงสบู่ตัวนี้เด่นมากเด่นที่เรื่องของส่วนประกอบสารสกัดที่1เดียวเท่านั้นที่มีสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงขายอยู่ในทีวีช้อปปิ้งตอนนี้ยืน1เลยเดอเอนี่เป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวนานมา10ปีนะคุณผู้ชมนะล้างทำความสะอาดผิวหน้าถ้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำหน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนหน้าไม่สม่ำเสมอมีกลิ่นตัวมีกลิ่นแกมีกลิ่นกายผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปใครใช้แล้วเขาประทับใจมากเพราะว่าผลลัพธ์ชัดเจนที่สำคัญคุณผู้ชมถ
6: ู
7: กต้องเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้หลายคนบอกว่าประหยัดอย่างอื่นได้แต่อย่าประหยัดกับหน้าตาอย่าประหยัดกับสังขารเหล่านั้นน้องรีนถือว่าเป็นตัวอย่างเลยเป
6: ็
7: นผู้หญิงคนหนึ่งรักและดำรักและมีกลิ่นรักและเป็นเส้นใช้สบู่ของดร.เอไปน้องรีนบอกเลยว่าพี่เอทำไมดีอย่างนี้ทำไมลดอย่างนี้ผิวหนูเคยดำผิวหนูเคยด้านผิวหนูคอยหมองตอนนี้หน้าแลดูสว่างกระจ่างขึ้นช
6: ั
7: ดเจนมากรักและที่ในอดีตเป็นเส้นๆนะ
6: มี
7: กล
6: ิ่
7: นนะตอนนี้กลายเป็นเนียน
6: หน้าอกได้มั
7: ้ยเนียนสุดๆ
6: ว้าว
7: ผิวหน้าเนียนสุด
6: ๆ
7: รักแร้เนียนสุด
6: ๆ
7: หลังคอเนียนสุด
6: ๆนี่อ่ะแต่ตอนนี้ใส่เข้าแล้วดร.หนูขอยูโปรโมชั่นนิดนึงทุกคนมาดูโปรโมชั่นตรงนี้เพราะแต่ก่อนเนี่ยนะอันนี้เคยโซเอาหมดเกลี้ยงไปแล้ว20ชิ้นจ่ายพันเดียวแต่วันนี้เพิ่มของแถมอีก17ชิ้นเป็นทั้งหมด37ชิ้นไม่ต้องจ่ายเกือบ 6,000 จ่ายแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเหรอคะดร.คะ
7: ให้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ชื่อรายการบอกอยู่แล้วช็อปคุ้มค้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปรถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดว
6: ัน
7: นี้รับสบู่ไปเต็มๆทั้งหมดคือ28ก้อนย
6: ัง
7: ไม
6: ่
7: พอถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบลี่แล้วขายกันมาเป็น10ปีไม่เคยได้โปรคุ้มขนาดนี้เลยและที่

0: สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คพระสีไปให้เป็นกระเป๋าที่อินเทนมากนะแม่นะสาวๆใช้เนี่ยถือไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหสวยตั้งแต่หน้ายันกระเป๋าที่ถือเลยเ
1: พ
0: รา
1: ะ
0: ว่
1: า
0: เป็นกระเป๋าที่สวยงามมากใบใหญ่จุใจน้ำหนักเบาจัดเย็บมาอย่างแข็งแรงคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะ
1: วันนี
0: ้หลายคนที่กำลังดูอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะปกติ
1: เ
0: ขาซื้อกันก้อนนึงเนี่ยอยู่ที่390บาทวันนี้แม่ซื้อได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนานแท้ของดร.เอเนี่ยในราคาเฉลี่ย20กว่าบาทมีอยู่จริงคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรบ้างถ้ามีปัญหาที่หน้าก็ล้างหน้ามีปัญหาที่ตัวก็ล้างตัวมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาแบบจุดดำๆที่คอล้างเข้าไปเลยมีทั้งขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอน
1: ด็อกเตอร์ค่ะแต่ว่ากลิ่นตัวบางคนมันเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มแรงมากจะรู้ได้ยังไงว่าสบู่สารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของด็อกเตอร์เอาอยู
0: ่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมทีวีอาจไม่สามารถส่งกลิ่นไปได้แต่วันนี้ด็อกเตอร์เอขอเอาน้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูเหม็นเปรี้ยวมากเลย
0: มันไม่เปรี้ยวธรรมดาเลยมันแสบด้
1: วย
0: เค็มมาเลยจ้ะคือต้องบอกเลยว่าเวลาความเค็มเกาะติดมือเนี่ยบางทีมันเกาะหลายวันนะ
1: กินน้ำส้มโอ้โห
0: บางคน
1: เค็มอันนี้อะไรอะ
0: ความสกปรกนี่มาเป็นแบบนี้เลยนี
1: ่ที่ใคร
0: ต้องเนี่ยเนี่ยเคยไหมเวลาขัดผิวขัดตัวแล้วมาเป็นลักษณะแบบนี้
1: มาขนาดนี้เลยด็อกเตอร์บางทีไอ้ขี้ใครที่มันฝังแน่นขออนุญาตบีบจมูกไปด้วยนะเหม็นมากเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากคือบางทีพวกขี้ใครฝังแน่นอะบางทีพวกตามข้อศอกเอ่ยตาตุ่มเอ่ยรักแร้เอ่ยหัวเข่าเอ่ยมันเลยดำเนาะ
0: แม้กระทั่งข้อพับ
1: ดูเร็วๆได้ไหม
0: คุณผู้ชมดูนะนี่นะดูนะนี่อันเนี้ยกลิ่นเนี่ยจากความเหม็นกลายเป็นความหอมแล้วและไอ้ความสกปรกต่างๆขออนุญาตล้างมาทั้งแขนเลยแล้วกัน
1: เดี๋ยว
0: จะโชว์แขนให้ดูปล่อยได้ปล่อยได้เพราะว่ากลิ่นหอมเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่พรีเมียมมากฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะตรงไหนที่ดำตรงไหนที
1: ่
0: หนองตรงไหนที่เหม็นฟอกเข้าไปเลยข้อศอกที่เคยดำนี่ไม่ต้องกังวลใจไป
1: อย่าบอกนะอันเนี้ยตอนเนี้ยบอกเลยว่ากลิ่นหอมสดชื่นมาก
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าที่หูเดี๋ยวนะอยากให้กล้องเห็นชัดๆเดี๋ยวด็อกเตอร์เทียบให้ดู
0: เดี๋ยวเทียบให้ดู
1: ด็อกเตอร์กระจ่างใสมาก
0: คือผมอายุ55ปีแล้วคุณผู้ชมจะให้ผิวเนียนแบบเด็กๆคงจะยาก
1: ด็อกเตอร์เนียนกว่าหนูอีก
0: แต่ต้องบอกว่าพอใช้สบู่ก้อนนี้ไปเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมดู
1: เนี่ยข้างบนน่ะกระจ่างใสแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นุ่มเลยไม่แห้ง
0: เอียด
1: แม่หน้าล่ะถึงใช้กับหน้าได้ขออนุญาตดมใกล้ๆ
0: เวลาคนอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาผิวแห้งนะคุณผู้ชมนะแต่พอใช้สบู่ของดร.เอได้ผิวนุ่ม
1: นุ่ม
0: ได
1: ้ผิวเนียน
0: ถูกต้องเอาคุณผู้ชมต้องรีบนะ02-817-9925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ได้ผิวนุ่มๆได้ผิวสะอาดสะอาดแล้วเป็นเซตสบู่ที่สามารถใช้กันได้ทุกคนในครอบครัวบอกเลยว่าพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอไปผลลัพธ์ชัดมากวันนี้100เซตนะ
1: ดีมากนะวันเดียวนะ
0: วันเดียวซื้อเก็บซื้อตุนซื้อฝากซื้อไว้เป็นของขวัญซื้อไปขายต่อยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมใช้ได้ยาวๆนานๆเพราะว่าวันนี้ได้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนานแท้ไป28ก้อน
1: ใช่แล้วกิโลกว่าแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า45เซตสุดท้ายแล้วนะย้ำนะคะอุ้ยเหลือน้อยกว่า30กว่าเซตแล้วทุกคนดูจากก้อนละ390วันนี้เหลือชิ้นละประมาณ27บาทและตอนนี้เหลือน้อยกว่า36เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยนะถ้าใครบอกว่ามีปัญหาดร.หนูถามทีละปัญหาได้ไหมบางคนบอกว่ามีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำมีสิวหน้าใช้ได้ไหม
0: เอาง่ายๆให้ผู้ชมการันตีเลยเพราะว่าอยากที่เห็นนะคุณผู้ชมนะหลายคนซื้อไปแล้วเขาชอบมากเพราะว่าตัวนี้จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นคอไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นช่วงกลางช่วงบนช่วงล่างรอบตัวสามารถจัดการได้แม่ตุ๊กบอกเลยว่ามีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแม่ตุ๊กมีปัญหากลิ่นเฉพาะวัยแม่ตุ๊กมีปัญหาผิวไม่เรียบแม่ตุ๊กมีปัญหาความเหี่ยวเฉพาะจุด
1: งั้นหนูถามถ้าเกิดว่ามีสิวตามหน้าอกหรือตามหลังใช้ได้ไหมคะ
0: หาให้รีใช้เลย
1: ใช้ได้เลยแล้ว
0: 3-4วันเนี่ยมาเจอกันอีกทีกลายเป็นความเนีย
1: นแล้วรักแร้ดำรักแร้เหม็นเปรี้ยวอย่างคุณผู้ชายบางทีเนี่ยโอ้โหกลิ่นตัวแรงมากใช้ได้ไหม
0: พี่เพชรเนี่ยบอกเลยว่าเวลาเจอกันทีเนี่ยกลิ่นนำหน้ามาเลยจากนี้ต่อไปพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงกลายเป็นกลิ่นหอมอ่ะแล้วผิวที่เคยไม่เรียบไม่สม่ำเสมอสิวเต็มหลังตอนนี้กลายเป็นหลังเนียนเนียน
1: คุณผู้ชายดูเนียนมากเลยเหมือนทาแป้งเลย
0: พูดง่ายๆเลย
1: เหมือนแขนด็อกเตอร์ที่มัน
0: ผิวผู้ชายเนี่ยบางทีมันจะหยาบมันจะกร้านมันจะแห้งมันจะเหี่ยวหนักกว่าคนเดิมนะคุณผู้ชมพอพี่เพชรใช้เข้าไปกลิ่นที่เคยมีกลายเป็นกลิ่นหอมน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวยุคใหม่
1: เรื่องของรักแร้ลี่เชื่อว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายไม่อยากกลิ่นตัวเหม็นแต่ผู้หญิงเราอยากรักแร้เนียนเนียนไม่มีเส้น
0: เวลายกมืออำลาตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยมันจะได้แบบ

0: สดใสหน่อยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกระแสความงามมาแรงนะคุณผู้ชมนะน้องตรีมบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้ไปไม่ใช่แค่รักและหอมนะได้รักและสว่างด้วยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวันนี้นี่คือตัวจริงมากหลายคนอยากลอง
1: ดร.นาทีสุดท้ายอยากรู้ท่าล้างเมคอัพ

0: เนี่ยขอดูเลยว่าออกแค่ไหนอ่ะดูค่ะ
1: นี่นี
0: ่ทุกคนดูไปด้วยโปรโมชั่นตอนนี้สบู่จากก้อนละ390เหลือ27บาทล้างหน้าได้ล้างตัวได้เครื่องอุ้ย
1: เข้าตาก็ไม่แสบคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเนี่ยได้หน้าเนียนๆแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมคิดให้ดูนี่นี่นี่นี
0: ่อุ้ยทุกคนดูนะไอ้ที่เขียนแก่เมื่อกี้หายไปแล้ว
1: ได้หน้าเนียนๆเลยเนี่ยและที่สำคัญถ้าล้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่าว่าแต่หน้าเลยคอที่เคยมีจุดในอดีตอะตอนนี้กลายเป็นคอเรียบๆแน่ๆเนียนๆของคนวัย55ปีไม่ต้องคิดเยอะนะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้มาบ่อยแล้ววันนี้เป็นโปรวันเดียวและเหลือแค่นาทีเดียวค
0: ุ
1: ณต
0: ้
1: อง
0: รี
1: บไม่ถึงแล้วจ่ายทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจะส่งฟรีได้อะไรไปบ้างได้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเอาไว้ตุนเอาไว้ใช้กันตลอดทั้งปีทั้งครอบครัวเลยทั้งหมดคือ28ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองกระเป๋าสวยๆอีก1ใบค่าส่งไม่ต้องเสียจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายแบบเหมาๆทั้งหมดนี้สวยกันข้ามปีตุนได้ตุนนะจ๊ะ
0: 9
1: วิสุดท้าย
0: ตอนนี้ใส่แน่นมากขอต่อ5นาทีได้ไหม
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: ต่อได้ไหมเร็วหมดแล้ว
1: ขอต่อทีให้4นาที
0: 4นาที
1: นี้ต้องรีบนะไม่จำกัดจำนวนเซตโทรมาที่028179925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได
0: ้
1: เหมาไปทั้งหมดนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค
0: ่ 1,000 บาทส่งฟรีวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกระเป๋าสวยมาก

0: ลยเจ้าค่ะคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนฆ่าอีหลวนแล้วก็วางยาคุณแม
1: ่ไม่กำไรนี่หล่อนกำลังจะทำอะไรของหล่อนหลักฐานพยานก็ไม่มีเราจะจับแม่ฉันไปได้อย่างไร
0: ใครว่ากำไรไม่มีพยานแล้วเจ้าคะมีคนเห็นกับตาว่าคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนฆ่าอีหลวนแล้วก็วางยาคุณแม่
2: ใครกัน
0: เขียดพูดไปสิว่าเองเห็นอะไรบ้างเมื่อวานเขียดเบา
2: เบาเห็นคุณวาดกับนางเจิมกลับมาจากวัดแล้วก็ไปฆ่าป้าล้วนแล้วก็กรอกยาพิษให้คุณหญิงกินจนนอนแน่นิ่งไปเลยเจ้าค่ะ
3: อีเขียดมึงกล้าปดกันเนอะ
2: มึงก็รู้ว่าคุณวาดไม่ได้ทำ
3: มึงกล้าใส่ความคุณวาดกันเนอะ

0: คุณพระครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ
1: มีเรื่องอะไรกันอีกฮะ
0: ปลวนปลวนตายแล้วครับคุณหญิงก็โดนวางยาพิษตอนนี้ขยับไม่ได้อาการเดียวกับไอ้เฟืองเลยครับ
1: คุณแม่
2: นี่หล่อนติดสินบนอีเขียดให้มาปรักปรำฉันเหรอคุณพี่ว่าอย่าใส่ความกำไรนะเจ้าคะทุกคนเป็นพยานได้ว่าเมื่อวานคนที่อยู่ที่เรือนตอนอีลวนตายแล้วก็คุณแม่โดนทำร้ายก็มีแค่คุณพี่วาดอีเจิมแล้วก็อีเขียดแล้วตอนนี้อีเขียดมันก็พูดออกมาหมดแล้วว่าคุณพี่วาดกับอีเจิมเป็นคนทำพี่วาดไม่มีทางแก้ตัวแล้วเจ้าค่ะจับเลยเจ้าค่ะ
3: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ันไม่อยู่เพียงไม่กี่วันทำไมถึงเกิดเรื่องขึ้นบอกมาทำไมคุณแม่ถึงเป็นอย่างนี
1: ้เป็นฝีมือคุณพี่วาดเจ้าค่ะคุณแม่อุตส่าห์ให้อภัยคุณพี่วาดปล่อยตัวออกมาจากที่คุมขังแต่คุณพี่วาดก็ไม่สำนึกยังกล้าทำร้ายคุณแม่แถมก่อนหน้านี้ก็สั่งให้คุณเรืองไปฆ่าพ่อเฮง
0: ไอ้เฮงตายแล้วหรือ
2: ตายแล้วเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ฝีมือลูกของเรานะเจ้าค่ะคนที่ฆ่าไอ้เฮงคือนางกำไร
1: ไม่จริงเจ้าค่ะ
0: เรื่องเป็นอย่างไร
2: ที่คุณแม่ปล่อยตัวอีฉันก็เพราะว่าสงสัยนางกำไรเหมือนกันคุณแม่กับอีฉันวางแผนหลอกให้นางกำไรมันเชื่อว่าอีเฟืองใกล้จะหายดีเพราะคิดว่านางกำไรคงไม่มีวันปล่อยให้อีเฟืองหายแล้วมาเปิดโปงความชั่วของมันแล้วอีฉันก็คิดไม่ผิดจริงๆแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะกล้าฆ่าอีล้วนทำร้ายคุณแม่กล้าทำร้ายคนที่เคยรักและแม่ตากับมันผู้หญิงคนนี้มันช่างชั่วช้าผิดมนุษย์จริง
1: ๆไม่จริงเจ้าค่ะคุณพี่วาดเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดคุณพี่เจ้าคะคุณพี่ต้องส่งตัวคุณพี่วาดให้ตำรวจพระนครบาลนะเจ้าคะ
0: แค่นี้เลยมันก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วฉันจะสืบหาความจริงเรื่องนี้ด้วยตัวฉันเอง

0: นี่ไอ้กล้ำที่เอ็งบอกว่าเอ็งไปสืบเรื่องกับคุณพระที่ลพบุรีเป็นอย่างไรได้เรื่องไหม
1: ได้เรื่องว่ะแล้วเป็นเรื่องใหญ่ด้วย
2: เรื่องใหญ่เรื่องอะไรเจ้าพ
1: ่อเอ็งอย่ารู้เลยถ้าเอ็งรู้นะเอ็งจะกุ้มเหมือนข้า

0: อาการของคุณพระก็ยังเหมือนเมื่อ18ปีก่อนธาตุในร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายอ่อนแอจนคุณพระไม่สามารถมีลูกได
1: ้เป็นอย่างไรบ้าง
2: ผู้ชายเจ้าค่ะ
1: ผู้ชายนะลูกใครผู้ชาย
3: ฉันจะตั้งชื่อลูกว่าเรือน จะได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เรือนของเรา
4: ลูกไหว้ขอรับคุณพ่อคุณพ่อไม่อยู่ตั้งเดือนลูกก็เลยอยากออกไปซื้อของให้คุณพ่อนะขอรับ

0: รธอะไรเลย
1: ก่อนที่คุณพ่อไปราชการคุณพ่อสั่งให้ลูกดูแลคุณย่าให้ดีแต่ลูกก็ทำไม่ได้ขอรับ

คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะขอรับสินแสให้ยาแก้พิษมาแล้วอย่างไรคุณแม่ก็ต้องหาย

ณแม่ขอรับคุณแม่พูดถูกทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมากระผมน่าจะเชื่อคุณแม่ตอนนี้กระผมรู้แล้วว่าพ่อเรืองไม่ใช่ลูกของกระผมแต่เป็นลูกของแม่วาดกับไอ้มั่น

ควรทำอย่างไรดีขอรับคุณแม่ก็ผมไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว

0: ว่าทั่วไทยเรานั่งรถมาไกล4ชั่วโมงนะคะเพื่อมาที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้นะครับจะพาทุกคนไปดู3สุดยอดนะครับที่อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์300ยอดแห่งนี้สุดยอดแรกจะพาทุกคนไปหาปลาสลิดยักษ์เป็นปลาสลิดยักษ์ตามธรรมชาตินะครับปกติปลาสลิดที่อื่นจะตัวเท่านี้ของเราตัวเท่านี้ไม่ใช่ครับของเราตัวเท่านี้ฮะ wow. สุดยอดที่2นะครับจะพาทุกคนไปหาวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นเมนูท้องถิ่นต้องดำน้ำลงไปเอาวัตถุดิบนั้นขึ้นมาสนุกแน่นอนนะครับและสุดยอดที่3จะพาทุกคนไปดูผลไม้เงินล้านปลูกยังไงถึงได้เงินล้านรอติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: ตอนนี้เราจะไปทำสุดยอดแรกกันก่อนนั่นก็คือการหาปลาสลิดยักษ์นะครับพี่แดงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แดงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่นะครับ
2: ครับผม
1: ที่300ยอดปลาสลิดเยอะเหรอฮะ
3: ช่วงนี้ปลาสลิดยักษ์เราอะมันจะเหลือตัวไม่ใหญ
1: ่ที่นี่ประมาณไหน
3: นี้ครับ
1: โหประมาณนี้เหรอสลิดยักษ์ที่นี่เป็นสลิดธรรมชาติ
3: ครับผมธรรมชาติในเนื้อที่ที่ปลาอาศัยอยู่ประมาณ 16,000 กว่าไร่ครับ
1: โอ้โห
4: โอ้โหงานนี้นั่งเรือกันยาวๆเลยทีเดียวต้องบอกเลยครับว่าที่ทุ่ง300ยอดแห่งนี้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สุดๆเลย
0: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าวิถีชีวิตของที่นี่เนี่ยจะอยู่กับการหาปลาการหาวัตถุดิบต่างๆที่มีจากธรรมชาติเอามาเอาไปขายเอาไปกินกันเหมือนมีชาวบ้านเขากำลังดักรอบปลาสลิดอยู่อันนี้เป็นวิธีของเขานะฮะเดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะมีวิธีในการดักรอบยังไงดักแบบไหนถึงได้ปลาสลิดเยอะๆแล้วได้ตัวใหญ่ๆเราต้องเปลี่ยนเป็นเรือลำเล็กเพราะว่าเรือลำใหญ่เข้าไม่ได้
5: เรือลำใหญ่เข้าไม่ได้ครับ
0: มันจะลัดเลาะลัดเลาะเป็นทางเล็กๆทางแคบๆเพื่อเข้าไปวางรอบปลาสลิด
4: เอาแล้วสิครับงานนี้มีเสียวอีกแล้วต้องเปลี่ยนจากเรือใหญ่เป็นเรือเล็กจากที่เห็นเรือนั่งคนเดียวยังปริ่มๆน้ำแล้วสองคนจะรอดไหมเนี่ยยังไงก็เทคแคร์นะครับพี่นม
1: เดี๋ยวดูทีมงานทุกคนบายบายมือโอเคโชคดีทุกคนทีมงานน่ารักมาก
4: เอาระวังตัวครับพี่โอ้ยลุ้นใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวนั่นไงว่าแล้วน้ำปริ่มซะน่ากลัวเลยบอกว่างานเนี้ยเสียวจริงจริง
0: เอวิธีการดักรอบปลาสลิดนี้เราเลือกดักยังไงอะครับ
6: อ๋อก็ต้องดูช่องปลาวิ่ง
0: ช่องปลาวิ่ง
4: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มคนที่นี่เขาจะสังเกตช่องปลาวิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการวางรอบดักปลาสลิดซึ่งจะมีลักษณะเป็นที่โล่งในน้ำใกล้กับพงหญ้าซึ่งงานนี้ต้องใช้ความคุ้นเคยของคนท้องถิ่นในการหานะครับ
6: เอาอันนี้ออกครับอันนี้เข้าไป
0: เอาแสดงว่าปลามาจากทางนู้น
6: ครับ
0: เอาดักเลยครับดักเลยพี่ผมถามจริงพี่เคยตกเรือป่ะ
6: ก็ถ้าว่าน้ำในเรือเยอะก็จะตกเพราะว่าจะตกนี่เพราะอะไรไม่ให้ปลาไป
0: ถ้าเรือมันคว่ำไปล่มไปปลาไปเพราะฉะนั้นเราต้องยอมเสียสละก็คือกระโดดลงไปก่อน

0: เพื่อให้เรืออยู่งั้นวันนี้ถ้าผมได้ปลานั่นหมายความว่าผมต้องกระโดดลงน้ำเหรอ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่ดุมเขาเรียกว่าเซฟวัตถุดิบครับเอานะถือว่ามาเล่นน้ำในตัวเนาะ
2: พี่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราวางรอบตรงนี้เราจะต้องทำสัญลักษณ์อะไรไหม
3: ก็ต้องวางแล้วก็ขมวดครับ
2: ขมวด
3: ขมวดไว
2: ้ขมวดอ๋อ
3: ขมวดเป็นสัญลักษณ
2: ์ว่าเราตรงนี
3: ้รอบเราอยู่ตรงนี
0: ้แล้วรอบปลาช่อนเราต้องดูทางเหมือนปลาสลิด
4: ก็ดูเหมือนกันเนี่ย
0: อันไหนพี่ดูอันไหนที่แบบรอบปลาช่อนได้
1: วันนี้นอกจากเราจะมาดักปลาสลิดแล้วเราก็ถือโอกาสดักปลาช่อนไปในตัวเลยครับเรียกได้ว่าวันนี้มีเมนูปลาช่อนเพิ่มมาด้วยแน่นอนโอ้ยล้างท้องรอเลยล่ะ
2: ถังเหมือนเดิมถังเหมือนเดิม
3: เนี่ยควันเนี่ย
2: ครับโอ้
1: พี่หนุ่มช่วยพี่เขาทำมาหากินด้วยสิครับอ๋อเออนั่นอย่างนั้นใช่เลยใช่แล้วครับพี่หนุ่ม
3: จะดักลอยๆหน่อยนึง
0: ขอให้ดักขอให้บอกดักลอยๆไว้โอ้ยน้ำเข้าว่ะ
3: น้ำเข้าไม่ต้องตกใจครับ
0: เอาไม่ต้อง
3: เดินไปแล้วครับ
1: เฮ้ยงานเข้าแล้วไงครับคุณผู้ชมโอ้ยพี่ดมรีบวิทย์น้ำออกเร็วเลยครับเอ้ยเอาบึดอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเฮ้ยเหนื่อยใจแทนจุงเบย
0: เอาเดี๋ยวเราวางก่อนไปเสร็จสับปั๊บแล้วเดี๋ยวทำนู้นใช่ไหมพี่วางทิ้งไว้แล้ว
3: เนี่ยผมวางทิ้งไว้แล้ว
0: เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าล่อปลาสลิดจะได้ปลาสลิดตัวใหญ่แค่ไหนนะครับจะได้แน่นอนนะพี่นะ
3: ได้แน่นอนครับ
0: อ้าวเดี๋ยวรอดูได้ปลาสลิดใหญ่จริงหรือเปล่าปลาสลิด300ยอดปลาสลิดธรรมชาตินะครับ
1: ทีนี้ก็ถึงเวลาไปดูรอบปลาที่ดักกันไว้แล้วครับไปดูกันซิว่าแต่ละรอบจะได้ปลาเยอะไหมลุ้น
0: อ้าวเดี๋ยวรอดูครับว่าได้ไหมยกเลยครับพี่
3: นี่ครับ
0: อุ้ยอุ้ยเฮ้ยปลาสลิดตัวเบลอเลยอ่ะแล้วได้ปลาช่อนด้วย
3: ครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่ว่ะนี่คือปลาสลิดธรรมชาตินี่ไง
3: ครับ
0: เห็นป่ะตัวใช้ได้อยู
5: ่นี่ยังเล็ก
0: นี่ขนาดเล็กแล้วเนี่ยปกติตัวใหญ่กว่านี
3: ้ตัวใหญ่กว่านี้ก็ต้องแม่กระแฉงประมาณ2ปีอ่ะ
0: โอ้โหนี
3: ่ออกมา
5: อันนี้ตัวเล็ก
0: อ๋อแล้วก็ได้ปลาช่อนด้วย
3: นี่ตัวกลาง
0: มี
3: ปลาไซส์กลาง
0: มิถุนาจะตัวใหญ่กว่านี้เยอะ
3: ครับผม
0: อันนี้คือรุ่นกลางเท่านั้น
3: ครับผม
0: แล้วก็มีอนุษย์อีกหนึ่ง
3: ครับ
0: ให้ช่างภาพกู้เลย
1: เมื่อกี้ฝั่งพี่หนุ่มได้ปลาช่อนและปลาสลิดไปแล้วมาดูฝั่งทีมงานช่างภาพกันบ้างครับ
0: โอ้ยได้ปลาช่อนเหรอ
6: ช่อนใหญ
0: ่โอ้ยใหญ่กว่าทำบาปกันบ้างเถอะทีมงานอ่ะทำบาปกันบ้าง
1: โอ้โหได้ปลาช่อนแถมตัวใหญ่ซะด้วยโอ้ยว้ายโอ้ยโอ้ยทำไมทีมงานทำอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ my godอุตส่าห์ได้ปลาช่อนตัวใหญ่มั่มโมเสียใจ
7: เราไม่อยากทำมา
0: เออทำไมไม่บอกจะทำบุญด้วยไม่บอก
1: ไม่เป็นไรครับถือว่าทำบุญแล้วกันหยุดเศร้าได้แล้วเราไปดูรอบอื่นกันต่อดีกว่าชีวิตยังมีหวัง
0: จริงเขามากู้ทุกวันแหละแต่เขาสลับว่าวันนี้ค่อยกู้รอบนี้อีก3วันค่อยมากู้อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีปลา
1: ก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้าเรือเนี่ยนั่ง2คนภาพที่เห็นก็จะประมาณเนี้ยอุ๊ยเสียวมีเสียวเรื่อยๆเลยทีเดียวไปดูกันครับว่าพี่หนุ่มและทีมงานหาปลาสลิดได้เพียงพอไปทำเมนูกันหรือยังมันหิวว
0: ันนี้ได้ปลาสลิดกับปลาช่อนมาพอสมควรนะครับนี่ฮะเป็นปลาจากธรรมชาติตัวเนี่ยยังไม่ใหญ่มากก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้ถึงเท่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาตามฤดูของเขาคือมิถุนายนกรกฎาคมเป็นต้นไปตัวเท่านี้ฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ1 2 3โอ้ยทั้งเขาทั้งเราสบายใจทั้งคู
8: ่ที่เราได้ปลาสลิดเรียบร้อยพี่หนุ่มเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบเพื่อจะไปแกงเดี๋ยวเราจะไปถอนธูปฤาษีกันครับหน่อธูปฤาษี
0: กินได้เหรอฮะ
8: กินได้ครับเดี๋ยวพี่หนุ่มกับผมต้องลงน้ำไปด้วยกัน
0: ตกลงต้องลงน้ำอีก
8: ครับผม
9: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามิน

0: เลย
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
0: ก็ด้วยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
1: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: สไลด์เลมอนสูตรใหม
12: ่ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
13: หิวไม่นานหรอก
14: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
15: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
16: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
17: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
18: ันกลับมาแล้วนี่
19: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
18: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
19: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
20: ตาหายไปไหนมา
19: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาทันทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
21: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
19: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
22: ว้ายขนมจะพามาลบ
18: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
19: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหากระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
20: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
18: ฉันตาหนีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
23: ้วัยยอค่ะอ
24: ยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
25: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
26: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
27: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
19: แต่พ่อจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
28: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
29: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
20: เธอเป็นใคร
29: อุตตา
24: จบแล้วตรงนี้
18: ปากดีเนี่ยนะมึง
22: ถ้าตบแล้วมา
30: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
31: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
32: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
33: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
32: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
34: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
35: โอเคเฮอร์เบอร์
36: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
37: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
36: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
38: ไม่ใช่ขาดไปแล้วอ๋อนี่ขาดไปแล้วไม่ใช่
39: อะไรไม่ใช่ครับ
38: แล้วมันกินได้เลยเหรอครับ
39: ได้เลยครับไม่นับที่นมร้องค
38: ่
39: ะ
38: เอาพี่แดงกินก่อนพี่แดงกินก่อนถ้ามีอะไรคือพี่แดงไปก่อนอ่ะคือพี่แดงไปก่อนอ่ะไม่ใช่รสสัมผัสมันเหมือนหน่อไม้ผสมกับยอดมะพร้าวแล้วก็ผสมกับไหลบัว
40: ใช่
41: เมื่อช่วงที่แล้วพี่หนุ่มพร้อมทีมงานได้วัตถุดิบเป็นปลาสลิดและปลาช่อนไปแล้วช่วงนี้เราก็จะมาตามหาวัตถุดิบ

0: ที่เป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารเพิ่มนั่นก็คือหน่อทูบฤาษี
1: คือถอนแถวนี้อะฮะอ้าวทีมงานลองกินก่อนเขาบอกว่ากินได้ภูมิแล้ว
2: ขอทำ
1: ข้
2: าวด
1: ีกว่าครับน้ำเย็น
3: ร้อน
1: นี่เขาบอกว่าน้ำอ่ะแค่เข่าแต่คนอ่ะแค่เอวคนโดดอยู่โอ้แล้วเราก
4: ็เดี๋ยวผมจะลองน้ำพี่หนุ่มนะ
1: คร
4: ับ ยังไงตอนนี้เราก็มันจะมี
1: โอ้เฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันก็น่ากินเหมือนกันนะแล้วมันกินได้เลยเหรอครับ
4: ได้เลยครับไม่นัดพี่นมลองค
1: ่
4: ะ
1: เอาพี่แดงกินก่อนพี่แดงกินก่อนถ้ามีอะไรคือพี่แดงไปก่อนอ่ะคือพี่แดงไปก่อนอ่ะไม่ใช
0: ่เอาทำไมพี่หนุ่มเป็นคนอย่างนี้เลยเนี่ยมาด้วยกันก็ต้องกินด้วยกันสิครับ
5: มันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันแก้วเหมือนอะไรอย่างนั้นไหม
0: ทีมงานคอนเฟิร์มครับว่าอร่อยกินได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคอนเฟิร์มอี
1: ไม่ใช่
4: ขาดไปแล้ว
1: อ๋อนี่ขาดไปแล้วไม่ใช่
4: อะไรไม่ใช่ครับมันจะมีรากเลื้อยไปพี่หนุ่มตามไป
1: อ๋อโอเค
4: ใช่สุดยอดครับ
1: สุดยอดจริงๆเรียกเราว่ากวางก็ได้กวางน้อยนี่ช้างน้อยก็ได้นี่อย่าลงเล่นเนาะครับ2สุดยอดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสุดยอดแรกคือปลาสลิดตัวใหญ่เป็นปลาสลิดธรรมชาติที่300ยอดสุดยอดเมนูท้องถิ่นของ300ยอดที่นี่นั่นก็คือหน่อทูบนี่ฮะ
0: และแล้วก็ได้เวลานำวัตถุดิบมาปรุงอาหารกันแล้วครับจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างตามไปเบิ่งกันโลด
1: วันนี้เมนูที่เราจะทำมีอะไรบ้างนะครับพี่
6: ค่ะแกงส้มหน่อทูบนะคะ
1: ก็
6: เครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงส้ม
1: พริกแกงส้มตำเองด้วยนะ
6: ค่ะน้ำปลา
1: น้ำปลา
6: น้ำตาลน้ำมะขาม
1: ครับ
6: ค่ะ
1: วัตถุดิบเป็นแค่นี้เหรอ
6: ค่ะ
1: รสชา
6: ติบ้านๆไง
1: ค่ะรสชาติบ้านๆแต่ว่าอร่อยยกนิ้วนะฮะ
6: ค่ะ
1: น้ำเดือดแล้วทำอะไรต่อครับ
0: สำหรับเมนูแกงส้มหน่อทูบฤาษีไม่ได้มีวัตถุดิบในการปรุงอะไรมากมายนักก็เป็นเมนูแบบบ้านๆแต่ว่าก่อนที่จะลงเครื่องปรุงต่างๆต้องรอให้น้ำเดือดก่อนโดยเริ่มต้นจากพริกแกง
6: น้ำไม่เดือดพล่านตลอดเวลานี้เราจะใส่พวกปลาไม่ได้น้ำจะเหม็นขาว
1: น้ำมันต้องเดือดพล่านตลอดเวลา
6: ใช่ค่ะ
0: เดือดพล่านคนละแบบแล้วครับพี่ดมมาต่อคนละแบบกัน
1: รู้กินพริกแกงหอมมากสูตรที่ได้นี่คือสูตรตามใจฉันไหมครับ
6: ตามใจฉัน
1: ตามใจฉัน
6: สูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได
0: ้สูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ชอบโอ้ยชอบคำนี้จริงๆเลยเขาเรียกว่าแซ่บได้ตามอัธยาศัยใช่ไหมครับพี
1: ่คนได้แล้วเหรอ
6: ได้แล้วค่ะปลาสุกแล
1: ้
6: ว
1: อ๋อปลาสุกแล้วโอ้นี่ไงอ๋อจะใส่ดีเข้าไปด้วย
6: ใช่
0: ถึงเวลาใส่หน่อทูบฤาษีแล้วว้าวเว้ยรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยพี่ดมชิมครับพี่อยากรู้เต็มแก่แล้ว
1: จริงอยากไข่เจียวได้เลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติจัดจ้านครับ
0: ว่าด้วยเมนูถัดไปกันเลยครับผัดกุ้งหน่อทูบฤาษี
1: แล้วต่อไปก็ใส
6: ่
1: หน่อทูบฤาษี
0: นอกจาก2เมนูที่ผ่านมาแล้วทูบฤาษียังทำเป็นเมนูเพิ่มเติมด้วยการจิ้มกินสดๆกับน้ำพริกกะปิได้อีกด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โห
1: เอาแบบผัดก่อนแล้วกันแบบผัดนี่ผัดใส่กุ้งนะครับขอลองชิมดูหน่อยรสสัมผัสมันเหมือนหน่อไม้ผสมกับยอดมะพร้าวแล้วก็ผสมกับไหลบัว
6: ใช่
1: วันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ผัดอย่างเดียวน
6: ะ
1: มีกินกับปลาสลิดตัวโตๆคุณดูปลาสลิดจริงๆนี่คือลูกปลาสลิดของเขาเป็นปลาสลิดธรรมชาติเพราะจริงๆตัวใหญ่
0: วัตถุดิบธรรมชาติรังสรรค์มาเป็นเมนูอร่อยพร้อมทานในพื้นที่ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติแบบนี้โอ้โหบอกได้คำเดียวว่าฟินสดๆอร่อยไหมครับพี่เดิม
1: อร่อยแล้วที่สำคัญชาวบ้านเขาแนะนำผมบอกว่าคุณนุ่ม
6: จิ้มน้ำพริก
1: ต้องจิ้มน้ำพริกถึงจะอร่อย
6: สดมันจะหวาน
1: กินสดก็อร่อยเอามาผัดมันก็ได้ความรู้สึกไปอีกแบบนึง

0: มานะมากินที่300ยอดที่นี่คือของดีของสดของอร่อยและที่สำคัญมันมาจากธรรมชาติกินของคาวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปไปกินผลไม้กันดีกว่านะครับเป็นผลไม้อะไรแล้วทำแบบไหนได้เงินล้านพักกันก่อนช่วงหน้าไปดูผลไม้เงินล้านครับถ้าในฤดูเราทำมะม่วงเนี่ยกิโลกรัมละเท่าไหร่ฮะ
2: ประมาณ450บาท
0: 450บาทแล้วถ้าเราทำนอกฤดูอะฮะ
2: นอกฤดูก็โล120
0: สามเท่าหรอที่มันแตกต่างจากสับปะรดของไทยก็คือความหอมของเขา
2: ความหอม
0: แล้วก็ความใหญ่เนี่ย
2: อร่อยมาก
0: เขาจะหวานมาก
2: หวานแล้วก็นุ่มลิ้นแล้วไม่กัดลิ้นด้วย
3: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการะบูนและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
12: มันกำลังจะมีงาน Exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
13: กลัวไงดีวะ
14: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนะ
15: คิดถึงเหมือนกันครับ
16: รูปสวยมากเลยนะ
17: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
18: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะเงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
19: โอ้ยลูกแม่
20: จะคุยอะไรกับแม่อีก
18: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
20: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยน
17: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
21: คืนนี้ตอนจบ
17: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
0: ขอตรวจสอบความหวานก่อน

0: ยังไม่ดูรสขอจิ้มหนึ่งบางคนไม่ชอบกินสับปะรดเพราะว่ามันกัดลิ้น
1: ใช่พอไปกินน้ำแล้วกินน้ำไม่ได้ใช่แต่อันนี้กินน้ำได้ไม่กัดลิ้นครับ
0: ไม่เชื่ออย่างที่บอกนะครับมา300ยอดก็ต้องมาดูของสุดยอดของที่นี่นะครับนั่นก็คือผลไม้เงินล้าน
2: ว้าว
3: เจอเจ้าของสวนละเขากำลังเก็บกันอยู่
0: อ๋อนี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของสวนมีหลายคนอ๋อหุยดูหน้าดูตาเขารู้ว่านี่คือเศรษฐีเศรษฐีเงินล้านนะครับทำไมมันถึงได้เป็นมะม่วงเงินล้านนะฮะ
4: เพราะส่งออกนอกครับ
0: 300ยอดมันแตกต่างจากมะม่วงที่อื่นยังไงอะฮะ
4: คือเราจะทำนอกฤดูครับแล้วผิวเราจะสวยแล้วก็มะม่วงเราจะหวานกว่าที่อื่นครับ
5: ใช่แล้วครับสำหรับเหตุผลที่ทางไร่ต้องทำ2ครั้งต่อปีเพราะว่าจะต้องหมุนเวียนการส่งออกซึ่งถ้าเป็นในฤดูปกติของมะม่วงพันน้ำดอกไม้ราคาจะอยู่ที่40ถึง50บาทแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูราคาจะตกที่120บาทเยอะกว่ากัน3เท่าเลยทีเดียวครับส่วนประเทศที่ทางสวนส่งออกไปขายเยอะมากๆเยอะที่สุดก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีและจีนครับ
0: อ๋อแสดงว่าหวานมาก
4: หวานคร
0: ับพูดอย่างนี้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เราต้องลองชิมนะฮะขออาวุธครับ
6: ไม่ได้เตรียมเลย
0: เราไม่ได้เตรียมอะไรนะฮะเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะฮะ
5: แน่ใจนะครับพี่หนุ่มว่าไม่ได้เตรียมมีดมาด้วยจริงๆดูเนียนกับทีมงานมากเลยเนี่ยโอ้โห
0: ขอตรวจสอบความหวานก่อนยังไม่รู้รสของจริ
5: งเนียนอีกแล้วสงสัยมะม่วงเขาจะหวานจริงๆแล้วเนอะ
0: มันหวานอ่ะหรือว่าเราอยากกินก็ไม่รู้อ่ะคือว่าน
5: อกจากมะม่วงพันน้ำดอกไม้ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วก็จะมีมะม่วงอีกหลายสายพันธุ์อย่างที่เจ้าของสวนกำลังจะพาไปดูไปชิมนั่นก็คือพันฟ้าลั่นนั่นเองโอ้โห
0: อุ้ยนี่ไงที่
5: เชื่อเลยครับฟ้าลั่นของจริงลั่นขนาดจอทีวีแตกเลยทีเดียวโอ้โ
0: หใช่ฟ้าลั่นจริงหรือเปล่าคือเอาจริงๆนะมะม่วงอ่ะถ้ามันอยู่ในฤดูน่ะราคามันก็จะถูกแต่ว่าถ้าเราทำนอกฤดูอันนี้มันเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วมันจะทำให้ราคามันดีขึ้นมีเก็บกี่ล้านแล้วบอกไม่ได้บอกไม่ได้เอาไม่เป็นไรขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: นอกจากมะม่วงน้ำดอกไม้เงินล้านมาสู่ผลไม้ล้านชนิดที่2ของที่นี่กันนั่นก็คือสับปะรดเงินล้าน
0: เข้ามาไกลมากสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทำไมพี่สุถึงมาปลูกสับปะรดไกลขนาดนี
1: ้ก็พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชพันธุ์นี้ครับ
0: มันคือสายพันธุ์อะไรฮะ
1: เป็นสายพันธุ์ MD2 ครับ
0: MD2
1: ครับสามารถที่จะเอาเก็บไว้นานแล้วส่งไปขายต่างประเทศไปได้ประมาณ15วันไส้ไม่ดำ
0: สับปะรดทั่วไปขายเท่าไหร่ตอนนี
1: ้ตอนนี้ราคาอยู่ที่โรงงานที่7บาทกว่าถึง8บาทครับ
0: และของเราล่ะฮะ
1: ของเราตอนนี้25บาทครับ
5: อุ้ยราคาห่างกันประมาณ3เท่าตัวเลยอ่ะของสวนเขาบอกว่าสับปะรดพันธุ์นี้ต้องเลือกพื้นที่ปลูกซึ่งก็จะเป็นลักษณะพื้นที่ที่เป็นดินทรายร่วนนั่นเอง
0: มันใหญ่มากกว่าสับปะรดบ้านเราอ
1: ่
0: ะดูดิ
1: ครับอันนี้ใช้ได้แล้วครับ
0: มันไม่ใช่แค่ลูกใหญ่อย่างเดียว
1: รสชาติหอมหอมมากครับ
5: สำหรับสับปะรดที่มีความหวานของเขาจะอยู่ในช่วงเดือนเมษาไปจนถึงเดือนสิงหาคมหลังจากนั้นก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆ
1: สับปะรดทั่วไปเรา
0: จะกัดลิ้น
1: ใช่
0: บางคนไม่ชอบกินสับปะรดเพราะว่ามันกัดลิ้น
1: ใช่พอไปกินน้ำแล้วกินน้ำไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ใช่แต่อันนี้กินน้ำได้ไม่กัดลิ้นครับ
0: ไม่เช
5: ื่อ ว่าแต่ว่าพี่เขาปอกเปลือกมาหน้าตาน่ากินมากกลิ่นสับปะรดโชยมาเลยอ่ะ ขอบอกพี่น้องชาวเกษตรกรเลยครับว่าสับปะรดพันนี้น่าปลูกมากๆครับเพราะปลูกหนึ่งไร่สามารถทำเงินได้เป็นแสน
6: อร่อย
1: อร่อยอันนี้คือเม็ดของเขา
0: ไม่กัดปาก
1: ไม่กัดครับจะนุ่มนุ่มลิ้น
0: มันนุ่มลิ้นกว่าน
1: ุ่มลิ้นกว่าสับปะรดทั่วไป
5: วิธีการปลูกและขยายพันธุ์ของไร่สับปะรดที่นี่ก็คือจะตัดยอดจากผลสับปะรดที่ตัดไปขายแล้วนำมาแบ่งเป็น4ส่วนเพื่อนำไปปลูกก็จะได้4ต้นแถมราคาผลผลิตก็ดีเวอร์อย่างนี้ต้องบอกดังๆเลยว่าอาชีพ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันแตกต่างจากสับปะรดทั่วไปก็คือว่าต้นมันใหญ่แล้วมันเขียวหมดเลย
1: เขียว
0: มันปลูกได้ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยไหม
1: ทั่วประเทศไทยเลยครับ
0: คือนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของ300ยอดที่ต่อไปแล้วเนี่ยถ้าใครมา300ยอดลองกินสับปะรดชื่อยี่ห้ออะไรนะครับ
2: MD2 ครับ
0: MD2 ดูฮะสุดยอดเลยขอบคุณมากนะครับ
2: ครับ
0: ต้องบอกว่าวันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับกับการได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องชาว300ยอดแห่งนี้ประทับใจในความน่ารักของชาวบ้านที่นี่มากๆนะครับชุมชนไหนที่อยากให้ผมเข้าไปหาไปสัมผัสประสบการณ์ติดต่อมาได้นะครับเล่าเรื่องราวของคุณผ่านทาง Facebook Fanpage อนุวัฒน์ทั่วไทยครับพบกันใหม่ทางช่องวัน31ครั้งหน้าผมจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ท่าใหญ่มากเลย
0: ท่าใหญ่มากท่าใหญ่มาก
7: ไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหน
8: พี่ลึกก่อนไปแล้วนะ
9: เมื่อกี้ผมจะกระโดดไปให้ดูก่อนว่า
0: อ๋อรัสเซียเขาชอบอะไร
10: น้ำดอกไม
0: ้น้ำดอกไม้เกาหลีก
10: ็น้ำดอกไม
0: ้โอ้ส่วนมากทับดอกไม้หมดเลยเหรอ
10: ใช่
0: น้ำเข้าเรือ
8: น้ำเข้าเรือ
0: เที่ยวออกไปที่นอก
8: เราจะมีช่องเข้า
0: อันนี้ฟังยากกันเนาะถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราจะไม่รู้ว่าคำว่าช่องเข้าปลาช่อนคือยังไงกระบี่อะไรยังไง
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้เจอกันนะพุธที่14ตุลาคม2569นะครับตามข่าวเรา2คนนะครับอยู่กับคุณโจอรชุนและผมอภิชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: หลากหลายเรื่องราวคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับ Facebook YouTube แล้วฝากโหลดแอปพลิเคชันวันดีด้วยครับ
0: เพื่อให้สมกับคำว่าข่าวใหญ่วันนี้นะครับประเด็นใหญ่เนี่ยเรื่องนี้อย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เพราะเวทีใหญ่ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพก็คือ IMF World Bank เนี่ยนะครับตัวเลขนี้เนี่ยทั่วโลกเขารอฟังเพราะมันจะมีผลกับภาพของประเทศด้วยว่าประเทศเราเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจโตแข็งแรงแค่ไหนจะวิ่งได้จะค่อยๆเดินหรือต้องให้ใครมาช่วยประคองประยุงเนี่ยนะครับเพราะว่า IMF เมื่อวานนี้เนี่ยที่บอกว่าตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 2.1% ถ้าเทียบกับเพื่อนๆเอางี
1: ้
0: ดูเพื่อนๆออฟเพื่อนๆเป็นไงครับ
1: อันนี้ตารางเราไม่ได้ขึ้นผิดนะ
0: ของเราเนี่ยอยู่แทบจะหลุดตารางไปแล้ว
1: คือรั้งท้ายอาเซียน
0: ครับเนี่ยก็คืออยู่อันดับที่9ใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ต่ำกว่าเรานี่คือ
1: เมียนมาและบรูไน
0: โอ้โห
1: คือหลายคนบอกว่ากัมพูชานี่ยังชนะเรานะ
0: ครับ
1: กัมพูชานี่เขาจะโต 3% จากการคาดการณ์ของเรานี่ไม่ถึง3เนี่ย 2.1 เท่านั้น
0: 2.1 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โตค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าเอ้าเศรษฐกิจไทยที่เราอยู่กันแบบนี
1: ้
0: เราอาจจะนึกด้วยซ้ำว่าบ้านเราเนี่ยเติบโตพัฒนามากกว่าอีกหลายประเทศที่อยู่รอบข้างเราใช่ไหมแล้วทำไมมาวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจกลายเป็นว่าเขาโตมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเรื่องของอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างมันอาจจะไม่เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันออกมาเป็นตัวเลขนี้เอาเป็นว่าตัวเลขที่มันออกมาหรือตัวเลขที่มันสะท้อนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนนั่นหมายความว่าการที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ GDP หรืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันต่ำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรายังไง
1: ครับ
0: มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะครับการจ้างงานเรื่องของคำสั่งซื้อเหล่านี้คุณผู้ชมคิดดูนะอย่างเรื่องคำสั่งซื้อเนี่ยคำสั่งซื้อของต่างชาติที่มีเข้ามาถ้ามันน้อยลงมันก็จะกระทบกับโรงงานต่างๆที่จ้างคนที่เป็นลูกจ้างเหล่านี้ใช่ไหมพอคำสั่งซื้อน้อยเนี่ยของขายไม่ค่อยได้สุดท้ายการจ้างงานก็ต้องลดปลดคนนะครับหรือตัวเลขการลงทุนถ้าเกิดเข้ามาลงทุนในบ้านเราน้อยลงก็แสดงว่าเงินที่จะเข้ามาเพื่อจ้างงานก็อาจจะน้อยลงตามไปด้วยนะคร
1: ับ
0: ลงทุนทั้งของต่างชาติทั้งของเอกชนของไทยด้วยกันเหล่านี้แล้วการที่ตัวเลขการเติบโตเนี่ยเขาเทียบแบบนี้ว่า 2.1% หรือว่าจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ตั้งต้นว่าถ้ามีเงินลงทุน100บาทผลตอบแทนกำไรที่ได้เราได้2บาท
1: น้อยกว่าเพื่อน
0: ถูกไหมอ่ะน้อยมาก
1: ใช่ไหมแล้วคนชอบไปเทียบกับเวียดนามแล้วดูตัวเลขเวียดนามนะฮะ
0: เวียดนามเนี่ยเขาอยู่นอกกลุ่มที่ได้รับความสำคัญ
1: ครับ
0: คือในอาเซียนเวลาเขาแบ่งเนี่ยในการประเมินเนี่ยนะครับเขาจะมีอาเซียน5ประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีมาก่อนหน้านี้อาจจะพูดง่ายๆก็คือเป็น5เสือในอาเซียนไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับมีอะไรก็มีสิงคโปร์ที่เขาเติบโตดีใช่ไหมสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยประเทศเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีประเทศไทยนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็น5ประเทศที่ถือว่าโตมาก่อนในกลุ่มอาเซียนปรากฏว่า5เสืออาเซียนวันนี้เนี่ย4ประเทศเขายังไปได้
1: ก็ถ้าดูจากตารางเนี่ยเขาเหนือกว่าเราหมด
0: เขาเหนือกว่าเราแล้วเวียดนามเนี่ยไม่ได้จัดเป็น5เสืออาเซียน
1: โดนแยกไปแล้ว
0: เพราะเพิ่งมาโตทีหลัง
1: แต่แซงเพื่อน
0: ถูกต้องมาทีหลังดังกว่ามาทีหลังโตกว่านะครับแล้วก็เวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจกับการเติบโตทางเศรษฐกิจถามว่ามีเวียดนามมีอะไรเหนือกว่าประเทศไทยบ้างถ้าดูตัวเลขนี้ต้องบอกทุกอย่างแล้วนะ ถึงแม้ว่าในภาพจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนที่ไปเวียดนามเขาอาจจะบอกว่าเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานเวียดนามอาจจะยังสู้เราไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่อื่นๆน่ะเรื่องของทรัพยากรบุคคลเรื่องของเหล่านี้ที่มันช่วยทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามมันไปได้ด้วยดี
1: ครับ
0: เรามีปัญหาหลายอย่างนะปัญหาหนี้ครัวเรือน
1: ครับ
0: สูงมากหมายความว่าคนไทยเป็นหนี้สูงเวลาได้เงินมาเนี่ยส่วนมากเอาเงินไปจ่ายหนี้
1: คือยังไม่ทันได้ไปลงทุน
0: หรือจับจ่าย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหม
1: ใช้หนี้ก่อน
0: ถูก
1: อ่ะ
0: สังคมไทยเป็นสังคมคนแก่ผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกำลังแรงงานก็จะน้อยลงใช่ไหมแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเหมือนกับผลิตภาพเนี่ยในเรื่องของผลิตภาพทางการผลิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยหนุนเศรษฐกิจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปัญหาโครงสร้างอื่นๆเรื่องของระบบเสร็จระบบการศึกษาเรื่องของการลงทุนที่เกิดจากภาครัฐเหล่านี้อันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมาวันนี้ ถ้าเราอยู่ในอาการที่ว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะยังพอพูดได
1: ้
0: ประคองให้เดินได้ไทยแลนด์ไปเราไปเราค่อยๆไปนะ
1: ไม่ถึงกับโคม่า
0: เราค่อยๆเดินไม่โคม่า
1: แต่เดินช้า
0: ไม่ติดเตียงไทยไม่ได้ติดเตียงนะครับแต่เราก็จะเห็นหลังเพื่อนอ่ะโอ้ไปโน้นแล้วอ่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เราก็จะเป็นคนแก่ค่อยๆย่องเนี่ยเพื่อนเรามี3คนไงมีไทยมีอะไรนะมีพม่ามีบูไนที่สามคนปะ
1: ประคองไปด้วยกันเหรอฮะ
0: เราค่อยๆเดินนะเออเหมือนกับว่าถ้ากว่าคือเพื่อนเขาไปถึงที่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เราอาจจะอยู่ระหว่างทาง
1: จริงๆคุณผู้ชมเนี่ยพิสูจน์จากกระเป๋าสตางค์ตัวเองดูก็ได
0: ้เป็นไงล่ะ
1: ถูกไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคอมเมนต์มาบอกก็ได้
0: ออ
1: ใช่ไหมว่าเงินนี่เป็นยังไงรายรับเป็นยังไงรายจ่ายเป็นยังไงเทียบกันไทยช่วยไทยพลัสช่วยไหม
0: มันช่วยได้กี่วัน
1: ครับ
0: เอาแบบคือถ้าตัดเรื่องของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับคือปกติการค้าขายอ่ะ มันจะวัดได้เลยเนาะพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งคนที่หาเช้ากินค่ำ
1: ครับ
0: รับจ้างทำนู่นทำนั่นทำนี่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยงานยังชุกเหมือนเมื่อก่อนไหม
1: ครับ
0: หลายคนก็บอกว่าอ๋อมันไม่ชุกมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันก็อยู่ในภาวะแบบลุ่มดอนๆประคองเศรษฐกิจกันมาตั้งนานนะคร
1: ับ
0: ทีนี้ฉายภาพให้เห็นทั้งหมดว่าเมื่อวานเนี่ย IMF เนี่ยเขามองอย่างนี้นะครับแต่คือเขาไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีนะต้องใช้คำว่า
1: โตช้า
0: โตนะแต่ยังโตแต่มันโตช้า
1: แต่บางคนบอกว่า IMF เข้ามาประชุมที่บ้านเราเนี่ยแต่เขามาประเมินเราแค่ 2.1 เนี่ยเราเหมือนโดนตบหน้าหรือเปล่า
0: ก็เขาพูดความจริงเราคือเราเป็นเจ้าภาพเราอยากจะให้เขาอวยเราเหรออุ้ยประเทศไทยโตดีจังเลย
1: เขาไม่ได้
0: ถูกไหมเพราะว่าการประเมินออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยเขาใช้ข้อมูลจากหลายปัจจัยคืออย่างนี้เมื่อวานสิ่งที่ IMF เนี่ยนะครับคือข้อมูลนี้มันมาจาก IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับคือประเทศไทยเนี่ยคือโดยรวมแล้วเนี่ยประเทศในกลุ่มเอเชียในเอเชียเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเลยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวขบวนนะครับยุโรปอเมริกาเนี่ยยังไม่ใช่หัวขบวนเลยตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่เอเชีย
1: ครับ
0: แล้วในเอเชียภาพใหญ่ก็คือเป็นประเทศจีนกับประเทศอินเดียนะครับคือจีนกับอินเดียเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจอยู่แล้วและเป็นประเทศที่มีประชากรเกินพันล้านเป็นประเทศใหญ่ทั้งสอง

0: ประเทศเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องของการผลิตแล้วก็กำลังซื้อการบริโภคในประเทศของทั้งจีนและอินเดียเนี่ยมันขับเคลื่อนได้นะครับแต่มันก็มีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นทั้งจีนและอินเดียเนี่ยเขาก็เร่งพัฒนาลงทุนด้าน AI ซึ่งการเติบโตของ AI เนี่ยมันเชื่อมโยงไปในหลายธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็เลยทำให้เอเชียเนี่ยก็คือเรืองรองขึ้นมาเป็นความหวังของคนทั้งโลกได้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยย่อยของประเทศในเอเชียไทยเองเมื่อวานนี้เนี่ยทางคริสตัลีน่าโกเกียวว่าก็คือกรรมการผู้จัดการของ IMF เนี่ยเขาก็ชมว่าไทยเนี่ยมีการเติบโตทางด้าน AI นะครับซึ่งมันก็ดีเติบโตด้าน AI อ่ะโตดีแล้วก็แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่า AI มันไม่ได้โตทุกประเทศมันกระจุกแค่บางประเทศและกระจุกอยู่ในแค่บางอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันในเอเชียและไทยที่ต้องระวังก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานสุทธิ
1: ครับ
0: เราเนี่ยเราเอ้ยในอ่าวไทยเรามีการขุดก๊าซโน่นนั่นนี่ไม่ใช่หร
1: อ
0: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเรานำเข้ามาพลังงานแล้วเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้สงคราม
1: ครับ
0: สงครามในตะวันออกกลางมันทำให้คุณอ๊อฟเติมน้ำมันเป็นไงล่ะ
1: อ๋อก็แพงขึ้นแล้วมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างถูกไหมฮะ
0: การนำเข้าพลังงานสงครามที่ทำให้น้ำมันหรือว่าแก๊สธรรมชาติแพงขึ้นมันก็ถูกผลักไปในราคาสินค้าและบริการอื่นๆเพราะฉะนั้นพอไอ้น้ำมันแพงค่าใช้จ่ายอื่นๆแพงตามแทนที่จะเอาเงินเนี้ยไปกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็กลายเป็นว่าไปหมดไปเปลืองกับเรื่องของพลังงานเราเนี้ยเป็นตัวฉุดรั้งนะครับแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเมื่อกี้ที่เล่ามาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรื่องของขาดการลงทุนเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการศึกษามันก็เป็นตัวฉุดรั้งประเทศไทยทั้งหมดนะครับซึ่ง IMF เนี่ยก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยไทยโตที่ 2.1%
1: ครับ
0: แล้วปีหน้าขยับขึ้นมานิดนึงจะโตที่ 2.2%
1: ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันว่าเรายังอยู่ในภาวะสงครามใช่ไหมฮะมีความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์สูงมากเนี่ยช่วงหนึ่งของการประชุมครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็ได้ไปพูดในงานเสวนาบอกว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆมันกระทบหมดนะกระทบการค้าการเงินการลงทุนแต่ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมองหาฐานการลงทุนใหม่ๆจึงเสนอให้เอาอย่างนี้ในเมื่อกระทบกันหมดความขัดแย้งสูงเราขอเป็นตัวกลางได้ไห
0: ม
1: ไทยแลนด์เนี่ยจะเป็น trusted connector หรือเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจโลกที่น่าเชื่อถือท่ามกลางความขัดแย้งที่เราเล่าไปโดยชี้ว่าไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการกระจายฐานการลงทุนของต่างชาติรัฐบาลต้องเร่งลดอุปสรรคเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงคืออุปสรรคอะไรที่จะทำให้นักลงทุนไม่อยากจะมาเนี่ยต้องลดให้หมดแล้วชักชวนเชิญชวนจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเมื่อเขามาลงทุนก็จะนำไปสู่การจ้างงานพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มขีดความสามารถของประเทศคุณเอกนิติบอกว่าจะผลักดันโครงการ Thailand Skill Bridge พร้อมมาตรการจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติถ่ายทอดทักษะและความรู้แก่คนไทยคำถามคือมาทำณวันนี้จะช้าไปไหม
0: อ
1: ันนี้ผมคิดว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคุณผู้ชมขณะเดียวกันครับก็เสนอให้อาเซียนเนี่ยเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันยังมีสัดส่วนต่ำกว่ายุโรปพร้อมเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลพลังงานและขยายความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกพูดง่ายๆเราใช้อาเซียนสร้างอำนาจในการต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยพอแล้วหรือยังหรือจริงๆในอาเซียนก็ขัดกันอยู
0: ่
1: เอาแค่ไทยกัมพูชาก็ตุ้มๆตามๆกันอยู่มานานแล้วถูกไหมฮะแล้วคุณเอกนิติก็เปรียบเทียบการประชุม IMF World Bank เหมือนที่เราคุยกัน
0: ครับ
1: เป็นโอลิมปิกการเงินเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพแล้วต้องใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
0: สิ่งที่ออฟพูดเนี่ยสำคัญเพราะว่าคือพอเมื่อวานเนี่ยดร.เอกเนี่ยก็บอกว่าอาเซียนเนี่ยที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยที่เราพยายามที่จะสร้างเวทีพยายามที่จะรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการร่วมมือในทางการค้าระหว่างกันของอาเซียนเนี่ยคือมันน้อยอ่ะมัน20%กว่าคือถ้าเราไปดูกลุ่มประเทศอื่นที่เขาร่วมกันอย่างเช่นในสหภาพยุโรปเขาค้าขายกันเขาพึ่งพากัน60%นะหมายความว่าแทบจะไม่ต้องง้อภายนอกเลยเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เนี่ยยังคงพึ่งพาอาศัยกันได้แต่ของอาเซียนอ่ะคือ20อ่ะผมตีว่า 20% 1ใน5แค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน้อยมากแล้วยังต้องพึ่งข้างนอกอีกตั้ง4ใน5
1: ส่วนใหญ่อาเซียนก็คือดูแลตัวเองต่างคนต่างอยู่
0: ถูกแต่อย่างนึงก็คือว่าของสินค้าในการส่งออกอาเซียนมันเหมือน

0: แล้วก็หวังว่าจะดึงดูดการลงทุนอะไรต่างๆเข้ามานะครับตอนนี้สิ่งที่ไทยพยายามทำอย่างเมื่อกี้ที่ออฟบอกก็คือว่าเราจะเป็นตัวกลางที่ได้รับความไว้วางใจเป็น trusted connector
1: ครับ
0: เราจะเป็นสะพานเชื่อมนะเราไม่ใช่เป็นสะพานบุญด้วยก็ได้อะเป็นสะพานเชื่อมประเทศใหญ่กับประเทศเล็กเชื่อมไทยเชื่อมอะไรได้บ้างอย่างเช่นเชื่อมให้เห็นว่าถ้าเกิดอยากจะเข้ามาในอาเซียนซึ่งเป็นประเทศเล็กกว่าประเทศใหญ่ๆก็ใช้ไทยเป็นทางผ่านได้นะครับหรือไทยเราก็สามารถใช้เป็นสกิลบริดจ์นะครับเหล่านี้ได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าทำได้จริงคือพูดสวยอะได
1: ้
0: โอ้ดูดีจังเลยอะโอ้ดูมีความหวังแต่ถ้าเกิดทำได้จริงมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าซึ่งทางดร.เอกบอกแบบนี้นะครับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ฉายภาพมาพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในเวทีโลกครับ
2: ว่าเราได้จุดที่หนึ่งเรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่สองคือประเทศไทยในช่วงสองวันที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังของการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้วในช่วงที่มันมีทั้งสงครามทั้งสงครามการค้าทั้งสงครามที่เป็นทางทหารวันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้เรียกว่าเป็น trusted connectors
0: เนี่ย trusted connector ทีนี้ไม่ดีได้ยังไงก็ต้องดีเพราะว่ารอบนี้รัฐบาลเนี่ยทุ่มงบประมาณ 4,000 ล้านบาทในการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในแต่ละวันก็จะมีเป็น flagship event ก็คือเป็นงานสำคัญที่เป็นงานไฮไลท์เนี่ยนะครับก็มาหลายวันและเมื่อวานก็คือเรื่องการเปิดตัวเลขของ IMF นะการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยทั่วโลกปีนี้โตเท่าไหร่แล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือการเสนอโดยแบงก์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำเสนอ Bangkok Blueprint นะครับก็คือเป็นแผนเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่างๆนะครับว่าการทำงานของหน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีความร่วมไม้ร่วมมือกับการช่วยกันปราบสิ่งที่เป็นวาระสำคัญของโลกก็คือตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเจอกันหมดก็คือไอ้พวกสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับเมื่อก่อนที่เราเรียกว่า call center โทรมาหลอกให้โอนเงินโทรมาหลอกให้ทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของบัญชีม้าเพราะฉะนั้น Bangkok Blueprint เนี่ยมันก็จะมีมุมเนี้ยพ่วงเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็กรณีที่ว่าตัวเลข 2.1 เราบอกว่าประเทศไทยเราโตน้อยที่สุดไม่ใช่น้อยสุดขออภัย
1: เกือ
0: บน้อยสุดนะครับเพราะเรายังมีเพื่อนอีก2ประเทศรวมเป็น3ประเทศเนี่ย 2.1 ตัวเลข 2.1 เนี่ยความเห็นของดร.เอกนิติบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีคืออย่างน้อยมันก็ไม่สุดท้ายอะเนาะ เป็นสัญญาณที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้มากกว่านี
1: ้
0: นะครับเคยมีการประเมินกันว่าตัวเลขที่เราทำได้ดีที่สุดณวันนี
1: ้
0: คือ 2.7 อ่ะขอดูภาพอีกรอบสิโตสุดเขาเท่าไหร่นะ
1: 8.4 ตอนนี้เวียดนาม
0: เวียดนามนี่แล้วรองลงมาคือมาเลเซีย
1: อินโดนีเซีย
0: 5กว่าใช่ไหมครับนี่อ่ะ
1: คือต่อให้เป็นไปตามที่คุณเอกนิติว่าเนี่ยสมมุติ 3% เนี่ย
0: เราก็ยังโตต่ำ
1: เท่ากัมพูชา
0: เราก็ยังโตต่ำ
1: อันดับ8
0: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า IMF เนี่ยกางตัวเลขมา
1: ครับ
0: ถือเป็นการบ้านก็ได้นะ
1: ใช่ฮะ
0: เป็นการบ้านที่รัฐบาลรับมาแล้วแล้วทำยังไงให้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยม
1: ัน
0: โตได้มากกว่านี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเป็นภาพที่ดีของประเทศ
1: ครับ
0: ยิ่งตัวเลขเศรษฐกิจโตคนไทยก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยใช่ไหม
1: อันนี้โจทย์ใหญ่เลยนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจในฐานะที่เราอุตส่าห์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วด้วยนะครับจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยเราดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องของเศรษฐกิจนะอาจจะต้องแก้ในบ้านตัวเองก่อนอย่างกระทรวงมหาดไทยนะฮะกลายเป็นวิวาทะเดือดตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากอดีตปลัดเนี่ยออกมาบอกว่าผมนี่อายเหลือเกินกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอายมากเวลาเจอคนรู้จักแล้วบอกผมอยู่มหาดไทยมาก่อนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยกลายเป็นวิวาทะกับปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันวิวาทะกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะอ่ะย้อนฟังวลีเด็ดจากอดีตปลัดก่อนครับ
3: ผมอายอ่ะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย แต่ว่ามัน

0: เกิดแล้วต้องช่วยกันโกงสอบท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรอกนะที่คนทุจริตสอบเกือบเป็นหมื่นนะ5-6 พันใช่ไหมที่สอบได้แล้วถูกยกเลิกบัญชีมันเยอะเกินเยอะมากแล้วก็มันรู้กันทั่วเนี่ยจับได้คาหนังคาเขาน
1: ี่ฮะผมอายนะคนนี้ต้องย้ำก่อนนี่คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเป็นอดีตไปแล้ว
2: อดีตปลัดเก่ง
1: นะแต่ออกมาอัดยับเลยนะจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้และดราม่าในอำเภอบ้านสร้างถูกไหมฮะที่อดีตปลัดก็ออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญครับออกมาบอกว่าปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นในฐานะตอนนี้เป็นประชาชนแล้วเนี่ยก็หนักใจตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงดำเนินการกับคนทำผิดถึงที่สุดแล้วจริงหรือเปล่าเพราะจากการติดตามข่าวเนี่ยมองว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกับคนที่ระดับเกินอธิบดี
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ปปช.บอกสุดที่อธิบดีถูกไหมฮะอดีตปลัดบอกว่าสมัยที่ตัวเองเป็นปลัดเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบและมีการตรวจสอบแต่ไม่พบเหตุทุจริตยืนยันว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแต่สมัยนี้มันเยอะเกินไปไอ้เรื่องทุจริตก็ฝากถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยฮะคือให้ทำความดีอย่าเกรงกลัวอำนาจที่มิชอบต้องตระหนักว่าเป็นข้าราชการและรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนจึงต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแต่ปรากฏสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นคือเป็นการตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนเลย
2: ครับ
1: แล้วมาจากเพจของกระทรวงมหาดไทย
2: โอ้
1: กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดย้อนวันวานเมื่อ30 กันยา 67ก็ไม่มีใครไปส่งนะ
3: หุย
1: เป็นไงฮะ
3: การไปส่งนี่คือแบบไปขอบคุณที่ผ่านมาเป็นหัวหน้าที่น่ารักอย่าง
1: น
3: ี้ไหมอ
1: ารมณ์เหมือนกับว่าเกษียณแล้วคุณก็ไปคนเดียวนะ
3: โอ้
1: ไม่มีข้าราชการเนี่ยยินดียินร้ายไปส่งคุณเลยนะ
3: ครับ
1: แล้วดูท่อนสุดท้ายฮะ
3: ครับ
1: จากนั้นก็มีแต่ความสงบสุข
3: ใครโพสเนี่ยตีมือหน่อยเป็นลูกน้องท่านปะเนี่ย
1: แอดมินคนไหน
3: เอออ
1: ดีตลูกน้องหรือเปล่าถูกไหมฮะหรือเจ้านายโพสเองใช่ไหมเพราะว่านี่เพจกระทรวงนะมาตอบโต้เลยนะ
3: ครับ
1: รุนแรงมากนะฮะอ้าวทีนี้ปลัดท่านปัจจุบันบ้างครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็บอกว่าตั้งแต่ผมเป็นปลัดเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างดีทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วก่อนหน้าผมเนี่ยน่าจะอายมากกว่านี้นะถ้าบอกกระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนถ้าท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่เป็นข้อแนะนำบอกได้ในฐานะที่ทุกคนผ่านงานกระทรวงเป็นผู้บริหารมาแล้วแต่ไม่ใช่ไปบอกสื่อให้สาธารณชนมาบอกแบบนี
2: ้ครับ
1: แล้วคุณอันสิทธิ์ทิ้งท้ายไม่รู้ว่าแต่ละคนพูดด้วยจุดประสงค์อะไรติเพื่อก่อหรือติเพื่อเหยียบแต่ถ้าเป็นตัวเองจะไม่ทำแบบนั้นครับ
4: บอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วการพูดเนี่ยพูดทำด้วยส่วนตัวหรือว่าด้วยอะไร
5: แม่ดิมีการร้องปัญหาเรื่องของทุจริตท้องถิ่นไหมคะแล้วเขาดำเนินการยังไงคะในยุคของอดีตปลัดเก่ง
4: ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลย
3: อ่ะก็เป็นปลัดคนหนึ่งเป็นอดีตคนหนึ่งก็กำลังเป็นปลัดอยู
1: ่
3: นะครับอ่ะสี่เท่ากันก็มาโต้กันแบบนี้ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับจริงๆก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งสองท่านมาก่อนนั่นแหละนะครับก็มองว่าคือการที่มาติงมาต่อว่าอดีตผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไม่ได้พาดพิงการเมืองแต่หากพิจารณาแล้วเนี่ยคือก็จะเห็นว่าการทำหน้าที่เนี่ยมันทำได
1: ้
3: ก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ก็ย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรจะมาเป็นเรื่องการเมืองด้วยซ้ำคือนายกพยายามที่จะไม่ให้เป็นการเมือง
1: ที่อดีตปลัดพูดใช่ไหม
3: เออเนี่ยส่วนข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยนะหากไม่ได้ทำความผิดก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเสียกำลังใจเราทำดีอยู่แล้วอ่ะเราก็ทำดีต่อไปสิเออนายกพูดในลักษณะแบบนี้ครับ
6: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดในการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาใช่ไหมถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมืองเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอน
1: นายกก็ไม่ได้โต้อะไรมากนะฮะแต่คนที่โต้เดือดเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะฮะออกมาตอบโต้อดีตปลัดนะฮะบอกว่าถ้าเป็นอดีตปลัดก็คงอายที่ดูถูกข้าราชการในที่ประชุมใหญ่คืออดีตปลัดเนี่ยท่านเคยไปตำหนิหรือด่าข้าราช

0: การกลางวงมาแล้วแล้วก็พาดพิงถึงโครงการในพื้นที่ EEC ที่อ้างว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.และเรียกอดีตปลัดว่าปลัดหมื่นล้านครับ
1: ว่าผมเป็นท่านผมก็อาจจะอายไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปลัดหมื่นล้านเหรอแล้วโครงการต่างๆที่ทำมาในพื้นที่ EEC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.ทำองค์กรของรัฐอาจจะทำให้องค์กรของรัฐนั้นเสียหายนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังค้าคังคาลังคาซังอยู่ก็ถามว่าอายไหมก็เป็นผมเป็นท่านผมก็คงอายครับ
0: โอ้เนี่ยฮะไม่รู้ใครต้องอายกว่ากันก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าคุณพลพีเนี่ยก็ทิ้งท้ายเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองรู้น้อยที่สุดแต่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของปปช.ยอมรับว่าประชาชนอาจจะข้องใจนะที่3คนถูกปล่อยตัวเพราะว่าคุณพลพีว่าผมก็ข้องใจเหมือนกัน
2: เห็นไหมเป็นคำถามที่มันมียังได้คำตอบไม่ชัดเจนเรื่องนี
0: ้
2: ใช่ไหมเดี๋ยวก็รอฟังคำตอบต่อไปนะครับสำหรับอารมณ์หน่อยวันนี้ทีมเอ็มทีวีเนี่ยเขามีข่าวดีสำหรับแฟนๆที่กดบัตรแฟนคอนของมิวเลิฟไม่ทันมาบอกต่อดียังไงไปฟังกันเลยครับ
3: GMM TV ส่งตรงคู่นักแสดงเกิร์ลเลิฟมิวพันศาและเลิฟพัทรานิชที่จะพาแฟนๆเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขผ่านเรื่องราวและความทรงจำที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นมิวเลิฟใน Mew Love Whimsical House Fan Con ที่จะพาทุกคนออกเดินทางไปสำรวจบ้านแห่งจินตนาการทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องราวทุกความทรงจำและทุกแรงบันดาลใจของทั้งคู่ผ่าน Whimsical House แฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกันงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ณยูเนียนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ถึงแม้บัตรในฮอลล์จะโซลด์เอาท์แต่ไลฟ์สตรีมมิ่งยังรอเสิร์ฟแฟนๆแบบใกล้ชิดเหมือนอยู่ในฮอลล์เดียวกันคมชัดทุกโมเมนต์และสามารถรับชมได้ทั่วทุกมุมโลกแบบไม่สะดุดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง thaiticketmajor.com แล้วไปบ้านแห่งจินตนาการแบบใกล้ชิดทุกซอกทุกมุมกันนะคะ
0: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้จับตาการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของสส.ไอเดียจากพรรคภูมิใจไทยและสามีที่ว่ากันว่าจะมาพบสื่อและประชาชนเป็นครั้งแรกแต่ก็มีข่าวลือว่าอาจจะยกเลิกหรือเปล่า
4: จริงหรอ
0: ส่วนนายกอนุทินเมื่อวานนี้ตอบคำถามนี้ด้วยการร้องเพลง
4: กำลังเล่น
0: ช่วงหน้ามาดูครับ
4: อยู่กับสิ่งที่มี

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์ยิ้มพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
5: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
10: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
11: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วย

0: ฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี
2: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
3: ล้างเก่งมาก
2: สันไลเลมอนสูตรใหม
4: ่แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัตถุกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่อัปปาเช
11: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
10: ่ I love อัปปาเช่
12: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
13: ์ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
14: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
16: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกลผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
17: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
18: ์ Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
19: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
20: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
21: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโซดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ติดตามข่าวกันต่อกับเรา2คนคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงก็คือการตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์ของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นประเด็นเนี่ยนอกเหนือจากที่พรรคฝ่ายค้านหรือคุณสิริโชคโสภาออกมาขุดคุยแล้ว
22: ครับ
19: ปปช.แถลงปุ๊บเนี่ยสั่นสะเทือนเลยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวเจอท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เลยถามท่านนายกเรื่องนี้หน่อยนะครับนายกบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนักข่าวพยายามจะถามต่อปรากฏนายกร้องเพลง Live and Learn ตอบคำถามนี้แทนครับ
23: ท่านนายกได้ทราบข่าวสส.ไอเดียสินดาแล้วใช่ไหมคะที่ปปช.ว่ามีความผิดปกติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตรงนี้ค่ะในฐานะ
24: ยังไม่ทราบครับ
23: ในฐานะที่มีข่าวแบบนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ได้มีการสอบถามทางสส.ไอเดียนะคะเรื่องของการเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและมีสินที่ปปช.บอกว่ามีความผิดปกติในการยื่น
25: แจ้งปปช.ตัวบัญชีของ
24: ดนตรีกำลังเล่นอยู่นะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน

0: และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
1: อันนี้นายกบอกสสหรือบอกนักข่าวหรือบอกใครฮะ
2: บังคือเมื่อวานน่ะเขามีการซ้อมเพราะว่าวันนี้จะมีการเลี้ยงต้อนรับอาหารค่ำของคนที่มาประชุม IMF
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมก็อาจจะมีการซ้อมดนตรีพอดีแล้วนายกเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจ
1: นายกชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรี
2: ก็เลยยกวักทองของเพลงมาตอบคำถามคุณไอเดียว่าตกลงยังไง
1: ว่าให้คุณไอเดียอยู่กับสิ่งที่มี
2: ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
1: แล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดหรือเปล่านะฮะประเด็นนี้เนี่ยวันนี้คุณรังสิมันโรมได้โพสต์โต้นะฮะนักข่าวถามเรื่องบัญชีทรัพย์สินคุณสุชาดานายกดันตอบเป็นเพลงช่างสมกับข้อหาไร้ความรับผิดชอบไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ก็ลากเข้ามาได้พอดีเลยนะครับ
1: อ
2: ทีนี้คุณชัยชนกชิดชอบอดีตที่ต้องบอกว่าคุณสุชาดาก็คือเป็นอดีตเลขารัฐมนตรีดีอีมาก่อนนะครับตอบเรื่องนี้ยังไงคือคุณชัยชนกใช้คำว่าเป็นเรื่องที่คุณสุชาดาเนี่ยต้องชี้แจงนะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเคยถามไปแล้วคุณสุชาดาปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับทีนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้ส่งทีมกฎหมายไปดูแลให้เพราะแต่ละคนก็มีทีมส่วนตัวของตัวเองเอาพูดง่ายๆตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ
3: เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการร้องเรียนมีการแจ้งว่าต้องมีการตรวจสอบอันนี้มันเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าตัวที่จะต้องไปชี้แจงผมว่าน
4: ั่นมาปรึกษาอะไรไหมครับในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อน
3: ไม่ได้มีครับคือตอนที่ถามวันนั้นน่ะที่มีการพูดถึงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์แต่อย่างใดเขาก็บอกเขาพร้อมจะชี้แจงเราก็ยังไงก็ตามครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจงกับหน่วยงานแล้วก็การตรวจสอบทุกอย่างครับผม
5: ครับต้องให้คำปรึกษาเรื่องนี้ไหมคะทีมกฎหมายจะเข้ามาดูแล
1: หลายท่านก็เลยไปตีความที่คุณชัยชนกพูดว่าเอ๊ะออกแนวจะตัวใครตัวมันหรือเปล่าหนึ่งในนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวจากรัฐศาสตร์ม.บูรพานะครับเมื่อวานนี้มาคุยกับผมในเรื่องใหญ่รายวันก็บอกว่าความร่ำรวยของนักการเมืองเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธแต่ต้องถูกตรวจสอบได้ส่วนจะผิดจริงแล้วไปถึงขั้นยุบพรรคไหมเนี่ยคงไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าพรรคก็คงมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณไอเดียแต่ว่ามันจะมี2ขาขาหนึ่งคือจะถูกยื่นจริยธรรมไหมอีกขาคือคดีอาญาปปช.จะชี้มูลความผิดหรือเปล่าแล้วอยากถามส.ส.ไอเดียด้วยปีที่แล้วจ่ายภาษีเท่าไหร่มีเงินมีรายได้มีทรัพย์สินขนาดนี้ส่วนเรื่องนาฬิกาที่คนไปจับโป๊ะว
2: ่
1: ามีบางเรือนไม่ยื่นในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะมาอ้างของปลอมก็ไม่ได้นะนะมันผิดเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องจริยธรรมอยู่ดีอาจจะต้องใช้โมเดลนาฬิกาเพื่อนคุณๆนะในอดีต
2: มันยังอ้างได้ใช่ไหมล่ะ
1: ก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานที่ถูกหยิบยกมาไห
2: ม
1: นะฮะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลครับเรื่องนี้ในเรื่องใหญ่รายวันเที่ยง20นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องนี้กันต่อกับคุณสิริโชคโสภาและอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับเที่ยง20เดี๋ยวติดตามกันเรื่องใหญ่รายวันครับ
2: ส่วนใครที่ติดตามเรื่องของคลึงเรื่องนี้สนุกมากนะ
1: ครับ
2: เข้ามาสู่ช่วงท้ายๆและเป็นโค้งสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเดินมาถึงตอนที่หัตถากำลังตามหาความจริงเกี่ยวกับอดีตอยากรู้เรื่องราวในอดีตอ่ะส่วนพัดเองก็ต้องเจอกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวของพัดกับหัตถาที่เอ๊ะมันมาถึงทางตันแล้วหรือเปล่าเมื่อความลับความแค้นและความสัมพันธ์ของตัวละครมาเจอกันหมดเลยอ่ะมันต้องไปทางไหนมันต้องทำยังไงอ่ะย้อนดูคลึงเวอร์ชันอันคัทครบ6ตอนก่อนเข้าสู่2ตอนสุดท้ายของเรื่องแล้วย้อนหลังแบบเต็มอารมณ์ครบทุกฉากที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนะครับสำหรับลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงตัวเลขตามหน้าจอ99บาทเท่านั้นต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ฟ้าฝนและน้ำท่วมยังต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฟองฟอดที่ปทุมธานีตกลงมันคืออะไรใครมาซักผ้าเยอะขนาดนี้อันตรายหรือเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: อะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: เก่าเหรอ
10: ไม่เก่าซาดินครับ
9: เปิดซะดีมั้ย
10: มาดิ
11: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
14: มองเฟลอร์โอมิรัล
15: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
16: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
17: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
18: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
19: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
22: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
23: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
24: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
25: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
26: ชิมซะหมดเลย
27: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
28: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
29: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
30: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
31: งานเสร็จแล้ว
32: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมได้อาหาร PDX
33: ได้ไหมครับ
32: Formos Omega 369
34: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
35: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
36: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
37: โอ้ยลูกแม่
38: จะคุยอะไรกับแม่อีก
36: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
38: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
39: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
40: คืนนี้ตอนจบ
39: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
0: าวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
1: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
0: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตน้ำตาลฟิล์ม Glamorous Fan Con ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ดูเรื่องของจริงๆตอนนี้น้ำไม่ค่อยท่วมแล้วนะครับแต่ว่าน้ำลดเนี่ยปัญหามันก็ยังไม่จบอย่างเช่นคลองที่ปทุมธานีปรากฏว่ามันมีฟองลอยมาเป็นแพเลยเป็นแบบนี่ฟองฟอดเลยอ่ะ
4: ครับ
3: ทีนี้ฟองคล้ายกับฟองผงซักฟอกใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่นะคุณผู้ชมคือน้ำมันต้องเน่าได้ที่แล้วมันเกิดฟองแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคือเอาเป็นว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าน้ำเน่าไม่มีคุณภาพอย่าไปโดนอย่าไปใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับฟองที่เห็นลอยเนี่ยลอยเต็มลอยแน่นเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตที่ตำบลบ้านใหม่ของอำเภอเมืองปทุมธานีถ้าทีวีรุ่นใหม่มีกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องอุดจมูกแล้วนะเพราะมันเหม็นเน่านะครับแล้วชาวบ้านเองที่อยู่ริมคลองเขาบอกโอ้ต้องทนกลิ่นเหม็นนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านอย่างเช่นเจอชาวบ้านที่มานั่งตกปลาตายแล้วปลามันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยชาวบ้านที่มานั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งบอกว่าฟองเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่งมาเนี่ยแหละช่วงนี้แหละนะครับตอนที่มีการสูบน้ำออกจากสถานีแล้วมันไม่ใช่แบบเป็นฟองสะอาดนะเห็นมันขาวๆแบบนี้มันไม่สะอาดนะครับ
4: ครับ
3: มันเหม็นเน่ามากๆนะครับก็วันก่อนอ่ะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำครับ
5: ฟองเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาปล่อยน้ำมาหรือว่าไง
6: ที่เขาดูดน้ำออก
5: ที่เขาดูดน้ำออกมาอย่างเงี้ยนะ
6: ใช่มันก็เป็นฟองไงพี่มันน้ำดูดมาปุ๊บมันลงไปกระแทกอย่างเงี้ยพี
5: ่ครับ
6: มันก็เกิดฟอง
5: แล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆไหม
6: มันก็มีครั้งนึงนะพี่มีแค่ตอนหน้าน้ำมานี่แหละ
5: อ๋อเนาะหน้าน้ำมา
6: ใช
5: ่แล้วมันมีกลิ่นเหม็นมีอะไรบ้างไหมเนี่ย
6: มันก็มีพี่มี
5: อ๋อ
6: มันก็เป็นปกติ
5: ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำในแต่ละคลองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเน่าด้วยนะ
6: ใช่ครับ
5: ใช่ไหม
6: มันก็ไหลมาไงพี่ครับพี่ใช่ไหมล่ะฟองมันไหลมาเนี่ยตอนนี้ก็ดูดออกฝั่งนู้นก็ดูดมาไง
3: เพราะฉะนั้นย้ำว่าฟองนี้ไม่ใช่ฟองสะอาดนะ
4: แล้วทีนี้เราก็ต้องไปถามนักวิชาการหน่อยว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ไอ้ฟองต่างๆเหล่านี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากสารซักฟอกสารซักล้างจากครัวเรือนจากอุตสาหกรรมที่มันปนมากับน้ำที่ระบายมาพอมันผ่านประตูระบายน้ำเกิดแรงกระแทกฟองก็ยิ่งผุดออกมาไงยิ่งกระจายแต่ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตกลงมันคืออะไรรุนแรงแค่ไหนต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงครับ
7: ซึ่งจะมาจากการเกิดน้ำท่วมแล้วก็เร่งระบายน้ำกันอยู่เนี่ยก็จะนำพาสารเคมีหลายๆอย่างมานะครับจะมีทั้งสารอินทรีย์ที่มากับเรื่องของเศษพืชเศษวัชพืชต่างๆที่มาอยู่อันนี้ก็เป็นน้ำเน่าเสียธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีน้ำจากเรื่องของแหล่งน้ำจากทางด้านของประชาชนนะครับที่พักอาศัยก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นสารซักฟอกซักล้างสารโลเทนถึงผิวผงซักฟอกพวกนี้ครับติดมาด้วยซึ่งพวกนี้เวลาที่มันมีการมาถูกที่ประตูน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำช่างแรงแล้วก็มีการตีเป็นฟองขึ้นมาครับฉันก็จะเห็นได้ว่าฟองก็จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จะมีสารเคมีอื่นๆจากอุตสาหกรรมต่างๆปนมาด้วยนะครับดังนั้นในเชิงของความปลอดภัยเนี่ยก็คิดว่าทางประชาชนนะครับถ้าเกิดไปพบเห็นเนี่ยไม่ควรจะไปสัมผัสนะครับเพราะว่าอาจจะมีการระคายเคืองผิวได้นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะมีสารเคมีที่อันตรายอื่นปนอยู่หรือเปล่า
4: ส่วนกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิต3จุดหลังเจอปัญหานะฮะ3จุดนี้นะครับว่าน้ำดำคล้ำมีฟองสีขาวมีกลิ่นเหม็นเน่าก็พบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำได้ที่เห็นที่หน้าจอนะครับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากการน้ำท่วมขังมันก็เอาสารอินทรีย์สารซักล้างเนี่ยมาฟองสีขาวอาจเกิดจากแรงสูบน้ำและการผสมกับอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงนะครับ
3: เอออ่ะแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าที่อื่นไม่เห็นมีเลย
4: ม
3: ีเฉพาะตรงจุดนี้จุดเดียว
4: ครับ
3: ฟองเต็มไปหมดด้วยนะครับส่วนเรื่องการระบายน้ำที่ปทุมธานีนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยรองเลขาธิการสทนชกับกลุ่มชนกับเทศบาลเมืองสนั่นรักไปติดตามการระบายน้ำคลอง8กับคลอง12คือระบายน้ำ

0: น้ำตรงนี้เพื่อทำให้น้ำในองครักษ์เนี่ยมันลดระดับลงนะครับก็ลงคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตไปแล้วก็ระบายไปลงคลองรังสิตนะครับทีนี้เนี่ยก็หลังจากคลอง8กับคลอง12เปิดประตูระบายน้ำเนี่ยนะครับเมื่อวานเขาก็มาประเมินสถานการณ์กันนะครับหลังจากนี้ต้องมีการปรับแผนการระบายน้ำโดยเฉพาะระดับน้ำบริเวณประตูคลองตาลปากคลอง13นะครับแล้วก็กำชับว่าพื้นที่ธัญบุรีลำลูกกาชุมชนคลอง8ถึง11ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องครับ
1: ครับขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราครับยังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะที่บางคล้าบ่อกุ้งบ่อปลาเสียหายสูญเงินหลักแสนบาทต่อบ่อดูฮะนี่คือสิ่งที่จะเป็นรายได้ของพวกเขาก็หายไปหมดเลยนะครับชาวบ้านบอก 9,000 ไม่พอหรอกเงินเยียวยาจะไปพอได้ไงบ่อนึงเสียหายเป็นแสนนะครับบางครอบครัวต้องเช่าบ้านอีกระหว่างรอน้ำลดส่วนที่บางน้ำเปรี้ยวครับน้ำดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นแสบจมูกชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วจะอยู่ยังไงกับน้ำดำขนาดนี้นะฮะส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนครับบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลบางคล้าฉะเชิงเทราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะมีหลุมบนผิวถนนเป็นอันตรายต่อรถเล็กรถใหญ่ด้วยครับ
2: ทางเข้าโรงพยาบาลวิ่งผ่านมารถระวังหลุมด้วยนะครับหลุมใหญ่ก็เริ่มเลยเนี่ยครับผมบอกแล้วไม่รอดสักรายครับขับระมัดระวังกันด้วยนะครับหลุมใหญ่มากเนี่ยครับดูหลุมครับอันตรายนะครับรถเล็กระวังด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นใครใช้เส้นทางนี้เรามัดระวังกันด้วยแล้วก็อีกหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากพันธมิตร CPO บุรีรัมย์ช่วยกันแพ็คถุงยางชีพ 1,000 ถุงเตรียมจะส่งไปที่บางคล้าบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับเดี๋ยวจะส่งภายในวันนี้จะถึงนะครับแล้วก็เตรียมอีก300ถุงจากคลัง CPO มหาชัยส่งไปที่ราชบุรี150ถุงแล้วก็ที่เมืองการอีก150ถุงวันนี้เหมือนกันแล้วขอเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้ตามเลขบัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือง่ายๆก็คือสแกน QR Code ทางหน้าจอร่วมกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ล่าสุดยอดบริจาคณเวลา 4:00 นของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,545,176 บาทครับ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับแยมและช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบโปรวันนี้ยังเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อแม่ที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่ายังไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
3: จริงไหมคะพ่อแม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
4: สับสนมึนงงไม่ออกหาของไม่เจอเด็กชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
3: เป็นทุกอย่าง
4: ต้องแงะขึ้นมาพอเจอเดินเข้าครัวเอ๊ะหยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการ วิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับ แล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
3: ่
4: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับ ผักใบเขียว แต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
3: วิตามิน B หายกินไม่
4: ผลไม้หลากสีตับเครื่องใน
3: โอ้โห
4: มีวิตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
3: ทำไงอะ
4: หรือว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
3: ก็ประมาณ200กินไม่ไหว
4: ต่อตัวนะ
3: ต่อตัวค่ะ
4: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้องเพราะนั้นก็เลยขาด

0: แล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
1: ใส่ไปด้วย
0: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
1: น
0: ี่
1: ไงเขา75ปีแล้ว
0: ปีนี้อยู่คนไทยมีปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
1: ั้น
0: เราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
1: ้ค่ะ
0: รายการนี้
1: ต้องจัดโปรโมชั่น
0: พิเศษแน่นอนครับ
1: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
0: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ่
1: เท่าไหร่คะ
0: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมใช้ไม่ถึง1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้ในอีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
0: 1,000 อัพ
1: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาดาวลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
0: จ่ายไม่ถึงพันเราได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
1: ต้องรีบค่ะ
0: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชา
1: หลายคนนะคร ับ
0: เอาวิตามิน B รวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำนำข้าวที่ผมแต่งมาเป็นตำราเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำนำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนแล้วก็เติมวิตามิน B อีก8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้ววิตามิน B 8ตัวนะครับสูตรนี้เราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกมาด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้
1: ภาษาไทยนะคะ
0: แล้วก็มีตัว encapsulate ด้วยนะครับมี BSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
1: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
0: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิคุ้มกันต่างๆพวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำนำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำนำข้าวเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
0: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
0: เราใส่ในซอฟต์เจลทันง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อๆแม่ๆถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ02-817-9925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
0: แต่จำนวนจำกัดน
1: ะ
0: ชุดนี้นะครับจ่ายไม่ 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดให้มี200ได้เนี่ยครับถุงใหญ
1: ่
0: ๆแล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้02-817-9925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
0: อย่างท่านนี้เป็นคุณแม่ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษสดอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆ อยู่บ้านกินกินนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกให้มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
0: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
0: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าเอ๊ะจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
0: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดเอาคุณป๋อ
0: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ้น
1: ห้ามแล้ว
0: พอหม่าม้า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
0: กิจกรรมแอดเวนเจอร์หม่าม้าบอกว่าอุ้ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
0: ท
1: ุ
0: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สำคัญคือเห็นมั้ยมาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยเพราะนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
0: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
0: เคยเป็นไหม
1: เยี่ยมก็เป็น
0: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
0: คิดไม่ออกคิดชาหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆเราต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
0: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบ่งวิตามินอีก8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนะครับรีบโทรเบอร์02-817-9925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ักเอ้ยรักจำนางจำปีได้ไหมที่เชียงใหม่อ่ะที่อยู่บ้านป้าอิ่มนะลูกโถมันตายแล้วอ่ะ
1: แล้วงี้ป้าอิ่มก็เสียใจแย่สิแม่ที่ลูกสาวเขามาด่วนจากไปแบบนี้
0: เฮ้ยไม่ใช่ลูกสาวลูกหมาเขาเนี่ยจำผิดชื่อจำปีแหละลูกหมาชื่อจำปาถึงจะเป็นลูกสาวแกก็คือว่าจากข่าวร้ายแล้วยังมีข่าวดีอีกข่าวนึงนะลูกชายป้าอิ่มแกจะบวช
1: บวชนางจำปีเหรอแม
0: ่ปวดให้แม่ก็มีปวดให้หมาไปแล้วไปกันใหญ่เรานี่แต่พูดไปแล้วก็น่าปลื้มใจแทนป้าอิ่มกันนะยังมีลูกชายที่บวชทดแทนพระคุณแม่เองเนี่ยรักก็เคยบวชให้แม่ไปคนนึงแล้วแม่ก็ยังเหลือลูกชายอยู่อีกคนนึงเนี่ย
2: อย่ามองลิงสิแม่ลิงเป็นลูกสาวนะ
1: โอ้ยแม่ขอเตะลูกสาวทีได้
0: ไม่ได้โ

0: ม่จะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยแม่ตั้งใจว่าจะไปงานบวชที่เชียงใหม่ก็เลยอยากจะชวนลูกๆเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่กันไหม
1: โอ้โหก็จริงเหรอแม่
0: เออ
1: จริงนะเดี๋ยวไว้ให้ลิงไปจีบสาวเชียงใหม่นะแม่เน
0: า
1: ะเตียงไปด้วยกันเปล่า
2: ไอ้ลิงแกก็น่ารู้เนี่ยไอ้เรื่องจีบสาวฉันไม่เคยพลาดอยู่แล้วเว้ย
3: ไม่พลาดจริงๆด้วยเข้าเป้าเป๊ะ
2: มาตบเ
4: ข้า
2: ไปเน
4: ี่
2: ย
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรกันเหรอครับ
5: คือเมื่อกี้นี้แม่ตบยุงให้พ่อจ้ะนี่ดูนะลูกนะนี่วัวหนุ่มตัวหนึ่งนี่อันนี้ตัวหนึ่ง
4: อ๋อนึกว่าทะเลาะกันแล้วหลอกมิกซ์ซะอีก
0: เออรัก
2: ครับ
0: ไปเชียงใหม่กับแม่นะลูกนะ
3: โอ้แม่พรุ่งนี้รักต้องปั่นงานให้เสร็จนะครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยววันมะรืนเนี่ยรักนั่งเครื่องตามไปแล้วกัน
0: เออได้ลูกได้ได้
1: คุณแม่แม่งั้นลิงนั่งเครื่องไปกับพี่รักนะพี่รักลิงขอนั่งตรงถังปั่นแห้งนะพี่
0: เฮ้ยแบบเป็นด้วย
2: มีเครื่องซักผ้าโอ้โห
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูลและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดนวดตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดนวดเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมแชมดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
14: ดีขึ้นไหม
13: แต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
16: เลิกยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
18: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
19: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
20: อิทาปิงคลาปุมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
17: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
20: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
17: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้า แต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
9: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
21: ่กับครูทิม
18: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
21: มือมันดี
22: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
18: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
20: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: นี่ครับ
8: ครับ
7: ทำไมไม่เก็บรองเท้าให้ดีล่ะครับ
8: เก็บใส่กล่องยังไม่ดีหรอครับ
7: จริงครับน่ารักผิดเองครับขอโทษนะครับ
9: บอกครั้งนี
10: ้เอาละมันเรียบร้อยกันหรือยังอ้าวแม่ไอ้เจ้าแห้งยังไม่ลงมาอีกเหรอลูกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองแกเป็นคนยังไงนะถึงได้อืดอาดยืดยาดอย่างนี้แกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะปล่อยให้ฉันหัวงอหัวดำเนี่ยจำจี้จำชัยอยู่ตลอดเวลาเลยหรือไงแกไม่รู้หรอว่าคนข้างล่างเนี่ยเขารอแกอยู่คนเดียวไอ้แฮงอะไรจะเสร็จแล้วลงมาสักทีเว้ย
7: อะไรครับคุณแม
10: ่เอ้ยโอ้โหคุณแม่คะก็เมื่อกี้หนูจะบอกคุณแม่ว่าแฮงไปรอคุณแม่ที่รถตั้งนานแล้วค่ะ
11: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกล่ะ
10: ก็แม่ไม่เปิดโอกาสให้พูดเลยอ่ะ
11: เอาละเอาละมาพร้อมแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวจะถึงเชียงใหม่ค่ำมืดป่ะ
12: งั้นสิครับผมว่าเรารีบไปดีกว่าอย่ามัวแต่รอผมอยู่เลยครับ
13: โอ้นี่จะไปเชียงใหม่กันแล้วเหรอครับโอ้งั้นขากลับผมขอฝากซื้อน้ำพริกแกหน่อยสิครับ
12: เขามีแต่น้ำพริกนม
13: กว่าจะเดินทางมาถึงกรุงเทพแกพอดี
11: ไปสารละนะคะเราไป
14: ไปครับแต่ลิ้นสองครับ
11: พรุ่งนี้บินตามไปนะลูก
8: ไปก่อนนะ
13: เฮ้ยไอ้รักงั้นวันนี้บ้านแกก็ไม่มีใครอยู่เลยสิวะในเมื่อบ้านโล่งขนาดเนี้ยอย่างนี้มันต้อง
8: ฉีดยง
13: เอาให้ทั่วบ้านเลยเฮ้ยโอ้โหฉีดยงฉีดยุงเลยตอนนี้เดี๋ยวก็เหม็นเต็มบ้านมันหรอก
8: ไม่ต้องกลัวรุ่นนี้ไม่มีกลิ่นค่ะ
13: เฮ้ยไอ้รักในเมื่อมีคนอยู่อะเรามาสนุกกันหน่อยไหม
15: เป็นเกย์ก็ไม่บอก
13: ไอ้บ้าจะได้ช่วยรักมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านเว้ย
15: เฮ้ยจริงเหรอพี
13: ่เออ
15: ไม่ได้เว้ยฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปขึ้นเครื่องบินด้วย
13: น่าไอ้รักนะนี่ปาร์ตี้เล็กๆสองสามทุ่มก็เลิกแล้วเดี๋ยวแกค่อยนอนแล้วพรุ่งนี้ยังตื่นทันเลยนี่ว่า
15: น่านะพี่รักนะนานๆจะไม่มีคนอยู่บ้านเดี๋ยวลิงพาเพื่อนมาแค่สองสามคนก็พอนะ
13: ออ
8: น่านะคุณรักนะคุณรักค่ะใจอ่อนสักทีเถอะพี่น่ารอตั้งนานแล้วอ่ะ
15: เดี๋ยวโอ้ยไม่เกี่ยวแล้วพี่เพนเนียนดูนะไม่ได้จัดไม่ได
13: ้นะ
15: ไม
13: ่นะ
15: ไม
13: ่นะ

0: ดปาร์ตี้ทำเป็นกระทู้หวยหือนี่เดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อของข้างนอกนะดูแลบ้านดีๆนะเว้ย
1: ครับ
2: Sama pun aku jeng

0: ช่วงที่ฉันไม่อยู่นะฝากดูแลร้านให้ดีด้วยปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็โต๊ะเก้าอี้เนี่ยจัดให้ดีรดน้ำต้นไม้ทุกเย็นแล้วเงินของฉันเนี่ยเอาเข้าธนาคารตอนเช้าด้วยนะ
1: ครับ
2: อ้าวแล้วผมทำอะไรล่ะครับคุณลิน
0: อ้าวแกก็มีหน้าที่ดูแลไอจีอีกทีไงเล่า
2: โอ้เนี่ยคุณลินครับให้ผมมาดูแลทั้งร้านเนี่ยยังเหนื่อยน้อยกว่าดูแลไอจีคนเดียวนะครับครับครับครับป้าบ้างเลยคุณนายครับคือจะไปเชียงใหม่เนี่ยผมฝากซื้อของนิดนึงได้ไหมครับ
3: เอ้าได้สิน
2: ี่ครับโพยครับ
3: เฮ้ยนี่แกฝากซื้อของกี่อย่างเนี่ย
2: อ้อก็มีน้ำพริกอ่อง2ไส้อั่ว3ครับผม
3: ก็2อย่างแค่นั้นทำไมกระดาษมันยาวนักล่
2: ะผมเขียนแนวนอน
3: เอาเวลาที่มาเล่นกับฉันนี่ไปทำงานดีกว่ามั้ง
2: ครับผม
3: เอ้าว่าไงลูกเคลียร์ที่ร้านเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปเชียงใหม่กันเลยดีไหม
4: ดีครับแม
3: ่ไปดูสิแม่แค่ไหนไปออกเดินไปนานแล้วนะเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยเอาไปเร็ว
2: คุณแฮงครับนี่คุณแฮงจะไปเชียงใหม่หรือจะไปสนามรบครับเนี่ยทำไมต้องพางหน้าด้วยครับ
5: ก็รถฉันอะสิไม่รู้เป็นไรอะสตาร์ไม่ติดสงสัยแบตหมดว่ะ
2: โอ้ยนี่เรื่องรถครับไม่ต้องไปที่ไหนนะครับถามผมเนี่ยสมัยเด็กๆนะครับผมกับพ่อเนี่ยมุดอยู่ใต้ท้องรถเป็นประจำครับ
5: ซ่อมรถเหรอ
2: หลบเจ้าหนี้ครับผม
5: ถ้าว่าแบตหมดเนี่ยละเดี๋ยวทุกคนนั่งรอสักครู่นะครับผมเปลี่ยนแบตแป๊บนึง
3: โอ้ยแล้วเขาตั้งหลายวันก็ไม่รู้จักเตรียมเออไม่ตรวจเช็คดูให้ดี
5: เฮ้ย
3: พ่อเข้ามาเป็นวันนี้โอ้ยน่าเบื่อจริง
5: ๆ
3: เลย
5: แกไปซื้อแบตมาลูกเว้ยเร็วๆด้วย
1: ครับ
3: อะไร
2: ฝากนะครับ
6: คุณแม่ครับงั้นผมขอออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะครับ
0: ลาลูก
3: ไปไกลนะลูกนะ
2: เดี๋ยวผมไปส่งครับ
3: โอ้ยดูแลกี่ปีแล้วที่ไม่ได้เปลี่ยน
2: อ
3: ่ะ
2: เชิญครับอย่าไปเล่นไกลนะครับ
6: ครับ
2: ดูแลตัวเองด้วยนะครับน้องเมย์ครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับพี่ผมมีสินค้ามาเสนอขายครับ
2: มีอะไรนะครับ
7: สินค้ามาเสนอขายครับ
2: ครับผมกินปากเลยซากหมาเน่าวะเนี่ยขึ้นตาเลยกูแล้วมีอะไรมาขายนะครับโอ้ยมีอะไรมาขายครับ
7: น้ำยาบ้วนปาก
2: ครับผม
1: ครับผม
2: น้ำยายังบ้วนปากเลยแล้วทำไมมันไม่คิดจะบ้วนมั้งวะเนี่ยคือมาตรงเวลาพอดีเลยครับพอดีเจ้าของร้านอยู่ข้างในเดี๋ยวมีอะไรก็ไปเสนอเจ้าของร้านเลยนะครับ
1: คร
2: ับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อน
7: ปวดฉี่แล้วครับ
2: ไม่ได้ไปฉี่ครับ
1: กูจะไปอ้วก
7: นี่ครับ
2: ไม่ไหวแล้วครับ
3: ไรตะกอนกระพริบกระพริบจริงๆเลยไอ้คนนี้ก็
7: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคือผมมีสินค้ามาเสนอขายราคา

0: เฮ้ยเปล่านะคุณ
1: ใครตดครับ
0: ผมไม่เห็นได้กลิ่นเลยนะครับพวกคุณอ่ะคิดมากกันเองหรือเปล่าครับ
2: กินตดที่ไหน

0: มันจะโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
1: ไอ้ลิงไอ้ลิงโอ้โตครับโตครับ
2: เฮ้ยไอ้ลิงแกก็บอกว่าปาร์ตี้แกจะมีคนแค่ 2-3 คนไงทำไมคนมันเยอะอย่างนี้วะ
1: ก็ชวนมาแค่ 2-3 คนแหละพี่อีก10กว่าคนมันตามมาเอง
2: แกรีบเคลียร์คนเลยนะเว้ยไอ้ลิง
1: ถ้าแม่รู้เราใช้บ้านเป็นลานเพลินแบบนี้บ้านแตกแน่
3: ฮัลโหลเบนขอโทษค่ะพี่ลืมเบนไปเลยอ่ะอ๋อไม่ได้อยู่ที่เที่ยวค่ะพอดีไอ้ลิงมันจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านนะคะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้รักไอ้รัก
3: โอ้ยไอ้หญิงเพียบเลยหญิงเพียบเลยฮัลโหลโอ้ยเปล่าเปล่าเปล่าค่ะเบนไม่มีไม่มีผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนไม่มีค่ะ
4: ไอ้รักนี่น้องแนทน้องแน
2: ทไปไปไปไปเออจ้าจ้า
4: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คุยก่อนเดี๋ยวค่อยดูไ
3: อ้ฮัลโหลเบนจะโกรธพี่สิคะฮะทำท่านั้นเหรออีกแล้วเหรอเบนก็ได้ก็ได้ค่ะในนี้เสียงมันดังเดี๋ยวพี่ไปทำหน้าบ้านนะคะทำตรงนี้เลยเหรอก็ได้ก็ได้ค่ะลักกี้ลักกี้เบนจี้เบนจี้ลักกี้ลักเบนจี้จังฮะไม่ได้ยินเหรอคะค่ะค่ะค่ะลักกี้ลักกี้เบนจี้เบนจี้ลักกี้ลักเบนจี้จังจ้าจ้าจ้าลักกี้ลักกี้เบนจี้เบนจี้ลักกี้ลักเบนจี้จังลักกี้ลักกี้เบนจี้เบนจี้ลักกี้ลักเบนจี้จังลักกี้ลักกี้เบนจี
1: ้เบนหายโกรธยังคะดีค่ะพอเบนหายโกรธพี่เริ่มอายพอดีเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเบน
4: เอาทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ
2: อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ
4: อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไอ้รักนี่แกจะกลัวอะไรวะโหบ้านแกจะรู้ได้ไงเพราะว่าเขาไปเชียงใหม่กันหมดทั้งบ้านเนาะเฮ้ยเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอปาร์ตี้เลิกนะเดี๋ยวฉันไก่ลิงจะช่วยเคลียร์บ้านให้โล่งเหมือนทุกกุลาร้องไห้เลย
3: เออมันโล่งจริงเหรอถ้าไม่โล่งนะเว้ยทุ่งกุลามันไม่ร้องไห้หรอก
2: แต่พวกแกสองคนจะร้องไห
3: ้เฮ้ยแล้วก็เปิดเพลงมันมาเบาหน่อยเกรงใจเพนมั่งเพนก็หนวกหู
1: โหพี่รักมันหัวไม่เพนหรอกดูนู่นดิ
3: โอ้ย
1: โอ้ยไม่ต้องเครียดแล้วรักมีล่าเดี๋ยวลิงรับผิดชอบเองโอ้ปาร์ตี้แค่นี้ไม่มีอะไรเสียหายหรอก
3: เฮ้ย
5: ต้องขอโทษครับขอโทษ
1: เล็กน้อย

0: บัตตี้ต่อ
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
6: อีกไม่นานหรอก
7: ป้าป้า
8: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่
9: พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
10: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
11: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
12: ันกลับมาแล้วนี่
8: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
12: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
8: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองตา
13: ตาหายไปไหนมา
8: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาทันทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
14: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
8: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
15: ว้ายขนมจะพามาลบ
12: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
8: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
13: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
12: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
16: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
17: บันไดอย่างมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
18: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
19: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
8: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
3: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
18: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
13: เธอเป็นใคร
18: มึงตาย
16: บอกแล้วตรงนี
12: ้ปากดีเนี่ยนะมึง
14: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียว

0: ฝันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
1: โทษครับชื่ออะไรครับ
2: ชื่ออะไรคะ
3: โอ้โหนิ่มจังครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: เมาไปหน่อยคืนให
3: ้เอาไปทิ้งสิน้อง
4: โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห
3: โอ้ยลูก
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เจี๊ยบ
3: เอาโอ้
4: เกินแล้วล้อเล่นเรื่องอ้วกน่ะไม่มีอยู่แล้วอ้วกไม่นับหลับเป็นแพ้เว้ย
5: อะไรพี่เพน
6: มีคนมาหาค่ะ
5: ใคร
6: ให้ตำรวจค่ะ
5: ครับไอ้ลิงไอ้ลิง
1: เดี๋ยวมานะครับ
5: กันจับนู่โย
1: โยแมน
5: โยช่วยบอกกันทีสิแกชนตำรวจมาใช่ไหม
1: เปล่าร
5: วยแล้ว
6: ตกแล้วว่าแซลแมนคนนั้นน่ะไม่เคยมีใครบอกเขาเลยแล้วว่าเขาปากเหม็นมาก
7: คุณแม่คะใครจะกล้าบอกล่ะคะเสียมารยาทจะตายไป
5: ผมว่าเราก็ซื้อไปเถอะมันจะได้ไปสักทีอ่ะ
6: ก็ใช่อ่ะเซปะ
5: คุณแม่ก็ไปซื้อสิครับ
6: เฮ้ยแม่ล่ะ
5: ครับ
7: กั้นหายใจไปเลย
6: พ่อเซลแมน
8: อ๋อครับ
6: ขายยังไงล่ะพ่อ
8: นี่ไงครับขวดเล็กนะครับราคา355ส่วนขวดใหญ่นี่นะครับ455
6: แพงจังเหม็นด้วยอะไม่ไหวอะ
1: อยากย้ายจมูกไปข้างหลังจริงครับ
6: ตะกอน
8: จะซื้อทั้ง2ขวดเลยไหมครับทั้งขวดเล็กขวดใหญ่เลยไหมครับถ้าซื้อ2ขวดนะครับผมจะแถมผ้าเช็ดหน้าให้5พื้น
6: ดีเลยดีเลยเ
5: นี่ยเฮ้ยไอ้จิมาแล้วไอ้จิมาแล้วเว้ยไอ้จิเฮ้ยไหนล่ะแบตที่ใช้แกไปซื้อ
9: นี่ครับแบตลูกหนึ่งผมกลัวตีไม่ได้เลยซื้อไม้มาด้วยครับ
5: ใส่รถอ่ะฉันให้แกไปซื้อแบตเตอรี่รถยนต์มีแบตมินตันเดี๋ยวไปคุยกับเซลแมนเลยคุณเซลแมนครับไอ้เนี่ยมันซื้อแน่ครับ
9: มีอะไรครับคือคุณสนใจผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากของผมใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์ของผมนี่ครับใช้แล้วได้ผลจริงๆนะครับคนเล็กครับราคา355ส่วนขวดใหญ่นี่ครับ455แล้วก็สินค้าของผมนี่มีย
6: ี่ห้อ
9: โ
1: อ้ยไอ้ที่อุ้ยแก่งเว้ยเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยทนได้ไงวะไอ้ที่โคตรเทียบ
9: ไอ้ที่

0: คุณแฮงครับไอจิว่านิ่งๆอ่ะยังลุกลิ่งไม่เป็นท่าเลยครับคุณแฮงนี่ตกลงเนี่ยไอเซลแมนวะเนี่ยมันใช้คอเกตหรือคอหานแปลงฟันครับคุณแฮง
1: อุ้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปทีวะเนี่ยเฮ้ยไอสกล
2: ครับ
1: เดี๋ยวแกไปซื้อแบตเตอรี่แทนไอจิทีสิ
3: ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยใส่ไว้ในรถชั้นเลยนะเว้ย
0: ครับผม
3: เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
3: ซื้อแบตเตอรี่รถเดียวนะเว้ยไม่ได้ซื้อแบตมินตัน
0: นะโถเนี่ยคนอย่างผมเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ
4: ตกลงขับรถไปไปทันแล้วล่ะคงจะต้องขึ้นเครื่องไปพร้อมตาลักพรุ่งนี้เช้าแหละโอ้ยเบื่อจริงๆเลยเดี๋ยวแกสองคนน่ะเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วเนี่ยตามแม่ไปที่บ้านนะแม่อยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วกลับไปรอที่บ้านดีกว่าอยู่ที่นี่แล้วปวดหัว
5: แม่หยุดคนสิคะ
4: พระคุณพระคุณถ้าจะขายอะไรแล้วก็ขายกับลูกเขยฉันนะ
3: แม่ครับคุณแม่แม่เดี๋ยวสิครับคุณแม่
4: อย่าไปยุ่งกับฉันไอ้แม่
1: กี่ขวดครับเดี๋ยวผมขอปรึกษาเมียก่อนนะครับนี่ลินไงแม่คุณบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวแล้วเหมือนลงเรือลำเดียวกันไงไหนเรือยังไม่ทันรั่วเลยคุณแม่คุณโดดไปแล้วว่ะ
6: จะจัดปาร์ตี้เนี่ยผมไม่ว่าหรอกครับแต่ส่งเสียงเบานิดนึงเข้าใจไหมครับ
7: ครับ
6: ให้เกรงใจคนข้างบ้านก็บ้างเขาเดือดร้อนเข้าใจไหมครับ
7: ครับ
6: แล้วเรื่องเล่าเนี่ยอย่าไปดื่มมากนักพอเมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันก็ต้องไปโรงพักเข้าใจไหมครับ
8: อ้าวหมอเจ้า
6: เพื่อนคุณจะทางเมาหน้าดูเนี่ยเอาละครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวกลับก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับห้ามทุกคนส่งเสียงดังอีกถ้าไม่อย่างนั้นน่ะต้องไปโรงพักนะครับ
7: ครับ
6: ไป
1: ขอบคุณนะครับ
6: ครับฝากดูแล
1: นะครับ
9: ครับเดี๋ยวไปส่งครับ
6: โหเชิญครับเพียบเลยเนี่ย
9: ครับเดี๋ยวจัดการเรียบร้อยเลยครับ
10: ทุกคนตำรวจไปแล้ว
11: พี่ว่านะวันนี้พอแค่นี้เถอะกลับบ้านกันได้แล้วมั้งตำรวจเขาว่าแล้ว
12: พี่ไล่ตะกูอะไรนักหนาลิงบอกแล้วลิงรับผิดชอบเอง
11: ไม่กลัวได้ยังไงอ่ะแกรับผิดชอบทีไรฉันโดนด่าคนเดียวทุกทีอ่ะ
12: หูมันไม่เกิดเรื่องหรอกพี่รักตำรวจเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เราจัดปาร์ตี้ซะหน่อยเขาแค่ห้ามให้เราเสียงดังถ้าอย่างนั้นนะเราก็จัดปาร์ตี้กันเงียบๆก็ได้นี
13: ่ใช่ค่ะคุณรักนานๆเพนจะได้สนุกอย่างนี้สักทีนึงถ้าพาสนุกงานนี้นะโอ้พอจะได้สนุกอีกเพนต้องรองานวิ่งควายปีหน้าเถอะนะคะ
12: นะๆพี่รักนะให้ลิงจัดปาร์ตี้ต่อนะลิงสัญญาว่าลิงจะไม่จัดเสียงดังนะจริงไหมพวกเราถ้าพี่รักไม่ให้ลิงจัดต่อนะงั้นลิงไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนต่อก็ได้

0: ามส่งเสียงนะ
1: ครับ
0: แล้วอยู่เฉพาะแต่ในบริเวณนี้เท่านั้น

0: can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
1: ไหนบอกว่าจะไม่เสียงดังไง
2: เฮ้ยตำรวจมา
3: ครับคุณ
1: คุณตำรวจครับคืออย่ามาลงพักกันนะครับคุณตำรวจผมไม่ตั้งใจจริงครับคือต่อไปนะครับผมจะเงียบกริบเลยครับไม่ส่งเสียงเลยครับคุณตำรวจจะจับผมเลยนะครับ
4: เดี๋ยวก่อนสิครับฟังนิดนึงผมมาเอาหมวกและหมวกอยู่นี่ครับไม่มีอะไรครับ
1: ทุกคนพี่ว่ากลับบ้านกันนะครับนะกลับกันได้แล้วล่ะไปโอ้ย
4: ดีนะครับมันดึกนะครับ
1: เฮ้ยไปมาเจอกันไว้วันหลังแม่ครับว่าไงครับกลับบ้านถึงไหนกันแล้วครับฮะอยู่หน้าหมู่บ้านกำลังจะถึงแล้วทุกคนกลับมาก่อนพี่เพนไอ้ลิงแม่อยู่หน้าหมู่บ้านทุกอย่างเคลียร์แล้ว
5: ว้าย
1: รอครับ
5: พี่ชายคุณผู้หญิง
1: คนนั้นช่วยกันหน่อยช่วยกันด้วยครับคุณด้วยกันหน่อย
6: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: อิทาปิงคลาสุมนาดาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
3: คิดถึงเหมือนกันครับ
1: รูปเธอสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะเงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
6: โอ้ยลูกแม่
7: จะคุยอะไรกับแม่อีก
5: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
7: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ทำไมมาเปิดประตูช้านังล่ะลูก
9: ลักเข้าห้องน้ำเหมือนนะครับแม่
8: เ
9: ลยไม่ได้ยินเสียงแม่เคาะประตูนะครับแม่จะไปเชียงใหม่ไม่ใช่เหรอครับแล้วแม่กลับมาทำไมครับ
8: อีแฮงอ่ะสิมันช่วยมันไม่เช็ครถให้ดีรถแบตเตอรี่หมดเออแม่ขี้เกียจรอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยบินไปพร้อมรักเลย
9: ฮะ
8: ฮะอะไรทำไมต้องตกใจไม่อยากให้แม่ไปด้วยเหรออ
9: ๋อปล่าครับแม
8: ่
9: แม่ครับรักว่า

0: นะแม่มาเหนื่อยๆนะครับแม่ไปอาบน้ำอาบท่าดีกว่านะครับ
1: อืมใช่วันนี้มันชุลมุนวุ่นวายไงไม่รู้อ้าวแล้วหมวกตำรวจของใครล่ะเนี่ยฮะของพ่อและแม่เก็บเข้าตู้ไปแล้วนี่ของใครอ่ะ
0: อ๋อของรักครับแม่คือรักก็มาเป็นแบบในการวาดการ์ตูนนะครับรักจะวาดการ์ตูนตำรวจนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วอ้าวรักแล้วปิดม่านทำไมล่ะลูกแม่ก็ถึงว่าทำไมห้องมันมืดๆทึบๆน่าจะเปิดให้แสงสว่างมันเข้ามาในห้อง
0: แม่
1: อะไร
0: มุมนี้แม่สวยมากแม่อย่าขยับนะครับ
1: มุมเนี้ยนะเมื่อเช้าก็มีคนชมบอกเหมือนอ้ําพัชราภา
0: ใช่แม่แม่อย่าขยับนะครับแม่ลองมองตรงไปทางมุมนู้นโอ้โหมุมนี้ก็สวยแม
1: ่มุมสูงเนี่ยมุมสูงเนี่ยจะเหมือนพอล่าลูกเอาแล้วปิดทำไมล่ะลูก
0: อ๋อคือแม่ครับเวลารักทำงานเนี่ยรักไม่ชอบความโปร่งเลยครับโปร่งแล้วมันคิดอะไรไม่ค่อยออกรักชอบทึบๆนะครับแม่ทึบแล้วมันสมองมันแล่นครับ
1: ชอบทำงานที่ทึบๆ
0: ครับ
1: ไปทำในห้องน้ำเสียทึบดีตลกนะเราอะ
0: ตลกเหมือนกันนะแม่เนี่ย
1: โอ้ยไม่เอาอาบน้ำแล้วอุ้ยชอบทำงานที่ทึบๆ
0: ครับ
1: ห้องน้ำไง
0: อาบน้ำใช่ไหม
1: อุ้ยตลกเหมือนใครก็ไม่รู้
0: ตลกเหมือนแม่นั่นแหละ
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะเรา

0: ทษค่ะขอโทษค่ะคุณรักขาเพนอยากจะทราบว่าทำไมเพนกับคุณลิงต้องหลบตรงนี้ล่ะคะเราก็อยู่บ้านนี้นี่คะ
1: เออวะเออเอาเถอะนะทุกคนกลับบ้านได้แล้ว
2: ไป
0: เป็นเปิดประตูให้ค่ะ
2: กลับบ้านไปกลับบ้าน
3: เจอกันไหมหมอ
2: โอเคครับ
1: ทุกที
3: ไหวไหมเนี่ย
1: ครับอุ้ยเออครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือในการซ่อน
4: ครับผมอ๋อบวกคุณด้วย
1: ครับครับผม
4: ยับหมดเลย
1: ขอบคุณนะครับ
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: เจอครับผม
4: โอ้ครับผม
1: เอาไปครับเชิญสวัสดีครับ
3: แล้วหลังที่กันไหนนะ
1: โชคดีเ
3: จอก
1: ัน
3: เพ
1: ื่อ
3: น
1: เอาไปโชคดีเลยแม่

0: าเฮ้ยไอ้สกอนด้วยเฮ้ยสกอนเฮ้ยเป็นไงบ้างวะ
1: อ๋อเรียบร้อยครับคุณแฮงค์ผมซื้อแบตเตอรี่มาใส่ในรถเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผมยังสตาร์ทรถไม่ได้ครับ
0: เอ้าทำไมวะ
1: กุญแจรถหายครับ
0: เฮ้ยจริงเหรออ
1: ยู่นี่ตกใจไหมครับ
0: สนุกมากใช่ไหมแล้วจะไล่กันออกล้อเล่นอ่ะตกใจไหมครับ
2: ที่คุณถ้าเรียบร้อยแล้วเรากลับบ้านกันเถอะค่ะ
3: เออไปไปไป
2: ไปเถอะค่ะ
0: แล้วลูกอ่ะลูก
4: เออคุณครับคุณครับคุณครับคุณครับคุณครับ
2: มิกมิกแล้วลูกมิก
0: เออลูก
2: ไหนกลับบ้านมิก
1: คุณแม่ครับคุณแม
0: ่มาเร็วเร็วสิลูกไปกลับบ้าน
4: กันคุณครับคุณครับคุณครับคุณครับยังไงก็ช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ผมหน่อยนะครับนะนะนะ
5: แม่ครับทำไมพี่เขาปากเหม็นอย่างนี้อะครับ
2: โอ้โหลูกอย่าพูดอย่างนี้นะลูกนะเกรงใจน้าเขาบ้างสิ
5: อ้าวมัวจะเกรงใจเขาแล้วเมื่อไหร่เขาจะรู้ล่ะครับว่าเขาอะปากเหม็น
0: ถึงปากเหม็นเลยครับ
4: ผมปากเหม็นจริงๆอะครับ
0: เพิ่งรู้เหรอครับเนี่ย
4: ขอบคุณนะครับที่เตือนผมขอบคุณครับคุณหนู
1: โอ้โหแหมเสียงเป็นคนกดชักโครก
0: ฮะเฮ้ยทำไมตายไปวะเนี่ย
4: หายแล้วครับ
0: เฮ้ยหายเหม็นจริงๆด้วยเฮ้ยน้ำยาใช้ได้ผลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยครับผมเอาขวดนึงผมใช้เองผมใช้เองเอาขวดนึงครับ
4: คนเล็กคนใหญ่ครับ
0: คนใหญ่สิครับ
2: คุณงั้นซื้อฉันด้วยสิ

0: ีกว่าคุณแม่ได้ตื่นเต้น
1: ได้
2: คุณพ่อครับงั้นซื้อผมด้วยสิครับเดี๋ยวผมเอาไปฝากนะครับ
1: ได้
3: คุณแม่ครับเดี๋ยวซื้อผมด้วยครับเดี๋ยวผมไปฝากสกอน
1: 3ขวดครับ
4: อ้าวไอ้นั่นแหละครับ
1: ไม่ต้องให้มันครับ
3: ได้เลยครับจัดให้
1: เท่าไหร่น
3: ะ3ขวดนะครับ1,350ครับ
1: นี่ครับ
5: คนนี้
6: ครับผม
1: งั้นผมไปก่อนนะครับ
3: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
7: โอ้ยสุดยอดจริงพี่ของดีจริง
4: ใช่ครับ
3: ขายได้แล้ว
4: อ้าว
3: แม่ธุรกิจฮัลโหลฉันเองขายได้แล้วก็ใช่ดิเอาก็แกล้งทำเป็นปากเหม็นไงแล้วแกขายได้เปล่าฮะขายไม่ได้โดนลูกค้าถีบหน้าด้วยแค่นี้เว้ยเหม็นได้ตังค์เหม็นได้ตังค์
8: เราดูแลกันให้ดีๆนะจ้าเจี๊ยบกลับบ้านให้ดีๆนะแล้วเมาอย่าขับล่ะ
9: ผมไม่ขับหรอกครับแม
8: ่ดีเป็นคนที่เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรดีมาก
9: ป่าผมไม่มีรถครับ
8: ไปเรียกแท็กซี่กลับบ้านไปอ
9: ุ
8: ้ย
1: เฮ้ยนี่ไอ้รักทำไมบ้านเราคนมันเยอะแยะอย่างนี้วะมีงานทอดประปาสามัคคีหรือไงเนี่ย
0: รักมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะก็คุณรักกับคุณลิงกันสิคะแอบจัดปาร์ตี้ในบ้านนะคะ
1: เฮ้ย
0: แต่คุณนายมันจับได้ค่ะโอ้โหเพนเนี่ยพยายามที่จะคอยห้ามนะคะคุณรักกับคุณลิงก็ไม่ฟังก็เต้นกันอยู่นั่นเนี่ยเพนเนี่ยลำคาญ
6: แต่เมื่อกี้ลิงเห็นพี่เพนเต้นอย่างกับหมูสะบัดเหงื่อเลยนะ
0: รักไม่หลายๆอย่างนี้ฮะ
9: รักขอโทษครับ
1: นี่ไอ้รักจัดงานปาร์ตี้ฉันไม่ว่านะเว้ยแต่แกมากินเหล้าสำมะเลเทเมาขนาดนี้มันไม่ดีนะเว้ย
2: แต่เมื่อวานพ่อก็มาแบบนี้นะครับ
1: มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีอะลูกอย่าไปจำไม่ใช้นะทำไมแกต้องพาเพื่อนมาจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านด้วยวะข้าวของตกแตกเสียหายไปแกจะว่าไงแล้วนี่เออเสียงดังขนาดนี้เพื่อนบ้านแจ้งตำรวจแล้วแกจะทำไงวะ
6: โอ้ตำรวจคงไม่มาแล้วแหละ
1: อ้าวทำไมวะ
6: ก็ตำรวจเพิ่งกลับไปตะกี
1: ้เฮ้ย
0: แม่คะนี่รักกับลิงทำผิดขนาดนี้แม่ไม่คิดจะว่าน้องสองคนเหรอคะ
8: ก็กำลังจะว่าอยู่เหมือนกันแต่ไม่ทันแกไงสองคนทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อไปจะทำอะไรเนี่ยคิดหน้าคิดหลังให้มันละเอียดถี่ถ้วนนะ

0: จ้ารักเจ้าลิงคราวหน้าถ้าจะจัดปาร์ตี้กันอีกแล้วก็บอกแม่ด้วยนะท่าทางมันสนุกดีนะลูก
1: แล้วแม่ไม่โกรธรักกับลิงเหรอแม
0: ่โกรธสิทำไมจะไม่โกรธเล่าแต่มาคิดดูแล้วก็เข้าใจละว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแล้วแม่ก็เห็นว่าให้แกมาจัดปาร์ตี้อยู่ที่บ้านเราเนี่ยดีกว่าให้แกไปจัดที่อื่นที่มันไกลหูไกลตาแม่แต่ก็นั่นแหละนะถึงแม้จะจัดอยู่ในบ้านเราก็เถอะมันก็ต้องมีลิมิตมีความพอดีอย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอย่าไปรบกวนชาวบ้านเขาเข้าใจไหมแล้วอย่าลืมล่ะจัดปาร์ตี้อีกก็ไปบอกแม่แล้วก็มีงอน
2: โอ้แม่จะจัดคราวหน้าทำไมก็จัดคืนนี้เลยดิเดี๋ยวลิงโทรตามเพื่อนให้นะ
0: ไอ้เล็ก
3: ไม่ชอบก็ไม่เห็นตั้งดุนี
4: ่ไอ้วันก่อนน่ะที่แกพูดถึงเรื่องหวยอะไรอ่ะ396 396อ่ะแกได้ซื้อมาป่าววะ
5: ซื้อมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจเลยครับ
4: ฉันมีเรียงเบอร
5: ์ขอบคุณครับ
4: ตรวจดู
5: ครับครับ
6: ผมถูกรางวัลที่หนึ่ง
7: เรากำลังจะรวยแล้วนี่แม่ได้เลขเด็ดจากพ่อสกอตแม่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
5: คุณนายลืมกระเป๋าไว้นะครับ
7: เฮ้ยกระเป๋า
5: แต่ระวังนิดนึงช่วงนี้ขโมยกระจมเยอะ
7: ลอตเตอรี่หาย
5: คุณนายครับให้ผมสาบานให้ตายเลยครับผมไม่เอาไปจริงแล้วผมจะเอาไปทำไมในเมืองผมก็มีถูก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันวันหยุดนะฮะ13ตุลาคมจริงๆแล้ว13ตุลาคมนี้เฮ้ยเรารู้สึกว่าเป็นเวลาที่เร็วเหลือเกิน
3: ไวเน
2: า
3: ะ
2: ฉันยังจำได้ว่าตอนนั้นฉันจัดรายการข่าวใส่ไข่มีฉันมีพี่ม้ามีพี่หนุ่มอะไรเงี
3: ้
2: ยแล้วก็ต้องตัดเข้าข
3: ่
2: าวพระราชสำนัก
3: ใช่
2: ทันทีใช่ไหมฮะตอนนั้นเรียกว่าคนไทยทั้งประเทศณวันนั้นน่ะใจสลาย
3: ใช
2: ่ใจสลายแล้วทุกคนเชื่อว่าวันนั้นมีน้ำตาหมดเราย้อนกลับไปวันนี้ครบ10ปีนะ
3: ฮะไวถึงบอกว่าไวมาก
2: 10ปีพอดีเลยนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้คนกำลังติดตามเรื่องราวของสสไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอเดียดำรงตำแหน่งสสจังหวัดเป็นสสแบบเขตเขาได้ทั้งพ่อและตัวลูกพ่อก็ได้สสแบบเขตลูกก็ได้สสแบบเขตปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสสเขต4จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกำลังเป็นที่สนใจเกิดประเด็นความร่ำรวยระดับพันล้านคือเขาก็ยื่นทรัพย์สินของเขานั่นแหละว่าเขามีเงิน 1,900 ล้านทรัพย์สินไม่ใช่เงินสดทรัพย์สินทั้งหมด 1,900 ล้านเอาอย่างนี้ปรากฏว่ามันมีเงื่อนงำบางคนถามว่าอะไรเกิดขึ้นถึงขนาดวันนี้คนไปถามนายกรัฐมนตรีนายกร้องเพลงคุณกมราสุโกศลเพราะชีวิตคือชีวิตอ่ะเมื่อมีเข้ามาแหละอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันอ่ะเขาก็ตอบอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะสรุปให้คุณฟังอย่างนี้เรื่องแรกยอดทรัพย์สินของสสไอเดียเนี่ย 1,900 ล้านคือมันฟังแล้วเนี่ยมันคือเกือบ 2,000 ล้านแต่ตั้งแต่อันนี้ฉันพูดเลยนะพูดที่ไหนเขาก็พูดฉันเจอเขาตั้งแต่สมัยเขาเป็นดาราอยู่กับเอสุภชัย
4: แล้วก็เขาอยู่ในสังกัดพี่เอ
2: เขาเป็นเด็กรวยเธอ
3: บ้านรวยอยู่แล้ว
2: เขาไม่เคยเป็นเด็ก
3: ลูกคุณหนู
2: เขารวยมากเช่นวันยีคือยีพ่อก็เปิดสวนน้ำใหญ่ๆให้อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็เป็นข่าวเลยเราพวกเรายังอ่าน
2: ข่าวเขาไม่ได้แบบเพิ่งมารวย
3: มารวยมานานแล้ว
2: เขารวยมานานมากๆแล้วคือพ่อเขารวยมานานมากๆแล้วเนี่ยสวนน้ำปรากฏว่าสสไอเดียเนี่ยเขามีการยื่นทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านบาท
4: ค่ะ
2: โดยทรัพย์สินแจ้งต่อปปช.เนี่ยมีมูลค่าถึง 1,974 ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับสสรุ่นใหม่ทำให้สปอตไลท์เนี่ยจับจ้องไปที่มาที่ไปของความมั่งคั่งครั้งนี้เรื่องที่สองปรากฏว่าถูกโยงกับปมแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เว็บการพนันเรื่องนี้มันเริ่มจากอะไรเรื่องนี้มันเริ่มมาจากที่สสรังสิมันโรมสสพรรคประชาชนเนี่ยเขาอภิปรายในสภาจี้ให้ตรวจสอบสสหญิงคนนึงในจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเขาบอกเนี่ยอย่างแรกช่วยไปตรวจสอบก่อนถ้าสมมติจะปราบรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยจะปราบสแกมเมอร์เนี่ยไปตรวจสอบสสหญิงในพรรคภูมิใจไทยของคุณก่อน
4: เ
2: ป็นสสหญิงในจังหวัดชัยภูมิก็มีเขาคนเดียวเป็นสสหญิงจังหวัดชัยภูมิว่ามีคู่สมรสเนี่ยพัวพันกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็ธุรกิจเว็บพนันคาสิโนหรือคริปโตที่จดในทะเบียนในประต่างประเทศกูราเซานะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคำชี้แจงกับกระทรวงการยุติธรรมปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลจากการตรวจสอบเบื้องต้นเขาออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้เลยครับเว็บดังกล่าวเนี่ยยอมอ่ะสรุปภาษาชาวบ้านง่าย
3: ๆ
2: เขาเปิดเว็บค่ะ
3: เขาเปิดเว็บ
2: เขาเปิดเว็บจริงก็แบบเขาไปเปิดเว็บจริงแต่ถ้าสมมติแปลออกมาแบบที่เราไม่ต้องไปอ่านภาษากฎหมายก็แต่คนไทยไม่ค่อยเห็น
3: เป็นเว็บที่จดแบบอยู่ต่างประเทศ
2: เป็นเว็บการพนันเนี่ยแหละ
3: แต่ว่ามันอยู่ต่างประเทศ
2: มันอยู่ต่างประเทศแล้วคนก็เลยถามไอ้พวกเว็บที่โดนจับพวกว่าอ้าวแล้วกูก็ไม่เคยเปิดในเมืองไทยกูก็เปิดเว็บอยู่
3: ก
2: ับเม
3: ย์ก็อยู่ต่างประเทศกันหมด
2: ถูกต้องไหมครับ
3: ใช่
2: ปรากฏว่าอย่างนี้รัฐมนตรีเขาออกมาบอกเลยว่าอ่ะก็ยอมรับนั่นแหละมีการจดทะเบียนและขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย
3: ของ
2: แต่ประเทศกูราเซาซึ่งไอ้ประเทศกูราเซาเนี่ยมันอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของประเทศไทยโดยตอนนั้นน่ะทางกระทรวงดิจิทัลเนี่ยได้สั่งการให้บล็อกเ การเข้าถึงหรือล็อกโซนจากประเทศไทยไปนี้เรียบร้อย
3: บล็อกอาทิตย์นี้เอง
2: ก็ใช่ไง
3: ผ่านมา
2: แต่เขาบอกเขาล็อกไปแล้วไงอีดาเข้าใจไหมล่ะ
3: ก็ชาวเน็ตบอกที่ผ่านมายังเข้าได้อยู่เลย
4: เออแต่เขาบอกหรอ
3: ชาวเน็ต
2: เออคะเขาแถลงออกประมาณว่าคนไทยมองไม่เห็นอีดาเข้าใจไหม
3: เขาบอกคนไทยใช้บริการน้อย
2: ก็คือมันไม่เห็น
3: ไม่ขึ้นดีเทคอะปกติแล้วดีอีเขาต้อง
4: ถ้าเกิดใช้เยอะจะเห็น
3: มันจะขึ้นเตือน
2: แต่ถ้าสมมติวันนี้8888จับได้เป็นเจ้าของเว็บเข้าคุกเลย
3: โมโก888ยังไม่ได้
4: จับเลย
3: เออจับเลย
4: มีคนมองเห็น
2: แต่ปรากฏว่าอันนี้เขาบอกว่าไงคะคนมองไม่ค่อยเห็น
3: คนใช้บริการน
2: ้
3: อย
2: เลยไม่ถูกกฎหมายเอาจริงนะ
3: อะไรวะใช้บริการน้อยไม่ผิดอย่างนี้ฉันเปิดแล้วฉันบังคับว่า
4: ดาด้า69
2: ก็นี่ไง
3: ใช้บริการ3คนพอฉันเอาแค่น
2: ี้สรุปแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนเขาก็เลยถามสรุปแล้วเฮ้ยยิ่งพูดยิ่งมัดตัวเองหรือเปล่า
3: ใช่ไง
2: เป็นการครั้งแรกที่รัฐมนตรีพูดน่ะ
3: แล้ว
2: ร
3: ู้สึกว่าม
2: ันฟังแล้วอะไรวะ
3: เออเนี่ย
2: ทุกคนจะต้องอะไรวะสรุปคือว่า
3: คนใช้น้อยเลยไม่ผิด
2: ปกติถ้าสมมติว่าปกติอ๋อจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่จะได้ยินอย่างนั้น
3: แต่เป็นสรุปเป็นแบบจริง
2: เราไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วไม่มีเงินเกี่ยวกับบริษัทการพนันออนไลน์แต่ปรากฏว่านี่คือบอกอ้าว
3: เป็นเว็บจริง
2: ตรวจสอบมาแล้วตรวจสอบมาแล้วมีการจดทะเบียนแล้วขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย
3: คือ
2: แต่ไอ้ที่ประกอบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอยู่ประเทศกูราซาวซึ่งมันอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของประเทศไทย
3: เขาก็มีอธิบายเพิ่มเติมนะคะเขาก็ถามแหละแต่เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าที่รัฐเมาไม่เห็นเนี่ยเนื่องจากดีไม่เห็นนะเป็นเพราะว่าในเว็บไซต์อ่ะมันมีทำอะไรหลายอย่
2: าง
3: แต่ว่าในนั้นอ่ะมันมีแบบฝังว่ามันมีคาสิโนด้วยเว็บพนันด้วย อยู่ในนั้น
2: แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธแล้วก็ฟ้องกลับข้อหาหมิ่นประมาทนะแต่ประเด็นนี้ทำให้สังคมอ่ะ
3: ตั้งคำถาม
2: เอาง่ายๆนะ
3: เ
2: ออคราวนี้จากตอนแรก1,900 ล้านรังสิมันลมคนแชร์ในออนไลน์เยอะอยู่

0: แล้ว
1: ใช่
0: ปรากฏว่ารัฐมนตรีออกมาพูดอย่างเงี้ยโอ้โห
2: คนแชร์อยากเขาไปใหญ่
0: คนแชร์ไปกันใหญ่เลยว่าสรุปแล้วมันคืออะไร
1: ค่ะ
0: แล้วก็สสไอเดียเนี่ยก็ได้ออกมาฟาดกับฝั่งฝ่ายค้านอย่างดุเดือดนะฮะก็บอกเปิดหลักฐานแล้วก็บอกว่าเป็นการเลื่อนกล่าวหาเลื่อนลอยแต่เมื่อเรื่องราวบานปลายจนปปช.เนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้ามาสอบสวนเชิงลึกสังคมจึงเฝ้ารอว่าสสไอเดียเนี่ยจะเอาหลักฐานอะไรมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็เรื่องนี้นะคะเรื่องที่3เนี่ยก็คือปมปล่อยกู้คริปโต 1,400 ล้านเนี่ยคุณผู้ชมเขามีรายงานมานะคะว่ามันเป็นทรัพย์สินกว่า 73% เนี่ยของประมาณ 1,400 ล้านเนี่ยจากรายการเงินกู้ยืมเนี่ยที่คู่สมรสของคุณไอเดียนะคะซึ่งถือสัญชาติออสเตรเลียคือนายไทหยางเนี่ยนะคะให้กู้กับ Tree Arrow Capital หรือว่า Tree AC เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัท Hedge Fund คริปโตระดับโลกดังมากนะคะแต่ว่ามันบริษัทเนี้ย Hedge Fund เนี้ยมันล้มละลายไปแล้วตั้งแต่ปี2565ทีเนี้ยนักวิชาการเขาเลยตั้งคำถามบอกว่าในเมื่อบริษัทมันล้มละลายแล้วเนี่ยทำไมยังเอามานับว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นการกู้ยืมเต็มจำนวนแล้วก็ต้นทางเนี่ยพอไปดูแล้วว่าคู่สมรสรายได้เป็น0แล้วเงินเนี่ย 1,400 ล้านที่มาเนี่ยมาจากไหนก็มีการตั้งคำถามแบบนี้อีก
0: ท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวในสำนักงานปปช.คือสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นที่สุดคือความเคลื่อนไหวว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็จะได้ยินว่ามีการสืบเรื่องการจับการพนันจับเครือข่ายเว็บการพนันนู่นนี่นั่นถูกต้องไห
1: ม
0: เห็นด้วยมาตลอดเลยปรากฏวันนี้ที่สำนักงานปปช.เนี่ยเขาเผยว่าตรวจสอบพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้เนี่ยไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริง มันรวมไปถึงส่อในทางปกปิดหรือยื่นเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริงไอ้เรื่องนาฬิกาโรเล็กอะในฐานะที่แบบว่าฉันก็ลูกหลานนักการเมืองอะนะ
2: ค่ะ
0: สมมติเรายื่นเมื่อไหร่เพิ่มก็ได
1: ้
0: เข้าใจไหมจะยื่นเมื่อไหร่เพิ่มก็ได้
1: แต่บางทีคนมีเยอะบางทีมัน
0: ไม่ใช่อะ
1: หรืออ
0: ย่างตอนนายกอุ๊งอิงอะต้องยื่นหมดทุกอย่าง
1: ต่างห
0: ูเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แหวนเท่าไหร
1: ่ของเขาเยอะนะ
0: ของเขาเยอะถ้าของเขาเยอะก็ต้องทำบัญชีกันยาวนานถามเขาเนี่ยสมมติเขาบอกอ้าวเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาซื้อมาก่อนซื้อมาหลังจากเป็นสสแล้วก็ได้เดี๋ยวหนูจะกำลังจะทำเรื่องยื่นใหม่เขาทำได้แต่ปรากฏว่าที่ปปช.วันนี้คือการยื่นเอกสารไม่ตรงกับความจริงเนี่ยขั้นตอนจากนี้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานสัญญาธนาคารแล้วก็ทรัพย์สินเพื่อส่งไปให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พิจารณาการคณะทำงานไต่สวนอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เนี่ยยังระบุอีกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเริ่มจากบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นในช่วงดำรงตำแหน่งเลขานุการกระทรวงดีอีตอนนั้นน่ะก่อนที่เสร็จจากเลขาของพี่พึ่งเขาเป็นพี่พึ่งก็เป็นเลขาพี่พึ่งตอนรัฐมนตรีอว.จากอว.ปุ๊บสมัยที่คุณอนุทินเป็นนายกปีเดือนแรกเขาก็ย้ายมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเมื่อปี2568ในขณะนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีที่มีข้อเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระหว่างรายได้กับการชำระหนี้รวมถึงข้อมูลทรัพย์สินที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยไอประเด็นตรวจสอบเนี่ยครอบคลุมทั้งหุ้นคริปโตนาฬิกาโรเล็กซ์ด้วยนะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันซึ่งบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะครับปปช.ยอมรับว่ายังมีรายการทรัพย์สินอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรบ้าง
1: แต่ว่าประเด็นที่จะต้องจับตามองนะคะคุณผู้ชมก็คือปปช.เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบที่มาของรายได้แล้วก็เส้นทางทางการเงินนะคะแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้มีการตรวจสอบครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงก็จะมีหลักฐานเนี่ยนำไปสู่การไต่สวนความผิดหรือเปล่าเพราะขณะนี้มันเป็นขั้นตอนตรวจสอบข้อสงสัยมันไม่ใช่ขั้นตอนในการวินิจฉัยว่ากระทำถูกหรือกระทำผิดนะ
0: ปรากฏว่าวันนี้อีกหนึ่งคนเขาก็บอกว่าตอนนั้นเป็นเลขานุการของคุณชัยชนกอยู่กระทรวงดีอีและอันนี้มันเกี่ยวกับเว็บและปราบสแกมเมอร์แล้วกลายเป็นว่าสามีของเลขานุการกระทรวงดีอีเนี่ย
2: ก็ทำเว็บพนัน
0: ทำเว็บเองงงไปอีกหนึ่งทอดตอนนั้นคือคุณชัยชนกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยแหละหรือดีอีเนี่ยแหละแล้วตอนนั้นเมื่อครั้งนั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นสสเขาเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมดี
1: อ
0: ีไอเดียนี้ก็คือแบบว่าก็คือถือว่าเป็น
2: ปราบสแกมเมอร์
0: ปราบสแกมเมอร์
1: ใช่ก็คืออยู่ทำงานเป็นเลขา
2: ตรงเลยแหละ
1: ตรงเลยในการรัฐนโยบายของกระทรวงดีอียุคนั้นน่ะเขาจะปราบสแกมเมอร์
0: ใช่ไหมล่ะ
1: คนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วยังไงล่ะสามีทำเอง
0: ถูก
1: เออ
2: สงสัยไง
0: ปรากฏว่าวันนี้ คือคุณชัยชนกต้องออกมาเพราะว่าเป็นเลขานุการพรร
1: ค
0: ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีส.ส.ไอเดียว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่ส่งทีมกฎหมายเข้าไปดูแลแล้วก็ระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ส.ส.ไอเดียเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็พิสูจน์ตัวเองตามกฎหมายเนื่องจากทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามอีกครับว่าได้มีการปรึกษากันหรือเปล่าในฐานะคนเคยทำงานมาด้วยกันคุณชัยชนกกล่าวว่าไม่มีตอนที่ถามในวันนั้นนะฮะนางสาวชุชิดาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แต่อย่างใด
2: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาพร้อมจะชี้แจงอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเนี่ยดังนั้นเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงทุกอย่างให้ได
2: ้ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเนี่ยนะคะก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นๆว่ายังไม่ทราบเลยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยก่อนที่จะไม่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้ไอรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์แสดงความเห็นในวันนี้ที่ให้ประชาชนเนี่ยร่วมจับตาปปช.กันเขาบอกหลังจากนี้ขอให้ประชาชนร่วมจับตาปปช.ว่าจะกล้าตัดเนื้อร้ายทิ้งเพื่อปกป้องส่วนรวมหรือจะเลือกใช้อำนาจบาดใหญ่เพื่อปกป้องพวกพ้องท่ามกลางกระแสข่าวหรือเรื่องการเมืองภายในไอ้บอกงี้ฮะอย่างแรกเนี่ยให้จับตาใครก่อนจับตานายกอนุทินชาญวีรกูลก่อนเพราะอะไรนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นฐานะผู้นำประเทศแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับสมาชิกพรรคที่มีสามีทำเว็บพนันหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้ลอยนวลดำรงตำแหน่งในสภาต่อไปพร้อมท้าทายเรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่เคยประกาศเอาไว้แล้วก็ฝากถึงส.ส.ไอเดียว่าจากวันแรกที่เคยท้าทายว่าถ้ามีหลักฐานก็เปิดเลยสิต่อมาก็บอกว่ารออีกไม่นานจะชี้แจงแต่จนถึงวันนี้กลับยังเงียบกริบท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่ทางไทย PBS ก็ออกมาวิเคราะห์คือคดีตรวจสอบทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียเนี่ยนอกเหนือจากมิติทางกฎหมายแล้วมิติทางการเมืองบ้างมิติทางการเมืองกับกระแสข่าวหรือเรื่องศึกสายเลือดภายในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างออกมาหนาหูโดยกระแสข่าวเนี่ยวิเคราะห์กันว่าเป็นเกมการเมืองเลื่อยขายเก้าอี้เพื่อสกัดนายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์ก็คือคุณพ่อของส.ส.ไอเดียเนี่ยให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนายสัมฤทธิ์เนี่ยเป็นส.ส.แกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะฮะซึ่งในการปรับคณะรัฐมนตรีครม.เนี่ยที่มักจะมีกระแสข่าวอยู่เรื่อยว่าเอาละจะมีชื่อพ่อของไอเดียเนี่ยขึ้นเป็นรัฐมนตรีมีชื่อของนายสำเร็จเนี่ยขึ้นเป็นรัฐมนตรีมักจะติดโผอยู่บ่อยๆค่ะว่าตำแหน่งเนี้ยน่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีหรือช่วยรัฐมนตรีเสมอเลยแหละนะฮะสื่อก็เลยนำเรื่องนี้ไปถามนายอนุทินว่าเนี่ยมันเป็นแผนในพรรคภูมิใจไทยเพื่อสกัดเก้าอี้รัฐมนตรีจากคนในพรรคด้วยกันหรือเปล่านายกอนุทินหัวเราะก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรนะฮะ
1: คือวันนี้ทางด้านทีมข่าวการเมืองค่ะของช่อง3นะคะครอบครัวข่าว3เนี่ยโทรไปสอบถามส.ส.ไอเดียบอกขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมแต่ว่าส.ส.ไอเดียบอกว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวรอแถลงข่าวเพราะว่าคาดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนะคะโดยสามีเนี่ยจะเป็นคนแถลงเองเลยแล้วก็จะถ้าเกิดสถานที่เวลาเนี่ยเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงเบื้องต้นเนี่ยข่าวที่ปปช.แถลงเนี่ยส่วนตัวยอมรับว่าให้ความร่วมมือกับทางปปช.เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบได้
0: ค่ะก็ว่ากันไปนะฮะก็ติดตามกันไปว่าพรุ่งนี้แหละน่าจะเห็นอะไรบ้างเพราะวันนี้เป็นวันหยุดแต่พรุ่งนี้จริงๆแล้วก็มีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
2: ประชุมธนาคารโลก
0: ก็ไปดูว่านายกจะได้ร้องเพลงกับเนเน่หรือเปล่าบางคนบอกก็ต้องดูเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีพรุ่งนี้เนเน่จะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร้องเพลงบางคนบอกอาจจะร้องเพลงคู่กับนายกหรือเปล่า
1: ถ้าร้องนี่คนแชร์กันเต็มเลย
2: จะร้องเพลงอะไร
1: จะร้องเพลงอะไร
0: เขาบอกว่าเขาร้องสมสาร
1: อ๋อนายกชอบ
0: เขาน่าจะร้องซอมบี้กับซอมซาน
1: ซอมบี้ซอมบี้
2: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเหรอซอมซานนะ
1: แล้วซอมบี้อะซอมบี
0: ้ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่เรายังติดตามกันอยู่คือสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะยังไงเราก็ต้องอ่านข่าวน้ำท่วม
2: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ชาวองครักษ์ได้รวมตัวกันเขาเพื่อเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพราะอะไรตอนนี้ข่าวน้ำท่วมมันหนักจริงๆนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วมันเพิ่มจังหวัดด้วยนะมันที่คลอง12เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเปิดประตูระบายน้ำเถอะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ชาวบ้านฝั่งจันทร์ปทุมธานีกังวลว่าถ้าเปิดประตูเนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่ของตนเองถูกต้องไหม
1: ฮะ
0: ล่าสุดกรมชลประทานเนี่ยได้ข้อตกลงให้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานนะฮะบานละ10เซนติเมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง8และคลอง13เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากมีการเปิดประตูระบายน้ำล่าสุดวันนี้ทางเพจ Facebook นะฮะปราจีนไทม์ได้โพสต์คลิปวิดีโอบริเวณปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะจากภาพจะเห็นว่าผิวน้ำบริเวณปากคลองรังสิตช่วงคืนน่ะเฮ้ยเป็นเราก็กลัว
1: ม
0: ันเป็นกลุ่มฟอง

0: น่นอนฮะฟองที่ลอยมากับการสูบน้ำในครั้งนี้ก็ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากเลยล่ะ
1: ใช่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าระดับน้ำมันจะลดแล้วนะคะแต่ว่าในบริเวณบ้านเนี่ยจริงๆก็ยังสูงอยู่นะเกือบเมตรตอนนี้ก็ได้มีการยอมรับสภาพละกันว่ามันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าไอ้ฟองดังกล่าวเนี่ยนะคะมักจะเกิดขึ้นที่สถานีบริเวณสูบน้ำเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองรังสิตไปยุรศักดิ์เนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามันจะเกิดตรงบริเวณเนี่ยตลอดเบื้องต้นเนี่ยข้อสังเกตนะคะฟองที่ลอยมาเนี่ยอาจจะเกิดจากสภาพน้ำที่มันเริ่มเน่าเสียประกอบกับแรงปั่นของเครื่องสูบน้ำที่มาด้วยแรงดันสูงเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนนี้เขายังไม่มีผลตรวจนะคะว่าน้ำเนี่ยคุณภาพน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจตัวอย่างน้ำแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างเร็วด่วนเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวรอประเมินผลนะคะดูว่ามันมีการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำหรือว่าประชาชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ดร.สนธิคชวัฒน์นะฮะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็โพสต์ให้ข้อมูลว่าไอ้ฟองขาวในน้ำสีดำฟองขาวในน้ำสีดำเนี่ยกลิ่นมันเหม็นมากหลังจากน้ำท่วมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสรุปสั้นไอ้ฟองคราบสีดำบวกกับกลิ่นเหม็นคือปฏิกิริยาย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนเกิดก๊าซไข่เน่า
2: เขาเหม็นแน่นอน
0: มันคือก๊าซไข่เน่าและไอ้ฟองสีขาวฟูหนาน่ะเป็นก๊าซมีเทนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการย่อยสลายผุดขึ้นมาจากผสมกับสารซักฟอกแล้วก็สารอินทรีย์ในน้ำค่ะเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าจะ
1: คือด้วยความที่แม่น้ำอ่ะที่มาจากคลองต่างๆมันมีจุลินทรีย
0: ์
1: มีสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยพอมันเจอกับการใช้แรงดันการสูบน้ำอ่ะมันเลยเกิดฟองแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดภาวะออกซิเจนน้อย
0: ท่านผู้ชมฮะจังหวัดที่น่าเป็นห่วงจริงๆตอนนี้คือปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยตอนนี้ที่บ้านสร้างเมื่อวานนี้ทางรายการแฉเราก็ให้พี่อ้ําอธิชาไปนำถุงยางชีพไปให้พวกคุณนะฮะปรากฏว่าเขากำลังประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่กินบริเวณกว้างชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยอพยพนอนริมถนนเป็นคืนที่13แล้วนะคะเป็นคืนที่13แล้วนะคะน้ำท่วมบ้านเนี่ยสูงระดับเอวบางที่ระดับอกบางที่ระดับคอเลยล่ะแม้ระดับน้ำบนถนนเนี่ยจะเริ่มลดลงแต่ภายในบ้านเนี่ยยังน้ำท่วมสูงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับเข้าบ้านเพราะว่ามีการคาดคะเนว่าอีกเป็นเดือน
1: อ
0: ีกเป็นเดือนนะฮะคาดว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ริมถนนต่อเนี่ยอย่างน้อยนะ2 อาทิตย์ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง3รอบแล้ว
1: นี่ถ้าเกิดชั้น1มิดหลัง ไปแล้วนะ
0: แต่มันไม่ทันกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถจักรยานยนต์เอ่ยเกือบจมน้ำมิดคันรถกระบะเชื่อมั้ยจมน้ำอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
2: ค่ะ
0: ส่วนทางด้านเกษตรกรก็ต้องสูญเงินลงทุนกว่า 200,000 บาทจากคนที่เขาเลี้ยงบ่อกุ้ง
1: หมด
0: เอาง่ายเขาบอกคนมาตักกุ้งต่อหน้าต่อตาในบ้านเราเลยล่ะ
1: ใช่หมดเลยอ่ะเขาบอกหมดเลย
0: กุ้งปลากุ้งเอ่ยปลานิลเอ่ยกุ้งขาวเอ่ยมันไปหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วอีกทั้งอีก2เดือนเนี่ยจะสามารถจับกุ้งขายได้อยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ภาครัฐจะเยียวยาเขายังไงให้เหมาะสมเพื่อที่จะเริ่มต้นหมายถึงว่าบางคนมาหมดเนื้อหมดตัวเลยจริงๆนะ
1: วันนั้นดูอ่ะไปสัมภาษณ์เจ้าของบ่อกุ้งอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะอายุ50แล้วอ่ะกะว่าอีกสัก5ปีจะเกษียณตอนนี้คงเกษียณไม่ได้แล้วเพราะว่าสูญเงินไป8ล้านแล
2: ้
1: ว
2: มันไปกับน้ำหมดเลยนะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่ายอมรับว่าความเป็นอยู่ยังคงลำบากมากเลยเพราะน้ำประปาไม่ไหลเนื่องจากท่อเมนมันแตกทำให้ชาวบ้านต้องใช้น้ำที่ท่วมอยู่นี่นะคุณผู้ชมนะอาบน้ำแม้ว่าจะเวลาอาบเนี่ยมันจะมีอาการคันน้ำท่วมครั้งนี้เขาบอกว่าหนักมากแล้วมันยาวนานมากกว่าปี2554ชาวบ้านบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยท่วมประมาณ10กว่าวันก็แห้งแล้วแต่ตอนนี้มันไม่มีทีท่าแล้วก็มีแนวโน้มเลยว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลง
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นวันนี้สำหรับใครที่กำลังวางแผนซื้อที่ดินสร้างบ้าน
2: ค่ะ
0: หรือบางทีเนี่ยคิดจะย้ายถิ่นฐานในระยะ
1: กลัวน้ำท่วมเนี่ย
0: อีก10ถึง30ปีเนี่ยก็คือเขาบอกอีก10 20ปีเนี่ยระดับน้ำทะเลมันจะสูงขึ้น
1: แต่เราก็ได้ยินอันนี้มาหลายปีแล้ว
0: ฟังฉันคิดงี้
1: ตั้งแต่เราเด็ก
0: ๆแล้วเธอคิดว่าเขาจะปล่อยให้ประเทศทั้งคนรวยๆอ่ะอันนี้ฉันคิดเองนะไม่ได้อ่านจากไหนนะ
1: อันนี้ฉันก็คิดเหมือนเธอ
0: คิดว่า CP เซนทันทุกคนที่เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีอ่ะ
1: จะปล่อย
0: เขาจะปล่อยให้ทรัพย์สินของเขามันไม่มีมูลค่าเหรอ
1: เออ
0: ถูกต้องป่ะคนรวยๆทั้งหลายก็จะปล่อยให้ประเทศของเขา
2: หาวิธีเนาะ
0: ถูกต้องป่ะหรือในที่สุดแล้ววันนี้เอาจริงๆนะมันถึงเวลาที่จะต้องถมทะเลหรือยังมันถึงเวลา
1: ในที่สุดสร้างเขื่อนนะเออหรือยัง
0: แต่ก็ทุกคนเนี่ย

0: หลายฝ่ายก็กังวลเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาดร.สนธิคชวัฒน์เนี่ยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผย6จังหวัดทางเลือกที่น่าอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ำท่วมในอนาคตดร.สนธิเขาแนะนำหลักการเลือกพื้นที่อาศัยในอนาคตว่าควรเลือกทำเลที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล50เมตรขึ้นไปเพื่อหนีน้ำทะเลหนุนแล้วก็ต้องอยู่ห่างจากต้องเลิกคิดกันใหม่บ้านติดน้ำบ้านติดน้ำอ่ะ
1: ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ก็บ้านก็ติดน้ำ
2: ต้องเรามาระวังนะนะบ้านติดแม่น้ำ
0: เราต้องเลิกคิดกันใหม่ค่ะอย่างที่บ้านติดน้ำแล้วก็บ้านเนี่ยควรจะอยู่ห่างจากแม่น้ำสายหลักเนี่ย 2-5 เมตร
1: เ
0: ขาว่าไอ้ 2-5 กิโลเมตร
1: ต้อง
0: ห่างจากแม่น้ำ 2-5 กิโลเมตรรวมควรเช็คประวัติน้ำท่วมย้อนหลัง 10-15 ปีกับทางจิสด้าก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินโดย6จังหวัดทางเลือกที่น่าอยู่หนีน้ำท่วมในระยะยาวได้แก่1อุดรธานี
1: อ
0: ุดรธานีนี่ไม่ได้ต่างอะไรจากกรุงเทพแล้ว
1: เจริญมากเจริญมาก
0: อุดรธานีเนี่ยมันคือกรุงเทพแล้วล่ะศูนย์กลางของอีสานตอนบนค่ะอินฟราครบเสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำ2จังหวัดบ้านอีเข้เพชรบูรณ
1: ์
0: เพชรบูรณ์อำเภอเมืองเขาค้อเน
1: ี่
0: ย
1: เขาค้อสูงจริง
0: สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย116เมตรไร้ปัญหาน้ำทะเลหนุน
1: ค่ะ
0: 3เชียงใหม่ที่อำเภอเมืองอำเภอสันทรายเนี่ยเชียงใหม่ก็คือกรุงเทพอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เจริญแล้ว
0: เชียงใหม่ก็คือกรุงเทพอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบแต่ต้องเน้นพื้นที่ที่บนเนินสูงหนีน้ำปิงนะคะ
1: ก็มีน้ำป่าไหลหลากเนี่ย
0: อีกที่หนึ่งเขาบอกว่าที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยแหละที่อำเภอแสนสุขเนี่ยแหละแม้จะติดทะเลแต่เราเห็นไหมท่วมเร็วแต
1: ่ระบายเร็วใช
0: ่ภูมิประเทศที่เป็นเนินสูงสลับกับที่ราบเนี่ยอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้ที่ดินแพงเหลือเกิน
1: มาก
0: ปักช่องอย่างเงี้ย
1: ค่ะปักช่องแพงมาก
0: ราคาที่ดินมันไปมันแตะต้องไม่ได้เลยนะเพราะว่านครราชสีมาอำเภอเมืองปักช่องเนี่ย
1: เมื่อก่อนอ่ะคนรวยก็ไปซื้อที่นั่นเพราะกลัวน้ำท่วมกรุงเทพ
0: ถูกใช่ไหม
1: ราคามันก็เลยแบบ
0: อย่างเขาใหญ่ตอนนี้ก็ซื้อไม่ได้แล้ว
1: โอ้แพงกรุงเทพอีก
0: ถูกเศรษฐกิจโตแล้วก็ควรเลือกทำเลที่เป็นโคกหรือเนินสูง
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งจังหวัดคือลำพูนค่ะลำพูนที่อำเภอเมืองอำเภอป่าซางเมืองเงียบสงบเดินทางเชื่อมไปเชียงใหม่สะดวกประวัติน้ำท่วมน้อยอันนี้คือเราสังเกตว่าจังหวัดที่เราไปแล้วมันพร้อมอยู่คือทุกอย่างมันอินฟราสตรักเจอร์มันพร้อมหมดแล้ว
2: สบายไปถึงก็อยู่ได้เลยเพราะเจริญแล้วนะคะดร.สนธิย้ำว่าไม่มีพื้นที่ไหนนะที่ปลอดภัยแบบ 100% พอพื้นที่สูงเนี่ยก็ยังอาจเจอน้ำป่าไหลหลากได้นะยิ่งมีดินถล่มได้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องเช็คประวัติพื้นที่จริงจังสำคัญที่สุดเลยก่อนที่จะซื้อ
1: ใช่ค่ะอ่ะช่วงนี้เธอกินเจมั้งไหมอ่ะ
0: ไม่กินอ่ะ
1: กินเจไหม
2: กินมา
1: ปีนี้
0: เธอจากคนเข้าทรงหล่อหมดเลย
2: ภูเก็ต
1: ม้าทรง
2: ม้าทรง
0: โอ้ทำไมม้าทรงยังกับดารานายแบบอย่างนั้นล่ะ
1: มันตามหลักเป็นธรรมเนียมไหมว่าต้อง
0: ฉันไม่รู้ก็วันนี้ฉันส่งให้อิมาโนดูประมาณ20คลิปว่าไงรู้ไหมฉันบอกมาโนลูกไปเอาคอนแทคมาสิลูกไม่ต้องส่งแล้วลูกมาเล่นซีรีส์ลูก
1: หน้าตาเหมือน
0: หน้าตาน้อยมาโนแต่ละคนคือหล่อหมดเลย
1: หล่อทุกคน
2: สวย
0: แล้วทำไมเขาไปเข้าทรงกันได้เธอ
1: ใช่
2: สอดทอดกันมาจากตระกูล
1: ม้าทรงอ่ะส่วนใหญ่มาก
0: เขาไปติดตามเนี่ยเดี๋ยวเขาออกจากทรง
1: มาตามเห็นเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ทำเอามาสัมภาษณ์ใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆไปเข้าทรง
2: ที่เอามาติดต่อให
0: ้เธอมีเหรอ
1: เขารู้จัก
2: มีคนรู้จักภูเก็ต
0: นายเธอเปิดให้ฉันดูที่คนไหน
2: เดี๋ยวพี่สาวอยู่ภูเก็ตรู้จักอะไรอย่าง
0: นี้เออเธอเอามาละคนหน้าตาดีๆมาออกรายการหน่อย
2: สัก4-5คนนะ
0: เออคนที่จิ้มแล้วเขาไม่เจ็บ
2: แต่ว่าต้องรอออกเจก่อนเพราะตอนนี้เขาเป็นม้าทรงอยู่
0: เขาเป็นม้าทรงจริง
2: ๆเขาอยู่ช่วงเทศกาล
0: อ๋อเธออีร้านตู้กับข้าวใช่ไหมพี่สาวเธอ
2: ร้านพิเศษร้านตู้กับข้าวร้านอะไรอย่าง
1: เ
2: ง
1: ี้
2: ย
1: ไปภูเก็ตบ่อย
2: ช่วงนี้เขาเป็นถือศีลกินผักกันอยู่ภูเก็ต
0: ไม่ฉันอยากจะรู้ไงว่
1: า
0: ทำไมม้าทรง
1: แล้วผู้หญิงก็สวยด้วยเดี๋ยวนี้
0: ซีดา
1: สวย
0: นี่ฉันส่งให้มโนดูฉันบอกมโน
1: ต้องคนนั้นแน่เลยที่เรา
2: ดู
1: เป็นตอนเช้า
0: เนี่ย
1: นี่ก็ดูอยู่โอ้ยคนนี้หล่อ
0: เธอดูแต่ละคน
1: ไม่ใช่เมื่อเช้าตี
0: เยอะแยะไปหมดเลยคือแต่ละคน
1: หล่อเทศกาลกินเจแต่ปีนี้นะคะส่วนใหญ่นะภาพรวมคือเงียบเหงา
2: ใช
1: ่แบบ
2: น้ำท่วมไงผักแพง
1: ราคาผักมันขึ้นมันแพงนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแล้วก็คนซื้อเองก็ต้องปรับตัวกันนะคะร้านอาหารเจที่แบบพร้อมทานเนี่ยบรรยากาศเงียบเหงามากๆลูกค้ามาซื้อน้อยลงนะคะรวมถึงร้านวัตถุดิบเนี่ยที่จะเป็นวัตถุดิบขายเพื่อเอาไปประกอบอาหารทำอาหารเจทานเนี่ยก็เหมือนกันลูกค้าก็มาซื้อของเนี่ยบางตาลงนะคะทำให้พวกเห็ดหอมแห้งโปรตีนเกษตรน้ำเต้าหู้ฟองเต้าหู้เส้นหมี่ซั่วอะไรอย่างเงี้ยขายได้น้อยลงนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่านี่แหละเศรษฐกิจมันไม่ดีกำลังซื้อของคนเนี่ยลดน้อยลงนะคะทำให้ร้านอาหารเจบางรายการเนี่ยบางรายเนี่ยบอกว่าถ้าเกิด3วันแรกเนี่ยขายไม่ดีแบบเนี้ย
2: ก็ไม่ขายแล้ว
1: เขาบอกว่าอาจจะต้องลด

0: ลงจากที่ขาย10อย่างอาจจะต้องลดเมนูลงประมาณนี้เพื่อที่จะลดต้นทุนด้วยแม่ค้าอาหารเจนะคะบอกว่าปีนี้แบบทุกปีน่ะยังขายราคาเดิมคือถุงละ35บาทแต่ก็ขายได้น้อยผ่านไปครึ่งวันแล้วยังขายไม่ได้ถึงครึ่งเลยแล้วก็ลูกค้ามาซื้อเนี่ยก็จะไม่ได้ซื้อไปเยอะเหมือนเมื่อก่อนอ่ะ
1: ใช่
0: จะซื้อไปแบบพอกินซื้อแค่1มื้อ
2: จังหวัดชาวเชิงเซาอ่ะเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบกินกระเจกันเยอะบางค้าบางครับแต่ตอนนี้มันกินไม่ได้น้ำมันท่วมอย่าว่าแต่กินเจเลยข้าวปกติยังไม่มีเลย
1: ข้าวปกติยังต้องรอบริจาค
2: เลยอ่ะหลายพื้นที่ในฉะเชิงเซาเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็โรงเจเมื่อก่อนที่ฉะเชิงเซาจะมีโรงเจตั้งแต่วัดหลวงพ่อโสธรจะมีโรงเจเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจะเจยังไงอ่ะน้ำมันท่วมหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่สามารถอย่าว่าแต่ข้าวเจเลยข้าวธรรมดายังไม่พอกินเลยถูกต้องไหมฮะอีกอย่างนึงมันมาถึงยุคผักกะเพราแพงกว่าหมูแล้ว
1: ใบกะเพรา
2: ใบกะเพราแพงกว่าหมูผักแพงกว่าหมูแล้วปัญหาผักแพงจากน้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเจหลายร้านเนี่ยตัดสินใจไม่ได้นำอาหารเจออกมาขายเหมือนเช่นทุกปีนะคะเจ้าของร้านอาเจบริเวณตลาดเกื้อกูลตลาดท่าใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยนิยมมาซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยยังมีลูกค้าออกมาซื้ออาหารอยู่บ้างนะแต่พอตกเย็นปุ๊บเนี่ยจะเงียบเหงาอย่างมากเลยไม่เหมือนปีที่แล้วจนบางวันเนี่ยต้องปิดร้านเร็วกว่าปกติเพราะอะไรไม่มีลูกค้านอกเหนือจากนั้นนะครับผลกระทบเพราะช่วงนี้เทศกาลกินเจเนี่ยเกษตรกรชาวสวนผักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมสวนผักเสียหายบางรายเนี่ยเขาบอกพยายามต่อสู้กับน้ำเนี่ยลงทุนจ้างรถแบ็คโฮเนี่ยเสริมคันกั้นน้ำสูบน้ำออกน้ำมันก็แพงน้ำมัน
0: อ
2: ะจะ2ลิตรร้อยอยู่แล้วนะดีเซลอ่ะเร็วๆเนี้ยนะฮะโดยบางรายเนี่ยสู้ไม่ไหวยอมปล่อยให้น้ำท่วมขาดทุนไปหลายแสนเลยพอเข้าเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยผักจะได้ราคากะจะได้ทุนคืนบ้างแต่ก็มาเจอปัญหาราคาผักผันผวนอีก
1: นะช่วงนี้คนกินน้อยจริงแหละ
0: ใช่ค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรนะคะของอำเภอสองพี่น้องนะคะคุณมานิดาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีการลงสำรวจพื้นที่นะคะของพื้นที่การเกษตรนะคะก็ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยที่แปลงผักของนายเสน่ห์เนี่ยอายุ43ปีนะคะก็ปลูกพวกผักกาดหอมประมาณ4ไร่นะคะแล้วก็กำลังตัดผักเพื่อจะส่งขายเนี่ยมันน้ำมันท่วมแล้วก็คุณเสน่ห์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยปลูกผักอยู่หลายแปลงเลยตอนนี้ปลูกผักกาดหอมแล้วก็ผักรองจานกำลังเหลืออีกประมาณสัก 4-5 วันก็จะตัดเอาไปขายได้เนี่ยตอนนี้แปลง5ไร่เนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายหมดเลยเสียหายไปต่อหน้าต่อตาเลยก่อนหน้านี้ก็เกิดน้ำท่วมก็เคยปลูกใบโหระพาก็ปล่อยให้น้ำท่วมไปแล้วตอนนี้ราคามันแพงเราก็ไม่มีแล้วตอนนี้
2: ตอนนี้ผักกาดหอมเนี่ยราคาดีขึ้นมาหน่อยผักกาดหอมนะ800ถึง80ถึง100นึง
1: ก็สูง
0: นะราคาแพงนะ
2: ก็ถือว่าไม่ถูก
0: มันคือผักรองจานนะ
2: ใช้คนงานเนี่ยก็ควรจะตัดได้วันละประมาณ 2-300 โลก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หน้าสวนแล้วก็ส่งตลาดสี่มุมเมืองโดยพ่อค้าคนกลางเนี่ยจะเอาผักไปก่อนยังไม่ตีราคาให้เราพ่อค้าบอกว่าผักตอนนี้ราคามันผันผวนราคาผักเนี่ยมันผันผวนตลอดเวลาเรียกได้ว่าราคาขึ้นลงเหมือนทองเลยค่ะพ่อค้าเขาไม่กล้าตีราคาหน้าสวนนะคะ
0: เ
2: ขาต้องรอเอาไปขายก่อนถึงจะแจ้งราคาได้ว่า
0: เขาก็กลัวขาดทุนเหมือนกัน
2: เนาะฮะท่านผู้ชมได้มีโอกาสดูครึ่งไหมฮะวันนี้อยากให้คุณโหลดแอปวันดีของเราไว้นะ
0: ฮะ
2: อย่างที่บอกแอปวันดีจะสร้างคอนเทนต์จริตไทยหลังจากได้รู้ความจริงไอตีนแบนนะฮะเรื่องราวของหัตถาแล้วก็พัดเนี่ยกับยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อความลับของพัดเนี่ยเริ่มถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องเผชิญกับความจริงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ขณะเดียวกันอวิชชาตำราการนวดกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งนะฮะพร้อมกับความลับแล้วก็อดีตที่กำลังจะถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ใช่ค่ะห้ามพลาดคลึงนะคะ EP 6เข้มข้นขึ้นนะคะความลับทุกความลับเนี่ยจะถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็ทุกความสัมพันธ์ด้วยและใครที่อยากดูเรื่องราวแบบเต็มๆนะคะทุกอารมณ์ทุกซีนเลยย้อนหลังแบบเวอร์ชันอันคัทครบทั้ง6 EP นะคะก็ได้ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะ
0: แล้วก็พิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AIS นะคะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะย้ำนะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมค่ะจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทเท่านั้นเองค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะสมัครเลยกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกค่ะ
2: ทำไมวันนี้คนมารออิงฟ้าวราหะกันเยอะจังเลย

0: มาแล้ว
1: อิงฟ้ามาแล้ว
0: อิงฟ้ามาแล้ว
2: หนูเป็นตอนนี้หนูเป็นคนดังอะไรลูก
1: นี่
2: ทำไมคนอยากรออะไรหนูก็จังเลย
1: วันนี้คนรอเจอเยอะ
2: ฮะนะฮะแน
1: ่
2: นอนนะอิงฟ้าวราหะช่วงหน้าเป็นแขกรับเชิญของรายการแชร์คร
0: ับครูค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
3: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
6: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
9: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
10: ใช่
9: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
11: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
12: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
11: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
9: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
11: มันเป็นเนื้อครีม
9: ใช
1: ่
9: เ
1: นี่
9: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
11: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
13: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
16: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มันกำลังจะมีงาน exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
2: กลัวไงดีวะ
3: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
2: คิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับรูปมันสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: เอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแดนน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดรั่วถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล
9: พี่พิงหาผู้ชายลูกขึ้นไปส่งหาใครก็ไม่รู
10: ้โอ๊ยตายแล้ว
11: จะเป็นผลพวงมาจากที
12: ่
11: เรา
12: อีกความรักเลยอ่ะ
13: บาปกรรมที่ทุสาจะถามจ
10: ริงๆได้แล้วพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ
11: พวงมาจากที่
13: ไม่ใช่
11: เข้ารายการ
14: พิมพ์ไปว่าเช็คหิวมาก
13: ไม่ใช่เนี่ยฉันกำลังจะถามน้องเนี่ยเดี๋ยววันนี้เจอกันนะคนนี้ไงลูกโกรธยังไงยังไงแล้วฉัน
10: แล้วฉัน
13: น
10: ี่คนนี้ลู
13: กเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วส่งไปให้ใครก็ไม่รู้อ่ะ
11: ไม่แล้วรู้อย่างว่านี่เข้ารายการแล้ว
13: เข้าแล้วก็ไม่เป็นไรลูกอย่างเงี้ยแหละเร็วๆ
11: อ
13: ี
11: ฟุก
10: เนาะอ่ะแล้วรักทายอิงฟ้าก่อนเลย
13: อิงฟ้าสวัสดี
14: สวัสดีลูก
13: อิงฟ้านี่ถือว่าแบบว่ามันกลายเป็นแบบเหมือนคนผูกพันกันมาก
15: ๆคือมาแฉบ่อยมาก
13: ตรง
15: ๆมาแฉแล้วก็เจอตามอีเวนต์ตลอดนะ
13: เนาะ
15: เวลาทำอีเวนต์เจออิงฟ้าตลอดเลย
13: มาร่วมงานกับช่องวันหนูก็จะมาเยี่ยมพี่อย่างเงี้ยแหละ
11: หนูว่าน่าจะเป็นรายการที่เห็นพัฒนาการของหนูด้วยเพราะจริงๆอ่ะตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาอยู่เป็นนางงาม
15: ตั้งแต่คือตั้งแต่
11: มาเป็นหมอทำขวัญนาค
15: หมอทำขวัญ
11: คือยังมีรูปที่เราถ่ายวันนั้นอยู่เลย
13: แล้วหนูถามว่านี่คือก่อนมาเนี่ยผู้จัดการพี่พี่ปามก็หยิกว่าห้ามถามนะห้ามถามนะห้ามถามนะฉันถามอ้าวพี่ปามบอกห้ามถามนะบอกอ้าวแล้วไม่ถามแล้วให้มาทำอะไรอ่ะ
11: เนี่ยแต่พูดเนี่ยมันจะดูมีอะไรละ
13: พี่ปาบอกห้ามแม่ห้ามถามนะแม่เดี๋ยวเขาเทหนูอ่ะอะไรอย่างงี้นึกออกป่ะความรักมีไหม
11: ความรักมีไหม
13: ความรักมีไหมทุกวัน
11: มีให้กับทุกๆคนค่ะ
13: ความรักแบบที่แบบว่ารักกันเองรักตามข่าวพี่จะไม่บอกว่ารักกับใครอะไรยังไงรักตามข่าว
11: ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงแต่แค่เราเปิดใจเราเปิดใจดีกว่า
10: คือตอนนี้พร้อมที่เปิดใจ
11: พร้อมแล้วค่ะ
10: พร้อมแล้ว
15: เราโตขึ้นด้วยไหมจ๊ะ
11: ก็31แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบคนรอบข้างเราครอบครัวเราก็รู้สึกว่าก็ถึงเวลาที่หาความสุขให้ตัวเองบ้างนะลูกอะไรเงี้ย
10: เพราะทำงานมันหนักแล้วอ่ะเนาะ
13: ทำงานมันหนักมากเน
11: า
13: ะ
11: แต่ว่าเราเหงาไง
13: เหงาก็คือไอ้บ้าก็คือเป็นคนเหงา
15: ความมาหาพี่มดดำดูบ้างไหมล่ะ
10: ลองไหมล่ะส่งข้อความ
11: เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นนะสิ
13: จริงจริงฉันเกือบจากคำถามในหัวฉันคิดแล้วฉันส่งไปหาใครก็ไม่รู้จะอิงฟ้าจริงจริงสรุปเอาข้าวที่หนูนี่แหละในวัย31ปุ๊บวันนี้ก็มีจากข่าวข่าวพี่ก็เมื่อกี้ฉันนั่งไลฟ์สดเล่นกับมาเยมโนอยู่คนก็รอหนูถามพี่ก็ถามว่าอ้าวพี่ก็เหนื่อยทัวร์ลงนะลูกน้องเพราะวันวันนึงทัวร์ลงก็ปลงพี่บ่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วพี่ก็ต้องถามคนในไลฟ์ก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่จะถามได้ไหมเขาก็ถามกันบอกอ่ะก็ถามเถอะว่าสรุปแล้วก็คือหนูก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะวันนี
11: ้มันก็เป็นอีกหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาแบบพูดตรงๆเลยคือเหมือนจีบเรานั่นแหละซึ่งเขาก็ชัดเจนในเลนของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนไม่ใช่แค่เขาหรอกเพราะตัวเราเองเราก็พูดเสมอว่าเราโอเพ่นนะเข้ามาได้นะเพราะทุกๆวันนี้เวลาที่เราเลิกงานหรืออะไรมันเราก็โสดมานานแล้วอะเวลาเราว่างเราจะชอบโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้จนทุกคนบอกว่ารวมถึงแม่เราเนี่ยว่าแบบ
10: แฟนเธอ
11: ไปหาคนคุยหน่อยไม่รู
13: ้แม่หนูก็เป็นคนพูด
10: ยังบอกเลยมี
11: ทุกคนทุกคนรอบตัวเราจะรู้ว่าหนึ่งเลยคือหนึ่งเราทำงานหนักแล้วก็อยากให้เราได้แบบดีลีทตัวเราแบบเพราะเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบมีความรักหัวใจมันสีชมพูอยู่แล
13: ้
11: ว
13: มันจะมีพลังงานแอคทีฟบางอย่าง
11: ใช่ใช่แล้วก็เหมือนเราก็โอเพนที่จะแบบว่าใครอยากจะเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าพี่เขาเป็นหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็มีความชัดเจนที่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นดราม่าที่มันก็จะมีเอฟเฟกต์ตามมาต่างๆอะไรเงี้ยทั้งที่ นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห
13: ็
11: น
13: แน่นอนมันมีเอฟเฟกต์ตามมาอยู่แล้วลูกไอเอฟเฟกต์ต่างๆดราม่าต่างๆที่ตามมาเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะบอกว่ายังไงบางทีมันมีทั้งเอฟเฟกต์ทั้งไม่ดีและส่วนใหญ่มันก็ไม่เห็นด้วยถูกต้องไหมครับ
11: จริงๆเมื่อวานก็มีโอกาสคุยกับแฟนคลับแล้วแล้วก็ได้อธิบาย1 2 3 4 5แล้วอะไรแล้วฟ้าก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ศิลปินทุกคนจะมานั่งพูดแล้วก็เปิดให้ทุกคนได้เห็นชีวิตของเรามากขนาดนี้แล้วเราก็แสดงถึงความชัดเจนและความจริงใจไปแล้วว่าในจุดนี้สถานะของเราอ่ะเราแค่อยากเราก็แค่เราเป็นมนุษย์คนนึงแล้วกันก็ย้ำว่าฟ้าก็เป็นมนุษย์ครั้งแรกอ่ะฟ้าก็อยากที่จะไม่ว่าอะไรจะดีไม่ดีขอให้เราเป็นคนตัดสินใจให้เราเป็นคนเรียนรู้เองสุดท้ายคือถ้าเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอยู่เคียงข้างเราให้กำลังใจเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเจออะไรที่ดีหรือไม่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือผลงานที่เราตั้งใจทำมาตลอดให้คุณภาคภูมิใจกับแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนเนี่ยทุกงานทุกชิ้นที่หนูได้มาหนูเต็มที
3: ่
11: ถวายก็เรียกว่าถวายหัวเลยก็ได้

0: ื่ออยากให้เขา
1: ถวายร่าง
0: ภูมิใจใช่เพื่อให้เขาภูมิใจ
1: ก็ทำให้ตลอด
0: ในฐานะศิลปินคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในพื้นที่ส่วนตัวหนูก็ขอบ้าง
0: ก็ขอบ้าง
2: เขาจะแสดงว่าคนขี้เหงา
0: ก็ขับคนทำงานเยอะส่วนมากก็เป็นแหละหรือไม่จริงล่ะเมื่อกี้เรายังพิมพ์เมื่อกี้เรายังพิมพ์ไปเลย
2: ก็จริง
0: ก่อนเข้ารายการเนี่ย
2: เวลาคนทำงานมันก็จะเหงาม
0: ีคือคนเราไม่สามหัวไม่สามารถแล่นเรื่องเขาเรียกว่างานได้ตลอดเวลาไม่มันเครียด
1: ที่ปรึกษามีคุยมี
0: ก็มีบ้างมีบ้าง
1: คติต่างๆ
0: ก็มีบ้างแต่เราไม่ได้รีบนะว่าแบบโหพรุ่งนี้จะมีแฟนแล้วนะคะทุกคนอะไรเงี้ยคือสุดท้ายมันต้องใช้เวลา
1: ขนาดพี่ดาด้ามีผัวแล้วยังโทรหาพี่ตีหนึ่งตีสองเลยอ
3: ่
1: ะ
3: อันนี้จะเป็น
1: ชาวบ้านอ่ะ
3: เรื่องแบบอักษรย่อ
2: มันจริงๆแล้วทุกวันนี้น้องเองบอกเลยว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยทำงานหนักแล้วก็เครียดจนบางครั้งเนี่ยมันจะมีสองเสียงในหัวเนี่ยมันตีกันเอง
0: ก็มีก็มีค่ะ
2: มันเป็นยังไง
3: มันมันคือยังไง
0: คือหนูว่าบางคนอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าในหนึ่งวันหนูทำงานหรือหนูเมเนจเจออะไรบ้างในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นแค่ตัวเราที่รู้แล้วก็บางทีเราเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาเราก็ไม่ได้แชร์กับทุกคนเพราะเราไม่อยากโดยเฉพาะแฟนคลับดีกว่าเราไม่อยากให้เขาเครียดอ่ะให้เขารู้เฉพาะในสิ่งที่แบบว่าวันนี้เราทำแค่นี้นะแค่นี้นะอะไรเงี้ยพอเรากลับมาสุดท้ายมันก็จะเป็นตัวเราที่เราจะแบบว่ามันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่ถ้าเราได้แบบมีคนแชร์ลิงหรือมีคนพูดคุยมีคนรู้จักมีคนอะไรเงี้ยมันก็ผู้หญิงเนาะมันก็คงดีนิดนึงในวัยของเรา
2: ในวัยของเราก็คือง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยกี่ปีแล้วที่เราทำงานรู้สึกว่าเราทำงานเต็มที่เวลาพักมันก็จะน้อยแต่เราเลือกที่จะทำงานเยอะถูกต้องไหม
0: ใช่
2: มันคือความสุขในการทำงาน
0: ใช
2: ่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอิงฟ้าเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะในวงการเนี่ยถือว่าทั้งงานแสดงปีที่ผ่านมานี่ก็ไม่น้อยนะน้อง
3: ใช่
1: ได้หลายเรื่องนะ
2: ใช่ไหม
0: เรื่องวันนี้ก็เพิ่งปิดกองมาเนี่ยก่อนมาจากอยุธยาเน
3: ี่
0: ย
3: ปีหนึ่ง
0: ขับรถมาเลย
3: ปีหนึ่งเล่นกี่เรื่อง
0: ปีที่แล้วโหดหน่อยค่ะปีที่แล้วก็ประมาณน่าจะถ่ายไปประมาณหกเรื่อง
2: หกเรื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ่ายยังไงหกเรื่องกี่
0: หกเรื่องก็โหดแล้วเคยเจอแบบว่าห้าเรื่องในเดือนเดียว
1: แล้วเราแบ่งสมองยัง
0: ไงก็มีแบ่งค่ะมีแบ่ง
1: มันติดไปที่บ้านบ้างไหมลูก
0: ไม่มีมีเหมือนมันจะมีแต่ว่าตื่นเช้ามาวันนี้ใครวะเนี่ยอะไรเงี้ยคืองงกับตัวเองว่าเราเป็นใคร
3: เพราะแบบอินกับคาแรคเตอร์เนาะ
0: ใช่ใช่เป็นคนเราเป็นคนใช้พลังเยอะด้วย
2: แล้วก็เห็นอีเวนต์ก็เป็นนักร้องด้วยเป็นเอาที
3: ่และอีเวนต์อีกอ่ะ
2: แสดงว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนหลังเป็นนางงามถูกต้องไหม
0: ค่ะ
2: เพราะว่าพี่โอเคพี่อาจจะมีโอกาสสัมภาษณ์หนูตั้งแต่เป็นขวัญนาคหนูก็มาเที่ยวรายการพี่
1: ถู
2: กต้องไหมลูกตั้งแต่ตอนนั้นหนูยังไม่ได้เป็นอิงฟ้าไม่เป็นอะไรเลยหนูทำขวัญนาคทีมงานกับพี่มดลองเอาเด็กคนนี้มาไหมทำขวัญนาคสมัยก่อนนี้อันนี้คือหนู
1: อันนี้
2: จนหนูกลับมาในรายการแฉอีกครั้งอ่ะหนูเป็นแทนนางงามของพี่นวัดแล
0: ้
2: วมิสแกรนด
1: ์ไทยแลนด
2: ์ถูกต้องไหมครับนางงามของบอสนวัดแล้วตอนนั้นชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทีละสเต็ปของชีวิตเนี่ย
0: คือถามว่าเมื่อก่อนเอางี้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก่อนที่เราจะมาเป็นอิงฟ้ามหาชนมันเรื่อยๆค่ะก็ตอนที่แบบเราได้ฉายาสมัยนั้นแบบเป็นหมอทำควันนาคเป็นนางแบบเป็นนักร้องเราก็มีรายได้ของเราเรื่อยๆเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบโหรายรับเยอะหรือว่าได้รายได้ที่มันสูงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามาประกวดนางงามเหมือนเราใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีที่เราฝึกฝนตัวเองมาในเรื่องการร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยมันก็มาใช้กับการเป็นนางงามที่เขาบอกว่าเป็นนางงามพร้อมใช้ให้อิงฟ้าไปรำก็รำเอาให้อิงฟ้าไปเต้นก็เต้นให้ไปร้องก็ร้องให้ไปแสดงก็แสดงคือมันคือการ
2: ขายของก็ทำได้
0: ใช่มันเหมือนหนูเดบิวต์กับตัวเองมาแล้วมันถึงเวลาที่พร้อมใช้ในวันนั้นมันก็พร้อมทั้งหมดถึงเวลาที่เหมือนแสงส่องอ่ะฉันพร้อมทำงานก็กลายเป็นว่าพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นว่าเราสมมงเพราะต้องยอมรับว่าตอนช่วงที่หนูได้มงหนูโดนด่าหนักมากถึงขั้นที่แบบปิดโทรศัพท์เลยแบบบอสบอกว่าวันนี้ปิดโทรศัพท์เลยนะ
3: ไม่ต้องอ่าน
0: นอนเลยนะ
1: แล้ว
0: มันใช้ระยะเป็นปี2ปีจนกว่าเราประกวดที่อินโดค่ะแล้วก็กลับมาที่ไทยอันนั้นน่ะที่คนถึงจะเริ่มแบบเปิดใจให้กับเราเพราะช่วงนั้นนอกเหนือจากแฟนคลับที่คอยแบบซัพพอร์ตก็จะมีแค่แบบบางกลุ่มที่ชอบเราจากการทำหัวหน้า The Voice อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดใจให้กับอิงฟ้ามหาชนในวันน
2: ั้
0: น
2: ตอนนั้นจริงๆแล้วอย่างที่น้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมนะในขนาดเดียวกันเฮ้ยเขาเป็นคนที่สามารถอยู่บนโลกของความเป็นจริงได
1: ้
2: เพราะพวกเราอยู่กันบนโลกของวงการบันเทิงมันคือบันเทิงมันคือวงการมายาถูกต้องไหมแต่ถึงเวลาบางทีมันเห็นหนูนั่งไลฟ์ขายของนั่งไลฟ์ขายของ

0: หนูก็ทำของหนูได
1: ้ก็ทำได้ค่ะ
0: แล้วมันต้องทำไว้เป็นอาชีพ
1: จริงๆก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราโตมาตั้งแต่เด็กกับการที่สาวน้อยร้อยอาชีพอ่ะกับแม่อย่างเงี้ยค่ะกับแม่ก็ขายอาหารตามสั่งก็ไปขายมาหมดทุกอย่างแล้วแล้วพอวันนึงที่เราประสบความสำเร็จเรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันดูถูกไม่ได้นะมันได้เงินเยอะเพียงแต่แค่เราต้องซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับลูกค้าแล้วฟ้าว่าสิ่งที่มันได้กลับมามันก็จะคุ้มไง
0: เห็นแบบปีหน้านี่คิดว่าจะไปบุกตลาดวัดไร่ขิงเหมือนกันแล้วหรอ
2: จริงหรอ
0: เหมือนต้าเหมือนอะไรเหมือนเอเอเหมือนอะไรเงี้ยหนูจะปีหน้าหนูจะไปทำอะไรตลาดวัดไร่ขิงลูก
2: จริงไหม
3: แรงบันดาลใจ
1: หนูไปดูมา
0: จริงหรอหนูไปดูมาแล้ว
1: ไปดูมาแล้วค่ะไปแบบแอบเนี่ยแอบซุ่มมาแล้วก็ไปดูของน้องต้าอูไปดูของพี่เอมแล้ว
0: ของต้าอูมันคนต่อคิวเยอะมากจริงนะ
1: เยอะมาก
2: ก็ซอยดาราน่ะแม่
1: ซอยดารา
2: ซอยพี่เอม
3: พุ่ยทอดเอม
1: คนเยอะมาก
2: พี่เอมเก่งนะนั่งโซนนั้นราคาเช่าไม่แพงด้วยนะ
1: แล้วบางคนคือเขาขาย1วันเขาได้ค่าทุนคืนแล้วอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ไปสำรวจตลาดมา
0: แล้วพี่กว่าจะต้าอูมาพี่ถามว่าต้าอูที่แกทำคอนเทนต์ไปประมูลเป็นล้านน่ะจริงป่ะจริงค่าที่ประมูลเป็นล้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นต้าอูว่าจะเป็นอิงฟ้าถึงเวลาเขาต้องไปประมูลที่เขาเหมือนกัน
2: อยากไ
0: ปตัวเองคิดอยู่ว่าปีหน้าจะไปทำอะไรที่ตลาดไร่ขิง
1: แค่แพลนไว้ครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปชัวร์ 100% แต่ว่าเหมือนไปดูมาแล้วเรามีแพชชั่นแล้วก็เริ่มคุยกันกับเพื่อนๆกับทีมของเราว่าแบบเฮ้ยเอาไหมสักหนึ่งหรืออาจจะชวนบอสด้วยแบบว่าบูธข้างๆเป็นน้ำพริกปลาสลิดแล้วเราอาจจะขายอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้น
2: โคเขาเปิดร้านกาแฟเขาถูกคืนทุนคืนแล้วนะข่าวว่าเดือนเดียว
3: เองอะเป็นการทำธุรกิจอะไรประสบความสำเร็จตลอดนะ
0: แล้วก็ถือว่าปีหน้าก็เดี๋ยวว่าออกพ่อเปิดร้านกาแฟแล้วด้วย
3: อย่างร้านกาแฟนี่
1: ได้ไปหรือยัง
0: ยัง
3: ลง
2: ตรงนี้
3: ใกล้ๆบ้านฉันเดี๋ยวแวะไปสิไปด้วยกันไหม
1: ตรงนี้คาเฟ่วะล่ะคาเฟ่ค่ะ
3: ใกล้ๆใกล้ๆอ
0: ยู่ตรงไหน
2: โปรโมทได้โปรโมทได
0: ้เขาอยู่ตรงนี้เอง
1: ไม่ไงเป็นแบบ
2: หลังตึกเราเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ถ้าชอบคอฟฟี่และมัทฉะไปได้เลย
3: เห็นบอกลงทุนไปกี่ล้าน
1: ประมาณ12ตอนแรกไล่ไปค่ะว่า8แล้วก็เหมือนมาดูภาพรวมจริงๆก็ประมาณ12ล้าน
3: 12ล้าน
0: เน้นมัทฉะเน้นกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ดีอยากมาขายมัทฉะอยากมาขายกาแฟลูก
1: มันเริ่มจากพี่สาวก่อนที่แบบว่าเขาชอบดื่มแล้วหนูก็แบบว่าแซวเขาเล่นๆว่าเหมือนแบบหมดวันหนึ่ง 400-500 คนชอบดื่มอ่ะ 2-3 แก้วต่อวัน
3: วันแก้วละ200
2: เออบางคนน่ะลิ้นติดดอยไปแล้วลงไม่ได้นะจ๊ะ
3: ต้องกินแบงๆแล้วใช
1: ่ใช่แล้วเราก็เลยบอกว่าแซวเขาว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินเดี๋ยวจะเปิดให
0: ้ที่อ้ําพัชราภาไปวันนั้น
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณอ้ํา
1: น่ารักมาก
0: คุณอ้ําก็ไปเห็นด้วยล่ะปรากฏว่าหนูก็เลยบอกว่าเริ่มจากพี่สาวของหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟแล้วแบบว่ามันก็หมดวันนึงไปเยอะ
1: หมดไปเยอะเราก็ตอนแรกจะทำเล็กๆค่ะทำเพื่อสานฝันเขาแต่พอทำไปทำมาเฮ้ยเรานึกถึงภาพแฟนคลับเราด้วยถ้าเราทำให้เป็นที่ที่ถ้ามีแฟนคลับมาเจอเราได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียเงินเยอะหรือว่ามาจากต่างจังหวัดมาสมมติมางานที่กรุงเทพมาเจอเราแล้วมีที่ที่นึงให้เขาได้อยู
2: ่มานั่งดี
1: ให้คุ้ม
2: กิน
1: ให้คุ้มสักหน่อย
0: แล้วได้เจอหนูไหม
1: ก็ได้เจอบางวันก็จะให้เขายึดกับแบบตารางงานวันหยุดเรา
2: ได้เจอมากแม่ดูวันแรกที่เขาเปิดสิดูคนสิ
3: คนเยอะจริง
2: หนูก็มีการประมูลวัดไร่ขิงตอนแรก
0: วันส่วนใหญ่ถ้าสมมติหนูว่างวันไหนหนูพยายามจะเข้าร้านเพื่อให้แฟนคลับได้เจอหนู
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็เป็นจุดมิตรแอนกรีดแต่แหละ
1: หนูนี่แหละอยากไปเจอเขาไม่ใช่เขาให้เขามาเจอหนูหรอกส่วนนั้นหนูอยากไปเจอไปชาร์จแบตเจอแฟนคลับเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนได้เจอกันทีนึงมันก็ได้ชาร์จแบตกันให้กัน
3: บอกว่าตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วใกล้ยัง
1: ก็ดีค่ะไปใน
0: ก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันน่ากลัวเนาะถูกต้อง
2: ขายไปเรื่อยๆ
0: ขายไปเรื่อยๆ
3: ไปในทางที่ดี
2: ตอนนี้เปิดมาสองเดือน
1: แล้วสองเดือนแล้วค
0: ่ะฝากร้านหน่อยอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันหลังพี่ให้กมาโนไปสั่ง
3: ฝากเลยฝากร้านได้เลย
1: สุขุมวิท39ค่ะก็วันละหาคาเฟ่เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์ค่ะ7:30ถึง5:30ค่ะ
0: พี่ไปดูคอนเทนต์แล้วหนูว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยวันนี้หนูจะมีบ้านของหนูเองสมัยพี่ไปตีได้กลัวพี่มีโอกาสไปเยี่ยมคอนโดหนูได้ไปเยี่ยมแบบว่าเห็นพัฒนาการของพี่เมื่อก่อนหนูไม่เคยมีบ้านนะหนูก็ได้แต่เช่าเขาอยู่ถูกต้องไหมคะเช่าอยู่ก็อยู่มาเรื่อยๆเนี่ยแหละจนวันนี้บ้านของหนูใกล้เสร็จยัง
1: บ้านเสร็จแล้วค่ะบ้านเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อยู่สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ยังถ่ายละครถ่ายซีรีส์ก็มีแบบว่าไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเลยค่ะ
2: คุณแม่ก็ดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
1: คุณแม่ก็จะตอนนี้คุณแม่ก็จะอยู่บ้านที่สุพรรณค่
2: ะ
1: ก็เป็นบ้านหลังแรกที่เก็บตังค์ซื้อก่อนจะเข้ามาในวงการอะไรเงี้ยค่ะพอเราเริ่มเก็บเงินได้แต่อันนี้ก็ยังผ่อนอยู่นะยังเช่าอยู่ยังไม่ได้ซื้อ
0: นะ
1: เช่าอยู่จ้ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเช่าอยู
1: ่ผ่อนเดือนละ32,000
3: ผ่อน
0: ก็ผ่อนก็ถือว่าเราเช่านั่นแหละ
1: ได้32,000

0: คือบ้านตัวเองนี่แหละอันนี้ถือเป็นบ้านหลังแรกไหม
1: เป็นบ้านหลังที่สองค่ะบ้านหลังแรกจะเป็นของคุณแม่ที่สุพรรณ
0: ที่สุพรรณก่อนอาทิตย์ตอนนั้นหนูเคยมาเล่าแล้วบ้านหลังแรกจากที่แบบว่าหนูไปซื้อให้คุณแม่ก่อนที่สุพรรณอันนี้คือบ้านในกรุงเทพหลังแรกของหนูแล้วกัน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: รู้สึกยังไงบ้างปกติแล้วเราอยู่ในกรุงเทพมานานเราเคยแต่อาศัยเช่าบ้านอันนี้ก็ไม่ได้ต่างอันนี้ก็คือเช่าเพราะผ่อนเขาอยู
1: ่ก็แต่งโซะเลย
2: แต่งแน่นแต่งตามชอบเลย
3: เป็นของเราเองแล้วว่าเราก็แต่งเต็มที่เลย
1: ใช่ปกติบ้านมันเป็นสีขาวชอบสีดำหนูก็
2: เปลี่ยนเลยสีดำ
1: เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดให้เป็นสีดำแล้วก็อยากมีสวนก็นึกถึงคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาชอบทำสวนทำอะไรก็ทำสวนหน้าบ้านทำอะไรให้
3: แต่ดูร่มรื่นเลยเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อย่างที่บอกเมื่อก่อนเองตัวอิงฟ้าพูดไปเอาจริงนะพี่เป็นคนแคปมาให้ทีมงานบอกว่าเฮ้ยดูเด็กคนนี้เขาความคิดดีนะเมื่อก่อนหนูจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กๆเนี่ยหนูจะเช่าเขาตลอดเดือนหนึ่ง500บ้างเดือนหนึ่งพันหนึ่งบ้างวันดีคือดีพ่อทำสวนดีๆทำนู่นขุดบ่อขุดเบิกเขาก็จะมาเก็บที่คืนไปเราก็ต้องย้ายที่ใหม่อันนี้คืออัดวัฏจักรชีวิตหนูที่ผ่านมา
1: ใช่มันเป็นจะว่าเป็นปมก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนพอเราไปอยู่เราไปเช่าอย่างเงี้ยไปจากบ้านรกๆอย่างเงี้ยเขาก็พ่อก็จะไปถากหญ้าไปทำให้มันสะอาดไปทำบ่อไปทำสวนพอหน้าอยู่ปั๊บเอาเจ้าของเขามาเห็นก็อ่ะอยากกลับมาอยู
0: ่
1: ก็กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องออกเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งชีวิตหนูเท่าที่หนูจำได้
3: ต้องย้าย
1: ตลอดใช่พอมีบ้านหลังแรกที่สุพรรณให้คุณแม่ค่ะก็เลยบอกเขาว่าแบบอยากแต่งยังไงอยากทำยังไงก็คือทำได้เต็มที่เราไม่ต้องย้ายไปไหนแล้ว
0: ก็คือแรกๆจริงๆแล้วบ้านที่สุพรรณเนี่ยมันก็เริ่มมาก่อนที่จะเป็นอิงฟ้ามหาชนอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่จริงๆแล้วบ้านหลังแรกที่เขาทำให้แม่เขาเนี่ยตั้งแต่เขาทำขวัญหน้าเดอะวอยซ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตั้งแต่ถ่ายแบบเริ่มถ่ายมุมนั่นแหละคือเงินที่หนูได้มาใหม
1: ่
0: นั่นแหละถึงซื้อบ้านให้แม่ได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้น
1: ใช่ค่ะก็หลังแรกแล้วก็ซื้อที่ถมทำเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ซื้อที่ถมที่แล้วก็สร้างเลย
0: เพราะฉะนั้นในบ้านกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสมมติเราดูแล้วจากภาพชอบมืดๆเหมือนกันเนาะ
1: เหมือนเป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะรู้สึกว่าสีดำมันทำให้เราเย็นแบบดูสงบดีแต่ว่าแต่ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าถ้าทำทั้งหลังเลยมันจะเหงาได้นะสีดำ
0: ก็ยิ่งเหงาแล้วมันจะยิ่งเหงา
3: แล้วมันจะดูสลัว
2: อันนี้คือเป็นสไตล์ที่ชอบ
0: เอาจริงนะดูเหมือน
3: ต่างบ้านแบบ
0: บ้านนางแบบว่าพร้อมจะคือเข้าบ้านเพื่อนอนอ่ะตัวเองนึกออกป่ะแต่ในบ้านนางไม่มูเลยค่ะนู่นพญานาคห้าเศียรสร้างพญานาคห้าเศียรไว้ในบ้านเลย
1: มีทั้งในบ้านแล้วก็ข้างนอกค่ะข้างในจะเป็นจำลองอันนี้จะเป็นด้านนอกที่อยู่ตรงสูง
0: น้องสร้างเป็นพญานาคขึ้นมาเลย
1: ใช่
0: ทำไมน้องถึงสร้างพญานาคไว้ในบ้านเลยลูก
1: หนูเคยพูดไว้ก็เป็นความเชื่อเนาะตั้งแต่เคยมีคนทักว่าแบบเราไม่ต้องเดินทางไปมูที่ไหนเลยนะเรามีของเราอยู่แล้วแค่ทำให้เป็นกิจจลักษณะหลังจากนั้นเราก็มีเงินเก็บอยู่ในบัญชีไม่ถึงหมื่นดีกว่
0: า
1: เขาบอกว่าไปซื้อเสียงมาเสียงครูเดินเข้าไปในร้านแล้วก็ถ้ามองอันไหนเรารู้สึกชอบเลือกมาหนูก็รู้สึกว่าในเงินที่เรามีเราได้แค่เสียงเดียวแหละนะแล้วก็พอเดินไปเดินมาได้มาเสียงนึงวางเรียงกันให้เขาให้เลือกใช่ไหมคะก็จะมีแบบเรารู้สึกว่าองค์นี้ดุแต่ใจดีก็ได้เสียงพญานาคมาค่ะความเป็นหมอทำขวัญนาคเราก็เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำหลายรอบมากแล้วรู้สึกว่าเสียงนี้ยังไงต้องเอากลับบ้านให้ได้ก็คือเสียงพระพิฆเนศก็เลยบูชาทั้งสองเสียงนี้แล้วเราก็อธิษฐานว่าตอนนั้นเรายังเช่าบ้านอยู่เหมือนกันค่ะที่กรุงเทพเนี่ยค่ะก็บอกว่าถ้าลูกมีบ้านเป็นของตัวเองภายใน1ปีภายใน2ปีลูกจะทำเขาเรียกว่าทำ
0: ที่อยู่
1: ให้ท่านให้สมศักดิ์ศรีเท่าที่เราจะทำได้ไงค่ะแล้วพอบ้านหลังนี้มันก็มาภายในระยะเวลาที่เราตั้ง
0: จิตไว้เลยว่ากี่ปีก็ได้ตามเวลานั้นเลย
1: ทุกอย่างที่อธิษฐานไว้เงี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่เราฟ้าก็ไม่ได้ไปมูที่ไหนเลยฟ้าก็มีแค่เขาเรียกว่าสิทธิ์มีครูก็คือพ่อแก่บูชาแค่พ่อแก่แล้วก
0: ็พญานาค
1: อะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างล่าสุดน้องเองก็ไปรำที่นครพนม
1: ของจริงมาก
0: ทำไมความรู้สึกวันนั้นฝน
1: หนูต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนบอกว่าจะจ้างอิงฟ้าไปรำได้นะต้องจ่ายเป็นล้านจ่ายหลายจริงๆแล้วงานนี้ไปด้วย
0: ใจน้องไม่เคยไปนครพนมมาก่อน
1: ไม่เคยค่ะ
0: จริงเหรอที่พญาสัตตนคราชหน
1: ูไม่ถ้าที่นี่ไม่เคยจำไม่ได้ว่าไปเคยไปนครพนมไหมแต่ว่าถ้าที่ลานตรงนี้
2: พญาศรีสัตตนคราช
1: ไม่เคยค่ะใช่
3: ครั้งแรก
0: และตอนแรกที่เขารู้สึกใครเป็นคนติดต่อหนูไป
1: จริงๆแล้วเหมือนเป็นผู้จัดงานติดต่อไปเขาบอกว่าได้ติดต่อไปหลายมีแล้วแต่ว่าคิวที่ได้จริงคือปีนี้ก็คือ7เดือน7ของเขาอย่างเงี้ย
0: แล้วที่หนูบอกของจริงมากพี่

0: มันคืออะไรลูก
1: คือจริงๆงานเนี้ยเอาพูดตรงๆแบบไอ้นี่เลยคือเราไม่ได้เงินเยอ
2: ะ
1: แต่ว่าเขาจะมีกิจกรรม1 2 3 4จนกว่าถึงอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายแบบพี่ฟ้าสะดวกอันไหนได้เลยนะเราไปด้วยจิตที่เราตั้งมั่นแล้วว่าถ้าเราจะไปเราก็จะทำให้เต็มที่เราก็เต็มที่ตั้งแต่เช้าบวงสรวงเช้ากลางวันลำตอนเย็นหรืออะไรก็มันเป็นช่วงพายุเข้าค่ะฟ้าก็บอกเขาว่าทุกครั้งที่ลูกจะออกไปเนี่ยขอให้ฝนหยุดแล้วกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงแบบตอนเย็นอ่ะฝนหยุดตลอดแล้วพอหนูเข้าที่พักก็ฝนตก
0: ฝนตก
1: แล้วเราก็เลยพูดว่าหนูขอหนูแบบเหมือนเราแอบท้าทายเล็กๆในใจอะค่ะว่าขอได้ไหมว่าให้งานนี้มันเป็นไวรัลทำไงก็ได้ให้มันแมสให้มันเป็นที่รู้จักทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกให้เขารู้ว่าเนี่ยคือความเชื่อที่สวยงามของคนไทย
0: พี่ยังต้องมานั่งอ่านข่าวหนูเพราะอะไรรู้ไหมฝนมาตกขนาดนั้น
3: แต่หนู
0: ยังลำอยู่เลย
1: แต่จริงๆหนูพูดไว้นะว่าตอนแรกฝนไม่ได้ตกค
2: ่ะ
1: หนูบอกว่าคือหนูก็ทำการบ้านดูปีก่อน
2: ๆ
1: ยังไม่มีนางลำที่ลำกลางสายฝนเราเลยพูดแผงอะไรไปไม่รู้ว่าถ้าหนูขอเป็นนางลำที่ลำกลางสายฝนแต่ขอตกเพลงที่3ได้ไหมซึ่งหนูลำหมด4เพลง
4: แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริ งปะ
1: เพลงที่3ค่ะวุ้งมา
2: เลย
1: ใช่
0: สิ่งที่หนูขอไว้คือมันเกิดขึ้นหมดเลย
1: มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอธิษฐานไว้นอกเหนือจากเรื่องนั้นด้วยเรื่องงานด้วยอะไรด้วยก็เกิดขึ้นจริงๆก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวมีโอกาสฟ้าก็จะกลับไปอีกอะไรเงี้ย
0: แล้วก็เลยไปถ้ำนาคาสิแล้วจะชอบ
1: อยากไปมาก
2: ลองไปถ้ำนาคา
1: เขาบอกเย
0: ็
1: น
0: แต่ที่สำคัญนะเธอเอาจริงๆนะปกติเนี่ยหน้าฉันโดนน้ำโดนสเปรย์สีดำเมื่อกี้ก็แต่หน้าเอาดูนะจะถามจริงๆเถอะหน้าหนูเนี่ยมันไม่คิดจะลอกเลยเหรอลูก
1: มันไม่ลอก
3: เนี่ยมันไม่ใหญ่นะมันโกรว์อัพมากเลยนะ
4: อ่านคอมเมนต์เลยนะมีแต่คนบอกว่าอิงฟ้าแต่งหน้าใช้แป้งอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
3: อยากรู้เลย
4: เออใช้เครื่องสำอางอะไรอยากรู้เลย
1: จริงๆมันไม่ได้เป็นเคล็ดลับแค่ตอนลำนะมันเป็นเคล็ดลับของฟ้ามาตลอดตั้งแต่ลุคที่ลงจากเครื่องที่นครพนมก็คนเริ่มถามแล้วว่านะแต่งหน้าเองแล้วก็ถามว่าทำไมหน้าดูฉ่ำดูโกรว์อะไรเงี้ยเราก็มีของเราอย่างที่เราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ฟ้าต้องใช้เอง
2: ต้องใช้เองนะ
1: และเนี้ยเข้าสู่ปีที่3แล้วที่ฟ้าใช้ตลอดเป็นทริคที่เวลาเราจะต้องไปเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุชชั่นออลาลิสเพราะว่าคนเอเชียทำคนไทยทำเข้าใจผิวของผู้หญิงคนไทยด้วยกันดีที่สุดในเรื่องของการที่เราจะต้องมานั่งกลัวมันจะตกร่องไหมเป็นคราบไหมแล้วคูชชั่นมันคือการรวมรองพื้นและแป้งและคอนซีลเลอร์อยู่ในตัวเดียวกันเขาปกปิดดีมากแล้วก็กันแดดด้วยมี SPF 50PA บวกๆนะคะแล้วที่สำคัญคือที่ชอบก็คือกันน้ำนี่แหละงานฟ้าพกไปด้วยใช่แล้ววันนั้นอ่ะที่ฝนตกอ่ะแมสทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ใครทำผมใครใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างออกมานั่งบอกหน่อยออกมานั่งพูดหน่อย
3: คนก็ถามว่าใหญ
1: ่ก็แมสหมดแล้วนี่ก็จริงๆค่ะเป็นเบื้องหลังที่เราแบบว่าพกติดตลอดไปกองไปอะไรอย่างเงี้ยมันเร็วสะดวก
3: ตกไปได้ทุกที่
0: อย่างที่น้องบอกว่าตัวนี้มันทำสำหรับผิวคนไทยเลยแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: มันตอบโจทย์เพราะอะไรคนไทยเจออะไรฝนกับร้อน
1: ใช่
0: ถูกต้องป่
2: ะ
0: แล้วแป๊บนึงไอ้เมคอัพที่ลองมามันก็จะเละหน้าเราจะสวยอยู่ไม่กี่เท่าไหร่สักพักนึงไอ้
3: ไหล
0: หนูวอกลูกอะไรอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: หรือเปล่าอะไร
0: เออโตอินเหรอลูกโตอินทั้งวันก็ไม่ได้นะบางทีอ่ะถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคุชชั่นตัวเนี้ยออร่าลิชตัวเนี้ยมันก็เลยตอบโจทย์มาสำหรับคนไทยและผิวคนเอเชียอย่างเราแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้องบอกเลยว่ามันปกปิดได้ง่ายถ
1: ู
0: กต้องไหมฮ
1: ะ
0: มันเหมือนแบบว่าเอาง่ายว่าพวกเราอ่ะถ้าหลังเลข3แล้วอ่ะมันจะรองพื้นหนาๆไม่ได
1: ้
0: มันจะต้องบางถูกต้องไหมค
1: ะ
0: แล้วตัวเนี้ยมันมี SPF 50 PA 4 บวกกันน้ำกันเหงื่อซึ่งจริงๆแล้วต้องขอเชิญคุณยุ้ยมาเลยเขาบอกว่าสูตรนี้ใช้เวลาพัฒนามากอันนี้คือเจ้าของถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
3: มาเลย
0: มาเลย
5: สวัสดีค่ะ
0: เธอไปลำกับเขาหรือเปล่าเขาวันนั้น
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ไปลำกับเขาไหม
5: ไม่ได้ไปลำกับเขาใช่ไหมคะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: จบกำลังใจเพราะยุ้ยนี่ก็เต็มที่อยู่ไปลาวไปเริงกับฉันอยู่นี่นะครับจริงๆคุณยุ้ยจ๋าอย่างที่บอกคุชชั่นตัวนี้เป็นออร่าลิชใช้น้องมา3ปีแล้ว
6: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรยุ้ยถึงใช้น้องมาถึง3ปีแล้ว
6: คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับอิงฟ้ามาก่อนตอนตั้งแต่น้องประกวดแรกๆเลยค่ะแล้วก็คือแบบว่าเป็นแบบติดตามมาตลอดแล้วก็ชอบจนกระทั่งมาได้ร่วมงานกันค่ะ2ปีที่ผ่านมาคือยุ้ยเห็นถึงความตั้งใจของน้องมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือน้องไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์ที ่มาทำแต่น้องคือผู้ใช้จริงคืออิงฟ้าใช้จริงจนแบบสามารถที่จะบอกเราได้ทั้งหมดว่ามันเป็นแบบไหนเป็นยังไงทีนี้ยุ้ยรู้สึกว่าถึงความจริงใจกับลูกค้าค่ะบางครั้งการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เราแบบไม่ได้ใช้สินค้าความรู้สึกที่เสิร์ฟมามันก็คงแบบไม่เต็ม
2: ที่
6: ใช่
0: จริงป้าเองปกไม่ว่าจะเป็นงานซีรีส์งานหนังงานกองถ่ายหนูจะเอาของหนูไปเองเนี่ยแหละ
1: ใช่

0: อันหนูสารภาพก็ได้หนูเป็นพรีเซนเตอร์ที่หนูไม่เคยซื้อเองเพราะเวลาแบบทางแบรนด์เขาก็จะมีส่งมาให้ตลอดใช่ไหมคะเขาก็จะเบิร์บโอเวอร์โดส
1: เบิร์บเพิ่มหน่อย
0: เบิร์บแบบว่าจะบอกพี่ซันว่าเวลาเขาจะส่งมา3บอกให้ส่งมา6นะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไว้เพราะเราใช้ตลอดจริงๆนะอ
2: ย่างที่บอกหนูจำได้เลยว่าอย่างเบอร์01เนี่ยมันจะเป็นสำหรับผิว
0: ขาวอมชมพูค่ะ
2: ก็02
0: ก็เป็นผิวประมาณแบบฟ้าค่ะก็คือจะมีความแบบว่าโทนเหลืองหน่อยแต่ถ้าผิว2สีออกแนวผิวแทนนะคะก็03
2: แต่ถ้าสมมติเอาอย่างจริงๆแล้วเบอร์3เนี่ยสำหรับเชดดิ้งก็ได้
0: ได้
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ได้ค่ะ
2: เขาแบ่งกันเขาบอกว่าถ้าสมมติเอาเบอร์3เนี่ยสำหรับเชดดิ้งก็ได้เบอร์2ไว้สำหรับงานผิวถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะ
2: เบอร์1เนี่ยไว้สำหรับทำไฮไลท์อะไรอย่างงี้ก็ได้
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้น3เบอร์เนี่ยมันใช้ได้ทั้งหน้าเลยสูตรนี้ได้ข่าวคุณยุ้ยพัฒนามากกว่าทดสอบต้องพัฒนาด้วยทดสอบได้มากกว่า1ปี
3: กว่า1ปีค่ะพี่มดดำด้วยความที่เราเข้าใจเรื่องของผิวด้วยทีนี้นะคะต้องบอกว่าสูตรเนี้ยเราเข้าใจในเรื่องของผิวคนไทยแล้วก็สภาพอากาศบ้านเราด้วยคือบ้านเรามันมีอากาศเดียวพี่ดำคืออากาศร้อนใช่ไหมคะ
0: ใช่
3: แล้วเรา
1: ไม่ได้ต้องออกแบบให้มันเหมาะเนาะ
3: ใช่เราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเราอยู่กลางแดดเราเจอมลภาวะเราเจอแสงอะไรมากมายค่ะเหมือนที่น้องอิงฟ้าได้พูดไปว่ามันไม่ใช่แค่คุชชั่นแล้วมันเป็นทั้งแป้งด้วยรองพื้นด้วยแล้วก็มีบำรุงในตัวด้วยแล้วก็มีกันแดดเหมือนได้ทาทั้งหมด4อย่างในตลับเดียวนะคะก็คือแบบครบสูตรเลย
4: แล้วมันฉ่ำเน
2: า
4: ะ
2: อย่างที่บอก
0: แล้วเติมได้ตลอด
2: มันเติมได้ทั้งวันอย่างอิงฟ้าบอกเลยว่ามันทำให้มั่นใจว่างานผิวเนี่ยซึ่งน้องตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องมั่นใจในตัวนี้ตลอด
0: ใช่จริงๆก็ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บอะมันเหมือนเป็นการติดใจมากกว่าแบบมันคือของเราที่เราภูมิใจว่าเฮ้ยเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่เราพูดได้เต็มปากว่าอันนี้มันใช้ดีจริงๆน
2: ะ
0: แล้วผู้หญิงเราอะไปอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงอะใช้ได้ทุกเพศเลยอะเพราะว่าผู้ชายก็ใช้ได้เวลาที่เรามีคุชชั่นดีๆติดตัวไว้อะทุกอย่างมันจะเร็วมากตั้งแต่การออกจากบ้านใช่ค่ะมันจบ
1: มันไม่ต้อง
0: ม
1: าม
0: ันไม่ต้องมานั่งคอนซีลเลอร์แล้วมันไม่ต้องมานั่งบำรุงแล้วมันเหมือนวันไหนเรารีบๆอะไรเงี้ยมันแค่แท็บๆๆแล้วเหมือนแบบมีลิปสติกหน่อยก็คือ
4: จบเลย
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ปกติออร่าลิชเนี่ยตลับ1590บาท
0: ค่ะ
2: วันนี้อิงฟ้ามาสำหรับแฟนๆอิงฟ้าโดยตรงเลยทุกคนสามารถซื้อกันได้หมดแล้วก็สามารถซื้อครบได้ทุกสีด้วยโปรโมชั่นเป็นยังไงคะน้อง
0: วันนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อคุชชั่นออร่าลิชนะคะก็รับไปเลยค่ะ4ตลับนะคะวันนี้เรามีแค่จะพูดว่าจะเป็นตะกร้าเหรอวันนี้เรามีแค่ออเดอร์เดียวค่ะ
2: จ
0: ะได้ไม่งงเลยนะคะก็คือรับไปเลยคุชชั่นออร่าลิช4ตลับนะคะสามารถคละเบลอคะเบอร์คะสีได้นะคะอย่างที่บอกไปมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะแถมให้เป็นคุชชั่นแบบซองนั่นเอง
2: ขนาดพกพา
0: ใช่อันนี้ก็คือเป็นขนาดพกพาและสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าร
1: ี
0: ฟ
1: ิ
0: ลเติมได้ใช่ค่ะเติมแบบแกะแล้วก็เติมได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเจนซีหน่อยก็จะมีสติกเกอร์ของพี่ฟ้าแปะ
1: สติกเกอร์ไปหน่อยใช่
0: แปะแปะแบบให้สติกเกอร์แบบนี้ไปเลยจะแปะที่ตลับก็ได้หรือจะเอาไปแปะโทรศัพท์มือถือตู้เย็นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะก็เหมือนแบบเป็นของคุณค่าทางใจน่ารักน่ารักให้นะคะก็ปกติราคา 2,000 กว่าบาทค่ะวันนี้ก็แบงค์เทามีทอนแล้วกันเนาะ999บาทค่ะที่สำคัญคือจัดส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยค่ะใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะที่แอดออร่าไทยแลนด์ค่ะหรือว่าจะโทรที่เบอร์0634979119นั่นเองค่ะง่ายๆเลยก็สแกนQR Codeด้านหน้าที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะ
2: อีกสักครั้งนะฮะวันนี้ออร่าลิชคุชชั่นนะฮะ SPF 50 PA 4บวกปกติเนี่ยเขาขาย500 กว่าบาทถูกสุดจริงๆใน TikTok ก็200กว่าบาท300กว่าบาท390แต่วันนี้คุณได้4ตลับคุณจะเอาเบอร์ไหนเนี่ยมี3เบอร
0: ์
2: 01สำหรับผิวอะไรนะลูก
0: ขาวอมชมพูค่ะ
2: 02
0: จะเป็นสำหรับขาวโทนเหลืองค
2: ่ะ03
0: ก็จะเป็นผิว2สีหรือว่าผิวแทนค่ะ
2: ก็คือเอาคุณจะเอาสีอย่างที่บอกว่าเอาสีเบอร์03ไว้เชดดิ้งก็ได้
0: ได
2: ้เบอร์02ไว้ทำงานผิวก็ได้เบอร์01ไว้ไฮไลท์ก็ได้อย่างที่บอกแต่วันนี้คุณได้4ตลับนะฮะ4ตลับแล้วแถมคุชชั่นแบบซองอันนี้คือแบบรีฟิล
0: ค
2: ุณสามารถเติมรีฟิลได้แบบซองอีก1แล้วก็สติกเกอร์อินฟ้าอีก1จากปกติราคาปกติเนี่ย 2,498 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง
0: 999บาทแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจัดส่งฟรีด้วยค่ะมีเก็บปลายทางด้วยค่
2: ะ
0: สำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะก็อยากให้แอดไลน์แอดนะคะที่ออร่าไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะโทรก็ได้ค่ะที่เบอร์063นะคะ4979119ง่ายที่สุดเลยก็คือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ
1: ง่ายสุด
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณได้แป้ง4ตลับนะฮะคุณได้แป้งอย่างเงี้ยอย่างที่น้องถือเนี่ยแล้วคุณเลือกเอาว่าสามารถเลือกเบอร์ได้ใช่มั้ยคุณยุ้ย
3: ใช่ค่ะ
2: คุณสามารถเลือกเบอร์ได้เลยว่าคุณใช้เบอร์อะไรคุณได้แป้ง4ตลับเนี่ยตกแล้วตลับนึงตก200กว่าบาทแต่วันนี้แถมคุชชั่นคืนนี้แบบรีฟิลให้คุณด้วยอีก1คือ

0: ละริชคุชชั่น SPF อันนี้คือกันแดด50 PA 4บวกนะคะปกติเนี่ยตลับละ590บาทแต่วันนี้พิเศษคุณซื้อคุชชั่นออร่าริช4ตลับเลือกสีได้คระเบอร์ได้นะคะแล้วก็แถมคุชชั่นแบบซองอีก1แล้วก็สติ๊กเกอร์อิงฟ้าอีก1จากราคาปกติ 2,498 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางแอดไลน์เข้าไปแอดออร่าไทยแลนด์แอดออร่าไทยแลนด์นะคะหรือคุณโทรที่เบอร์อะไรลูกอีกทีนึง
1: 063ค่ะ4979119ค่ะหรือว่าสแกน QR Code ด้านหน้าจอได้เลยค่ะ
0: ค่ะที่บอกครับสแกน QR Code หน้าจอวันนี้4ตลับ999บาทอ่ะคุณยุ้ยขายของหน่อยก่อนไปเลย
2: วันนี้นะคะโปรคุ้มมากๆไม่เคยมีที่ไหนค่ะมีเฉพาะในรายการนี้เลยนะคะ
3: แฉเลย
2: แฉเลยนะคะก็สำหรับโปรนี้นะคะก็เหลือเพียง999บาทนะคะได้ถึง4ตลับนะคะแล้วไม่พอนะได้แบบเติมด้วยคุชชั่นแบบซองค่ะแบบเติมนะคะแล้วก็ได้สติกเกอร์อิงฟ้าด้วยนะคะเอาไว้แปะโทรศัพท์หรือว่าไปแปะคุชชั่นด้วย
0: น้องบอกสิว่าอันนี้คือสินค้าคุณภาพที่น้องมั่นใจแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้4ตลับ999บาทเชิญ
1: มั่นใจค่ะถ้าฟ้ามั่นใจทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจนี่คืออยู่ไม่ได้นานถึงจะเข้าปีที่3
3: no.
1: นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าถ้าใครงบน้อยเรียกเพื่อนมาหารได้เลยเพราะยังไงก็คุ้มแน่นอนได้ไปถึง4ตลับนะคะปกติเนี่ยปกติมันไม่ใช่ราคานี้ไงปกติมัน 2,498 บาทแต่ว่าเฉพาะคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับคุชชั่นกันน้ำคุชชั่นกันเหงื่อนะคะคุชชั่นออร่าลิสต์นะคะก็อยากจะให้มีเก็บเอาไว้ค่ะในราคาเพียงแค่999บาท
4: เขาบอกเป็นคุชชั่นกันน้ำ
0: กันน้ำแล้วลองดูมันกันน้ำคิดไม่ออกกันน้ำยังไงอ่ะคุณยุ
1: เคยเห็นคนทำลอดช่องไหมคะมันเป็นฟิลนั้นเลยคือน้องค่อนข้างจะแอนตี้น้ำนิดนึงแบบไม่จับไม่เกาะเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลนี้เลย
4: จริงด้วยอ่ะ
1: จริงๆก็ถึงที่คลิป
3: ก็ถึงที่ไม่ล่ามที่ไม่หน้าไม่หยาเลยอ่ะ
4: แล้วหน้าสวยแบบหน้า
0: เพราะฉะนั้นมันจะเจอน้ำเจออะไรมันก็จะทนน้ำทนแดด
1: ค่ะแล้วที่ฟ้าชอบก็คือเติมได้ในระหว่างวันด้วยไม่เป็นคราบเพราะว่าเขาคอนเฟิร์มเรื่องการไม่ตกร่องเนี่ย
3: ไม่มีผสมกับน้ำเลยเป็นแบบเกาะดีมาก
1: ไม่เข้าสังคมน้ำเลย
3: หล่อใช
4: ่ไม่เข้าสังคมน
1: ้
4: ำ
1: เลย
0: เฮ้ยอันนี้มันคือดีมากมันกันน้ำกันเหงื่อกันนะวันนี้คุณได้4ตลับคุณไปหารใครก็ได้หรือเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆปีใหม่ก็ได้อย่างที่บอก4ตลับนะคะ4ตลับเนี่ยเราแถมคุชชั่นให้คุณเนี่ยคุณสามารถเติมได้อันนี้แบบซองอีก1ซองแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อิงฟ้าอีก1ชิ้นจากปกติ 2,498 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทนะคะ999บาทราคานี้จัดส่งฟรีและมีเก็บเงินปลายทางแอดไลน์เข้าไปแอดออร่าไทยแลนด์หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้นะคะออร่าไทยแลนด์หรือโทร063-497-9119 063-497-9119แอดไลน์เข้าไปแอดออร่าไทยแลนด์จ้ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องอ๋อนี่เนี่ยมันจะไม่นั่นเลย
1: ไม่ลอยเลย
3: ไม่เข้าสังคมกับน้ำเลย
0: เขาบอกว่าลองเอามาทานนะตรงตัวมือดูเน
4: ี่
0: ย
4: นี่ไงเนี่ยทานแล้วเนียนกริบเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
4: แล้วมันจะรู้สึกสบายสบายผิวเย็นเย็นผิว
1: ใช่เพราะว่าเขาบำรุงไปด้วยเป็นคุชชั่นที่ปกปิดแล้วก็บำรุงด้วย
4: เนี่ยดูสิแบบแล้วผิวจะเงาอ่ะแต่ปกปิดนะ
0: ก็คือวันนี้4ตลับ999บาทตกตลับละ200กว่าบาทนะฮะ240กว่าบาทเกือบ250นั่นแหละแต่วันนี้เราแถมคุชชั่นแบบซองให้คุณอีกหนึ่งนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้าไปแอดออร่าไทยแลนด์หรือโทร063-497-9119นะคะโอเคขอบคุณมากมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณ
3: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณน้องอิงลูกเดี๋ยวมีโอกาสมาเยี่ยมกันอีก
1: ได้เลยค่ะ
4: เด
1: ี๋
4: ยวจะแวะไปร้านกาแฟ
1: ได้เลย
3: จะนัดกันไปสามนาง
1: จริงหรือเปล่า
0: ครั้งหน้าร้านกาแฟมาออกรายการส
4: ิเอาไหม
1: ได้ไปเลย
0: ได้
1: ฟรีนะ
0: ใครจะไปคิดเงินแกล่ะ
1: บ้านช่วย
4: แป๊บมาเลย
3: มาเลยอยากคิดเงินอยากลิ้นติดดอย
0: บ้าใครจะไปคิดเงินแกไอ้บ้า
1: คุณละนะ
0: เออคุณละโอเคจบ
3: จบ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากมากนะครับ
3: ขอบคุณ
0: ที่เสียงเงินนะคะ
3: เดี๋ยว
4: ว่าจะไม่เสียง
3: เสียงเงินเดิม
0: ยังยุ้ยจะยังไม่ใช่เดี๋ยวช่วงยุ้ยเงียบเงียบยุ้ยฟรีด้วยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ยุ้ยเสียงเงิน
4: มาดังนี้แบบดีใจหมดเลยเอ๊ะ
3: เวลาแต่ว่าคุณยุ้ยเสียงเงินเหมือนเดิมค่ะ
0: คุณยุ้ยเสียงโอเคฉันเดี๋ยวไม่ใช่ช่วงเบอร์เซโลงังใส่ฉันนะคะโอเคช่วงหน้าราชันโรตีสายไหมเฮ้ยเขาบอกเอาทุเรียน
1: อ
0: ่ะมีชอบกินทุเรียนไหม
1: ชอบ
0: เอาทุเรียนอ่ะมาทำโรตีสายไหมแม้กระทั่งแป้งอ่ะแป้งโรตีสาย
3: ก็
0: เป็นทำมาจากทุเรียนแล้วก็เป็นเนื้อทุเรียนเลยนะ
3: แต่มันมีหลายสีหลายสันนะ
0: จริงๆเมื่อก่อนเป็นพนักงานขายในห้างแล้ววันหนึ่งวิกฤตชีวิตโดนเลย์ออฟตัวเองก็ตัดสินใจว่าเอาเงินพันสุดท้ายนั่นแหละทำอะไรดีวะก็เลยมาขายโรตีปรากฏว่า เฮ้ยคิดใหม่ทำใหม่ลองทำแป้งทุเรียนกลายเป็นเจ้าดังอยุธยาเลยนะคะราชันโรตีสายไหมสูตรเด็ดอยุธยาค่ะ
5: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: สักครู่ค่ะ
6: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
7: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
8: ีภัยไม่มีเพลีย
7: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
9: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
10: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skinWear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลยจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลย
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
11: ที่เดียว
1: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
12: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
13: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
14: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
13: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไก
15: ด์เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
18: ท่านผู้ชมฮะเอาจริงโรตีสายไหมเนี่ยที่ไหนก็มีนะแต่อันนี้มีโรตีสายไหมอันนี้ที่อยู่หน้ามาดามคือโรตีสายไหม
19: ทุเรียน
20: ข้าวเหนียว
18: ทุเรียน
21: ข้าวเหนียว
22: อันนี้เป็นข้าวเหนียวใบเตย
18: ข้าวเหนียวใบเตย
23: ข้าวเหนียวมูนอยู่

0: อยากทำอะไรให้มันแปลกใหม่ลองคิดดูชีวิตเมื่อก่อนเป็น PC ขายของเมื่อก่อนขายอะไร
1: ดูภาพ
2: เออขายหลายอย่างครับก
1: ็
2: จะมีเริ่มตั้งแต่ขายพวกที่เป็นเครื่องดักหนูบ้าง อะไรบ้าง
3: ดักหนูในเครื่อง
2: ใช่ครับผมแล้วก็มาขายพวกเครื่องมือช่างครับพวกเครื่องมือช่างพวกที่เป็นพวกสว่านอะไรพวกนี้คร
0: ับ นั่นแหละก็คือผ่านมาขายมาหลายอย่าง
2: ทำมาเรื่อยๆ
0: จนในที่สุดเจอวิกฤตชีวิตเลย
1: ออฟ
2: ก็ครับผมก็เขาก็ปลดพนักงานออกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องออกจากตรงนั้นด้วยใช่ครับ
0: ก็คือเปิดปุ๊บนะฮะเขาก็เลยอยากจะเริ่มชีวิตใหม
3: ่
0: เพราะทุกอย่างมันจะต้องเริ่มต้นใหม่อัดวันนี้เป็นร้านเจ้าของร้านราชาโรตีเปิดมากี่ปีแล้วนี
2: ่10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้ว
2: ใช่ครับ
0: นะครับเมื่อก่อนเนี่ยอัดเองเป็นเจ้าของร้านราโรตีสายไหมจริงๆเนี่ยเราขายโรตีสายไหมมาเป็น10ปีแล้วเมื่อก่อนมีหน้าร้านอยู่แถวพัฒนาการ
2: อยู่พัฒนาการครับพัฒนาการ35
1: อ๋อร้านดังๆที่แบบหลายคนไป
3: เราไปเซิร์ชจะได้บ้าง
1: ใช่ที่บอกวันนั้นเราจะ
3: ร้านเกาหลีมากินอ่ะแล้วไปเซิร์ชตรงร้านพัฒนาการอยู่ตรงไหน
2: ที่โรเซ่
3: น้องโรเซ่มา
0: โรเซ่มากิน
2: ใช่เอาไปทานบนเวทีที่สนามราชมัง
0: ค์อ๋อเหรอแล้วเขามาเอาไปได้ยังไง
2: มันใกล
1: ้ทีมงานคงมาซื้อ
2: ร้านอยู่ใกล
3: ้สนาม
2: ใช่
0: แสดงว่าเขาอยากกิน
2: ใช่ครับเขาแล้วเขาก็อยากกินด้วยเขาก็เลยเอาไป
0: เขาอยากกินโรตีสายไหม
3: ตอนนั้น
1: แล้วก็เอกลักษณ์คือแป้งมันจะมีหลากหลายสีอะไรดูน่าทาน
2: ใช
0: ่ครับก็ถือว่าเป็นร้านดังของประเทศไทยแล้วความคิดแปลกของเขาด้วยเมนูที่เราคิดคืออยากเอาโรตีสายไหมเนี่ยของอยุธยาเนี
2: ่
0: ยให้มันดูเว้าขึ้นเลยคิดว่าเอาเนื้อทุเรียนเกรดพรีเมียมเนี่ยต้องเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียม
2: พรีเมียมเลยครับ
0: เอามาทำแป้งโรตีถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ไม่เอาไส้นี้
0: ณตอนนั้นเอาจริงๆแล้วเราคิดอะไรอยู่ว่าเราจะต้องว่ามันเป็นคนชอบกินทุเรียนหรืออะไร
2: ก็จริงๆก็ขายโรตีสายไหมเนี่ยเป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปดั้งเดิม
0: เขาขายอยู่แล้ว
3: มาสิบปีอยู่แล้ว
2: ใช่ขายมาส
3: ิบปีไส้เดิมๆรสชาติเดิมๆอ่ะ
2: คราวนี้ผมก็ไปเจอรูปแบบของทุเรียนที่รูปแบบโรตีสมัยที่มันสามารถที่มิกกับขนมหวาน
3: ทำอย่างอื่นได้ด้วย
2: ครับผมแล้วคราวนี้โรตีสมัยทุเรียนเนี่ย
0: ม
2: ันคือมันเหมาะที่สุดเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาจะชอบมาก
3: เป็นทุเรียน
2: ชอบทุเรียนมากครับผมก็เลยคิดค้นตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วผมคิดค้นตรงนี้ก็คือผมคิดว่าถ้าเราจะทำแค่เป็นโรตีสมัยทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันดูจะแบบไม่ว้าวเท่าไหร่เราใส่เนื้อลงไปเลย
3: ใส่เนื้อทุเรียนไปเหรอ
2: ใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยครับใส่ได้ทั้งเส้นสายไหมแล้วก็ใส่ทั้งแป้งไปเลย
0: เส้นสายไหมก็ใส่ทุเรียนด้วย
2: ใช่ครับ
3: นี่หรอ
0: แป้งก็ใส่ทุเรียนด้วย
2: ใช่ครับ
1: ผมก็มีเนื้อทุเรียนจริงๆใส่
2: มีเนื้อทุเรียนเลยครับแล้วก็ผมก็รีมิกเขาเรียกว่าอะไรข้าวเหนียวใบเตย
0: ข้าวเหนียวใบเตย
2: ใช่ครับที่มันทานกับทุเรียนใช่ผมก็เอามิกมาเป็นแป้งเหมือนกันก็เหมือนได้ฟิลแบบว่าทาน
3: กินข้าวเหนียวมะม่วง
2: ใช่ครับ
3: ข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียน
2: ใช่ครับ
3: ข้าวเหนียวทุเรียน
2: นั่นแหละครับใช่เลยครับก็เหมือนกับว่าเรากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมูนมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบขนมไทยแบบ
1: ไอเดียดีเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
3: เขาคิดเก่งเนาะอันนี้พี่ต้องจดลิขสิทธิ์มั้ย
2: ยังไม่ได้จด
0: ยังไม่จดเลย
2: เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปจดครับผม
0: อย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของเราไม่ใช่จะมีนะเราก็เป็นพนักงานประจำที่วันหนึ่งโดนเลย์ออฟออกนั่นแหละ
2: ครับผม
0: แล้วจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะคุยให้เขาเอาไปปิดก่อนไหมมั้งกลัวมันแห้ง
3: มันจะยมไหมพี
0: ่นะฮะ
3: เอาไปปิดได้ไหมฮะทีมงาน
0: ก็คือเอาง่ายๆเราก็เอาเงินตอนนั้นน่ะเงินที่เราเหลืออยู่เหลือกี่บาท
2: โอ้เหลือพันเดียวครับ
0: พันเดียว
2: คืออย่างเงี้ยผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนเนี้ยมันคือเราทำโรตีสายไหมเนี้ยเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจเดียวเราขายมาหลายอย่างใช่ไหมครับกว่าจะมาเจอโรตีสายไหมเนี้ยโอ้โหลำบากมากครับ
3: ค่ะ
2: ผมเหลือตังค์ 1,000 บาทไปรับสายไหมมาเนี่ยก็คือลงทุนหมดเลยไปนั่งขายของนะครับคือผมต้องรอชุดแรกขายชุดแรกก่อนเพื่อที่
0: เอาตังค์
2: ไปกินข้าว
0: อ๋อต้องขายของให้หมดก่อน
2: ใช่ไม่ใช่เอาขายชุดแรกครับคือขายตอนนั้นเท่าไหร่35บาทให้ตังค์เข้ามา35บาทโอ้โหมีตังค์กินข้าวแล้ว
1: รีบ
2: ไปซื้อข้าวมากิน
0: เพราะว่าเราเงินทุนของเราเนี่ยเราเอาไปลงทุนซื้อของมาขายแล้ว
2: ใช่มันหมดแล้วว
0: ันนึงเนี่ยถ้าสมมติมีคนมาซื้อโรตีสายไหมชุดนึงมัน35บาท
2: ใช่
0: 35บาทเนี่ยถ้าชุดแรกมันคือข้าวที่เราได้กิน
2: ข้าวได้กินเลย
0: เป็นอย่างนั้นมั้ย
2: เป็นอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากที่เราได้ค่าข้าวกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขายไปสักพักหนึ่งฝนมาครับ
3: ตกอีก
2: ใส่เข้ามาอีกเลยครับ
3: อันนี้โดนฝน

0: ผมก็หุบร่มลงมาร้องไห้อยู่คนเดียวทำไมชีวิตลำบากขนาดนี้แล้วผมก็คิดเฮือกสุดท้ายขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวผมมันของยังมีเหลืออยู่เนี่ยเราต้องทำให้มันถึงที่สุดก่อนนะครับผมก็เลยเอาลองมาขายพรุ่งนี้ปรากฏว่าพรุ่งนี้ขายได้หมดมันเห็นกำไรเลยครับฝุ่นไม่ตกครับหลังจากนั้นมาผมก็ขายตามตลาดมาเรื่อยๆนะครับเข้าตลาดนู้นตลาดนี้เข้าไปมาเรื่อย
1: ก็ขายตามตลาดนัดเนี่ย
0: ใช่ครับตามตลาด
1: ขายแถวบางกะปิก็มา
0: ได้ครับผมขายอยู่ตลาดแรกก็คือตลาดสัมภคอนครับตลาดสัมภคอนตอนนั้นตลาดสัมภคอนขายดีมากเลยคร
2: ับ
0: ขายดีมากก็คือมีชื่อเสียงแต่ตอนนั้นเลยครับก็ทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วก็
3: ใช้ชื่อแบรนด์ราชันนี้ไหมตั้งแต
0: ่
3: แรก
0: พัฒนาการ
3: อ๋อตอนนั้นเป็นชื่อพัฒนาการ
0: ใช่ครับ
2: เราเซอร์เซอร์ไง
0: หลังนั้นก็พอผมทำแบรนด์เองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาคิดค้นทำแป้งเองทำสายไหมดึงเอง
1: เอาได้สายไหมก็ต้องดึงเอง
0: ดึงเองทำเองเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ขยายไปตามห้างสรรพสินค้า
2: ค่ะ
0: นะครับเซ็นทรัลโรบินสันอะไรพวกนี้ครับก็
1: อ
0: ๋
1: อเขาเข้าห้างบ้าง
0: ได้เข้าห้างครับผม
3: ทำแบบนั้นมานานไหมคะกี่ปี
0: ทำแบบนั้นมา10กว่าปีแล้ว
3: 10กว่าปีแล้ว
0: ใช่ครับเรารับเข้ามาขายในประมาณ 2-3 ปี
3: ค่ะ
0: นั้นเราก็ทำเองหมดเลย
1: ก็เลยทำเอง
0: ครับผม
1: สักพักนึงก็เริ่มคิดคนว่าเฮ้ย
3: แต่ละ
1: ที่ไหนมันก็มีโรตีสายไหม
0: ใช่ครับ
1: เราต้องเอาให้แปลกกว่าเขาก่อนว่า1โรตีสายไหมของเรามันจะต้องมีหลากสี
3: หลากสีสดใส
1: มันจะต้องมีหลากแป้ง
0: ใช่ครับเราจะไม่ต้องไม่เหมือนใคร
3: ใ
0: ก็คือทำให้มันว้าวไว้ก่อน
2: ใช่ครับด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เอาเขาเรียกว่าต่อยอดต่อยอดคือเอาตรงที่เราเคยขายเนี่ยเราไปเปิดร้านใหญ่อยู่ที่อยุธยาก็เลยเราก็เลยคิดซิกเนเจอร์มาเป็นโรตีสายไหมทุเรียนไปเลย
2: ไปเปิดอยุธยาอะไรคราวนี
0: ้ใช่ครับ
2: กระแสตอบรับเป็นไงครับไปเปิดอยุธยา
0: ผมเพิ่งเปิด
3: เพิ่งเปิดที่อยุธยา
0: ก็คือมาวันนี้เนี่ยก็คือมาวันเปิดตัวพอดีเปิดตัวพอดี
1: เปิดที่เพราะเราเปิดจากกรุงเทพ
0: ใช่อยู่
1: ที่ไล่ไปเมื่อก่อนเราขายในกรุงเทพพัฒนาการตลอดถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
1: วันนี้เป็นวันแรกที่เราเพิ่งกลับอยุธยา
0: ใช่ครับ
1: เราจะไปเปิดร้านที่อยุธยา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ
0: ก็เปิดร้านใหญ่ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะเปิดแล้วน่าจะประมาณวันที่23เนี่ย
1: จะเปิดแล้วล่ะ23ตุลาคมเนี่ย
0: จะเลิกงานยามดี
1: เดี๋ยวกลับมากันเรามาดูว่าโรตีสายใหม่ของเขาที่มากกว่าโรตีมันคือยังไงบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะ
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
6: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
7: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
8: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
7: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
12: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
15: ่เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
17: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอเคเฮอร์เบอร์
0: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืน
7: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
10: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เอาละเรามาที่โรตีสายใหม่ของเราวันนี้ดีกว่าว่ามีรสชาติอะไรกันบ้างอัดไปไล่กันเลยค่ะ
3: มาเรามาดูรสแรกเลยดีกว่าข้างบุโกสีชมพูแดงนี่คือสีอะไร
4: สตรอเบอรี่ครับ
3: สตรอเบอรี่อันนี้คิดได้แบบนานหรือยังจ๊ะสตรอเบอรี
4: ่นานแล้ว
3: อันนี้สตรอเบอรี่นะคะอันนี
4: ้ใบเตย
3: ใบเตยสีเขียวแน่นอน
5: สีฟ้าล่ะคะ
4: อันนี้
2: อันชัน
3: อันชันอันละสีม่วงอ่ะ
4: สีม่วงบูเบอรี
5: ่อ๋อ
3: น
5: ี่บูเบอรี
3: ่อ๋อไม่ใช่เผือกหรอ
4: บูเบอรี่
3: บูเบอรี่อาราซีต้นฉบับ
4: ดั้งเดิมเลยครับ
2: อันนี้ดั้ง
4: เดิมต้นเลย
3: อันนี้คืออย่าบอกว่าทุเรียน
4: ทุเรียน
2: ทุเรียนแต่ทุเรียนเขาจะมีเนื้อด้วยจะมีเนื้อ
5: แล้วก็จะมีเซตพิเศษทุเรียนเนี่ยคือแป้งอ่ะจะมีเนื้อทุเร
3: ีย
5: น
3: นี่ไงในนี้มีเนื้อทุเรียนแป้งนี่ไง
4: ทุเรียน
3: นี่คุณผู้ชมดูนี
5: ่เอาเนื้อทุเรียนสดๆเนี่ยฉีกลงไปในนี้ด้วยเลย
4: ใช่ครับ
5: เออ
3: นี่ไงจ้านี่ไงจ้าทุเรียนนี่
5: ค่ะนี่อ่ะมาเซตต่อไปหอมเนาะหอมเลยต่อไปนี่เป็นทุเรียนเหมือนเดิมไหมคะ
3: อันนี้
2: ก็คือเหมือนก็คือ
5: เหมือนกันไหม
3: ทุเรียนเหมือนกัน
4: ทุเรียนเหมือนกันครับ
2: เหมือนก
5: ันแต่มีอันนี้แหละที่เป็น
3: แต่อันนี้เป็นข้าวเหนียวแก้วอ่ะข้าวเหนียวมู
2: นก็เป็นข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยแหละ
4: ลาด
2: ลาดกะทิ
5: ลาดน้ำกะทิเวลากินแนะนำก่อนว่า
4: ทีละแผ่น
5: ทีละแผ่นแล้วก็ลาดน้ำกะท
2: ิลาด
5: แป้งก่อน
4: ใช
5: ่แล้วก็โรยด้วยสายไหม
4: ใช่ครับ
2: อย่างทุเรียนนี่ขายชุดละเท่าไหร
4: ่ทุเรียนเนี่ยผมมันเป็นเขาเรียกว่าคัดเกรดมาอย่างทุเรียนเนี่ยมันจะมีที่เป็นเกรดดังๆดีๆแล้วก็มีนนทบุรีแล้วก็มีภูเขาไฟพวงมณีอะไรพวกนี้ครับเป็นทุเรียนที่มันเกรดระดับเกรด A ทุเรียนส่งนอก
3: ราคาก็จะสูงนิดนึง
4: ราคาก็สูงนิดนึง
3: อ่ะอย่างงี้อย่างงี
4: ้กล่องเท่าไหร่กล่องเล็กก็180
2: บาท180บาทอัน
3: นี้ก็ไม่ได้สูงล่อ180
4: ใช่แล้วก็มีกล่องใหญ่ก็350บาท
3: กล่องเล็ก180กล่องใหญ่350
4: ใช่ครับแต่ว่าเค้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่วงทุเรียนของนนทบุรีเนี่ยที่มันแพง
3: ๆการยาว
4: ใช่ผมก็จะเอามามิกซ์ใส่ตรงนี้แต่ว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง
2: นิดหน่อย
4: ใช่ขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ200 259บาท
2: โอเคจากกล่องเล็ก
4: ใช่ครับกล่องเล็ก
2: แต่ถ้าสมมติธรรมดาล่ะครับ
4: ถ้าธรรมดาก็180บาท
3: 180บาทธรรมดา
4: อ๋อถ้าเป็นแบบธรรมดาที่ขายอยู่พัฒนาการเนี่ยก็ชุดละ40บาทเอง
2: 40บาท
4: ใช่
2: ไม่ใช่ทุเรียนนะก็คือชุดละ40บาท
4: ใช่ครับ
5: เป็นแบบแป้ง
3: ก็กินได้ละ40บาท
4: กินได้เลย40บาท 3.100
3: นี่ไงนี
5: ่
4: ใช่ครับ
3: รสชาติเนี้ย
4: ใช่ครับ
5: แ
4: ต่ถ้าไปขายตามห้างเนี่ยก็ชุดละ60บาท
5: ค่ะ
3: เสียค่าที่เนี่ย
4: ใช่ค่าที่มันแพงแล้วก็
3: ถ้าไปพัฒนาการก็40บาท3ชุด
4: 100
3: รอด
2: เอาละไหนๆวันนี้มาเยี่ยมแขแล้วเห็นบอกฮะต้องคิดใหม่ทำใหม่คิดต่างทำต่างแล้วก็ต้องลงมือทำให้สำเร็จ
4: ใช่ครับ
2: ฝากหน่อยค่ะสำหรับราชาโรตีสายไหมค่ะ
4: ก็ร้านเปิดอยู่ที่ตรงโค้งวังสมเด็จนะครับที่อยุธยาถนนอู่ทองนะครับเป็นร้านใหญ่เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นร้านใหญ่เลย
5: จะเปิดวันที่
4: 23นี้ครับ
5: ค่ะ
4: ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่แวะไปที่อยุธยาก็เนี่ยนะครับถ้าอยากทานทุเรียนก็แวะตรงร้านตรงนี้อาจจะรอนานนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ทำเยอะเพราะมัน
2: ทำใหม่ๆอย่างเงี้ย
4: ใช่ครับมันทำสดมันทำใหม่ทำทีละชุดทีละชุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันเปิดร้านเนี่ยผมจะเอาเครื่องจักรมาช่วยเครื่องจักรที่มันเป็นทำแป้ง
3: อ๋อที่มันทำแป้งเป็นเครื่องจักรเป็นหมุน
2: ทุกวันนี้ต้องใช้มืออ
4: ันนี้ใช้มืออยู่ใช่ครับแล้วครับมาช่วยแล้วก็ร้านพัฒนาการโรตีสมัยก็ที่กรุงเทพ
3: เหมือนเดิม
4: อยู่ที่ใกล้ๆนี่เลยกร
5: ุ
4: งเทพนะครับแล้วก็หาดใหญ
2: ่น้องหาดใหญ่ก็เปิดด้วย
4: ใช่ครับบขสตรงบขสบขสหาดใหญ่นี่กำลังตกแต่งอยู่ครับยังไม่ได้เปิดเป็นทางการ
3: ขยายหลายสาขา
4: ใช่ครับแล้วก็งานอีเวนต์งานอีเวนต์ตามห้างครับตอนนี้ก็มีสุราษฎร์ธานีเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับมีที่ไหนนะเซ็นทรัลไหนนะมันลืม
5: ที่ไหนอีกบ้าง
2: เยอะจัดจำไม่ได้แล้ว
5: มีอะไร
2: เอางี
4: ้เดอะมอลล์โคราช
2: เอาง
4: านเจงานเจ
2: ไปติดตามดีกว่า
4: ติดตามในเพจครับ

0: ที่ Facebook ราชันโรตีสายไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: โทรที่0966974459
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ขอแสดงความดีกับความสำเร็จของคุณด้วยจากเงินพันเดียวนะคะว
2: ัน
0: นี้เขาต่อยอดทุกอีกข้อหาขนาดนี
3: ้
0: ขอบคุณมากๆนะคะ
1: ขอบคุณนะคะพี่ขอขายดีๆเด้อ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาแล้วฮะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปกันก่อนนะฮะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวของดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าดิฉันมาแล้วหมายความว่าดิฉันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย
1: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือจับตาการแถลงข่าวของสสไอเดียสุชาดาซางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับสามีที่ชื่อว่าไทหยางซางนะครับแต่ปรากฏแล้วจนรอดนะครับณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราได้สอบถามไปยังคุณไอเดียนะครับปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้แต่มีข้อมูลนะครับเจ้าตัวแจ้งสื่อบางสำนักผ่านทางไลน์ว่าวันนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเนี่ยสักประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเธอเพิ่งจะโพสต์ภาพและข้อความนะครับเป็นภาพการลงพื้นที่เมื่อสัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพในการพบปะพี่น้องประชาชนของเธอเองนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจอะไรต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมครับปรากฏคนก็ไปคอมเมนต์กระจายเลยถามหาว่าไม่ไปแถลงชี้แจงหรอนี่แถลงยังครับรออยู่ตกลงสามีทำอาชีพอะไรครับพี่ฝ้ายเอาเรียกชื่อเก่าด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กับ2ท่านกันหน่อยนะครับ1ท่านที่คุณไอเดียอาจจะไม่ได้มาตามนัดแต่คนนี้เนี่ยขุดต่อไม่รอแล้วนะครับคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับและอีก1ท่านนะครับจะมาร่วมวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้จะกระทบกับทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลครับผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับคุณอ๊อฟสวัสดีครับพี่สิริโชคครับ
0: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่เกียรติรายการนะฮะ
1: คุณชอบอเมริกาโน่หรือชอบโอเลี้ยง
0: นายกเขาบอกว่าต้องโอเลี้ยงใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่
0: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะฮะผมอัปเดตในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยต้องถามทางนี้ก่อนเพราะว่าทางนี้เนี่ยเขาเปิดเรื่องคุณสุชาดาคุณไอเดียตลอดวันนี้เขาไม่แถลงแล้วฮะ
2: จริงๆเนี่ยคุณสุชาดาบอกว่าสามีจะแถลงใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วบังเอิญเนี่ยคุณอ๊อฟไปติดต่อภรรยาไม่ได้ติดต่อสามี
0: อ๋อผมต้องโทรหาคุณไทหยางซางเหรอ
2: ใช่เอาเบอร์ไหมผมมีเบอร์อยู
0: ่เอาดี
2: ๆมี
0: จริงเหรอ
2: มีแล้วก็มีอีเมลก็มีถ้าจะติดต่ออ๋
0: อแล้วเขาจะรับผมไหมฮะ
2: อันนี้ก็ต้องลองเสียงคือเวลาค้นนี่มันต้องค้นให้สุดไงครับ
0: อ๋ออ่ะตกลงในมุมของคุณสุโชคที่ตามเรื่องนี้มาเนี่ยทำไมวันนี้อ่ะถ้าเป็นไปตามข่าวเนี่ยไม่แถลงแล้วล่ะ
2: คือผมเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับว่า

0: ในแนวทางการเมืองเนี่ยพอคุณไปแถลงหลังจากปปชเนี่ยผมว่ามันไม่มีน้ำหนักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะว่าปปชมันยันแล้วว่ากรณีเนี้ยมันมีปัญหาจริง
1: ๆ
0: แล้วก็แล้วปปชเองก็ไม่ได้แถลงแบบอนุรักษ์นิยมนะคร
1: ับ
0: ซึ่งเราส่วนใหญ่จะเห็นปปชแถลงแบบต้องระมัดระวังคำพูดแต่นี่ปปชถึงขั้นบอกว่าที่ผิดปกติเพราะว่ารายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สิน
1: คือปปชเนี่ยบอกว่าบัญชีทรัพย์สินของคุณไอเดียเนี่ยผิดปกติจริง
0: ใช่ครับเพราะว่าทรัพย์สินเยอะแต่ไม่รู้ที่มาของรายได้คืออะไร
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยกลายเป็นหัวใจนะครับที่ทำให้เราเห็นว่า มันผิดปกติจริง
1: ๆครับ
0: แล้วในแง่ของปปชก็ยืนยันว่ามีความผิดปกติทีนี้ถามว่าคุณไอเดียมาแถลงตอนนี
1: ้ครับ
0: ผมว่ามันจะกลายเป็นอะไรซึ่งไม่สามารถไปหักล้างได้และไม่มีประโยชน์สำหรับเธอนะครับ
1: อ๋อ
0: เพราะว่าผมเชื่อว่าณวันนี้พอยิ่งพอเธอบอกว่าเธอไม่แถลงแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เลื่อนคนก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่นอนทำไมนี่2อาทิตย์แล้ว
1: คุณ
0: บอกว่าคุณปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: ค
0: ุณจะแถลงยังเป็นทางการพอถึงวันที่คุณจะแถลงเนี่ยคุณกลับเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด
1: ครับ
0: อันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอะไรซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเธอเลย
1: แล้วมันช้าไปแล้วอย่างนี้เหรอถ้าจะมาแถลงวันนี้หรือต่อให้เลื่อนออกไป
0: คือผมก็ยังเสนอให้เธอแถลงนะแต่ในแง่ของการเมืองเนี่ยว่ามันช้าเกินไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความการชิงความเชื่อถือนะครับวันนี้มีคนที่ออกมาแฉข้อมูลเธอเยอะนะครับแถมยังมีการรับรองข้อมูลโดยปปช.
1: อ
0: ีก
1: ว่าผิดปกติ
0: ใช่เพราะฉะนั้นพอมาแถลงตอนนี้น้ำหนักมันจะน้อยลงไปเยอะ
1: ครับครับนะฮะอ้าวถามในมุมการเมืองในมุมของอาจารย์บ้างนะคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณไอเดียเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่มาที่ไปผมเท้าความสั้น
2: ๆครับ
1: มันเกิดจากในสภาผู้แทนราษฎ
2: ร
1: นะฮะที่คุณรังสีมันเนี่ยอภิปรายคุณชัยชนก
2: รัฐ
1: มนตรีดีอีเรื่องสินบน40ล้าน
2: ครับ
1: ตกลงอะไรยังไงคุณชัยชนกก็สวนกลับปรากฏคุณรังสีมันก็เลยสวนกลับบอกคุณไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงหน่อยเลยเป็นที่มาของการตรวจสอบสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นั่นเองแล้วคุณสุชาดาก็ลุกขึ้นพูดโอ้โหเดือดดาลเลยบางคนบอกสลิงแตกต้องถามอาจารย์แบบนี้ว่าทำไมณวันนี้มันต่างจากวันเหลือเกินฮะ
2: อ้าวมันเห็นจะมีอะไรเลยอะนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางบอลมันไม่มาทางนี้ไงนะฮะพูดตรงๆนะครับถ้าทางบอลมาทางนี้เนี่ยมันดูง่ายนิดเดียว
1: ครับ
2: ดูว่าแบ็กอัพเนี่ยเขาอยู่หลังคุณไอเดียไหมมันดูง่าย
1: ๆแบ็กอัพนี่ใครฮะ
2: เอ้าก็พักภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาแม่แบ็กอัพพักภูมิใจไทยน่ะคุณอนุทินเนี่ยใครอ่ะหัวหน้าพัก
1: ใช่ฮะ
2: อันนี้ผมเอาแค่พักก่อนนะ
1: อ
2: ันนี้ไม่เกี่ยวกับนายกนะ
1: ครับ
2: เพราะนี่เขาถูกกล่าวหาเพราะเขาเป็นส.ส.
1: ของภูมิใจไทย
2: ครับหัวหน้าพักคือคุณอนุทิน
1: ครับ
2: นะครับดูท่าทีคุณอนุทินก็ได้คุณอนุทินยังบอกว่าอะไรนะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
1: ร้องเพลง
2: ฮะพอไปถามคุณชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกแปลเป็นไทยตอบง่ายๆว่าตัวใครตัวมันนะครับตัวกูของกูตัวมึงของมึงนะครับไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า
1: เ
2: ราทั้งสองท่านเนี่ยเป็นใครในพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
1: หัวหน้าพรรคกันเลย
2: ค่ะไม่ใช่คุณสิริโชคไม่ใช่ผมซึ่งเป็นคนนอกไอ้นี่เนี่ยเขากรรมการบริหารพรรคคนสำคัญในพรรคอันนี้คือหนึ่งแล้วนะแบ็กอัพนะ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรฮะแบ็กอัพไม่อยู่กับคุณไอเดียแล้วฮะ
2: เอ้าไม่ใช่ว่าไม่อยู่แต่หมายว่าถ้ามันไม่มีแบ็กอัพเนี่ยนะครับขามันก็สั่นมันก็ตรงไปตรงมาถูกไหมครับ
1: ครับ
2: ประเด็นที่สองเนี่ยปปช.เนี่ยคุณต้องยอมรับอย่างนะคุณออฟ
1: ครับ
2: งานนี้นะครับปปช.เนี่ยเขาก็ต้องเก็บแต้มเขานะครับแล้วปปช.ยิ่งโดนกล่าวหาโดยวาทกรรมว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ไอ้นี่แหละตัวแก้ต่างทางการเมืองให้ปปช.อย่างดีฟันใครมันจะทำให้ปปช.ดูดีเท่ากับฟันสีน้ำเงิน
1: นี่อาจารย์กำลังจะบอกว่าปปช.จ้องจะเล่นงานหรือเอาผิดคุณไอเดียอยู่แล้ว
2: ไม่ใช่ว่าจ้องนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยปปช.เขาแถลงเองว่าเขาน่าติดตามเรื่องบัญชีทรัพย์สินมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับ
2: นะครับเพียงเดี๋ยวผมบอกว่าเวลานะครับเรากล่าวหากันสมมุติเนี่ยนะครับคุณกับผมเนี่ยมีใครเอาภาพไปบอกเฮ้ยผมกับออฟเนี่ยซีกันโน่นนี่นั่นนะครับแล้วไปประมาณเนี่ยไอ้คนที่มาเชือดผมคือคุณอย่างเงี้ยคุณรอไหมล่ะขนาดสนิทกันออฟยังไม่ไว้หน้าอาจารย์จ๊ะเลยคุณไม่รอวันนี้จะรอวันไหน
1: อาจารย์บอกตอนนี้ซีนหล่อของปปช.กำลังจะมาม
2: ันไม่ใช่ซีนหล่อของปปช.มันซีนหล่อของระบอบสีน้ำเงินอันนี้ชัดพอไหม ไม่ฉวยโอกาสวันนี้จะฉวยโอกาสตอนไหนเชือดพวกเดียวกันนี่แหละ
1: อันนี้แปลว่าคุณไอเดียโดนแล้วนะโดนเชือดเหรอ
2: คุณเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าสละอวัยวะรักษาชีวิตคนเป็นเบาหวานน่ะทำไมเขารักษาชีวิตทำไมเขาต้องตัดขาเราคุณเป็นไส้ติ่งอ่ะเอ้า

0: ไส้ติ่งเป็นอวัยวะในร่างกายคุณเปล่า
1: ครับครับ
0: ทำไมคุณต้องตัดทิ้งอ่ะ
2: นี่อาจารย์เปรียบเทียบคุณไอเดียเป็นไส้ติ่งเลยเหรอฮะเ
0: อ้าผมพูดโดยร่างกายมนุษย์ถูกไหมร่างกายมนุษย์อ้าวผมแหมเอาทฤษฎีนิดนึงก็ได้
1: ครับครับ
0: พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาเชื่อว่าสังคมเนี่ยนะครับมันแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเหมือนร่างกายเราสมองนะครับก็ทำงานแบบหนึ่งตาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ละอวัยวะเนี่ยความจำเป็นในการทำให้ร่างกายของเรามันหมดลมเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณตัดไส้ติ่งทิ้งเนี่ยลมหายใจคุณก็ยังไม่หมด
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเอาไส้ติ่งไว้เนี่ยคุณตาย
1: โอเคเอาอย่าง
0: นี้จบไหมครับงานนี้
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าท่าทีของแบ็กอัพนะท
0: ่
1: านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวย้อนดูหน่อยนะเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวถามเรื่องคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ที่มีปัญหาเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินกับทางปปช.ปรากฏนายกร้องเพลง Live and Learn ใส่แบบนี้ครับ
3: ยังไม่ทราบครับดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
1: กลับมาต่อเนื่องประเด็นนี้ต้องหันมาถามทางนี้บ้างฮะตกลงแล้วเป็นอย่างที่อาจารย์จะว่าไหมครับว่านายกกับเลขาภูมิใจไทยก็ดูเหมือนจะไม่เอาคุณสุชาดาแล้วหรือเปล่า
4: จริงๆผมเห็นสัญญานี้ตั้งหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่ถามนายกคือถามนายกคำถามไม่ง่ายอย่างนักข่าว
1: ครับ
4: ถามว่าให้กำลังใจคุณสุชาดาหรือยังจริงๆผมว่าการเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วการที่มีลูกพรรคเนี่ยการให้กำลังใจไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลก
1: ครับ
4: เพราะเราไม่ได้ไปปกป้องเขาแต่เราให้กำลังใจในการที่เขาไปต่อสู้เพื่อเคลียร์ตัวเขาเอง
1: ครับ
4: แต่นี่นายกชิ่งเฉยครับบอกว่าให้กำลังใจทุกคนในพรรคผมก็เลยเห็นสัญญาณนั้นแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันผิดปกตินะครับเหมือนกับที่อาจารย์จ๊ะบอกแต่ว่าอย่าเชิญสุชาดามากับอาจารย์จ๊ะนะครับ
1: ทำไมฮะ
4: ผมกลัวแกจะตกใจเสียงกระดัง
0: อาจารย์จ๊ะตัวจริงมาแล้ว
1: ต้องเสียงดัง
4: ต้องเสียงดังแกตกใจ
1: อ่ะแต่ถ้าดูท่าทีของท่านนายกที่ร้องเพลงอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเนี่ยคุณเชื่อคิดว่าอันนี้คุณอนุทินพูดกับคุณไอเดียไหม
4: ไม่ครับผมว่าแกชิ่งครับ
1: อ๋อชิ่งเลยฮะ
4: ชิ่งเลยคือพอมันมีเรื่องปัญหาบัญชีทรัพย์สินมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บการพนันเนี่ยแกมีเคยมีบทเรียนรัฐ
1: ม
4: นตรีช่วยกระทรวงการคลังเป็นสมิธนะคร
1: ับ
4: แล้วก็พัวพันไปถึงแกกว่าแกจะหลุดข้อกล่าวหาใช้เวลาพอสมควรแล้ววันนี้นี่กลายเป็นว่าคุณสุชาดาเนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้แกมีปัญหา
1: ครับ
4: แล้วอย่าลืมครับว่าอย่างที่อาจารย์จ๊ะพูดก็ถูกครับว่าจริงๆคุณสุชาดาไม่ได้มีความสำคัญในพรรคเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นส.ส.สมัยแรก
1: ครับ
4: แต่คุณสุชาดาเนี่ยแกเชื่อมกับกล่องหัวใจของพรรคภูมิใจไทย
1: ครับคุณชัยชนกชิดชอบ
4: ใช่ครับแล้วถ้ายังปล่อยให้ความเสียหายมันลามไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะลามไปถึงกล่องดวงใจอีกไม่นานนะครับเพราะอย่าลืมว่าสมัยที่คุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีดี
1: ครับ
4: นะครับในยุคในสมัยที่1เนี่ย อนุทิน1เนี่ยมีเว็บไซต์ชัฟเฟิลเปิดอยู่แล้วก็ยังมีเว็บไซต์อีก5เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ที่คนเข้าเป็นหลักแสนเรียกว่าท็อป5ของประเทศไทยเปิดอยู
1: ่ไม่ถูกปิด
4: ไม่ถูกปิด
1: เอาแต่รัฐบาลเขาเคลมว่าเขาปิดไปเกือบล้านรายการ
4: แล้วเนี่ยล้านเนี่ยไปปิดเว็บเล็กๆหรือเปล่าเว็บที่มี URL เชื่อมต่อกันเพราะว่าเว็บใหญ่5อันดับของประเทศไทยอยู่ครบหมด
1: ลองเข้าแล้ว
4: ลองเข้าแล้ว
1: แต่ไม่ได้เล่นใช่ไหมฮะ
4: เล่นไม่เป็นผมให้จินตนาการว่าบ่อนเอาพูดถึงบ่อนเลยนะ
1: บ่
4: อนในเมืองไทย5บ่อนยักษ์เนี่ยทำไมมันถึงอยู่ได้ตลอดบอลเล็กถูกจับถูกจับหมดเพราะบอล5ใหญ่บอลใหญ่5แห่งนี่มันจ่ายถึง
1: เหรอฮะ
4: เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้40ล้านที่พูดถึงมันน้อยไปหรือเปล่า
1: ไอ้สินบนที่คุณชัยนกเคยอ้าง
4: ใช่ๆมันน้อยไปหรือเปล่าหรือมันมีคนที่เขาทำธุรกิจนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
4: ก็เลยแทรกไม่ได้อันนี้มันกำลังจะลามไปถึงคุณชัยชนกเห็นไหมครับ
1: อ๋อ
4: แล้วอย่าลืมในช่วงนั้นเนี่ยคนเป็นเลขานุการรัฐมนตรีคือใครครับ
1: คุณไอเดีย
4: คุณไอเดียครับ
1: เอ๊ะพอคุณสุริโชคชี้ช่องมาตรงนี้
0: ครับ
1: ถามนักวิเคราะห์ต่อฮะ
0: ครับผม
1: มันจะไฟลามทุ่งไปถึงคุณชัยชนกได้จริงไหมฮะ
0: ก็ถ้าไม่ตัดไส้ติ่งอ่ะก็แง่อยู่แล้วอ่ะคุณก็คิดถึงว่าคุณปวดไส้ติ่งอ่ะแล้วคุณไม่ตัดน่ะ
1: ครับ
0: ถึงตายนะทำไมเล่นไปไส้ติ่งนะมันนิดเดียวเองนะแต่ถ้าคุณมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณไม่พาเนี่ยคุณรักษาชีวิตคุณไว้ไม่ได้นะ
1: อาจารย์แต่ว่าถ้าย้อน
0: ผมเรียนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยวัยรุ่นสร้างตัว8888เนี่ยมันมาเพ่นพ่านอยู่ในสภาเยอะนะครับเยอะตั้งแต่เลือกตั้งแล้วทุกคนที่ลงสนามเขตเลือกตั้งอ่ะตอนที่เลือกตั้งอ่ะผมออกรายการกับคุณเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งเสียงผมถึงกล้าว่าเอาพูดเองอ่ะจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเมืองหลวงเลยนะครับแล้วผมยังลาไปถึงจังหวัดอื่นด้วยแล้วผมก็บอกว่าพอ

0: ืองหลวงอยู่ตรงนี้นะมันเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายนะครับผมยังพูดเองบอกว่าไอ้พวกวัยรุ่นสร้างตัว8888เนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ย
1: ครับ
0: กำลังจะกลายเป็นประเทศมาเฟียแบบอเมริกาใต
1: ้
0: นะครับที่เราไปบอกว่าเฮ้ยอเมริกาใต้ประเทศเอาโคลัมเบียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นดินแดนของนักค้ายานักการเมืองตำรวจอยู่ในอิทธิพลพวกนี้หมดมันกำลังจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้มันหนักกว่านั้นอีกเพราะอะไรครับสภาพคล่องมันสูงกว่าเยอะ
1: ครับ
0: นะครับมันสูงกันเยอะพี่สิริโชคทราบดีว่าบอลธรรมดาเนี่ยกว่าคุณจะได้มาเป็นก้อนกว่าคุณจะไปโน่นนี่นั่นกันเนี่ยแหมมันต้องใช้ระยะเวลาสะสมไอ้นี่นะทุกวินาทีเงินเข้าคุณตลอดน่ะ
1: เพราะมันออนไลน์ไง
0: ถูกสภาพคล่องมันสูงมากใครที่ลงเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ผมไม่เอ่ยจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยนะครับต้องบอกอดีตส.ส.ถึงขั้นว่าเกิดมาไม่เคยเจอ
1: ยังไง
0: คร
1: ับ
0: เอาก็ยิงกัน4ใบเทาอย่างเงี้ยคุณเคยเจอมั้ย
1: อ๋อเอาซื้อเสียงอ่ะพูดง่าย
0: ๆเอายิงกันน่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคืออันตรายของระบบการเมือง
1: ครับ
0: ผมไม่สนทั้งนั้นแหละว่าวัยรุ่นพวกนี้อยู่พรรคไหนนะครับนักการเมืองคนไหนมีพฤติกรรมแบบนี้เป็นศัตรูกับผมทุกคน
1: ครับ
0: นะครับและผมไม่ยกมือไหว้นะครับมีแต่ยกเอาอวัยวะอย่างอื่นไหว้ไม่ได้ครับคือเราส่งเสริมเรื่องแบบนี้ไม่ได
1: ้ครับครับครับ
0: นะฮะผมส่งเสริมไม่ได้จริงๆนะครับ
1: มีเยอะไหมอาจารย์มีเยอะไหม
0: นี่แหละเซาะกลอนบอลทำลายตัวจริง
1: มีเยอะไหมฮะวัยรุ่นสร้างตัว
0: เอาเป็นว่าเท่าที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเท่าที่ดูนะก็พักใหญ่ๆตอนนี้เห็นมีอยู่ประชาธิปัตย์ในที่ยังรอดอยู
1: ่อุ้ย
0: เอาจริงๆก่อนหน้านี้เอาพักสีส้มอ้าวคุณภาวุฒิอ้าวก็โดนข้อหาเรื่องฟอกเงิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับพักสีแดงมีสอจงสอจออะไรก็ว่ากันไปพักสีเขียวก็โดนใช่ไหมครับรอบนี้ก็
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงิน
1: อันนี้ครบทุกสีแล้วอาจารย์
0: ผมก็เลยบอกว่าก็มันเป็นตามข้อมูลแบบนี้ไงแล้วจะให้ขอโทษนะคนซึ่งติดตามเรื่องนี้อย่างผมคนสอนหนังสือวิชาเนี่ยผมไม่ออกมาแหกปากก็เท่ากับว่าผมก็ไม่ควรจะมานั่งพูดตรงนี้แล้วนะครับถึงพูดไปแล้วเนี่ยจะใครเกลียดก็ตาม
1: ครับครับ
0: แต่มันก็ต้องพูดไงนะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณสุโชค บอกว่าเว็บ5เว็บเนี่ยที่เป็นเว็บพนันตั้งแต่ออกมาแฉเปิดเมื่อวานไหมฮะไอ้5เว็บ
2: เมื่อวาน
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: ยังเข้าได้อยู่ไหมฮะ
2: เข้าได้อยู่ครับ
1: เอ้าดีเขายังไม่ทำอะไรฮะ
2: เขาไม่สนใจอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเขาว่า
1: เอ้า
2: คือมันเป็นเรื่องที่แบบประหลาดมากลองเข้าตอนนี้ก็ได้นะครับผมลองเข้าดูก็ได้ไหม
1: เหรอฮะอันนี้เราไม่ได้ชี้เป้าให้คุณผู้ชมไปเล่นหรือไปอะไรตามนะฮะ
2: จะลองเข้าดูนะครับ
1: ว่าเว็บที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่คุณสิริโชคออกมาแฉว่าเป็นเว็บพนันท็อป5ของประเทศ
0: ครับ
1: ว่ากระทรวง DE เนี่ยทำไมถึงไม่ปิด
2: อ๋อเขาปิดแล้วครับ
1: อ๋อปิดแล้วผมลองเข้าบ้าง
2: fabet.com
1: ว่าปิดจริงหรือเปล่าไม่ได้แล้ว
2: ครับ
1: ไม่ได้แล้วจริง
2: ๆคือผมถามว่าทำไมต้องให้ผมเป็นคนแฉแล้วครับคือจริงมันเป็นหน้าที่ของ AI อันแสนฉลาดของกระทรวง DE นะ
1: ครับ
2: ตอนแรกบอกว่าที่ตรวจไม่เจอเพราะว่าคนมันใช้น้อย
1: อ
2: ันนี้ผมเอาที่ใช้เยอะก็ยังตรวจไม่เจออีก
1: แต่ตอนนี้เจอแล้ว
2: แต่ตอนนี้เจอแล้ว ผมก็เลยบอกแล้วไงว่า
1: ครับ
2: แต่ก็คอยดูนะครับพอเรื่องเงียบไปเดี๋ยวก็เปิดใหม่อีกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยผมเห็นคุณชัยชนกชิดชอบนะครับ
1: ครับ
2: ยกมือน้ำตาแบบไหลแล้วบอกว่าไม่เอาคาสิโนเนี่ยไม่เอาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์วันนั้นนะครับ
1: ครับ
2: ผมนี่แบบเกิดความรู้สึกศรัทธาในคนรุ่นใหม่เนี่ยแต่พอมาวันนี้เนี่ยผมเริ่มเอะใจแล้วว่าอ้าวทำไมคาสิโนออนไลน์ถึงปล่อยให้มันเกิดนะครับแล้วก็ที่บอกว่าปิดเว็บไปโฆษณาว่าเกือบล้านเว็บ
1: ครับ
2: แต่เว็บใหญ่ๆ5เว็บนี่ดันไม่ปิดสุดท้ายมาปิดเพราะสิริโชคโพสต์ใน Facebook มันแปลกไหมครับ
1: ครับ
2: แล้ว AI ทำงานยังไงครับ AI ที่ 1,600 ล้านเนี่ย
1: ที่บอกว่าตรวจจับเว็บพนัน
2: ใช่
1: ได้เกือบล้านรายการแต
2: ่
1: 5เว็บใหญ่ดันหาไม่เจอ
2: หาไม่เจ
1: อ
2: คนน้อยก็หาไม่เจอคนเยอะก็หาไม่เจอ
1: แล้วตกลงเจออะไร
2: เจออะไรครับ
1: เอาอย่างนี้ฮะในมุมการเมืองฮะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ของคุณสุชาดาณวันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนะ
0: ฮะ
1: ยังเปิดช่องเปิดโอกาสให้เธอได้ชี้แจงได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าณขณะนี้มันเหมือนกับมันมี2ขาที่เดินไปด้วยกันมั้ยอาจารย
0: ์ค
1: ือขานึงก็คือเรื่องของจริยธรรม
0: ครับ
1: ที่อาจจะถูกร้องแน่ๆแหละ
0: ฮะ
1: นะอาจจะเกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับสามีที่มาของทรัพย์สินที่มาของรายได
0: ้ครับ
1: อีกขานึงปปช.ก็
0: ครับผม
1: จ้องอยู
0: ่ฮะ
1: เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ
0: ครับผม
1: หนักกว่ากันขาไหนฮะ
0: ฮะครบวงจรฮะโดนทั้ง2ขา
1: ครบเลยฮะ
0: เอ้าคุณจำไม่ได้เหรอตอนท่านนายกจัดตั้งรัฐ

0: ฐบาลน่ะนะครับท่านนายกบอกว่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: คุณจำไม่ได้หรอว่าการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้เป็นครั้งแรกที่ตรวจสอบประวัติรัฐมนตรีเนี่ยใช้เวลายาวนานมาก
1: ใช่ฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าทีมกฎหมายของคุณไอเดียเนี่ยไปศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับศาลท่านก็เขียนละเอียดยิบเลยนะครับว่าพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยนะครับเข้าข่ายนะครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คืออะไรแล้วอย่าลืมนะครับประมวลจริยธรรมเนี่ยนะครับมันบังคับใช้กับส.ส.ด้วย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยนะกับคุณออฟคุณออฟเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันโดน2ขาแหละนะครับเพียงแต่ว่าขาไหนมันจะไปสุดขาไหนมันจะไปสุดก่อน
1: ครับ
0: แต่ถ้าโดยเส้นทางแล้วเนี่ยนะครับถ้าวันนี้มีคนไปร้องจริยธรรมนะครับก็ของส.ส.เนี่ยมันก็ร้องได้2ทาง1ร้องตรงกับปปช.ก็ได
1: ้
0: นะครับหรือว่าสภาเนี่ยนะครับจะตั้งกรรมการจริยธรรมสอบกันเองก็ได
1: ้
0: พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนถามกันง่ายๆว่าแล้วสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมเรื่องนี้กันหรือเปล่านะครับก็ถามกันง่ายๆแค่นี้เพราะอย่าลืมนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องรอผู้เสียหายเดินไปปปช.ก็ได
1: ้ครับ
0: เรื่องนี้สภาผู้แทนราษฎรในฐานะท่านเป็นผู้แทนปวงชนเนี
1: ่
0: ยในเมื่อวันนี้สังคมเขาสงสัยอ่ะท่านกินเงินขอโทษนะกินเงินเดือนกู
1: อ
0: ่ะกินเงินเดือนผมก็ช่วยปัดเป่ากันก่อนได้ไหม
1: ครับ
0: วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือว่าระเบียบสภาเรื่องตั้งกรรมการสอบจะได้ทำกันเองอ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับเอาพักไหนจะริเริ่มก็ว่ากันไปถ้าจะให้ดีพักสีน้ำเงินริเริ่มแหละดี
1: ตรวจสอบกันเองดูไหมฮะ
0: เอามันรอไงนะครับได้โอกาสรอแล้วไม่ทำไง
1: แต่ทางนี้ขำนะฮะเหมือนไม่เชื่อว่าเขาจะทำนะ
0: ก็แล้วแต่ ผมไม่ได้บอกว่าใครจะทำหรือว่าไม่ทำแต่ผมแค่บอกว่าเฮ้ยเกมตอนนี้นะครับแทนที่คุณจะเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยนะครับคุณก็เพลสมันกลับบ้าง
1: อ๋อ
0: โถไม่เคยดูบุรีรัมย์อยู่ในเต้นเล่นหรือไง
1: เพิ่งแพ้มาฮะเมื่อวาน
0: อ่ะนั่นแหละก็เป็นแบบนี้ไงใช่ไหมครับแต่แมตช์ที่เขาชนะใช่ไหมครับเวลาเขาเพลสเขาต้องเพลสกันแบบนี้ฟุตบอลนะครับ
1: ทีนี้ในมุมนี้บ้างฮะคิดว่าคุณไอเดียยังมีทางรอดไหมครับคือฟังอาจารย์จ้าแล้วดูหมดหวังมากเลยตอนนี้คือผมหายใจเลยฮะ
2: คือผมดูจากเส้นเงินนะครับเอาก่อนก็คือว่าถามว่า shuffle.com ผิดไหมผิดแน่นอนครับ
1: เพราะเป็นเว็บพนัน
2: เป็นเว็บพนัน1 2คนไทยเข้าได้นะครับ3มีเส้นเงินไปถึง
1: ครับ
2: มันครบองค์ประกอบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพอปปช.นี่ครับมาแถลงข่าวบอกว่ารายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินเนี่ย
1: ครับ
2: มันแสดงให้เห็นว่าปปช.กำลังมองไปถึงว่ารายได้นี่มันมาจากไหนนะครับคอนโดราคา75ล้านเอาเงินที่ไหนมาซื้อ
1: ครับ
2: รถไมบัคราคา 11.3 ล้านเอาเงินที่ไหนมาซื
1: ้
2: อนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ปปช.กำลังท้วงติงนะครับ
1: ครับ
2: แล้วอย่าลืมว่ารายได้ที่คุณสุชาดาระบุในบัญชีทรัพย์สินนี่คือประมาณปีละล้านกว่าบาท
1: ครับ
2: เฉพาะ2รายการนี้ครับ75กับ11เนี่ยก็เกือบ100ถ้าเอาตามเงินเดือนของคุณสุชาดาเนี่ย100ปียังซื้อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นช่องว่าตอนนี้มันกำลังจะเดินทางไปทางเส้นทางไหน1เนี่ยบัญชีทรัพย์สินแจ้งถูกต้องมั้ยนะครับถ้าแจ้งไม่ถูกต้องก็ตัดสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะครับ2เนี่ยไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่มาที่ไปเงินเนี่ยมันมาจากไหน
1: ครับ
2: ถ้าเงินมันมาจากบ่อนการพนันก็ยึดร่ำรวยผิดปกติฟอกเงินตามมาอีก
1: โอ้โ
2: หเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกำลังจะบานปลาย
1: ครับ ครับคือฟังดูเหมือนกับว่าถ้าดูจากรายได้ของคุณสุชาดาเพียวๆอ่ะ
2: ครับ
1: มันไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณแจ
2: ้
1: งถูกไหมฮะแปลว่าสามีคุณรวยเกือบ 2,000 ล้านเนี่ย
2: ค
1: ุณน่าจะเอาเงินจากสามีมาซื้อทรัพย์สินตรงนั้นหรือเปล่า
2: ใช่ใช่แต่บังเอิญสามีก็ลงในบัญชีอีกว่าไม่มีรายได
1: ้ไม่มีอาชีพด้วย
2: ไม่มีอาชีพด้วยมันก็เลยทำให้บัญชีนี้มันผิดปกติขึ้นมาทันทีว่า1เนี่ยแล้วตกลงที่ซื้อทรัพย์สินกันเยอะแยะไปหมดเอาเงินที่ไหนมาซื้อ
1: ครับ
2: แล้วบังเอิญอีกว่าไปเป็นเจ้าของเว็บการพนันอีกนะครับวัยรุ่นสร้างตัวที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ย
1: ครับ
2: ไม่มีหุ้นในเว็บการพนันนะครับเพียงแต่เส้นเงินไปแตะมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติมีเฟอร์รารี่มีแลมโบกินี่มีบ้านไปร้อยล้านเนี่ยปึบปึบปึบปึบเรียบร้อยหมด
1: แปลว่าถ้าเทียบกันระหว่างวัยรุ่นสร้างตัวกับคนที่ไปลงทุนในเว็บพนันคนไหนหนักกว่า
2: ก็ต้องให้อาจารย์จ้าบอก
1: ตกลงคนไหนหนักกว่า
0: ผมเคยใช้คำไงนะครับใครคนจ่ายตังค์อ่ะมันเสียงดังเสมออ ่ะนะครับ

0: ก็ต้อง
1: จ่ายตังค์แล้วมันเสียงดัง
0: ก็ต้องรู้ว่าตกลงเนี่ยคนเข้าไปร่ำรวยเพราะการเล่นหรือเป็นเอเย่นนะครับกับเป็นเจ้าของเนี่ยถูกไหมฮะตกลงคุณจะเป็นนักฟุตบอลหรือคุณจะเป็นฟีฟ่าเรื่องมันง่ายแค่นี
2: ้
0: นักฟุตบอลค่าตัวแพงที่สุดในโลกอ่ะมันแพงจริงแต่คำถามจะรวยสู้ฟีฟ่าได้ไห
2: ม
0: ถูกไหมฮะก็ฟีฟ่าเป็นคนโอ้โหเป็นคนจัดค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรทุกอย่างอ่ะ
2: ครับ
0: นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนนะครับว่าทางรอดนะครับอย่างเดียวก็คือไปชี้แจงในปปช.ให้ได
2: ้
0: นะครับผมยังไม่ได้กล่าวหาใครทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณไอเดียนะครับต้องไปชี้แจงเองเพราะผมเรียนย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าสสภูมิใจไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ทำท่าเหมือนกับจะมาเป็นแบ็คผมบอกไปว่าอย่าสะเออได้ไหมเพราะเงินพวกนี้ไม่ใช่เงินมึงนี่เงินเขากับเงินสามีเขา
2: เออแต่ไม่ค่อยมีใครในภูมิใจไทยออกมา
0: ก็ตอนแรกทำท่าจะเป็นแบบนั้นไงผมบอกเฮ้ยคุณต้องเข้าใจหลักก่อนนะ
2: ครับ
0: ว่านี่เนี่ยบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวพี่สิริโชคอ้าวเป็นอดีตสสยื่นนี่ก็ทรัพย์สินของพี
2: ่ครับ
0: ถ้าคุณเป็นสสยื่นเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินของคุณผมยื่นก็ของผมไม่ใช่ว่าบัญชีคุณมีปัญหาแล้วผมกับพี่สิริโชคต้องไปรับรองคุณด้วยว่าเฮ้ยของบัญชีคุณถูกต้องไม่เกี่ยว
2: ครับ
0: นะฮะเพราะตอนคุณมีตังค์ไม่ได้มาแบ่งพี่สิริโชคกับผมใช้เนี่ย
2: ตอนนี้เลยไม่มีใครกล้ามารับรองคุณไอเดียเลยฮะท่าน
0: คือโดยสภาพกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวอยู่แล้วเพราะกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าให้พรรคเป็นคนยื่นเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: เขาให้เจ้าตัวเป็นคนยื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องโดยสภาพ
2: ครับ
0: นะครับคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยยกขึ้นมาบังแดดเห็นไหมฮะยังโดนตรวจสอบในฐานะทรัพย์สินของท่านเลย
2: ยกนาฬิกาบังแดด
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้และไม่เกี่ยวด้วยนะว่าขอโทษนะ
2: ครับ
0: คุณเนี่ยอะไรนะจะร่ำรวยมาจากไหนอันนี้มันไม่เกี่ยวครับ
2: โอเค
0: คนละเรื่อง
2: นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะยังมีเรื่องไหนๆอาจารย์เปิดมาให้แล้วเรื่องนาฬิกาของคุณไอเดียนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่แจ้งนะฮะรวมไปถึงว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันจะลามไปถึงขนาดยุบพรรคภูมิใจไทยเลยหรือเปล่านะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยครับ
3: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
5: ซาดินครับ
6: เปิดซะดีมั้ย
5: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
9: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
8: ภูเขาไฟลาวา
9: Formos Omega Smart Super Go
10: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
11: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
10: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: มองเฟลอโอมิรัล
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: เตรียมท่องโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับมิวเลิฟวิมซิคัลเฮาส์แฟนคอนจี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์จ๊ะแล้วก็คุณสิริโชคนะฮะพูดถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินของสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ที่ดูเหมือนตอนนี้จะมีปัญหาแล้วล่ะเพราะว่าปปช.บอกว่าพบความผิดปกตินะครับทีนี้ประเด็นคือก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยคุณสิริโชคเพิ่งจะเปิดไทม์ไลน์อีกแล้วขุดต่อไม่รอแล้วนะ
9: วันนี้เพิ่งซื้อแมคโครมารุ่นใหม่ก็เลยต้องเติมน้ำมันใช้งานหน่อย
8: อันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่คุณสิริโชคเปิดว่าตั้งแต่กรกฎาคม66ใช่ไหมฮะเรื่องของอสังหาทีมงานเราทำสรุปมาเดี๋ยวให้คุณสิริโชคอธิบายหน่อยมันเป็นยังไงอันนี
9: ้คืออย่างนี้ครับผมรู้ว่าคุณสุชาดาเนี่ยแต่งงานกับคุณถ้าอย่างจางเด
8: ือ
9: นกันยายนปี67
8: ครับ
9: ฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปมุ่งตรวจสอบหลังจากกันยา67มาโดยตลอด
8: หลังแต่งงาน
9: ใช่ครับ
8: เพราะ
9: เราถือว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่เมื่อวานนี้ครับตอนนี้ปปช.ออกมาแถลงเนี่ยผมฟังอยู่ผมก็รู้สึกเอ๊ะใจขึ้นมาเพราะปปช.เขาย้ำคำว่ารายได้เนี่ยไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สิน
8: ครับ
9: ก็เลยกลับไปดูบัญชีทรัพย์สินใหม่เพราะที่ผ่านมาผมเนี่ยไปมุ่งเน้นแต่เฉพาะหนี้อย่างเดียวบริษัท 3AC
8: ครับ
9: ไม่ได้สนใจเรื่องนาฬิกาคอนโดอะไรพวกนี้แต่พอวันนี้กลับไปดูเรื่องคอนโดครับ
8: มันเกิดอะไรขึ้นฮะ
9: คอนโดเนี่ยเป็นคอนโดของมหาเศรษฐีของประเทศไทยเลยนะคร
8: ับ
9: คนธรรมดาอย่างพวกเราไม่มีทางอยู่ได้นะครับเขาเรียกว่าโอต้าลักชัวรี่นะครับ
8: คือหรูมาก
9: หรูมากนะครับอยู่ที่ลุมพินี
8: ครับ
9: แล้วโครงการนี้คุณสุชาดาลงในบัญชีปปช.แต่ที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือว่าเขาลงว่าบัญชีทรัพย์สินเนี่ยครับแจ้งสิทธิ์ก็คือต่างชาติซื้อได้ไม
8: ่
9: ใช่เป็นการขายขาดนะครับสิทธิ์ในห้องพักโครงการสินทรลุมพินีเนี่ยมูลค่าคนละ 37,514,000 บาท
8: ครับ
9: นะครับโดยที่มาโดยมีวันที่ได้มาตรงกันคือ9กรกฎาคม2566
8: ครับ
9: 14เดือนก่อนคุณถ้าหยางจางกับคุณสุชาดาจดทะเบียนสมรส
8: มันแปลว่าอะไรฮะ
9: มันแปลว่าผมก็ไปดูต่อนะเพราะว่าเราเห็นคอนโดนี่อยากรู้คอนโดมันคืออะไร
8: ครับ
9: คอนโดนี่เป็นคอนโดที่หรูมากมีแค่20ห้องนะครับแล้วห้องหนึ่งมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมก็เลยดูจากข้อเท็จจริงว่า 37,500,000 นี่มันซื้อไม่ได้หรอก
8: ครับ
9: เพราะมันต้อง50อัพ
8: อ๋อ
9: ก็แปลว่านี่เป็นห้องเดียวไม่ใช่ห้อง2ห้อง1ห้องแต่ว่าแบ่งกรรมสิทธิ์2คน
8: ก็คือคุณท่าหยางซางกับคุณสุชาดา
9: ครับเป๊ะเลยที่37514คูณ2ผมว่ามันไม่มีหรอกห้องที่มันเป๊ะแบบนี
8: ้
9: ที่สามารถซื้อในราคาเป๊ะเท่ากัน37514
8: ครับ
9: ก็เลยอนุมานได้ว่าเป็น1ห้องใหญ
8: ่ที่แบ่งคนละครึ่ง
9: ที่แบ่งคนละครึ่งในเชิงกรรมสิทธิ
8: ์อ๋อ
9: ทีนี้ก็ต้องถามต่อว่าแล้วเงินมาจากไหนตอนนั้นน่ะ
8: ครับ
9: นะครับถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับคุณท่าหยางซาง
8: คือคุณสิริโชคกำลังจะบอกว่าตอนนั้น2ท่านนี้น่าจะมีความสัมพันธ
9: ์
8: กันแล้ว
9: เ
8: ป็นแฟนกันแล้ว
9: ใช
8: ่แล้วก็เป็นเงินจากคุณท่าหยางซางที่มาซื้ออ
9: ันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆคุณออฟไปลงทุนให้กับผู้หญิงที่ไม่รู้จักไม่สนิทสนมแล้วแบ่งกันคนละครึ่งแบบนี้เป็นไม่ได้ไหม
8: มันก็ต้องมีความสัมพันธ์หรือเป็นแฟนกันหรือเป็นสาม
9: ี
8: ภรรย
9: า
8: หร
9: ืออ
8: ะ
9: ไรใช่นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือต่อมาในวันที่3ตุลา2566ไม่กี่เดือนต่อมาเนี่ยคุณสุชาดาเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรี
8: ครับ
9: นะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของคุณสุภมาศ
8: ครับ
9: นะครับคือ ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะครับต่อมาวันที่3กุมภาพันธ์2567
8: ครับ
9: ไม่กี่เดือนในปีถัดไปเนี่ยคุณถ้าหยางชางคนที่มีชื่อร่วมกันในการซื้อคอนโดนะครับมีความสนิทชิดเชื้อ
8: ครับ
9: นะครับก็ปรากฏว่าไปลงทุนในบ่อนการพนันเพิ่มเติม
8: เอากราฟิกของเรานะฮะที่ทำสรุปไว้นะฮะจะได้เห็นชัด
9: ๆครับก็แปล

0: เพราะว่าระหว่างที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย คุณถ้าอย่างทางเนี่ยได้ไปลงทุนเพิ่มในบริษัทชัฟเฟิลในบอลการ์ดนันชัฟเฟิลเพิ่มเติม
1: คือสรุปเรียงตามไทม์ไลน์ที่อยู่ที่หน้าจอง่าย
2: ๆ
1: กรกฎาคม66คุณสุชาดากับสามีไปซื้อคอนโดร่วมกันแบ่งสิทธิ์คนละครึ่ง
0: 75ล้านบาท
1: หลังจากนั้นตุลาคม66 คุณสุชาดาไปเป็นเลขารัฐมนตรีหลังจากนั้นกุมภาพันธ์67สามีคุณสุชาดาไปลงทุนเว็บพนัน shuffle.com
0: เพิ่มเติมจากเดิมที่ถืออยู่
1: อ๋อเพิ่มเติม
0: จากเดิมที่ถืออยู
1: ่แปลว่าขณะนั้นเนี่ยคุณสุชาดายังเป็นเลขารัฐมนตรี
0: ถูกต้องครับ
1: อ๋อแล้วกันยา67ถึงจดทะเบียนสมรส
0: ใช่ครับก็คือเราไปมองที่ไงแล้วปปช.แถลงปั๊บผมก็เลยไปมองที่ถูกที่แล้ว
1: เลยย้อนกลับ
0: เราเลยย้อนกลับไปแล้วเราก็เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไม่ใช่อยู่ดีๆมาจับคุมถุงและแต่งงานกัน
1: ครับ
0: มันมีความสัมพันธ์ก่อนหน้ามาเป็นเวลายาวนาน
1: แปลว่าอย่างนี้แปลว่าหมายถึงว่าที่สามีคุณสุชาดาไปลงทุนในเว็บพนันเพิ่มเติมเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สินด้วยเนื่องจากว่าคุณสุชาดาเนี่ยเป็นเลขารัฐมนตรีถูกต้องไหม
0: ใช่ไม่มี
1: แต่ไม่มี
0: ไม่มีทีนี้ก็ต้องไปตีความว่าตามมาตรา102ของพรบ.ปปช.
1: ครับ
0: นะครับว่าเข้าเกณฑ์ว่าเป็นสามีภรรยาที่อยู่กินด้วยกันแต่ไม่จดทะเบียนสมรสหรือไม่เพราะว่าปปช.เนี่ยกฎหมายใหม่นี่เขาบังคับว่าถ้ามีเมียน้อยถ้ามีผัวน้
1: อ
0: ยหรือมีกิ๊กเนี่ยแล้วอยู่กินกันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนเนี่ยก็ต้องลงในบัญชีทรัพย์สิน
1: อ๋อต้องแจ้งด้วยเหรอ
0: ต้องแจ้งครับทีนี้ผมก็ถามต่อว่าลงทุนในห้องเดียวกัน75ล้านแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายตรงนั้นหรือยังเพราะต่อมาเขาก็แต่งงานกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งให้เห็นว่าตอนนี้ครับมันดิ้นไม่หลุดจริง
1: ๆ
0: เพราะมันล็อกทั้งก่อนแต่งงานล็อกหลังแต่งงานอีก
1: ครับก่อนจะถามอาจารย์จ๊ะขอนิดเดียวถ้าผมเถียงแทนคุณสุชาดาแบบนี้ได้ไหมฮะเพื่อความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะถ้าเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นยังไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเงินที่ลงทุนหรือซื้อในคอนโดนั้นเป็นเงินเธอเอง
0: เอามาจากไหนครับรายได้เธอต่อปี1ล้านกว่าบาทไปดูการเสียภาษีของเธอได้ที่เธอแจ้งปปช.ว่าเงิน35ล้าน37ล้านเนี่ยเอามาจากไหน
1: ครึ่งนึง
0: เอามาจากไหนครับ37ล้านนี่ถ้ารายได้ปีละล้านกว่าบาทเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะเงินเดือนสสตอนนั้นไม่มีเงินเดือนสสด้วยนะ
1: ยังไม่ได้เป็นสสด้วย
0: ไม่มีเงินเดือนอะไรเลยเอามาจากไหนครับมาจ่าย37ล้านไม่ได้เป็นหนี้เลยแปลว่าจ่ายเงินสด
1: ธุรกิจได้มั้ยทําธุรกิจ
0: ก็เขาบอกเขาไม่มีธุรกิจอะไรอ่ะ
1: เพราะถ้ามีก็ต้องแจ้ง
0: ก็มีต้องแจ้งใช
1: ่โ
0: อ้จะดิ้นยังไงครับมา
1: ผมพยายามจะคิดแทนคุณสุชาดาอยู่นะฮะ
0: ดิ้นยังไง
1: ขอเขาจะถามในมุมของอาจารย์บ้าง
3: ฟังกฎหมายส่วนตัวเหรอ
1: ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยถามอาจารย์บ้างนี่ที่คุณเสียโชคเพิ่งจะเปิดมาเนี่ยอาจารย์มองยังไง
3: ก็ไม่มองยังไงล่ะฮะมันก็ตรงไปตรงมาไง
1: ครับ
3: คือผมเรียนก่อนนะครับว่าพี่สิริโชคเนี่ยเป็นสสผมเนี่ยชีวิตผมก็ไม่เคยปิดบังใครผมก็อยู่กับรัฐมนตรีมา
1: ครับ
3: คือไอ้แบบฟอร์มการกรอกบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าคุณกรอกไม่ตรงแล้วก็รอดยากเพราะอะไรฮะเพราะว่าแบบฟอร์มเนี่ยผมพุ่งตรงนะปปช.เนี่ยเขาไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอก
1: ครับ
3: เราก็ต้องยอมรับว่าพัฒนาการเรื่องการแจ้งทรัพย์สินน่ะมันก็มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40
1: ครับ
3: ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้าหลายคนจำได้มีส.ส.มีนักการเมืองหลายคนหลุดรอดไปได้แน่นอนครับปปช.เขาต้องไปแก้ไขแบบฟอร์ม
1: ครับ
3: นะครับแก้ไปแก้มานะครับจนกระทั่งเนี่ยมันก็ได้เป็นแบบฟอร์มปัจจุบันซึ่งหลายคนที่เป็นนักการเมืองเจอเข้าไปอย่าว่าแต่นักการเมืองเลย
1: ครับ
3: คุณเห็นไหมครับมีอยู่ช่วงนึงอ่ะพวกคนที่อยากเป็นใหญ่อยากเข้าไปมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ไม่อยากแจ้งบัญชีทรัพย์สินน่ะก็แสดงว่าแบบฟอร์มเนี่ยมันของจริง
1: ครับ
3: นะครับเพราะมันตรวจสอบย้อนหน้าได้ตรวจสอบย้อนหลังได
1: ้ครับ
3: นะครับเพราะเจตนาเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องการป้องกันนะครับไม่ให้นักการเมืองให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงวันนี้ไอ้แบบฟอร์มเนี่ยลามไปถึงข้าการระดับสูงตุลาการระดับสูงก็ต้องกรอกนะฮะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้มันมีพัฒนาการ
1: ครับ
3: นะครับผมก็ต้องเรียนตรงๆฮะก็ให้กำลังใจในการไปชี้แจงเพราะผมพูดอย่างอื่นไม่ได้จริงๆเพราะคนที่ตั้งประเด็นเรื่องนี้นะครับ
1: ครับ
3: เป็นปปช.ด้วยแล้วพี่สิริโชคอ่ะพอฟังแล้วแกเอ๊ะแกก็เลยไปเติมข้อมูลให้จนผมสงสัยเราลงแบ่งงานกันทำเปล่าพี่
1: ทางนี้ช่วยปปช.หรือเปล่าถูกไหมฮะ
3: ก็ถือเป็นหน้าที่พลเมืองใช่ไหมแต่ผมเรียนย้ำนะครับว่าแบบฟอร์มการกรอกทรัพย์สินของปปช.เนี่ยมันมีพัฒนาการมา
1: ครับ
3: และครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้แบบฟอร์มเนี่ยมันเคยโดนพวกคนดีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับอ้างว่าทำให้ชีวิตลุงลัง ทำไมกูต้องไป

0: กอกบัญชีทรัพย์สินพวกนี้กูคือคนดีนะครับเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ผมเป็นอธิบดีทำไมต้องมาตรวจผ
1: ม
0: วันนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกคนดี
1: ครับ
0: มันมีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นแหละมันมีโอกาสทำชั่วกันได้ทุกคนนะครับเขาถึงพยายามเซตระบบตรงนี้
1: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนให้กำลังใจก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าถ้าจะมีอะไรฝากสั้นๆ นะครับถ้ามีโทรศัพท์ก็อย่าลืมเมม1669ไว้ด้วยนะครับเอ้าถึงเราถึงเวลาฉุกเฉินเนี่ยมันจำเบอร์ไม่ได้เนี่ยรถ169วิ่งมาไม่ทันเนี่ยเข้าห้องดับจิตเลยนะ
1: อันนี้หวังดีกับคุณสุชาดาจริงใช่ไหมอาจารย
0: ์เอ้า1669เนี่ยเวลาคุณฉุกเฉินเนี่ยคุณจำเบอร์ไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนอย่ามาเป็นล้อเล่น
1: โอเคนะครับเอาทางนี้นิดเดียวก่อนจะเบรกกันตกลงที่คุณสุโชคออกมาขุดออกมาเปิดนี่กลายเป็นชี้ช่องให้ปปช.เพิ่มเติมอีกมั้ยเนี่ย
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประชาชนเพราะงั้นผมก็เลยอยากจะติ่งรัฐเขาว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนา
1: ครับ
2: อย่างเช่นกระทรวงดีเนี่ยคือทำตรงไปตรงมาดีกว่าครับ เพราะสุดท้ายมันปรากฏให้เห็นอย่างเว็บ5เว็บดังๆ5เว็บเนี่ยทำไมถึงเปิดให้มีการใช้งานมา3ปีกว่าแล้วนะครับแล้วมาปิดตอนที่มาดูในโพสต์ Facebook ผม
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงดีอีที่อ้างว่า AI เนี่ย AI หรือ AI ก็ได้ผมก็เลยงง นะครับเพราะว่ามันตรวจจับอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
2: แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็กำลังโยงกลับไปถึงรัฐมนตรีกับเลขารัฐมนตรีนะครับว่าคุณปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไร
1: ครับ
2: หรือเพราะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับสังคมไทยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยช่วยกันขุดช่วยกันค้นข้อมูล
1: ครับ
2: ไม่ใช่ผมคนเดียวแต่มีหลายท่านนะครับที่เหน็ดเหนื่อยไม่นอนกลางค่ำกลางคืนช่วยกันขดข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องบล็อกเชนนะครับ
1: ครับครับ
2: นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีต่อสังคมไทยแล้วก็ทำให้นักการเมืองอนาคตนะครับจะต้องมีจิตสำนึกมีความโปร่งใสเพราะรู้อยู่แล้วว่าหลักฐานตอนนี้มันปรากฏแล้วมันไม่สามารถที่จะหนีได
1: ้ครับครับเนี่ยเดี๋ยวพักตรงนี้แป๊บเดียวนาฬิกาผมยังไม่ลืม เดี๋ยวกลับมาคุยนาฬิกาต่อรวมไปถึงประเด็นที่ว่าเอ๊ะทำไมคนในภูมิใจไทยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครมาช่วยคุณสุชาดาเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องปรับครม.เก้าอี้กันหรือเปล่าสักครู่ครับ
3: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
5: Formos Omega 369

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
3: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
4: โอ้ยลูกแม่
5: จะคุยอะไรกับแม่อีก
3: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
5: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
6: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจนจริงๆ Be With You FanCon คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
8: กลับมาช่วงนี้ครับก่อนจะไปพูดถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะขออีกสักประเด็นหนึ่งของสสสุชาดาหรือสสไอเดียนะฮะเรื่องนาฬิกาที่ไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตกลงเรื่องนี้ยังไงฮะเพราะว่าจริงๆเรือนอื่นเธอก็แจ้งหมดนะ
9: คืออย่างนี้ครับผมมองว่าทางรอดแก่ก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันในเรื่องนี
8: ้ครับ
9: เพราะข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้า

0: จะไปอ้างว่าเป็นของ
1: ของใครดี
0: ของที่ยืมมาเนี่ย
1: ของเพื่อนยืมเพื่อนได้ไหม
0: ครับสมัยพลเอกประวิตรเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะทำได
1: ้ครับ
0: แต่บังเอิญมันปี66มันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยในเรื่องนี้แล้วว่าต่อให้ยืมก็ต้องลงเป็นหนี้สิน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้า

0: ความคิดพยายามจินตนาการนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ไม่แจ้งเพราะว่าเธอก็ใส่อยู
1: ่บ่อยด้วย
0: บ่อยด้วยก็ทำให้ผมสรุปได้อย่างเดียวว่าอาจจะมีคนเอานาฬิกานี้มาให้เธอจำนำเธอ
1: จำนำไว้ที่เธอ
0: ใช่ๆผมมองว่าเป็นทางเดียวที่คือผมมานั่งคิดว่าผมเป็นสุชาดาเนี่ยถ้าผมไม่รู้ข้อกฎหมายในเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
1: ครับ
0: นะครับมีคนเนี่ยอยู่ดีๆเธอมีเงินเยอะในตอนนี้ใช่ไหมครับมีคนบอกว่าจะมาขอตึงนาฬิกาสักเรือนนะได้ไหมแล้วให้ดอกเบี้ยสูงๆเธอก็หยิบนาฬิกานี้มาแล้วมันเป็นนาฬิกาที่ตึงแล้วเอามาใส่
1: เหมือนกับเธอก็ปล่อยกู้ไปอย่างนี้แหละ
0: ใช่แต่ว่าเธอก็อาจจะคิดว่ามันเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่ของเธอมีคนมาเตือนอันนี้ผมเดานะ
1: เลยไม่ต้องแจ้งหรือเปล่า
0: ไม่ต้องแจ้งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลเดียวที่มันพอฟังได้ไงว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาที่ตึงมันก็ผิดอยู่ดี
1: เพราะว่าต้องใส่
0: ใช่ใช่
1: ในบัญชีทรัพย์สินนี่สิ
0: ใช่เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่ายังไงก็ผิด ผมดูนะมันทางออกมันยาก
1: ครับครับ
0: เพราะมันไม่มีทางออกเลย
1: คือเรื่องราวทั้งหมดของสสไอเดียสุชาดาต้องย้ำอีกทีนึงนะว่าเรายังเปิดพื้นที
0: ่
1: ให้เธอได้ชี้แจงตลอดเวลานะครับเธออยากจะแถลงตอนไหนเนี่ยติดต่อช่องวันมาก็ได้นะเรายินดีนะครับต้องถามอาจารย์ว่า
2: ครับ
1: เรื่องของคุณสุชาดามันจะนำไปถึงขนาดบางท่านบอกยุบพรรคภูมิใจไทยเลยไหม
2: โอ้โหอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้น
1: ครับ
2: นะครับนั่นจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แล้ว
1: ไม่ถึงนะ
2: นะครับคือถึงไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ที่ข้อมูลตรงนี้ก่อนใจร่มๆนะครับใจร่ม
1: ๆ
2: เอาให้ว่าปปช.เนี่ยนะครับเขาแถลงนะครับเพราะว่าพอปปช.แถลงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจุดที่เอาไปเดินต่อ
1: ครับ
2: ถูกไหมฮะแต่ผมก็เรียนไว้อย่างนึงนะตอนมีการระดมทุนโต๊ะจีนพักการเมืองเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยก็เคยถูกร้องเรื่องนี้ระยุบได้ไหม
1: ไม่มีอะไร
2: ผมจะบอกว่าเราอย่าพึ่งไปจินตนาการกันเกินกว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิด
1: ครับ
2: นะครับคือผมจะพูดให้สนุกก็ได้โดนแน่โดนแน่อย่างเงี้ยพูดได้แต่คำถามมันคือว่าไอ้อย่างนี้นะครับมันไม่ใช่พูดแบบคนรับผิดชอบไง
1: ครับ
2: นะครับเรามีหน้าที่ออกมาเราก็ต้องเอาหลักไว้บ้างเราก็ต้องยืนว่าเฮ้ยอย่าไปจินตนาการกันเกิน
1: แต่
2: นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครจะปั่นใครจะฟูไงมาแล้วแต่ FC ก็ทำไปเถอะ
1: โอเค
2: นะฮะ
1: ไปถึงยุบพรรคอาจจะไม่ถึงแต่จะมีผลกับอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะคุณชัยชนกไหมฮะ
2: ผมเรียนเลยนะฮะว่าคุณชัยชนกเนี่ยยังไงก็ต้องโดน
1: ครับ
2: นะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเราไปอ่านในตัวยติเนี่ยซึ่งผมเอามาด้วยเนี่ย
1: รอบ
2: น
1: ี้
2: เนี่ยเขาไม่ได้อภิปรายตัวคุณชัยชนกเขาอภิปรายคุณเนวินนะครับเพราะบรรทัดที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่ามีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งการรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองผมก็ต้องถามว่าอภิปรายคุณเนวินเนี่ยคุณจะไปปรับคุณเนวินยังไงอ่ะเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
1: ไม่แต่ถ้าพูดถึงคุณเนวินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวภูมิใจไทยก็จะประท้วงหรือเปล่า
2: ประท้วงก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่โจทย์ของคุณถามผมว่าถ้าอภิปรายเรื่องนี
1: ้
2: กระทบคุณชัยชนกไหมผมก็บอกว่าคุณก็ไปดูสิว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งหลักในคำเนี่ยในยติเขาตั้งหลักอะไ
1: ร
2: นะครับมันก็ตอบชัดๆว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะอภิปรายคุณเนวินนะครับผมก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอาใครจะมีอำนาจไปปรับครม.คุณเนวินน่ะคุณเนวินไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับ still loving you ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม
1: เหรอฮะ
2: สไตล์ภูมิใจไทยเขาไม่สนอยู่แล้วคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะครับเลขาธิการพรรคนะ
1: ครับ
2: วันที่คุณศักดิ์สยามพ้นเนี่ยไม่ได้พ้นเพราะพวกฝ่ายค้านอภิปรายนะครับพ้นเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับคนละเรื่องนะครับเพราะนั้นเดาได้นะครับเชียร์ได
1: ้
2: ด่าได้แต่ความเป็นจริงคือ still loving you
1: เอาเจ้าสมุทร
2: ฮะ
1: เอาจ้าสมูทไหมจัน
2: ก็อยู่แล้วสมูทแอดซิล
1: โอเค
0: นะบินไทยไปแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวกลับมาสรุปช่วงท้ายฟังคุณสิโชคด้วยนะ แต่ว่าตอนนี้สลับอารมณ์กันแป๊บนึงคุณผู้ชมทางหน้าจอช่องวันนะครับใครที่กังวลเรื่องริ้วรอยเรามีเซรั่มตัวใหม่จากดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีจัดโปรดีมาฝากติดตามจากคุณว่าเหมียวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เตรียมเช็คผิวหน้ากันก่อนเลยใครที่อายุมากแล้วนะคะดูนี่ค่ะนะคะเส้นหน้าผากยับจับจีบนะคะหางตามาแล้วแม่ดึงถ่วงลงมาเนาะใต้ตาลึกมากๆเลยนะคะร่องน้ำหมากลากน้ำลึกลากจนมันย้อยมันยุบแบบนี้ทาครีมอย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้อง เอาเซรั่มไปใช้คู่กับครีมใช่ไหมคะคุณแบงค์ขา
4: ใช่ครับสวัสดีครับอย่างที่บอกว่าใครเนี่ยที่มีปัญหาริ้วรอยเยอะๆผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานบางทีการใช้ครีมอย่างเดียวเอาไม่อยู่ฮ
3: ะ
4: เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเยอะๆแบบนี้นะต้องใช้เซรั่มลดเลือนริ้วรอยโดยตรงตัวนี้ด้วยฮะอย่างที่แบงค์บอกคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของการใช้เซรั่มเนี่ยคือเขาจะโมเลกุลเล็กครับซึ่งพอโมเลกุลเล็กเนี่ยเขาจะสามารถซึมลึกและซึมเร็วจัดการ

0: ในเรื่องของริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาล่องแก้มล่องน้ำหมักได้ดีกว่าการใช้ครีมครับแต่ว่าถ้าแม่เนี่ยใช้ครีมกับเซรั่มคู่กันนะฮะคือเขาจะเห็นผลได้เร็วจัดการปัญหาริ้วรอยได้ดีกว่าและเห็นผลได้ดีกว่านั่นหมายความว่าหน้าของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะดูดีขึ้นเลยฮะเพราะฉะนั้นให้โปรเลยดีไหม
1: โปรคือวันนี้บอกก่อนนะขอให้โปรดีกว่าไปซื้อหน้าโรงพยาบาลได้ไหมเพราะว่า1ขวดเนี่ยเซรั่มขวดนี้อยู่ที่990บาทวันนี้โปรเท่าไหร่คะคุณแบงค์
0: วันนี้ฮะแม่จ๋าจาก990บาทนะฮะวันนี้เนี่ยซื้อ2แถมอีก3ครับซื้อ2แถมอีก3แล้วที่สำคัญค
1: ือ
0: ถามว่าทำไมถึงขายดีขนาดนี้แบงค์ต้องให้ดูก่อนนะเซรั่มโดยทั่วไปเนี่ย2ขวดเท่ากับเราแค่ขวดเดียวนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ย5ชิ้นที่ได้ราคา1,099บาทแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาล5ชิ้นเนี่ย 5,000 บาทนะ
1: ใช
0: ่5ชิ้น 5,000 บาทแต่ที่ขายดีที่สุดที่บอกว่าคุณพ่อและคุณแม่ชอบใช้มากคืออะไรรู้ไหมฮะคือขวดหนึ่งของเราเท่ากับ2ขวดนั่นหมายความว่า5ขวดที่แบงค์ได้เนี่ยเหมือนกับ10ขวดเลยฮะ1292คุณพ่อจ๋าแบงค์บอกเลยเป็นเซรั่มเกรดโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อฟังอยู่กด1252สั่งให้คุณแม่ได้สวยได้ใสเลย
1: เบอร์นะคะอยู่ที่ช่องเขียวๆที่หน้าจอค่ะ1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้เอาให้ทันตัวนี้ขายดีบอกเลยใช้ครีมเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่เห็นผลเอาตัวนี้ไปใช้คู่แบบเปิดผิวเข้าไปเลย
0: ถูกต้องฮะแบงค์บอกเลยว่าถ้าใครที่มีปัญหาริ้วรอยแบบหนักเนี่ยมีสารสกัดอยู่ตัวนึงฮะที่มาจากฝรั่งเศสแล้วโรงงานของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นระดับสากลเพราะสินค้าของเราเป็นเกรดโรงพยาบาลฮ
1: ะ
0: สารตัวนี้เรียกว่าเป็นสาหร่ายสีแดงที่มาจากฝรั่งเศสครับซึ่งเหมาะมากคนที่มีปัญหาริ้วรอยล่องลึกฮะคนที่อายุ50ปี60ปีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
1: แบบนี
0: ้สารตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยมันดูตื้นขึ้นผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานที่มันแห้งตัวนี้ก็ดีขึ้นครับแต่คนไทยเนี่ยจะบอกว่าหุ้ยเราก็มีปัญหาฝ้าเหมือนกันวิตามินซีในอะซินามายทำให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสไม่มีฝ้าคือใช้แล้วหน้าสวยแล้วก็หน้าหล่อเลยฮะแต่ที่สำคัญคือแบงค์บอกเลยว่าไม่อยากจะหน้าแก่ไม่อยากจะหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้ายานฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องเติมเซรามายเติมคอลลาเจนให้กับผิวและเติมไฮยาผิวจะได้ดูกระชับดูเต่งดูตึงนะฮะคุณผู้ชมจ๋าและที่สำคัญคือแบงค์บอกแบบนี้เลย คุณสมบัติของเขาเนี่ยแบงค์บอกเลยนะฮะว่าการใช้ครีมธรรมดาเนี่ยแม่จ๋ามันดีแหละแต่ถ้าแม่ใช้เซรั่มลดเลือนริ้วรอยตัวนี้เนี่ยแม่ฮะพวกรูขุมขนหรือว่าพวกริ้วรอยเล็กๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาที่มันเล็กๆอะฮะครีมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซึมลงไปล่องได้แต่เซรั่มครับแม่คือเขาสามารถที่จะซึมลึกและซึมเร็วจัดการได้แล้วเนี่ยทาแล้วคือชุ่มชื้นฉ่ำวาวทันทีเลย
1: ผิวมันจะอิ่มมันจะฟูรูขมขนเบียดแล้วหน้ามันจะดูเด็กแม่
0: ถูกต้องนะคะแล้วเซรั่มตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเนื้อเข้มข้นแบบฉบับของดร.วีแต่เข้มข้นซึมลึกและไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคือคุณพ่อเนี่ยใช้แล้วชอบแน่น
1: อ
0: นคุณแม่ยิ่งบอกว่าเฮ้ยใช้แล้วมันดีเลยอ่ะตอนนี้สายแน่นมาก
1: ขอย้ำโปรอีกรอบค่ะ
0: โทรมาเลยฮะเพราะปกติแล้วราคาเต็มเนี่ย1ขวด990บาทถ้าไปโรงพยาบาล5ขวดเนี่ย 5,000 นะฮะ 5,000 บาทวันนี้เนี่ยลดไป 4,000 เหลือ 1,099 บาทได้ถึง5ขวดเลยแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จ๋าจากขวดนึงเนี่ยเป็นพันเหลือแค่200นิดเดียวเท่านั้นเองแต่สิ่งที่คุณพ่อบอกเลยว่าคุ้มมากที่สุดครับคือเป็นแบบนี้เลย1ขวดของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับซื้อ2ขวดในราคาโดยทั่วไปเพราะ1ขวดเนี่ยบางคนใช้ได้ 2-3 เดือน
1: ใช่ขวด
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย5ขวดที่ได้เปรียบเสมือนกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ถึง10ขวดเลยนะ
1: คือเอาจริงนะอันเนี้ยเซตเนี้ยใช้ประมาณ 4-5 เดือนกับครึ่งปีอ่ะทาหน้าทาคอโบกไปเลยให้มันฉ่ำให้มันฟูคุณพ่อก็ทาได้เนื้อไม่เหนียวคุณแม่ก็ทาได
0: ้
1: หรือพ่อซื้อไป
0: ซื้อไปให้แม่เถอะแม่จะได้สวยแม่จะได้เฮ้ยตื่นมาแล้วหน้าเนี่ยดูกระชับดูเต่งดูตึงไม่เหี่ยวไม่ย้อยไม่ยานแล้วล่
1: ะ
0: คุณผู้ชมจ๋าวันนี้เนี่ย5ชิ้นนะแล้วอย่างที่แบงค์บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้พูดด้วยปากเปล่าแต่เราใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: สแกนดูผิวหน้านะฮะคือคนนี้เนี่ยอายุ46ปีแล้วป้าแตนนะฮะจะเห็นเลยว่าหน้าผากเนี่ยดูกระชับขึ้นตีนกาก็ดูดีขึ้นใต้ตาที่มันเหี่ยวที่มันย้อยที่มันยานเนี่ยเนี่ยฮะคือคุณผู้ชมลองดูนะสีเขียวเนี่ยคือใต้ตาที่มันเคยมีปัญหาครับหลังจากที่ใช้เซรั่มแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวหนังเนี่ยดูกระชับดูเต่งดูตึงแล้วดูผู้ใช้จริงคือคุณแม่คนนี้อายุจะ70ปีแล้ว
1: คือมันลึกจริงๆอ่ะคุณแบงค์ดูดิดูใต้ตาดูเส้นหน้ามันจีบไปหมดแล้วมัน
0: คือเคสนี้เนี่ยผิวเหี่ยวมากผิวหย่อนผิวยานล่องน้ำหมากลึกมากทำให้ดูมีอายุเยอะมากแต่คุณผู้ชมลองสังเกตให้ดีนะเคสแบบนี้การใช้ครีมอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่ลงละฮะต้องใช้สวยเลย
1: เนี่ย
0: สวยเลย
1: ดู
0: เห็นไหมฮะ
1: นี่คือคนเดียวกันพอครีมพอเซรั่มมันถึงอ่ะ หน้ามันก็ฟูขึ้นมา
0: ใช่
1: นะคะ
0: สังเกตไหมว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ย ดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นอีกเคสนึงดีกว่า
1: อันนี้
0: ค
1: ุ
0: ณแม่คนนี้อายุ50ปีจะเห็นเลยว่าอ่ะคนอายุ50ปีเนี่ยล่องลึกมาแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมฮะล่องลึกเลยทำให้ปากคว่ำทำให้ดูแก่ทำให้ดูเหี่ยวคือแบบนี้เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อฟังอยู่1252กดได้นี่สวยเลย
1: หลังใช้ไปแล้ว
0: อยากให้คุณแม่สวยแบบนี้ต้องกด1252แล้วล่ะ
1: แล้วมันดูผิวอิ่มอ
0: ่
1: ะผิวมันดูเด็กลงด้วยนะแม่
0: คือโดยรวมนะฮะคือผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงมากเอาอีกเคสนึงอ่ะคุณผู้ชมจ๋าไม่ทันละตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสายมาแล้วคุณพ่อคุณแม่จ๋าถ้าโทรมาแล้วรู้สึกว่าโทรไม่ติดโทรมาย้ำก่อนได้เลย1252ครับวันนี้เนี่ยซื้อ2แถมอีก3เป็น5ขวดราคาเต็มจาก 5,000 เหลือแค่ 1,099 บาทเนี่ยคุณผู้ชมจ๋าจากขวดนึงเนี่ย990บาทเหลือแค่200ต้นๆเองแล้วเป็นขวดไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ใช้ได้นาน 2-3 เดือนนะฮะ1ขวดของเราเปรียบเสมือนกับได้2ขวดของเซรั่มโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย5ขวดเปรียบเหมือนได้10ขวดเลยนะฮะ
1: 1
0: 2ขอต่อเวลาให้อีก10นาท
1: ีโอ้เพราะว่าจะบอกว่าสายแน่นมาก
0: สายแน่นมากถ้าโทรมาแล้วไม่ติดแม่จ๋าอีก10นาทีนี้ยังโทรมาได้นะคุณพ่อฟังอยู่1252กดให้คุณแม่ได้สวยผิวจะได้ไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่หย่อนไม่ยันผิวสวยแหละ
1: คือเวลาเราหันไปเจออะไรที่มันเต่งตึงอ่ะมันดูสดชื่นฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้
0: ได้เยอะมาก
1: เท
0: ่
1: ากับซื้อเซรั่มทั่วไปเนี่ย10ขวดเลยนะวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะโทรไว้นะคะ
2: ใครสนใจรีบกดนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาให้คุณสิริโชคทิ้งท้ายหน่อยนะครับว่าเรื่องสสไอเดียเนี่ยจะกระเทือนถึงขั้นปรับครม.
3: ผมนี่ไปจำเบอร์1252แล้วนะครับ
2: ไม่เอาไม่1669
3: ไม่เอา1252ดีกว่า
2: ถึงขั้นจะปรับครม.ไหมฮะเรื่องนี้อ้าว
3: ผมว่าไปปรับใครอะครับ
2: คุณชัยชนก
3: คงยากครับคุณชัยชนกคุณชัยชนกจะปรับคนอื่นมากกว่า
2: โอ้โห
3: เพราะคนนี้เขาตั้งเส้นทางนะครับเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะ
2: คุณชัยชนกนะ
3: ใช่ใ
2: ช่ว่าที่นายก
3: เพราะว่าคุณเนวินนี่แกสร้างคุณอนุทินเป็นนายกแล้ว
2: ครับ
3: แล้วแกเอาทายาทแกเนี่ยมาวางเป็นเลขาธิการของพรรคแล้ว
2: ครับ
3: ผมก็มองว่าสิ่งที่แกจะสร้างต่อคือสร้างคุณชัยชนกเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับอะไรที่มันเปื้อนอะไรที่มันสกปรกเนี่ยแกต้องรีบๆเคลียร์ออกให้พ้นจากเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีของลูกชาย
2: ครับครับนะอาจารย์นะทิ้งท้ายสั้นๆนิดเดียวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมหรือยังฮะหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ
4: โอ้เพ้อเจ
2: ้อยังไม่ร่วมเหรอฮะ
4: ก็คุณไปเอาเขาออกจากพรรคฝ่ายค้านน่ะคือมันจบได้แล้วเรื่องนี
2: ้
4: ผมแค่เสริมว่าก็นี่ไงจึงเป็นเหตุที่เขาเขียนยติว่า
2: ครับ
4: คุณชัยชนกเนี่ยผิดปกติที่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ด้วยตัวเองฝ่ายค้านเขาก็รู้ว่าเขาใครคือใครเพราะนั้นเขาอภิปรายคุณเนวิน
2: ไม่ใช่คุณชัยชนกนะ
4: ครับ
2: โอเคนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับลาไปท่านนี้ครับสวัสดีครับ
5: App 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: อกสารนี่คุณตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
2: คุณประพันธ์คะ
3: คุณรัฐ
2: คุณประพันธ์กลับจากต่างจังหวัดเมื่อไหร่ทำไมไม่รีบมาหารัฐล่ะคะ
1: กลับมาได้สองสามวันแล้วแต่ช่วงนี้ผมงานยุ่ง
2: ใช่สิเดี๋ยวนี้รัฐคงไม่มีความสำคัญอะไรกับคุณประพันธ์อีกแล้ว
1: ไม่ใช่นะรัฐตอนนี้ผมได้รับมอบหมายงานใหม่งานมันก็เลยยุ่งจริง
2: ๆแล้วทีเมื่อก่อนล่ะคะถึงคุณจะงานยุ่งยังไงคุณก็ยังมีเวลาให้รัฐจะอะไรซะอีกล่ะคะนอกจากคุณหมดรักรัฐแล้วอ่ะ
1: ไม่ใช่นะรัฐแต่เราอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าผมคุยงานสำคัญกับผู้ใหญ่อยู
2: ่ถ้าเราไม่คุยกันให้รู้เรื่องในวันนี้รัฐว่าเราไม่ควรจะต้องคุยกันอีกเลยดีกว่าค่ะ
1: รัฐไม่เอารัฐ

0: ยายรัตว่าพี่การคนเดียวคุณป้าพันธุ์คุณถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี
1: ้นี่เธอเป็นอะไรไปอีกพี่บอกเธอแล้วใช่ไหมว่าพี่ไม่เคยคิดจะแย่งคุณประพันธ์ไปจากเธอเลย
0: รัตไม่เชื่อถ้าพี่ไม่คิดจะแย่งจริงๆพี่ก็ต้องยอมแต่งงานกับคุณทิติสิ
1: ยังไงพี่ก็แต่งงานกับคุณทิติไม่ได้รัตไม่มีสิทธิ์มาบังคับพี่แบบนี้ยายรัตเธอจะทำอะไรของเธอ
0: ก็จะทำให้พี่รู้นะสิว่ารัตรักคุณประพันธ์แค่ไหนถ้ารัตต้องเสียเขาไปกับพี่สาวตัวเองรัตยอมตายดีกว่า
1: ใจรัตอย่าใจรัตใจเย็นๆฟังพี่นะฟังพี่ก่อนจะทำอะไรนึกถึงคุณพ่อนึกถึงคุณอา

0: พ่อวิเศษเขาโทรมาบอกว่าเขาจะพาแม่การดาวศรีมาที่นี่พรุ่งนี
1: ้หมายความว่าคุณการดาวศรีจะมาให้คำตอบเรื่องแต่งงานใช่ไหมเพคะ
0: ก็ใช่นะสิพรุ่งนี้ล่ะเราจะได้รู้แล้วว่าแม่การดาวศรีน่ะเขาจะตอบว่ายังไง
1: เจ้าประคุณขอให้เป็นข่าวดีเถอะเพคะ
0: ฉันก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นนะนะแต่ว่าเรื่องนี้เราจะไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้แต่ไม่ว่าแม่การดาวศรีจะตอบว่ายังไงเราก็คงจะต้องให้เป็นไปตามนั้นนะ

0: ธุระของผู้ใหญ่แกจะตามมาทำไมให้ใจรัฐ
1: รัฐแค่อยากรู้นี่คะว่าพี่การเขาจะตอบว่ายังไง
2: คุณพ่ออย่าไปว่ายายรัฐเลยค่ะลูกเป็นคนชวนน้องมาเอง
3: ไป
4: ตัดสินใจได้แล้วหรือหนูการดาวสี
5: หม่อมฉัน
2: หม่อมฉันยอมแต่งงานกับคุณทิติเพคะ

0: ดีละสาย
1: คะ
0: งั้นเธอไปหยิบของที่ฉันเตรียมเอาไว้ให้หนูกันดาวสีทีนะ
1: เพคะ
0: รับไว้สินี่ไม่ใช่ของมั่นหรือของแต่งนะฉันให้ไว้ใส่เล่นๆ เท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรมากมายหรอกฉันให้ในฐานะที่เธอเป็นว่าที่หลานสะใภ้ของฉันรับไปสิ
1: รับสิคะคุณหนูกันดาวสีผู้ใหญ่ให้ของเนี่ยต้องรับนะคะ
0: ไม่ต้องอึดอัดใจอะไรทั้งนั้นตอนนี้เธอก็เป็นเสมือนหลานสาวของฉันเดือนหน้าก็ต้องมาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้ว
2: อะไรนะคะ
1: อุ๊ยใจตรงกันเลยพูดพร้อมกันเชียวนะคะ
0: แบบนี้ก็ดีสิฉันจะได้เหลนไว้อุ้มเร็วๆไงล่ะฟังนะทั้งสองคนย่าจะให้เธอสองคนแต่งงานเดือนหน้านี้

0: ติเห็นแล้วใช่ไหมลูกผู้หญิงที่ติรักแทบเป็นแทบตายน่ะร้ายกาจขนาดไหน
1: ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันครับก็เขาเป็นคนพูดกับผมเองด้วยซ้ำไปว่าเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับผมอะ
0: ใช่การดาวสีไม่อยากแต่งงานกับลูกแต่เธอต้องการแต่งงานกับสมบัติของลูกผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจริงๆสุริยาการจะต้องวุ่นวายแน่ๆถ้ามีเธอมาเป็นนายหญิงแม่เราเป็นห่วงแทนท่านย่าจริง
1: ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับในเมื่อเขาเลือกแล้วที่จะแต่งงานกับเงินผมก็จะเป็นคนทำให้เขาได้รู้เองว่าการแต่งงานโดยที่ไม่มีความรักมันทรมานแค่ไหน
2: พ่อดีใจจริงๆที่ลูกเปลี่ยนใจพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาได้สามีที่ดีที่ลูกจะฝากอนาคตไว้ด้วยและพ่อก็เชื่อว่าคุณทิติคือผู้ชายคนนั้น

0: หญิงแม่หญิงทุกคนจะสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้แหละถึงได้ให้แม่การดาวสีเขาชิงตัดหน้าแต่งงานไปก่อนน่ะ
1: ก็ดีแล้วนี่คะคุณแม่คุณแม่ไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรเลย
0: หญิงหญิงก็รู้ดีอยู่ว่าแม่หมายตาตติไว้ให้หญิง
1: คุณแม่คะคนนะคะคุณแม่ไม่ใช่สินค้าที่ได้จับจองกันเอาไว้ได้การแต่งงานเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความรักเท่านั้นค่ะหญิงยอมอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะถ้าจะต้องแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักเรา
0: จ้าแม่คนมีอุดมคติก็เชิญอยู่คนเดียวไปก็แล้วกันอ๋อแต่ว่าเธอก็คงจะไม่เหงาหรอกนะเพราะว่าเธอชอบเอาเรื่องคนอื่นเขามาใส่ตัวดูสิเนี่ยไปกวนท่านนายอำเภอให้หารายชื่ออีกเด็กที่ไหนก็ไม่รู้
1: ไม่ใช่เด็กที่ไหนนะคะคุณแม่เป็นลูกของครูใหญ่ที่โรงเรียนหญิงค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยท่านก็เป็นโรคหัวใจอะไรที่หญิงจะช่วยท่านได้อ่ะหญิงก็จะทำค่ะรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาที่อำเภอของบ้านครูใหญ่ในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาค่ะ

0: ไม่มีชีพการดามณีหมายความว่าลูกสาวผมยังไม่ตาย
1: คุณการดามณีเนี่ยอาจจะยังไม่ตายนะคะแต
0: ่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นครับการดามณีจะต้องปลอดภัยชีวิตผมเหลือแต่ลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าแกเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไม
1: แต่เย็นๆนะคะยังไงดิฉันเชื่อว่าครูใหญ่จะต้องได้พบคุณการดามณีอย่างแน่นอนค่ะ
0: แต่ผมจะไปหาแกได้ที่ไหน

0: คุณวิทย์คะทำไมยังไม่ปล่อยฉันอีกล่ะคะ
1: ปล่อยได้ยังไงล่ะเรายังสนุกกันไม่พอนะ
0: นี่คุณจะทำอะไรช่วยกลับมาเป็นคนนี้ค
2: นเดิมได้ไหมทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
3: ีภัยไม่มีเพลีย
2: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
15: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
16: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
15: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
17: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
18: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
19: หินไม่นานหรอก
18: ป้าป้า
20: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่
21: พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
22: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
23: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
24: ันกลับมาแล้วนี่
20: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
24: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
20: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
25: ตาหายไปไหนมา
20: ไอ้เจ็ดเลิกหวังในตัวตาสักทีเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
26: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
20: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
27: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
24: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
20: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
25: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไป
24: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
23: ้วายอค่ะอยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
28: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
23: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
29: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
20: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
24: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
23: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
25: เธอเป็นใคร
23: มุตตาหยอกแล้วตรงเนี้ย

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
3: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิม
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ไอ้วิทย์ไอ้วิทย์ผลิตแกทำฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย

ตื่นแล้วเหรอจ๊ะทีละสมัย

0: จะบอกว่าเมื่อคืนสนุกมากเลยแล้วผมนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะ
1: คุณวสันต์กลับมาเมื่อไหร
2: ่ฉันจะฟ้องเขาว่าแกทำอะไรกับฉันบ้าง
3: ใครนะไอ้สันเนี่ยนะป่านนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คงหายเข้าไปในกลีบเมฆแล้ว
0: มันได้เงินค่าตัวขึ้นไปตั้งล้านหนึ่ง
2: ฉันไม่เชื่อแกโกหกไม่จริงอ่ะ
0: ผมจะโกหกคุณทำไมใบรับหนึ่งล้านบาทแลกกับค่าตัวที่คุณจะต้องมาเล่นหนังให้ผมที่สำคัญมากกว่านั้นที่สำคัญไปมากกว่านั้นมันเล่นไล่จับกับผมบนเตียง
2: ไอ้ชั่วไอ้ชั่วแกสองคนไอ้เลวพวกแกมันไม่ใช่คนไปไปเอาไปไอ้เลวนี่มัน
0: หยุดวุ่นวายสักทีเถอะควบคุมสติตัวเองอยู่คนเดียวในห้องนี้ผมจะรีบไปทำงานที่รักผมเกือบลืมไปเลยเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาเล่นด้วยนะจ๊ะ

0: รู้ว่าคุณไม่ได้อยากพาฉันไปไหนแต่คุณจำใจเพราะว่ามันเป็นคำสั่งของท่านหญิง
1: รู้ก็ดีแล้วนี
0: ่ถ้าอย่างนั้นช่วยพาฉันไปส่งที่บ้านได้ไหมคะ
1: คุณกลัวผมจะถามคุณหรือไงว่าทำไมคุณต้องกลับคำกลืนน้ำลายตัวเองได้ขนาดนั้นคุณการทาวสีครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับผมไม่ถามคุณอีกต่อไปแล้วแหละถ้าคุณอยากจะได้สมบัติของผมคุณก็จะได้แต่คุณไม่มีวันที่จะได้หัวใจของผมต่อไป

0: พาฉันไปไหนมันไม่ใช่ทางกลับบ้านของฉันนี่คะ
1: คุณจะรีบกลับไปไหนล่ะครับคุณไม่ได้อยากรู้อยากเห็นหรอกว่าสมบัติของสุริยกาลเนี่ยมันมีอะไรบ้าง

0: สวัสดีครับคุณติติหนูการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเชิญตามสบายก่อนนะครับผมต้องขอตัวสัมภาษณ์สมุดบัญชีคนใหม่ก่อน
1: เชิญครับ
0: ครับ

0: คุณใช่ไหมที่จะมาสัมภาษณ์งาน
1: สวัสดีครับผมวสันต์ประสบผลครับ
0: คุณเคยทำงานที่ไหนมาบ้างเนี่ย
1: ผมเคยทำงานเป็นสมุดบัญชีอยู่ที่บริษัทฝรั่งอยู่พักหนึ่งนะครับ
0: เอ้าทำอยู่กับฝรั่งเงินก็ดีนี่นะลาออกทำไมล่ะ
1: เงินดีก็จริงอยู่หรอครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำงานให้กับคนไทยมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็อยากจะให้ฝรั่งเนี่ยมาดูซะบ้างว่าไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะยอมเป็นทาสรับใช้มันนะครับ
0: เออดีผมชอบคนที่มีอุดมการณ์นะงั้นเอาอย่างนี้ผมจะให้คุณลองทดลองงานสักระยะหนึ่งก่อนนะมีอะไรก็ถามคุณอิ่มใจเลขาผมก็แล้วกัน
1: ขอบคุณคร
0: ับ มาพอดีเลย
2: ขออนุญาตนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เอกสารค่ะ
0: นี่คุณอิ่มใจเลขาของผมเอง
1: สวัสดีครับคุณอิ่มใจ
2: สวัสดีค่ะ

0: สักครู่ติดตามชมสุดสายป่านหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: น้ำยาซิลิ
6: เกตสวัสดีค่ะ
5: โอ้โหตายแล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
6: โอ้โหเนี่ยเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
7: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
6: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะฉีกชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
5: ชอบตรงไหนรู้ไหมเพียงพี่แอนเองก็ไม่ได้ทานคนเดียว
7: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่มั้ยแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
6: โปรวันเนี้ยเลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
5: ้
6: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเดี๋ยวเชียร์โปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
5: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
6: ี65
5: 66เอาจริงๆก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
7: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
5: ไปต่อมั้ยพี
6: ่ไปต่อต่อ
7: โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุดๆ
5: ของเรากินอะไรเราต้องกินให้ครบเนาะ
6: จริง
5: ซึ่งจริงๆทั้งหมดมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
6: ใช่
5: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะแม่เมียวว
6: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆซาลาลี่ใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิ้ลนะคะอะเซโรราเชอ อรี
5: ่แต่แพงขึ้นเยอะ
6: คาโมคาโมซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนทานสดไม่ได
7: ้
6: มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
5: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
7: ้
5: แต่ถ้าไม่ไหวก
7: ็
5: อย่างพี่แอนเองก็
7: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
5: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปรหนึ่งที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
6: อุ๊ยเลิศ
5: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที่บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ทหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้วถ
6: ้
5: าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค028179925โทรสั่งได้เลยครับ
6: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
5: ้
6: คืออยากให้ทุกคนอ่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนอ่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
7: 3ปีแล้ว
6: พี่ติ๋วด
5: ื่
6: มมาตั้งแต่
5: ชนะพี่แอนพอเขาอยู่
6: เขาดื่มเขามาก่อนนะ
7: เขามาก่อน
5: 4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
7: โอ้ก็พี่ติ๋ว80แล้วอ่ะใช่ไหม
5: ใช่ตอนนี้80แล้ว
7: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น
6: 70
7: ยังไม่ถึงแก79หร
5: ือ
7: เปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่
6: เวอร์ชันแรกอะ
7: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
5: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
6: ใช่
5: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
6: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นน่ะได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กากใยไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
7: า
6: ะ
7: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนั้นไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
6: อุ้ยชงเสิร์ฟเลย
7: ชงเสิร์ฟเลยใช่
5: ม
7: ัน
5: ง่ายมาก
7: แม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
5: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พอทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
6: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
7: นี่ฉีกชง
5: ดริงก์หรือดริงก์
7: ชงดื่มถ้าเกิดว่า

0: ากเย็นก็ไม่แบบไม่แข็ง
1: ใช่แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
2: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายเป็นไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อพ่อแม่แม
1: ่และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
2: จะไม่ชอบ
1: มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
2: อ
1: ู้หูเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปร1นะพี่แอนอ
3: ่
1: านได้2เดือน799โปรที่2อันเนี้ยเกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
2: จริง
1: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
2: ใช่นี่คือโปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
1: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน028179925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
2: จริงๆทานยาวทานทางบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
0: า
2: ะพี่แอน
0: ใช่ค่ะแอนมาเองทีนะคะมีให้เลือกนะชอบทางซ้ายหรือทางขวา
1: เฮ้ย
3: แล้วแต่สะดวกเลย
1: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: ผมครับ
0: แอนว่าจริงเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
2: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
1: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-17-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดช่วยกลับมาเป็นคนนี้
5: นั่งสิคุณคุณเป็นยังไงบ้างท่าทางดูอึดอัดนะคุณคงจะคิดว่าสุริยการใหม่ไทยของผมมันเล็กๆแค่นี้สินะ
6: คุณหมายความว่ายังไงคะ
5: ผมก็แค่กลัวว่าคุณจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นแค่ร้านขายผ้าไหมเล็กๆแค่นั้นเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกับการที่คุณอุตส่าห์ลงทุนมาแต่งงานกับผมคุณจะไปเดินดูที่โชว์รูมก็ได้นะบริษัทของเราเนี่ยขายตั้งแต่ผ้าไหมธรรมดาไปจนถึงผ้าไหมยกทองทั้งผืนที่เราสามารถส่งออกได้ปีละหลายล้านเลยแหละคุณจะได้แน่ใจว่าผมอะรวยจริงๆแล้วคืนนี้คุณก็จะได้นอนหลับฝันดีที่คุณเลือกแต่งงานได้ถูกคนแล้ว

มากนะคะฉันเองก็อยากจะเดินดูให้ทั่วเหมือนกันจะได้วางแผนถูกว่าจะกอบโกยอะไรไปได้แค่ไหนบ้าง

0: เดี๋ยวผมจะพาคุณวสันต์ไปดูห้องทำงานนะแล้วก็จะได้แนะนำให้รู้จักพนักงานในแผนกด้วย
1: ขอบพระคุณคุณพระมากเลยนะครับเพราะแต่ช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะต้องรบกวนคุณอิ่มใจมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมอยากจะเป็นงานเร็วๆนะครับ
0: ตามสบายเลยครับตามสบายเลยคุณอิ่มใจเป็นคนที่เก่งงานมากขยันขันแข็งรู้งานทุกเรื่องเลยก็ตามสบายนะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ผมขอตัวสักครู่นะครับ
1: เชิญครับคุณพระ

0: หนึ่งใจครับ
1: คะ
2: ผู้หญิงคนที่คุณพระกำลังเดินไปหาเนี่ยเธอเป็นใครล่ะครับ
1: ผู้หญิงคนนั้นเป็นว่าที่คู่มั่นของหม่อมหลวงทิติสุรยการเจ้าของที่นี่อะค่ะคุณวสันต์รู้จักเธอหรอคะ
2: อ๋อไม่รู้จักครับตอนนี้เนี่ยผมคงจำใครไม่ได้นอกจากผู้หญิงที่ทั้งจะแสนสวยแล้วก็แสนจะอ่อนหวานอย่างผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของผ

0: นี่ดีนะที่สุรยการทำกิจการผ้าไหมไม่ได้ทำเพชรพลอย
1: ทำไมคะ

0: ถ้าฉันเลวขนาดนั้นในสายตาคุณคุณจะทนแต่งงานกับฉันทำไมหรือเพราะคุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้ถากถางให้ฉันเจ็บปวดไม่เคยมีเลยสักครั้งที่คุณพบฉันแล้วจะพูดกับฉันดีๆทำไมล่ะคะทำไม
1: แล้วทำไมคุณไม่ถามตัวเองบ้างล่ะครับว่าทำไมคุณถึงปฏิเสธผมทำไมคุณถึงรังเกียจผมรังเกียจที่ผมจนแล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจก็ในเมื่อคุณปฏิเสธผมแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ปฏิเสธมาตลอดล่ะครับทำไมล่ะครับคุณการคุณบอกผมมาสิทำไมในเมื่อคุณตัดสินใจแต่งงานกับผมแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทนคุณต้องทนให้ได้ด้วย

0: นี่อุไรยังหานาฬิกาไม่เจออีกเหรอเนี่ย
1: ปากก็พูดว่าไม่แต่งแต่ก็พลิกลิ้นซะอย่างนั้นนี่แกรู้ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากลืนน้ำลายตัวเองชัด
2: ๆให้พี่เขาแต่งไปก็ดีแล้วค่ะคุณแม
1: ่โอ๊ยมันจะดีตรงไหนนะคะนี่แกรู้ไหมผู้ชายหล่อๆรวยๆอย่างคุณฉิติเนี่ยมันไม่ได้มีตามถนนลนแคร์ไหมยะพี่แกเขาคว้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะตกถึงแกบ้างไหม
0: เด็กเขารักกันเนี่ยคุณจะไปยุ่งกับเขาทำไม
1: รักกันเฮ้ยตายนี่คุณคะทำไมมันถึงได้เงียบเชียบแล้วก็รวดเร็วแบบนี้ล่ะคะดิฉันไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าเด็กสองคนเนี้ยเขาไปรักกันตอนไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: คุณจะไปเห็นได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เคยอยู่บ้านเลยพูดมาก็ดีแล้วนะเรื่องที่ผมให้คุณ
1: คุณคะคือว่าคือว่าอ๋อคือว่าดิฉันลืมปิดเตานะคะโอ๊ยตายแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนคุณอุไรคุณอุไรนาฬิกาที่อยู่ในตู้เซฟคุณหาเจอหรือยังคุณหาเจอหรือยังนี่ผมถามว่านาฬิกาผมหายไปไหน
1: คือว่า
0: หายไปไหน
1: ก็
2: ค
1: ุ
2: ณแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่
0: ผมรู้นะว่าคุณแกล้ง

0: ลิซาจะทำอะไร
1: แกมันมารชีวิตฉันมารหัวใจฉันถ้าไม่มีแกสักคนคุณริกก็ต้องรักฉันหลบฉัน
0: ถ้ามันเป็นเพราะฉันก็ปล่อยฉันออกไปจากชีวิตเธอ
1: ได้กลับมารักเธอคนเดียว

เธอฆ่าฉันเธอก็จะต้องหนีต้องติดคุกแต่ถ้าเธอปล่อยฉันไปเธอก็จะได้กลับมาเป็นราชินีเพียงผู้เดียวในวังอโศกอย่างที่เธอต้องการในสร้างเลือกเอาคิดดีๆจะเลือกอะไร

0: เป็นห่วงเยนี่เหลือเกินถ้าแกเป็นอะไรไปผมจะมองหน้ากัญจนาได้ยังไงถึงแม้ว่าแกจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ผมก็รักแกเหมือนลูก
1: นี่หมายความว่าคุณการดามณีไม่ใช่ลูกแท้ๆของครูใหญ่เหรอคะ
0: ไม่ใช่หรอกครับผมรับปากกับแม่แกไว้ว่าจะดูแลแกให้ดีที่สุดแต่ผมทำไม่ได้ผมผิดเองที่จนไม่สามารถให้ในสิ่งที่ลูกต้องการได้แกเลยต้องดิ้นรนไปหาเอาเองผมทำให้ยายนี้ต้องหนีไปอ
1: ย่าโทษตัวเองแบบนี้สิคะครูใหญ่ดิฉันเชื่อนะคะว่าครูใหญ่ทำดีที่สุดแล้วค่ะ
2: หนูวันหนูวัน
1: ครูใหญ
2: ่หนูวันหนูวันหนูวันรอก่อนหนูวัน
1: น้องออกเรือเลยออกเรือ
2: ลุกตาออกเลย
1: ออกเลยตอนนี้เร็วเร็ว
2: หยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนหน
1: ู
2: วันหนูวันพ่อถามอะไรหน่อยหยุดก่อนครับหย
1: ุ
2: ดก
1: ่
2: อนหย
1: ุ
2: ดก่อน
1: ผู้ใหญ่คะ
2: พ่อถามอะไร
1: ผู้ใหญ่คะ
2: ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่ายานีอยู่ที่ไหนอะ

0: การได้วะสิคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอฮะเฮ้ยจะไปไหน
1: ไปไหนไอ้บ้าไอ้บ้าน
0: ี่การวสีโอ้ย
1: Ah!

0: Tangan awak siap?
1: Lisa, ini kamu mau apa di sini?
2: Kau mau bermain apa sih?
1: Mau bermain? Waktu ini, ni, na. การดาวสีอยู่ที่ไหน
2: ไม่เห็นค่ะ
1: การดาวสีอยู่ที่ไหน
2: ไม่เห็น

0: แดดอิสระภาพมันจะสูญสิ้นไปของไอ้ตีไว
1: ้ใช่นึกแกก็พูดเกินไปถ้าไม่กลับว่าไอ้ตีมันจะติดคุกงั้นแหละ
0: เอ้าพวกเองไม่เคยได้ยินกันไงวะเดินก้าวเข้าสู่ประตูคุกยังมีวันได้ออกเลยเว้ยแต่เดินก้าวเข้าสู่ประตูวิวาเนี่ยสูญสิ้นอิสระภาพและชีวิตเลยแล้วไว
1: ้ฉันเห็นด้วยกับไอ้บิ๊กนะเว้ยผมพูดถูกแกนี่มันปากปีจอไม่เลิกจริงนะเนี่ยเออว่าแต่เจ้าสาวที่คุณย่าแกมันจงเลือกให้เนี่ยเป็นใครวะ
2: ก็การดาวภาษีอยู่ในสวนไง
0: อะไรวะเนี่ยมันเปื้อนกูนะเนี่ย
3: อะไรนะนี่เธอกำลังจะแต่งงานกับนายหม่อมหลวงทิติทายาทคนเดียวของสุริยาการจริงๆเหรอเนี่ยโชคดีเป็นมาริยาการยินดีด้วยนะดีใจอะไรล่ะเธอก็รู้นี่ว่าเขาไม่ได้รักฉันน่ะ

0: นี่ถ้าไม่มีเรื่องเยรัตนะฉันไม่แต่งงานกับเขาหรอก
1: แต่เธอก็รักเขานี
2: ่ถ้าพูดบ้าๆอะไรของเธอ
0: ฉันจะไปรักเขาได้ยังไงล่ะรู้ทั้งรู้นี่ว่าเขารักคนอื่นอยู
1: ่นี่นี่นี่นี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะป่านนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้อาจจะแต่งงานแต่งการหรือตายไปแล้วก็ได้จะคิดอะไรให้มันเยอะแยะน่ะผู้ใหญ่ให้แต่งก็แต่งแต่งไปเถอะนะอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเป็นเองแหละเชื่อเหอะว่าฉันน่ะมองขาด
3: แต่งเลย
4: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิมได้ไหม
5: หอม
6: อะไร
5: ถั่วอยาก
6: ขั่ว
7: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงคั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
12: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
13: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
16: ์มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
17: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
18: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
17: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
18: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการะบูนและตัวยาอื่น
17: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
18: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก CMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
19: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
20: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
21: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆ

0: สุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
2: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
3: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
2: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
4: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
5: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
1: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก Let's go
7: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชา
8: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิม
9: รายละเอียดของงานคร่าวๆก็มีเท่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณวสันต์ทำไปแล้วมีอะไรติดขัดอ่ะก็บอกดิฉันได้นะคะ
10: ต้องขอบคุณมากเลยนะครับนี่ถ้าไม่ได้คุณอิ่มใจเนี่ยผมคงจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลย
9: คงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคะนี่ก็ดึกมากแล้วดิฉันว่าเราเรียกคิดเงินกันเลยดีไหมคะ
10: ได้สิครับแต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยขอให้ผมไปส่งคุณอิ่มใจที่บ้านนะครับ
9: ได้ค่ะนี่ค่ะเอกสารนะคะ
11: ขอโทษครับ
9: ขอโทษค่ะขอบคุณค่ะ
10: น้องครับคิดเงินด้วยครับดื่มน้ำเยอะสิครับงี้พูดเยอะจะคอแห้งครับ
9: ค่ะ

0: คุณอิ่มใจคุณรู้หรือเปล่าครับว่าคุณนะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาเลยนะผมน่ะแอบชอบคุณตั้งแต่ผมพบคุณครั้งแรกแล้วรู้ไหม
1: คุณสัน
0: ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว

แกอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้แกรีบไปเอาเงินมาจ่ายค่ารถรับจ้างให้ฉันก่อน

0: หมายความว่าไอ้วสันต์ขายแกให้กับไอ้วิทย์อย่างนั้นน่ะเหรอ
1: ก็ใช่เลยสิจะรู้ไหมฉันจะเจ็บใจจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันยังไม่เคยมีภาพขนาดนี้มาก่อนว่าจะหนีออกมาได้เอาตัวแทบไม่รอด
0: อะไรวะแกผู้ดีแบบนี้มีด้วยเหรอวะ
1: ผู้ดีมันก็แค่ฉากหน้าแต่จริงๆแล้วมันคนซาดิสมากกลัวมากเลยแก
0: แล้วตอนนี้วสันต์มันอยู่ไหนอะ
1: อีวสันต์เหรอมันก็หนีไปแล้วนะสิมันได้เงินไปแล้วดิแกคอยดูนะทุกวันที่ฉันเติมอะฉันจะเอาคืนมันที่สาตงเลย
2: บัตรเชิญที่ยังไม่ได้แจกแขกผู้ใหญ่เหลือเยอะขนาดนี้เชียวหรือ
3: เพคะก็ไหนจะพระญาติพระสหายแล้วก็แขกผู้ใหญ่ที่บริษัทอีกยังไงล่ะเพคะ
2: เพียงที่การละวันงานก็ใกล้เข้ามาแล้วนะเอาอย่างนี้เถอะพ่อติแม่การดาวศรีเอาไปให้เฉพาะญาติญาติส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปให้คุณพระช่วยแจกให้เพราะคนเนี้ยเขารู้จักทุกคนอยู่แล้ว
4: ครับท่านย่า
2: แล้วแม่การดาวศรีล่ะเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องชุดเจ้าสาวเนี่ยเตรียมพร้อมหรือยังถ้าขาดเหลืออะไรนะบอกย่ามานะไม่ต้องเกรงใจอย่าลืมนะว่าวันนั้นน่ะหนูจะต้องสวยที่สุดเอาให้ตติเนี่ยมันตะลึงไปเลย
3: สวยแค่นี้คุณติก็ไม่มีสายตามองใครแล้วล่ะเพคะถ้าหากว่าสวยมากกว่านี้แล้วก็รับรองคุณติไม่เป็นอันทำอะไรแน
4: ่ๆ อุ๊ย อุ๊ย ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าชื่ออะไรครับพบกันนะครับ

0: ว่าแต่ว่าคุณทีตีกับหนูการดาวสีเนี่ยคิดกันไว้หรือยังครับว่าจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนครับ
1: ผมว่าจะไม่ไปครับอาจจะพักสักวันแล้วก็รีบกลับมาช่วยคุณพระทำงานเลยนะครับ
0: โอ้ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นหรอกครับคุณทีตีแต่งงานทั้งทีนะครับมันก็ต้องมีอะไรให้จดให้จำนะและไอ้ช่วงที่เราไปฮันนีมูนกันนี่แหละครับจะเป็นช่วงแห่งความทรงจำที่มีความสุขอย่างชนิดว่าไม่รู้ลืมเลยทีเดียวครับ
1: มาคิดดูอีกทีเนี่ยที่คุณพระพูดก็ถูกเหมือนกันนะครับ
2: ว่าแต่ว่าเราจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนดีคะจ๊ะให้มันเป็นที่ที่น่าจดจำมากที่สุดนะจ๊ะ

0: โทษครับ
1: ขอโทษค่ะ
0: คุณการอาวสี
1: คุณรู้จักดิฉันด้วยเหรอคะ
0: ผมรู้นะว่าคุณโกรธผมมากคุณการคุณฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมคือผมไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งคุณนะแต่ว่าผมมีเหตุผลจำเป็นจริงๆไง
1: คุณพูดเรื่องอะไรกันคะฉันไม่เคยรู้จักคุณนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนคุณการ
1: คุณปล่อยฉันนะปล่อย
0: นี่คุณโกรธผมมากจนถึงขั้นที่คุณกล้าทำเป็นไม่รู้จักผมเลยเหรอ
1: ก็ฉันไม่รู้จักคุณจริงๆไงคะขอโทษนะคะ
0: มาไม้ไหนของเขาวะ

0: สักครู่ติดตามชมสุดสายป่านหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบโป้วันนี้เรียกมากองกันหน้าจอเลยค่ะโดยเฉพาะสาวๆที่กำลังหาโปรโมชั่นซาบีน่าอยู่รับรองได้เลยนะคะว่าไม่มีรายการไหนที่ทุบราคาให้เท่ารายการนี้มาดูโปรเก่ากันก่อนนี่คุณผู้ชมจำได้ไหมโปรนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนแยมเห็นอยู่นะเขาบอกว่าขายดีมากค่ะ 1,099 บาทแต่วันนี้ได้ปริมาณตัวเท่ากันเลยแต่ราคาต้องบอกนะคะเจ้าแม่ซาบีน่ามาเองวันนี้ราคาทุบแน่นอนต้อนรับลี่เล้งค่ะ
2: สวัสดีค่ะถือป้ายรอไว้แล้วค่ะพี่แอมและทุกคนค่ะดูราคาชัดๆวันนี้เลย1ตัวซาบีน่าโปรตี750วันนี้จะเหลือแค่ตัวละ150บาทจาก750แบบนี้เหลือ150บาทเท่านั้น
1: เจ้าต้องซื้อแล้วแหละ
2: ใช่และเป็นฟรีไซด์ด้วยนะคะลี่อยากให้ดูแบบนี้นะว่าถือแบบนี้รอบอก32 33ใส่ได
1: ้
2: แต่ถ้าคนไปจนถึงอก46นิ้วใส่ได้หรือเปล่า
1: 2 XL สบายเลย
2: ยังใส่ได้อยู่เลยและเต้าทรงก็สวยกลับมาก็ไม่ย้วยหรือซักเครื่อง
1: อุ้ยบิดอย่างนี้เลย
2: ซักเครื่องไปเลยแบบน
1: ี้
2: ดูเลยพี่แอม
1: คุณผู้ชมมันไม่เสียทรงหรอกเพราะนี่คือซาบีน่าของแท้ย้ำว่าถ้าอยากได้ของแท้ซื้อที่นี่ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่และยังไม่พอนะคะด้านในระบายอากาศได้ดีมากๆเลยระบายอากาศแบบเต็มพื้นที่เลยทั้งด้านในเสื้อในแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างความไม่มีโครงเหล็กแต่ว่าเขามีทรงเพาะฟองน้ำด้านใน
1: ดึงออกมาดู
2: อยากให้ดูว่าฟองน้ำด้านในเองก็มีรูระบายอากาศตลอดทั้งชิ้นเลยเหมือนกันและเป็นชิ้นติดกันและยังมีซีเคิร์ฟอยู่ด้านข้างและด้านล่างแบบนี้โกยหน้าอกให้สุดท้ายแล้วเวลาเราใส่จริงๆปุ๊บมันโกยซ้ายโกยขวาโกยล่างแล้วก็ได้ร่องอกคิดอยู่ตรงกลางนั่นเอง
1: แบบที่นางแบบเราใส่ให้ดูคุณก็จะได้แบบเดียวกันคือนอกจากสวยแล้วเวลาใส่มันต้องสบายจริงกับทุกไซส์แล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นวันนี้อย่างที่เราบอกแล้วนะคะว่ารายการนี้เราทุบราคาปกติตัวเดียว750วันนี้ได้อะไรบ้าง
2: วันนี้จัดมาเลยค่ะเสื้อในซามิน่าฟรีไซส์3ตัว3สีครบเลยฟ้าพาสเทลชมพูพาสเทลและสีเนื้อ
1: สีสวยอะ
2: ยังไม่พอเสื้อในสวยๆมาพร้อมกับกางเกงในฟรีไซส์อันนี้ให้ฟรีเฉพาะรายการนี้อีก3ตัว
1: 3ตัวเท่ากับเป็น6ชิ้น3ชุดเลย
2: ใช่แล้วและอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้จะเสื้อในกางเกงในฟรีไซส์หมดหารกับเพื่อนก็ได
1: ้ลงตัว
2: ได้กันคนละชุดไปเลยแบบนี้และขอย้ำว่าจากเสื้อในตัวละ750วันนี้เหลือ150บาท ยกเซตให้แบบนี้เลยฟรีไซส์ทั้งหมดกดเบอร์ให้ทัน028179925
1: ส่งฟรีนะคะคุณผู้ชมแล้วไม่ต้องโอนนะคะเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่นี้ค่ะ899บาทแล้วใครที่ยังใส่ชุดชั้นในที่ใส่แล้วเนี่ยมันเล็กมันรัดมันเป็นปล้องคุณลองดูเอาเองตามภาพนะคะการเก็บเนื้อแล้วมันสวยกว่าแบบนี้

0: นี
1: ้ใช่แล้วร่องอกตรงกลางก็ชิดกันเพราะมันอย่างที่บอกว่ามีตัวโกยให้ยังไม่พอมันยกเต้าขึ้นมันดูไม่หย่อนยาน
0: โดยที่ไม่ต้องใช้โครงเหล็กคุณผู้ชมมันจะนิ่มกว่าสวยกว่าและย้ำว่าฟองน้ำเขาเนี่ยไม่หนาไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกอ้วนแต่ว่าเวลาใส่นะคะนอกจากดูไม่อ้วนแล้วเนี่ยเต้าชิดธรรมชาติแล้วเก็บเนื้อด้านข้างที่มันปลิ้นเป็นปล้องๆเรียบแบบนี้เลย
1: ไม่มีหนอกที่เขาเรียกกันยังไม่พอด้านหลังจะทำให้ดูตัวเล็กลงเพราะมันเก็บเนื้อแล้วมันฟึบเข้ามาแบบนี้และที่เต้าทรงสวยขอเติมอีกนิดละกันเมื่อกี้โชว์ฟองน้ำแล้วใช่ไหมขออนุญาตนะคะที่บอกว่าหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่ไม่ต้องกลัวเลยนี่ค่ะตบให้ดูแบบนี
0: ้โอ้โหขอเขาดีทุบไปเลย
1: ฟองน้ำไม่ยุบนะคะและที่สำคัญมันยังบางใส่สบายแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความสวยของเต้าทรงและไม่ต้องใช้โครงเหล็กค่ะเพราะว่าตรงนี้เนื้อผ้าของเขามีการถักทอพิเศษเก็บเนื้อหลกตั้งแต่ด้านข้างแล้วสังเกตเนื้อนะเนื้อผ้านะถักทอวึบวึบวึบเข้ามาเก็บด้านล่างล็อกทรงให้สวยยังไม่พอค่ะด้านข้างที่เมื่อกี้เราบอกกันว่าเอ๊ะมันไม่มีเนื้อปิ้นเนื้อป้องเพราะปกติสายเสื้อในมันเล็กแค่นี้ใช่ไหมมันก็จะปิ้นบนปิ้นล่างแต่วันนี้สองฝ่ามือเต็มเต็มแบบนี
0: ้
1: ค่ะเก็บเกลี่ยเนื้อได้เคลียร์หมดเลยและพอมันเก็บเกลี่ยเนื้อด้านข้างอย่างที่ลี่บอกมันจะวึบเข้าเดี๋ยวสังเกตไปพร้อมกันนะ
0: แบบนี้เลย
1: พอเขาหันหลังปุ๊บพอเก็บตรงนี้วึบต
0: ั
1: วมันเล็กลงเก็บเนื้อได้เยอะแล้วเว้าหลังลึกแบบนี
0: ้
1: เซ็กซี่ได้ใส่กับแฟชั่นได้ปรับสายได้3ขอแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ม
0: ี
1: ประจำเดือน
0: หน้
1: าอกใหญ่ขึ้นปรับได้เลยและสายบ่าตรงนี้ก็ปรับได้ด้วยนะคะขอย้ำอีกรอบว่ามันกระชับได้ทุกไซส์ไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนจะหุ่นเล็กๆหรือตัวใหญ่ขึ้นก็ใส่ได
0: ้เลยดูสิคุณผู้ชม
1: ราคาค่ะปกติ1ตัวย้ำว่าป้ายซาบีน่าจะไปแบบนี้กัน
0: เท่าไหร่เท่าไหร่ตัวละ
1: ของแท้ซาบีน่าตัวละ750แต่วันนี้เหลือ150บาท
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะยังบอกเลยว่าทุบนะคะทุบราคาค่ะคุณผู้ชมวันนี้ได้ทั้งหมด3ตัว3สีที่เป็นเสื้อนะยังไม่พอแถมกางเกงชั้นในไปเลยให้อีก3ตัวเท่ากับวันนี้คุณได้6ชิ้นได้3ชุดถ้าคุณจ่ายตัวละ750ไม่รู้กี่พันแต่วันนี้899บาทเท่านั้นโทรด่วน02-817-9925โทรให้ทันไปส่งถึงหน้าบ้านนะคุณผู้ชมวันนี้ไม่คิดค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้วค่ะย้ำเลยจากตัวละ750เหลือ150บาทวันนี้วันเดียวหมดแล้วหมดเลยและที่สำคัญเรื่องของการระบายอากาศค่ะพี่แอมอยากพิสูจน์ให้ดูสดๆในรายการแบบนี้เลยอันนี้ทำให้ดูว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำมีอะไรเยอะๆแล้วถ้าเราอยากจะซักแล้วมันจะแห้งไวหรือเปล่าดูนะเสื้อในทั้งตัวเลยนะคะมันมีเต้าฟองน้ำอยู่ด้วยลงไปแล้วนี่เลย1ตัวเท่ากับว่า2ชั้น
0: เออจริง
1: ไปค่ะตัวที่2มีฟองน้ำด้วยอันนี้เท่ากับ4ชั้น
0: 4ชั้นแล้วนะและขนาดนี้เลย
1: กางเกงชั้นในค่ะกางเกงในที่วันนี้เราแถมฟรีไซส์
0: ระบายอากาศ
1: ลงไปอีกจ้ะเท่ากับ6ชั้น
0: คุณผู้ชมดูความสบาย
1: 6ชั้นก็คือระบายอากาศได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นใครอยากได้การระบายอากาศดีๆแบบนี้รีบโทรสั่งเลยและกางเกงในเองก็ระบายอากาศอย่างที่บอกไป
0: ทำให้ดูไปแล้วเนา
1: ะน้องหุ่นตัวนี้กับน้องหุ่นตัวนี้สองข้างของลี่เขาคนละไซส์กันแต่ว่าใส่กางเกงในได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กที่ยืดหยุ่นได้แบบนี
0: ้
1: หรือตัวใหญ่น้องหุ่นคนนี
0: ้
1: สะโพก46แต่ให้ดูนะคะว่ายืดได้ขนาดนี้ยังยืดออกมาได้อีกแปลว่าใหญ่กว่า46ก็ใส่ได้และความพิเศษของกางเกงชั้นในตัวนี้ค่ะให้ดูนิดนึงเปิดให้ดูเลยว่าแบบนี้นะคะเขาไม่มีตะเข็บใดๆเลยอยู่ตรงนี
0: ้ไร้ตะเข็บข้าง
1: ไม่มีตะเข็บ
0: มันก็ยืดได้เยอะสิ
1: เนื้อผ้าเหมือนน้องเลย
0: น่าใส่มากคุณผู้ชมอย่ารอช้าเพราะอะไรรู้ไหมของแถมกางเกงในที่ลี่เลงเขาทำให้ดูเนี่ยรู้ไหมว่าราคาเต็มเท่าไหร่นี่ค่ะอยู่ในมือยามแล้วคุณผู้ชมตัวละ390บาทซึ่งวันนี้คุณได้ฟรีไปเลย3ตัวนะคะ
1: ใช่พูดง่ายๆพี่แอม390คูณ3เข้าไปพันกว่าบาท
0: เฮ้ยนี่แถมฟรีเนี่ย
1: มากกว่าราคาซื้อวันนี้จ่ายเงินแค่899ของแถมพันกว่าบาทมีที่ไหนมีเฉพาะที่นี่เลย
0: และเป็นฟรีไซส์แปลว่าคุณพี่คุณแม่คุณป้าแบ่งกันได้เลยใส่ได้หมด
1: ช่วยกันยืดหน่อยมาให้ดูว่างเกงในเดี๋ยวให้ดูเลยว่างเกงในเป็นฟรีไซส์นะคะย้ำนะเสื้อใน3กางเกงใน3เป็นฟรีไซส์แบบนี้
0: คุณผู้ชมดูนะคุณพี่สะโพกเท่าไหร่ถ้า44 45ก็ยังใส่ได้
1: ใช่แล้วสังเกตความบางเบามันทะลุไปถึงด้านหลังแบบ
0: แล้วก็เก็บเนื้อได้ดี
1: ใส่สบายอ่ะถ้าพูดถึงเก็บเนื้อนิดนึงไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตให้ดูว่าการเก็บเนื้อของเขานะไม่ต้องกลัวเลยนะวะว่าตรงเนี้ยมันจะดึงขึ้นมาแล้วมันจะเข้าวินหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ยกให้ดูยกหุ่นลอยเลยนะ
0: ช้อนเก็บสะโพกแก้มก้นที่เคยปลิ้นอันนี้ไม่ปลิ้นเลย
1: มันไม่ฟึบ
0: วลาใส่จริงแล้วจะรู
1: ้ไม่เข้า
0: เนาะไม่เข้าวินเลย
1: เก็บก้นเก็บสะโพกเก็บเนื้อได้เยอะๆแบบนี้ย้ำค่ะว่าทั้งกางเกงในและเสื้อในของเราวันนี้เป็นฟรีไซส์ไร้โครงไร้ตะเข็บจ้า
0: 2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมถ้าดูอยู่ย้ำวันนี้ลด200บาทถ้าไม่ซื้อวันนี้ราคามันจะเด้งไปที่โปรเก่าเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะว่า 1,100 กว่าบาทแต่วันนี้เหลือแค่899บาทได้ทั้งหมดในหน้าจอนี้คุณผู้ชมสีฟ้าก็ได้ชมพูนูดก็ได้สีเนื้อแบบนี้ก็ได้แถมกางเกงชั้นในอีก3ตัวเนื้อผ้าแบบเดียวกันฟรีไซส์ทุกอย่างเลยจ
1: ้
0: ะ
1: ใช่แล้วย้ำนะคะว่ายกเซตจริงๆราคาเต็มทั้งหมดนี้ซาบีน่า6ชิ้นต้องจ่ายกันที3-4,000
0: ใช่
1: วันนี้899ย้ำว่าส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ899เท่านั้นและเท่ากับว่าเสื้อในจาก1ตัวปกติแล้ว750
0: อุ๊ยสีฟ้า
1: วันนี้เหลือแค่ตัวละ150บาทเท่านั้น
0: ดีมาก
1: ใช่ราคาอยู่แบบนี้ทุกตัวอ่ะ
0: ใช่
1: แอมพูดตรงๆทุกคนขาถ้าป้ายราคามันอยู่750วันนี้คุณจ่ายแค่150บาทแต่ว่าขายต่อก็คุ้มนะ
0: คือพี่อยากจะถามว่า
1: ได้กำไรนะ
0: มีเซต3ตัวเองเหรอเซต6ตัวมีไหมพี่อยาก
1: ได
0: ้ตัว
1: ได้แค่นี้พี่แอมหมดสต็อกแล้วตอนนี้นาทีสุดท้ายนะคะอยากให้โทรให้ทัน028179925
0: นี่เล้งนี่เล้งทางบ้านถามว่าซักเครื่องเลยได้ไหม
1: อ่ะดูเลยเพราะมันไม่มีโครงเหล็กแต่มันยังมีทรงแบบนี
0: ้
1: และถามว่าซักเครื่องไหมบิดเครื่องซักผ้าไม่บิดเท่าลี่แน่นอนแต่ลี่บิดให้ดูขนาดน
0: ี้
1: กลับมาทรงของเขาก็ยังสวยอยู
0: ่มันไม่ย้วยมันไม่เสียทรงที่สำคัญเลยคือฟองน้ำไม่พังนะคะเมื่อกี้ก็ถอดฟองน้ำให้ดูแล้วว่ามันมาเป็นคู่เพราะฉะนั้นถ้าซาบีน่าทำเนี่ยเขาทำถึงดีตั้งแต่ข้างนอกยันฟองน้ำด้านในเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตัวละ750เหลือแค่150คุณพี่คุณแม่ต้องรีบซื้อเพราะโปรนี้อยู่ไม่นานวันนี้วันเดียว
1: ใช่แล้วค่ะย้ำค่ะเสื้อใน3ตัวเลยซาบีน่าของแท้แบบที่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกใส่ครบสีแบบใบเฟิร์นเดะเลยกางเกงในอีก3ตัวฟรีไซส์เช่นเดียวกัน6ชิ้นแบบนี้ซาบีน่าของแท้899เหลือตัว150
0: เหลือแค่13เซตแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่10เซตสุดท้ายเอารีบโทรนะคะ028179925ย้ำโปรโมชั่นนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดเพราะวันนี้เราลด200บาทใครอยากได้นี้ราคานี้899บาทส่งฟรีต้องโทรตอนนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะย้ำนะซาบีน่าของแท้จากตัวละ750วันนี้เหลือ150บาทวันเดียวเท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: โทรมานะคะ028179925เรา2คนไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยฮัลโหล
1: เอวิทเหรอการดาวสีล่ะ
0: ก็หนีไปแล้วสิยังจะถามอีกเหรอ
1: หนีไปแล้วเหร
0: อก็เออสิวะนี่แล้วเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะเว้ยกับไอ้เงินล้านหนึ่งที่ฉันให้แกไปยังไม่คุ้มเลย
1: ไอ้เรื่องนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะดีของเราเนี่ยมันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วไอ้วิทย์ถือสายรอไปเดี๋ยวนะ
2: ไม่เป็นไรคุณสารตามสบายเลยผมแค่นี้มาให้นั่นเองในฐานะพนักงานของสุริยการไหมไทยผมคิดว่าคุณควรร่วมงานด้วยนะ
1: ขอบคุณครับคุณพลาด

0: เฮ้ยวิทย
1: ์ฉันว่านะเว้ยทั้งยังไงเงินร้านของแกเนี่ยก็คงไม่สูญตอบไปฟรีๆแน่แถมอีกอย่างเนี่ยเราคงมีอะไรให้เล่นกันสนุกๆด้วย

0: ผมฝากให้รู้การดาวศรีด้วยนะครับเกือบลืมไปแล้วเมื่อกี้ว่าจะให้เธอเหมือนกัน
1: ครับไปเสร็จค่าผ้าไหมนี่มันคืออะไรครับคุณพระ
2: ดิฉันเรียนคุณกันดาวศรีตามที่คุณพระบอกแล้วค่ะว่าไม่ต้องจ่ายเงินแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะจ่ายให้ได้ค่ะ
1: ก็แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกปล่อยให้เราไปช่วยประชันอยู่ได้แผลคนจริงนี่หรอครับเด็กดีของคุณพระทำอะไรไม่รู้จักคิดหรอครับผมรบกวนคุณพระบอกพนักงานทุกคนในบริษัทเลยนะครับถ้าต่อไปการดาวศรียังคิดที่จะจ่ายเงินอีกให้เขามาบอกผมทันที

0: นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะคือวันนี้เราไปหาผู้ใหญ่มาครบหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับบ้านเลยนะคะ
0: ก็แล้วแต่คุณสิคุณจะทำอะไรผมจะไปห้ามได้ที่ไหนแต่คุณคงลืมไปแล้วกันมั้งว่าคุณรับปากว่าจะไปทานข้าวเย็นกับธัญญา
1: ถ้าจะกรุณาช่วยทูลท่านว่าฉันไม่ค่อยสบายได้ไหมคะ
0: ผมไม่ค่อยถนัดพูดโกหกและหน้าตาเฉยได้อย่างคุณหรอกนะ
1: ฉันไม่ได้โกหกฉันรู้สึกไม่สบายจริง
0: เอาเถอะวันนี้ผมจะทูลท่านย่าให้ก็ได
1: ้คุณพ่อคะวันนี้ค่ะมีคนทักรูปผิดอีกแล้วค่ะ
2: เป็นไปได้ยังไงอะแล้วก็ทักรูปว่าไง
1: เขาก็ทักรูปว่าการดาวสีนี่แหละค่ะแต่ลูกไม่เคยรู้จักเขามาก่อนจริง
2: ๆก็แปลกนะจะมีการดาวสีคือเรียนในสวนสองคนได้ยังไง
1: ก็นั่นน่ะสิคะลูกถึงอยากจะถามคุณพ่ออีกครั้งว่าลูกไม่ได้มีฝาแฝดหรือญาติพี่น้องที่หน้าตาเหมือนกันกับลูกใช่ไหมคะ
3: โอ้ยก็คงจะตาฝาดแล้วมั้งจ๊ะมีคนเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยเยอะแยะไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอนั่นแหละไปหว่านเสน่ห์ไว้ทั่วจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครมากกว่า
2: เนี่ยคุณมาก็ดีแล้วนะหยุดหาเรื่องในการสักทีนาฬิกาผมมาว่าไงคุณหาเจอหรือยัง
3: คือว่าดิฉันยังไม่ได้หานะคะโอ้ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะของนี่มันเคยอยู่ในบ้านยังไงมันก็ต้องอยู่ในบ้านยังไงก็ต้องหาเจอค่ะ
2: อะไรนั่นจะไปไหนอะฮะไม่อยู่ออกความเห็นต่อหรือ
3: คือว่าดิฉันเหนื่อยนะคะจะไปนอนละซวยจริงๆไม่น่าเดินเข้ามาเลยเนี่ย
2: นี่ถ้ามันซวยนักอะนะคุณควรเข้าวัดรับศีลรับพรจากพระจากเจ้าซะบ้างเพื่อจิตใจจะใสสะอาดขึ้นมาบ้าง
4: ลูกเองเหมือนกันนะถ้าลูกไม่สบายใจก็หาโอกาสไปทำบุญไหว้พระบ้างส่วนเรื่องคนที่ทักลูกผิดเนี่ยเพราะว่าลูกใหญ่แต่ใส่ใจเลยมันอาจจะมีอะไรเข้าใจผิดกันบ้างก็ได้

0: ยายนีตื่นลุกขึ้นอาบน้ำ
1: นี่แกอาบน้ำแต่งตัวจะไปไหนเนี่ย
0: ฉันก็จะพาแกออกไปข้างนอกนะสิเร็วลุกขึ้นอาบน้ำได้แล้ว
1: แกจะพาฉันไปไหน

0: ฉันมารดน้ำมนต์เนี่ยนะ
1: ก็ใช่สิดูคนแกจะได้ดีกันมั่งแล้วน้ำมนต์ที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะแก
0: คิวอยู่ได้นี่แกฉันไม่รดไม่รัดมาแล้วนะ
1: แกจะไปไหน
0: ไปรอข้างนอก

0: นี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยนี่ดีนะไปไหนเนี่ย
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ไปรดน้ำมนต
3: ์ฉันไม่ได้พาไปรดน้ำมนต์ไปเร็ว
2: แล้วจะพาฉันไปไหน
3: เออน่ามาเหอะ
2: นี่เร็วโอ้ย
4: ยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิเคโยโหหิเสยสุเสยมังคะเ
2: ลนี่จะไปไหนฉันไม่ไปฉันไม่ชอบรดน้ำมนต
3: ์ไม่ได้พาไปรดน้ำมนต์ซะหน่อย
2: มิเคไปไหน
3: เออน่า
4: สุนัขตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังสุกโนสุโหโตจะสุยิทังพมมาจาน
2: ี่นางวันเดี๋ยวเร็วเถอะนะเดี๋ยวรู้เองนั่นแหละเร็วนี่เราโอ๊ยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบรดน้ำมนต์แกนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะร้อนก็ร้อนอ่ะเสียเวลาจริงๆเลย
3: ฉันไม่ได้พาแกมารดน้ำมนต์ฉันจะพาแกมาดูอะไร
2: ดูอะไร
3: เอานะแกเข้าไปทางไหนแกก็รู้เองนั่นแหละมาเร็ว
2: นี
3: ่เร็วๆสิ
2: เนี่
3: อะไร
2: อะไรอะไรของแก
3: ไม่อยู่แล้วอะ
2: ไม่อยู
3: ่เฮ้ยยินีโอ้ยเดี๋ยวสิ
2: ไปไหนแล้วอะอะไรอะไรของแกคะวิไลวัน

0: ที่นี่แกรู้ไหมว่าตะกี้นี้ฉันเจอใครมา
1: เจอญาติผู้ใหญ่ของแกละมั้ง
0: ญาติผู้ใหญ่แกนะสิ
1: วันนี้แกหมายความว่าไง
0: ฉันเจอพี่สาวฝาแฝดของแก
1: แกพูดอะไรนะนี่มันหน้าเหมือนฉันมากเลย
0: ก็ถ้าฉันไม่เคยรู้จักมันมาก่อนฉันก็ต้องทักผิดแน่ๆแบบนี้แกว่าเหมือนไหมเล่าแต่ว่าการแต่งตัวแล้วก็กิริยามารยาทมันดูพอดีเนาะดีกว่าแกนิดเดียวอ่ะโดยรวมเนี่ยแกดูดีกว่าเยอะเลย
1: แกไม่ต้องมาพูดดีมันก็แน่อยู่แล้วที่มันจะดีกว่าฉันทุกอย่างเพราะมันเล่นสวยสุขอยู่บนสวรรค์วิมานแต่ฉันเนี่ยต้องมาตกนรกอยู่แบบเนี้ยคอยดูนะฉันจะต้องดีกว่ามันให้ได้
0: ไม่เห็นจะยากเลยแกก็กลับไปหาพ่อแท้ๆของแกสิไปทวงสิทธิ์ความเป็นลูกของแกคืนน่ะหรือแกจะให้พี่แกสวยสุขอยู่คนเดียวฮะ

0: คุณพ่อคะคุณพ่อ
1: พ่ออยู่นี่ลูก
0: คุณพ่อคะลูกไปเจอคนที่หน้าตาเหมือนกันกับลูกมาค่ะ
1: ลูกเจอคนที่หน้าเหมือนลูกเหรอแล้วลูกไปเจอเขาที่ไหนอะลูก
0: เจอที่วัดค่ะแต่เขาไม่ทันเห็นลูกนะคะ
1: แล้วเขาไปไหนอะลูกตามเขาไปหรือเปล่า
0: ลูกเดินตามไปแล้วค่ะแต่ว่าตามไม่ทันเขาขับรถออกไปก่อน

0: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: เดี๋ยวโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ้าวดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
10: ใช่
9: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
11: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จับได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
12: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
14: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
17: โอเคเฮอร์เบอร์
18: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
19: มันกำลังจะมีงาน exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
20: กูเอาไงดีวะ
21: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
22: คิดถึงเหมือนกันครับ
20: รูปสวยมากเลยนะ
23: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
24: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะเงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
25: โอ้ยลูกแม่
26: จะคุยอะไรกับแม่อีก
24: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
26: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
23: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
27: คืนนี้ตอนจบ
23: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
27: Hilux ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
28: ้ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิมได้ไ
29: หมคุณพ่อคะคุณพ่อ
30: พ่ออยู่นี่ลูก
29: คุณพ่อคะลูกไปเจอคนที่หน้าตาเหมือนกันกับลูกมาค่ะ
30: ลูกเจอคนที่หน้าเหมือนลูกเหรอแล้วลูกไปเจอเขาที่ไหนอะลูก
29: เจอที่วัดค่ะแต่เขาไม่ทันเห็นลูกนะคะ
30: แล้วเขาไปไหนอะลูกตามเขาไปหรือเปล่า
29: ลูกเดินตามไปแล้วค่ะแต่ว่าตามไม่ทันเขาขับรถออกไปก่อน

0: จเย็นหน้ากาญจนาเราคุยกันได้เหตุผลได้ไหม
1: ก็เราเลิกกันแล้วคุณจะมารังควานฉันอีกทำไม
0: ผมไม่ได้มารังควานคุณนะแต่ผมห่วงลูก
1: ลูกเหรอก็คุณเอาลูกไปแล้ว
0: แต่การดามณีอยู่กับคุณผมอยากเอาแกไปอยู่ด้วยพี่น้องคุณจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วผมน่าจะเลี้ยงดูแกได้ดีกว่าคุณผมส่งจดหมายไปคุณก็ไม่ยอมตอบคุณจะโกรธจะเกลียดอะไรผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมอยากให้คุณคิดถึงลูกบ้างรายได้คุณก็ไม่ได้มากอะไรผมส่งเงินมาให้คุณก็ไม่ยอมรับแล้วลูกจะอยู่ยังไงเนี่ย
1: ไปให้พ้นเลยนะไปพรากที่อื่นที่นี่ไม่มีลูกของคุณ
0: คุณหมายความว่าไงกาญจนา
1: การดำนี่ตายแล้ว
0: นี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะ
1: ฉันพูดเรื่องจริงมันเป็นไข้ฉันไม่มีเงินรักษามันตายแล้ว
2: เพราะการดำนี่

0: ึงเวลาแล้วที่ฉันจะมาเอาคืนออกไปให้พ้นจากชีวิตของเราไปสิ
1: เขาหลักฉัน
0: ไปไป

0: ดื่มน้ำไม่หายเหนื่อยหน่อยนะคะครูใหญ่เราตามหากันมาทั้งวันแล้วไหนครูใหญ่สัญญาไงคะว่าครูใหญ่จะดูแลตัวเองให้ดี
1: ผมทานอะไรไม่ลงหรอกครับคงหมดหวังที่จะได้เจอการดามณีแล้ว
0: อย่าเพิ่งท้อแท้สิคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยเราก็ยังต้องมีความหวังต่อไป
1: แต่เราตามหาทุกที่ที่การดามณีไปแล้วนะครับนี่มันเพื่อนจะนีหนูวันหนูวันเดี๋ยวสิหนูวันเดี๋ยวสิหนูวัน
2: สวัสดีค่ะคุณพ
1: ่อหนูวันรู้หรือเปล่าว่ายังมีอยู่ที่ไหนอ่ะพ่อพยายามตามหาทุกที่แต่ก็ไม่เจอ
2: ไม่เห็นไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้อะไรเลยค่ะขอตัวนะคุณพ่อ
1: เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิหนูวันหนูวันหนูวันต้องรู้สิเพราะว่าหนูเป็นเพื่อนคนดีของยายนีอ่ะ
0: ถ้าคุณรู้ว่าคุณการดามณีอยู่ที่ไหนเนี่ยก็บอกครูใหญ่เถอะค่ะครูใหญ่ท่านเป็นห่วงคุณการดามณีมาก
2: คุณพ่อจะเป็นห่วงอะไรยายนีนักหนาคะยายนีก็เป็นแค่ลูกเลี้ยงหรือว่าคุณพ่อคิดกับยายนีเป็นอย่างอื่นคะ
1: พ่อไม่เคยคิดยายนีเป็นอย่างอื่นนะนอกจากลูกแท้ๆ
2: แต่ยายนีไม่คิดเหมือนคุณพ่อคิดหรอกนะคะถ้ามันอยากกลับเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็กลับเองนั่นแหละค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
1: หนูวันหนูวัน
0: ครูใหญ่ครูใหญ่

0: นทำอะไรอยู่อะฮะไงวันนี้ไม่ร้องจะกินยอดข้าวเหรอ
1: เจอแล้ว
0: นี่แกจะทำอะไรของแกอะ
2: เงียบๆนะแล้วก็ไม่ต้องส่งเสียงอะไรทั้งนั้น

0: วัสดีครับครับผมวิเศษกำลังพูดครับอะไรนะนี่คุณเป็นใครฮะมาล้อเล่นกับผมอย่างนี้ได้ไงไม่จริงเป็นไปไม่ได้คุณอยู่ที่ไหนผมจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้
1: คุณจะไปไหนคะ
0: ผมมีธุระสำคัญ
1: นี่คุณมีธุระอะไรอะคะ
0: คุณอย่ามาเซาซี้ผมได้ไหมผมกำลังรีบ
1: แต่ว่าคุณไม่เสร็จค่ะนี่ถ้าใครมาพูดอะไรคุณอย่าไปเชื่อเขานะคะ
0: ก็ผมไม่เชื่อไงผมถึงต้องไปดูด้วยตัวเองเนี่ยค
1: ุ
0: ณเป็นอะไรเนี่ยคุณปล่อยเดี๋ยวนี
1: ้คุณอย่าไปเลยนะคะโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยทำยังไงดีอะไรเอ้ยสวยแล้วจริงๆเลยนะคราวนี้คุณพิเศษต้องรู้แล้วแน่เลยว่าฉันเอาของไปจำนำหมดแล้วอะ

0: ลูกพ่อจริงๆด้วย
1: ไม่ได้ถึงเหลือเกิน
0: ลูกพ่อไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าจะได้เจอลูกอีกทำไมแม่เขาต้องหลอกพ่อด้วยแม่ของลูกล่ะ
2: ตอนนี้แม่ป่วยหนักมากค่ะลูกถึงได้บากหน้ามาหาคุณพ่อ
0: กัญจนาป่วยหนัก
2: ใช่ค่ะแม่ป่วยหนักมากเลยค่ะคุณพ่อ
3: นางมีนะนางมีหญิงแกเนี่ยเล่นละครได้สบายเลย

0: ติ๊ด
1: ครับแม่
0: จะไปไหนลูก
1: เมื่อวานนี้กันดาวศรีเขาไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยว่าจะแวะไปดูสักหน่อยผมเป็นห่วงเขานะครับแม่พรุ่งนี้ก็จะถึงวันงานแล้วแล้วแขกเหลือที่เราเชิญมาก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นผมกลัวว่าถ้าเจ้าสาวผมเป็นอะไรไปมันจะยุ่งยากนะครับผมไปแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวติ
1: ครับนะ
0: แม่เลี้ยงติมาทำไมแม่จะไม่รู้ว่าติรักเขามากแค่ไหนแม่ก็อยากจะดีใจด้วยนะที่ลูกได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ลูกรักแต่แม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะแม่รู้อยู่เต็มอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีค่าพอสำหรับหัวใจรักของลูกเลยติตอนนี้ลูกก็มีทุกอย่างอย่างที่แม่คนนั้นเขาต้องการแล้วนี่ทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติแม่ก็ได้แต่หวังนะลูกนะหวังว่าความรักของลูกคงจะทำให้ผู้หญิงคนนี้หยุดลงที่ลูกได้

พอดีผมเพิ่งผ่านมาทางนี้นะไปเจอเด็กขายดอกไม้ข้างถนนก็เลยซื้อมาฝากคุณแต่คุณจะดีขึ้นไง

0: กาะเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
8: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
15: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อเงินได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
9: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
17: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
19: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
20: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
21: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
22: ชิมซะหมดเลย
23: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

อิทาปิงคลาสุมนาตาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: คืนนี้เนี่ยคุณรีบนอนหน่อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมอยากมีเจ้าสาวที่สวยที่สุด
1: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณทิติฉันอยากจะคุยกับคุณเรื่องงานแต่งงานของเราถ้าฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นคนที่คุณรักคุณจะยังแต่งงานกับฉันอยู่หรือเปล่าคะ
2: นี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณไม่ใช่การทำวสีคนที่ผมเคยรักอีกแล้วใช่ไหมตกลงคุณจะเอายังไงคุณคิดว่าคุณกำลังเล่นขายของอยู่หรือไงคุณการตอนแรกคุณก็บอกว่าจะไม่แต่งแต่คุณก็ไปทูลท่านย่าว่าคุณจะแต่งแล้วนี่คืออะไรคุณจะไม่แต่งงานกับผมอีกแล้วใช่ไหมงั้นเราไปทูลท่านย่าด้วยกัน
1: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณทิติเดี๋ยวก่อน
2: จะรออะไรอีกอ่ะถ้าไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งไงจะได้ไปทูลท่านย่ามันจบๆไปสักที
1: ไปคุณทิติ
2: ไปนี่
1: เดี๋ยว

0: คุณจอดรถทำไมคะก็ไหนว่าคุณจะไปหาท่านหญิง
1: ผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าผมยอมทำอย่างที่คุณต้องการเนี่ยผมก็กลัวคุณนะสิ
0: แต่ฉันมีเหตุผลนะคะ
1: ผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะคุณอยากไปจากผมนักใช่ไหมฟันไปเถอะและไม่ว่าคุณจะพูดอะไรผมไม่มีวันยกเลิกการแต่งงานแน่ๆในเมื่อคุณทรมานมากกับการที่ต้องอยู่กับผมผมจะเป็นคนทำให้คุณทรมานต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด
0: ทำไมคุณถึงได้ใจร้ายกับฉันขนาดนี
1: ้ใจร้ายเหรอแล้วการที่คุณทำกับผมล่ะคุณตอบแทนความรักของผมด้วยการปิ้นปล้อนตลบตะแลงคุณให้ท่าผู้ชายคนนู้นยั่วผู้ชายคนนี้ทำไมไม่กูการว่าคุณยังไม่เจอผู้ชายที่มันมีบทรักถึงใจคุณหรือไง
0: ปล่อยปล่อยฉัน
1: ผมไม่ปล่อยแล้วคุณจำไว้ด้วยเพราะต่อไปนี้เนี่ยคุณต้องเป็นของผมคนเดียวผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณเป็นของใครอีก

ึงออกยังหวานยังเหมือนเดิมเลยนะรู้ไหมผมทนไม่ได้ที่เห็นผู้ชายคนไหนเข้ามาทำทีท่าเป็นเจ้าของคุณแค่คิด

0: นี่มันก็แค่เริ่มต้นหลังจากแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยผมมีหยุดอยู่แค่นี้หรอก
1: แค่นี้เนี่ยนะพ่อแกออกจะรวยให้เงินมาแค่นี้โอ้ยนี่มันจะคุ้มกันไหมคะที่แกลงทุนเปลี่ยนโฉมของแกทั้งหมดแล้วก็คุกเข่าก้มลงไปกราบเขาเนี่ยคุ้มไหม
2: ไม่ใช่แค่นี้หรอกนะนี่มันเพิ่งเริ่มต้นวันนี้ใครไม่ได้เอาเงินมามากมายอะไร
1: แล้วไง
2: เขานัดให้ฉันไปเจออีกทีวันพรุ่งนี้คราวนี้ต้องได้เงินเยอะแน่ๆฉันเป็นคนไปบอกเขาเองว่าจะเอาเงินเนี่ยมารักษาแม่
1: แล้วพ่อของแกจะไปบอกพี่สาวแกไหมว่าเจอแกอะฮะ
2: ไม่ฉันเป็นคนขอเขาเองไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครตอนนี้นะเราจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันขาดโดยเฉพาะนางการดาวสีเพราะฉันยังไม่รู้ว่ามีผัวคนไหนของฉันไปเล่นงานมันแล้วบ้างถ้ามันยังไม่เจอใครเนี่ยก็ดีไปแต่ถ้ามันเจอขึ้นมาฉันก็ซวยนะสิแผนที่จะไปปอกล่อเอาเงินจากไอ้แก่นั่นเนี่ยมันคงจะล้มไม่เป็นท่า
1: แกก็รอบคอบดีนะ
2: มันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะทวงทุกอย่างของฉันคืน

0: ุณส่งฉันแค่นี้ก็พอค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนสิคุณ
0: คุณอะไรคะ
1: เรามาตกลงกันก่อนยังไงพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องแต่งงานกันผมมีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยหนึ่งเรื่องคุณช่วยทำตัวให้มันน่ารักให้มันเหมาะสมกับการเป็นเจ้าสาวของผมหน่อยจะได้ไหมนี่ผมไม่อยากให้คนออกไปนินทาว่าเจ้าสาวของผมเนี่ยแต่งงานกับถูกมั้งครับ
0: คุณฮิติปล่อยนะคะฉันจะเข้าบ้าน
1: ผมไม่ปล่อยสัญญามาก่อนสิถ้าไม่สัญญาผมจะเกาะไว้อย่างเงี้ยไม่ให้คุณเข้าบ้านนะ
0: คุณถิติปล่อยฉันเลยค่ะ
1: ก็สัญญามาก่อนสิไม่สัญญา
0: คุณถิติ
1: จะสัญญาไหม
0: สัญญาแล้วค่ะคุณจะปล่อยฉันได้หรือยังคะ

0: จ๊ะเอ๋คุณอิ่มไปไหนมาครับวันนี้ทำไมถึงกลับดึกจัง
1: คุณพระให้อิ่มไปช่วยเตรียมงานที่วังสุรยาการมานะคะนี่คุณวสันต์เตรียมชุดไปงานอะไรเหรอคะ
0: เอ้าจะงานอะไรซะอีกเหรอครับก็งานแต่งงานคุณถิติไงครับแม่งานแต่งงานเจ้านายทั้งทีเนี่ยผมจะไม่ไปร่วมงานได้ยังไงครับ
1: นี่คุณวสันต์เคยรู้จักคุณการดาวศรีมาก่อนใช่ไหมคะอิ่มเคยเห็นคุณคุยกับเธอ
0: ก็แค่คนเคยคุ้นเคยก็แค่นั้นเองครับ
2: โธ่คุณอิ่ม
0: ผมว่าคุณอิ่มอย่าสนใจเลยนะเรามาสนใจเรื่องของเรากันดีกว่า
1: แต่คุณวสันต์เนี่ยคุณไม่ได้คิดจะกลับไปรื้อฟื้นเรื่องเก่ากับเธอใช่ไหมคะ
0: ผมก็แค่อยากจะไปทักทายเพื่อนเก่าก็เท่านั้นเอง
1: จริงเหรอคะ
0: จริงสิครับเฮ้ยเราพูดเรื่องของ

0: าย
1: ไหมคะ
0: ไปดูซิว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งตัวเสร็จหรือยัง
1: เพื่อนคุณถิติขึ้นไปตามแล้วล่ะเพคะ
2: เจ้าบ่าวพร้อมแล้วครับ

0: แหมคุณพุทธานคุณติอะตั้งใจยอมแพ้หนูการดาวสีตั้งแต่ต้นเลยนะคะเนี่ย
1: เอ๊ะทำไมล่ะคะคุณสาย
2: คืออย่างนี้นะครับคุณหญิงเวลาที่ตักบาตรเนี่ยโบราณว่าไว้ถ้าใครจับมือเหนือกว่าก็แสดงว่าฝ่ายนั้นจะมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายไงครับ
3: นี่แล้วก็ทำหน้ามันดีๆหน่อยดูว่าคุณอยากให้คนเขารู้ว่าคุณไม่เต็มใจแต่งงานกับผม

0: ว่าคุณยังเจ็บปากไม่หาย
1: เจ็บปากอะไรของคุณ
0: ก็ที่ผมจูบคุณเมื่อวานนี้ไง
1: โอ๊ยเป็นอะไรคะคุณกติ
0: ไม่มีอะไรครับสงสัยมดจะกัดนะครับมดตัวนิดเดียวนิดเยอะมากเลยเนี่ย

0: ทุกคนดูอิติของเราวันนี้สิครับยิ้มหน้าบาน
1: โอ
2: ้
1: โห
2: อ้าวก็คนเขามีความสุขหรือว่าแกอิจฉาเพื่อนที่เพื่อนแต่งงาน
0: อย่างผมเนี่ยนะครับอิจฉาคุณดอคุณพูดผิดพูดใหม่ได้นะครับอย่างผมเนี่ยที่ยังไม่แต่งเนี่ยนะครับเพราะว่าผม
3: ช่างเลือกครับผม
2: ไม่ตึงงานนี้ครับ
4: นี่ฮะตลกอะไรกันอยู่เนี่ย
0: ตลกอะไร
5: กิ่งขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจอย่างที่สุดนะคะเชื่อไหมคะว่าหญิงเนี่ยรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบคุณการดาวสีแล้วล่ะค่ะว่าหลานชายของหญิงเนี่ยจะต้องได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี
2: ้แต่ของผมนะครับตั้งแต่ที่ติมันเล่าว่าเจอคุณการดาวสีที่ประจวบผมก็มั่นใจเลยครับว่าเป็นบุพเพสันนิวาสแน่นอน
4: มันอาจจะไม่ใช่บุพเพสันนิวาสก็ได้นะ
6: เฮ้ยเจอปุ๊บรักปั๊บแบบเนี้ยไม่เรียกว่าบุพเพสันนิวาสแล้วจะเรียกว่าอะไรวะ
7: จะอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่คุณทีติต้องสัญญาว่าคุณจะดูแลเพื่อนฉันเป็นอย่างดีห้ามทิ้งขว้างเด็ดขาด
4: ผมรับรองครับว่าผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณการดาวสีเนี่ยไปจากชีวิตของผมแน
0: ่
4: น
0: โอ้ยมดกัดไล่มาทั้งตัวเลย
3: ว่าแต่ว่านะครับหวานขนาดนี้เนี่ยวันนี้ผมยังไม่เห็นคู่บ่าวสาว
0: หอมแก้มกันเลยอะครับ
6: หอมเลย
8: หอมเลยหอมเลยหอมเลยหอมเลยหอมเลยหอมเลย
5: เร็วสิคะคุณหลานถ้าสักช้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหอมสองข้างเลยดีไหมคะ
0: ผมพร้อมเอง
2: เพื่อนของพี่เนี่ยของเพื่อน
9: แม่การดาวสีนี่แต่งชุดไทยได้ขึ้นจริงๆนะทั้งสวยทั้งสง่าหาทิฏฐิไม่ได้เลยเอ๊นี่ถ้าให้แต่งเป็นสาวเปรี้ยวสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะ
10: ก็คงจะเปิดสกาดที่ลึกแล้วเพคะ
11: แต่ว่าก็เหมาะกับหนูการดาวสีนะเพคะสาวคนนี้แกเปรี้ยวค่ะเต้นรำเนี่ยเท้าเป็นไฟเลยนะเพคะแถมยังคบเพื่อนผู้ชายเนี่ยมากหน้าหลายตาด้วยนะเพคะ
9: มันก็เป็นธรรมดาของสาวสาวสมัยนี้นะแต่ฉันไม่เห็นว่าแม่การดาวสีน่ะจะเปรี้ยวปรู๊ดปราดอะไรเลย
10: ฟังไว้บ้างก็ดีนะเพคะคุณอุไลเธอเป็นแม่เลี้ยงเธอคงสนิทกับหนูการดาวสีมากกว่าเรา
9: เราเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงน่ะสิฉันถึงต้องฟังหูไว้หูเอ๊ะแล้วพ่อวิเศษไปไหนเนี่ย
11: เห็นว่าจะออกไปทำธุระข้างนอกนะเพคะแต่ว่ายังไงก็ต้องกลับมาให้ทันพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์นะเพคะขอบพระคุณมากนะคะคุณพ่อ
12: ถ้าไม่พอก็บอกพ่อนะความจริงเนี่ยพ่ออยากไปเยี่ยมแม่เขาด้วย
11: คืออย่าพึ่งเลยดีกว่าค่ะคุณพ่อคุณแม่เขายังไม่หายโกรธคุณพ่อนะคะหนูเกรงว่าถ้าคุณพ่อไปเยี่ยมคุณแม่ตอนนี้อาการของคุณแม่อาจจะพานสุดหนักลงไปอีกก็ได้นะคะรูปของคุณแม่ค่ะคุณพ่อเอารูปไปดูก่อนนะคะ

0: แล้วนี่คุณพ่อจะไปไหนต่อคะ
1: พ่อจะไปงานแต่งงานพี่สาวของลูก
0: อะไรนะคะนี่พี่การดาวศรีจะแต่งงานแล้วเหรอคะ
1: ใช่จ้ะลูกความจริงเนี่ยพี่ก็คงจะดีใจมากนะถ้าเห็นลูกในงานแต่ว่าพ่อไม่ได้บอกเขาหรอกนะว่าเขามีฝาแฝดเพราะลูกขอร้องพ่อไว
0: ้ค่ะคุณพ่อแต่คือไม่ใช่ว่าลูกไม่อยากพบพี่การนะคะแต่คุณพ
1: ่อไม่เป็นไรพ่อเข้าใจยังไงเรื่องนี้เราต้องคุยกันอีกทีนึงฝากให้แม่เขาด้วยบางทีที่เขาได้รับรู้ว่าลูกสาวอีกคนหนึ่งได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าเนี่ยอาจจะทำให้เขาใจอ่อนลงบ้างก็ได
0: ้ค่ะคุณพ่อ
1: พ่อไปแล้วนะ

0: ติสุริยกาลมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ไอ้ลูกแม่ค้าขายขนมทิติจะมากลายเป็นหม่อมหลวงไปได้
1: ไปก่อนนะคะถ้าชาติคุณพระจะตำหนิเอา
2: ผมรีบตามไปนะ
1: ใจกันนะ

นี่เธอคงไม่อยากให้คนอื่นรู้สิว่าเธอเคยเป็นเมียฉันมาก่อนเฮ้แล้วอย่างนี้เนี่ยฉันควรจะเรียกค่าปิดปากจากเธอสักเท่าไหร่ดีนะการดาวสิกิริเนสุน

ย่าขอให้หลานทั้งสองอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันนะในวันข้างหน้าไม่ว่าจะมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจอะไรกันก็ขอให้จำวันนี้คืนนี้เอาไว้ให้ดีชีวิตครอบครัวน่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องพูดความจริงเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจำเอาไว้นะหลาน

0: ดาวสีแต่งงานกับทิติเป็นอันขาด
1: แต่แกเป็นคนไม่เอาเขาเองนะ
0: ใครมันจะไปรู้ว่าไอ้ตอนนั่นจะกลายมาเป็นทายาทของสุริยการตอนเนี้ยทิติคงจะคิดว่านางการดาวสีนี่เป็นฉันและนางนั่นก็สวมรอยเป็นฉันอีกทีนึงใครจะโง่ไม่เอาอะทิติทั้งหล่อทั้งรวยขนาดนั
1: ้นแกจะไปทำอะไรเขาได้ก็เขาแต่งงานกันไปแล้วอะ
0: ยังไงฉันก็จะไม่ยอมให้นางการดาวสีมันแย่งอะไรไปจากชีวิตฉันอีกแล้วฉันจะไปพังงานแต่งงานมันตอนนี
2: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะจับตากระดานการเมืองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันมาถึงจุดพีคๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อแน่นอนฮะคุณทักษิณออกมาเคลื่อนไหวแต่ในเวลาเดียวกันนะครับพรรคภูมิใจไทยตอนนี้จะถูกโดดเดี่ยวหรือไม่อย่างไรเพราะมันมีการส่งสัญญาณคุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นมันปะทุขึ้นมาอย่างมีเงื่อนงำนะฮะตั้งแต่วงข่าวค่ำข้าวค่ำขออภัยแหมข่าวค่ำมาติดข่าวนะข้าวค่ำนะมื้อค่ำแล้วกันเรียกอย่างนี้นะฮะดินเนอร์ของ2พรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่ฝั่งเพื่อไทยส่งรัฐมนตรีมาไม่ครบโต๊ะนะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นแถมยังมีการเลือกใช้วิธีนั่งเงียบสงวนท่าทีฮะไม่พูดไม่จาครับก็ปล่อยให้ทางด้านของภูมิใจไทยพูดไปแต่ไม่พูดไม่จาสวนทางกับจังหวะการเดินเกมขอนิรโทษกรรมของท่านอดีตนายกทักษิณนะครับที่ถูกมองว่าเป็นการขยับหมากเพื่อกุมชะตาเก้าอี้ของนายกอนุทินชาญวีรกูลก่อนถึงศึกซักฟอกที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในขณะเดียวกันนะครับปมร้อนของสสไอเดียพรรคภูมิใจไทยตอนแรกนะฮะก็มีข่าวว่าจะตั้งโต๊ะแถลงวันนี้แหละครับเพื่อที่จะตอบโต้ข้อครหาต่างๆเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินแต่สุดท้ายเขาใช้คำศัพท์วัยรุ่นโดนเทแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวโดนเทกระทันหันครับมีหนำซ้ำนะฮะคุณสิริโชคโสภาแม่ท่านผู้นี้นักขุดในตำนานอีกด้านหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมก็ขุดหลักฐานเรื่องคอนโดหรูฮะมูลค่ากว่า75ล้านบาทมาขยี้ซ้ำอีกระลอกเรื่องนี้จะจบลงตรงไหนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดคำถามโตๆขึ้นมาว่าศึกซักฟอกที่กำลังจะมาถึงนี้ใครกันแน่ครับคือมิตรแท้หรือใครกำลังจะรอจังหวะเสียบหลังพรรคสีน้ำเงินวันนี้ก็สองท่านนะครับสุภาพสตรีสองท่านเคยมาร่วมรายการพร้อมกันก่อนหน้านี้แล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆว่าอยากจะเห็นคู่นี้อีกนะครับขอแนะนำท่านสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีค่ะส่วนความเป็นของผมครับกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับคุณช่อพนิกาวานิชครับสวัสดีครับคุณช่อครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาเป็นแรกก่อนนะฮะคุณช่อมาตรงนี้แล้วได้ฟังคุณสุชาติพูดแล้วป่ะฮะเขาบอกพรรคประชาชนน่ะพรรษาน้อยเป็นเด็กวันยังค่ำพรรษาไม่ถึงซักฟอกยังไงโอ้ยสู้ผมไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะให้คุณช่อแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างนี้ฮะเมื่อประมาณสัก10โมงเช้าเนาะที่ผ่านมานะครับคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาเปิดหน้าชนและกรณีถูกพรรคฝ่ายค้านล็อกเป้าในศึกซักฟอกนะครับโดยเจ้าตัวก็ยืดอกรับบอกว่าตนเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เยอะไงฝ่ายค้านถึงได้ตั้งป้อมจองกฐินทุกครั้งนะครับแล้วก็ฟาดไปถึงพรรคประชาชนนะฮะ บอกว่าเล่นการเมืองแบบเด็กๆอ่ะที่ยังคงเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำนะครับหากเปรียบพรรษาทางการเมืองแล้วเป็นเพียงแค่เนนน้อยจึงไม่มีทางทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกคอกันได้อย่างที่หวังฟังเสียงท่านครับ
2: ทุกครั้งผมก็เหมือนกันเขาก็คงมองว่าผมมีอภินิหารเยอะเขาก็เลยจองกฐินผมทุกครั้งตั้งแต่เขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับวันนี้เขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีชื่อผมไม่เรื่องแปลกนะครับเรื่องปกติผมชี้แจงได้หมดทุกเรื่องเพราะว่าแต่ขออย่างเดียวคือในสภาเนี่ยการที่จะพูดเรื่องความจริงให้เป็นเรื่องความเชื่อที่ผิดเนี่ยผมว่าการหักล้างข้อมูลในสภาก็อยากให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้รับฟังข้อมูลทั้งสองข้าง
3: พรรคเพื่อไทยเขาไม่เอาเพื่อไทยทุกคนนะครับขณะที่คุณทักษิณก็ยื่นอภัยโทษในช่วงนี้ด้วยมันจะมีเกิดการต่อรอง
2: ก็ผมว่าสื่อมวลชนก็เห็นวิธีการทำงานนะครับว่าถ้าเขายื่นอภิปรายไว้วางใจรัฐมนตรีด้วยข้อมูลหลักฐานหรือการทำงานมันก็ต้องคะกันไปแต่เมื่อที่เขายื่นอภิปรายไว้วางใจเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนแล้วก็พูดดิสเครดิตกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอาจจะมีปมในใจกันปมในใจมากกว่าที่ถึงอภิปรายอย่าง
4: น
2: ี้
4: แบบนี้ต้องการแย่เพราะมีปัญหาไหมครับ
2: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำ
4: แต่ที่ว่าไม่ทำให้แตกกันได
2: ้โอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู่นะครับ
0: เอาละครับเราไม่ได้เห็นคุณสุชาติออกหน้าสื่อพักใหญ่ๆแล้วนะอาจารย์นะคุณช่อนะครับแต่มามูฟนี้มาครั้งนี้แบบกระแทกแบบตรงๆเลยชนเลยบอกคุณพรรษาน้อยพรรคประชาชนฝ่ายค้านอ่ะพรรษาน้อยยังไงก็ สู้ผมไม่ได้แล้วนะครับพรรครวมรัฐบาลเหนียวแน่นคุณชอบมองไงมุมนี
1: ้คุณสุชาติเนี่ยแกชมตัวเองว่าอะไรนะคะอภินิหารเยอะอิทธิฤทธิ์เยอะ
0: อิทธิฤทธิ์เยอะ
1: ไม่ใช่ค่ะคดีค่ะที่เยอะ เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการอภิปรายจึงโดนตลอดนะคะดิฉันคิดว่าคุณสุชาติลองก้มลงดูเก้าอี้ตัวเองนะคะว่าเก้าอี้คุณตอนนี้กระทรวงทรัพย
0: ์
1: ก่อนหน้านี้คุณอยู่กระทรวงอะไรคะอยู่กระทรวงแรงงาน
0: แรงงานก่อนหน้านี้
1: คุณน่ะทราบดีอยู่แก่ใจว่าครั้งนี้ทำไมคุณถึงกระเด็นออกจากกระทรวงแรงงานนะคะเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ในการอภิปรายและขุดคุยของส.ส.พรรคประชาชนปีกแรงงานใช่หรือไม่คะรวมไปถึงคนที่เป็นส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับคุณสุชาติเขตชลบุรีหรือไม่คะที่เป็นผู้ที่ไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็ทำให้จนเกิดเป็นคดีความที่มีการพิพากษาไปแล้ว1คดีกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ฟินแลนด์อีก1คดีนะคะเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ส่งมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้อิทธิฤทธิ์เยอะค่ะคุณสุชาติเนี่ยคดีเยอะและเหตุที่ต้องระเหตุจากกระทรวงแรงงานย้ายไปอยู่กระทรวงทรัพย์ก็เพราะว่าที่กระทรวงแรงงานเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวมันมีคดีค้างอยู่นะคะแต่ย้ายมากระทรวงทรัพย
0: ์
1: ก็พอดีกับช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาที่คนรู้กันว่ามีเรื่องของขยะพิษขยะอิเล็กทรอนิกส
0: ์นี่เรื่องใหญ่แล้วนะ
1: ดิฉันก็ไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าก็ให้ก้มดูเก้าอี้ตัวเองไว้ดีๆแล้วกันค่ะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรื่องขยะโรงงานขยะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนไหนอย่างไรบ้าง
0: แต่ดูท่าทีของคุณสุชาติออกมาครั้งนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับดินเนอร์พรรครวมรัฐบาลหรือเปล่านะครับที่ออกมาแบบว่าเฮ้ยเรายังเหนียวแน่นยังไม่มีปัญหาคุณมองประเด็นนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปที่อาจารย์
1: คือเวลาเราใช้วาทกรรมประเภทอีกฝ่ายนึงเด็กนี่ไม่มีอะไรหรอกนะคะหรือว่าเฮ้ยนางเราแน่มากเนี่ยดิฉันนึกถึงใครทราบไหมคะ
0: ใครฮะ
1: ท่านพญาอินทรีพนัสไทยล้วนจะว่าไปหน้าคล้ายกันนะคะระหว่างคุณสุชาติกับคุณพนัสโง่เฮงก็คล้ายนะคะ
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นมาแล้วนะคะว่าท่านพญาอินทรีที่บอกว่าเด็กอมมือจะได้ถึงร้อยหรือเปล่าก็คะแนนกลมๆก็อยู่ที่900,000กับ 6,000 เนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดิฉันคิดว่าเวลาไปหมิ่นประมาทดูถูกใครว่าเด็กเป็นเด็กอมมือเนี่ยดิฉันคิดว่าคนที่ถูกสบประมาทว่าเป็นเด็กเนี่ยคงมีวุฒิภาวะเกินกว่าจะบอกว่าดีกว่าพวกแก่กะโหลกกะลาแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานคงไม่มีใครพูดแบบนั้นนะคะเอาไว้ดูเวลาจริงที่มีการอภิปรายกันดีกว่า
0: อาจารย์นันทนาครับสอนนักศึกษาสอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารทางการเมืองด้วยถูกต้องไหมครับแบบนี้อาจารย์วิเคราะห์สื่อสารออกมาแบบนี้อย่างไรหลังจากที่คุณสุชาติก็ไม่ได้ออกหน้าสื่อมาพักใหญ่ๆแล้วนะ
5: คือไม่น่าเชื่อนะคะว่
0: า
5: ค
0: ุ
5: ณสุชาติเนี่ยจะเปรียบเปรยไปทางด้านศาสนาเพราะดูหน้าตากันนี่มันไม่น่าจะเข้ากันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าจะบอกว่ามีพรรษามากพรรษาน้อยคงจะหมายความว่าถ้าเผื่อว่าแก่พรรษาน่าจะรู้เยอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่แก่พรรษาเนี่ยเป็นความแก่เพราะว่ามีความเก่งกาจทางด้านธรรมะหรือว่าเก่งอย่างอื่นเช่นเกาะโต๊ะแดงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คิดว่าไอ้คำเปรียบเปรยแบบนี้มันเฉยๆแล้วก็โบราณมากนะที่บอกว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้มาฉันมีประสบการณ์อันนี้เดนคิดว่าในยุคนี้ไม่มีใครเขาเปรียบกันแบบนี้แล้วเพราะยิ่งบอกว่ายิ่งแก
0: ่
5: ยิ่งบอกว่ายิ่งแบบอยู่นานเนี่ยคนก็ยิ่งรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันยุคสมัยแล้วเขาไปกันถึงไหนแล้วคนนี้ยังมาบอกว่าฉันแก่กว่าเธอซึ่งอันนี้ไม่เวิร์กแล้วก็ที่พยายามจะสื่อสารออกมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้คนมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านจะมาอภิปรายเนี่ยคุณสุชาติจะสามารถที่จะรับมือได้เพราะว่าดูแกไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าสิ่งที่แกทำมาเนี่ยมันมีผลงานมากมายแล้วก็ถ้าเผื่อว่าฝ่ายค้านเนี่ยมาโจมตีกันเนี่ยแกสามารถที่จะแบบเอาผลงานออกมาสู้อันนี้ไม่เลย
0: รอไว้วันอภิปรายไงครับรอไว้วันที่จะต้องตอบคำถามไหมฮะพอโดนอภิปรายเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องอธิบายถึงไหมอาจจะรอวันนั้นก็ได้มั้งครับ
5: หรือจริงๆแล้วไม่มีผลงานอะไร
0: ไม่ทราบ
5: ต้องให้ความ เป็นธรรม
0: ว่าฝ่ายค้านผมถามฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็สงวนท่าทีในการออกมาบอกข้อมูลเหมือนกันเช่นเดียวกันนะฮะฝั่งรัฐบาลก็จะบอกเอ้ยก็ไม่แต่การแสดงท่าทีนี้คือไม่ได้กังวลหรืออาจารย์ตีความเป็นอย่างอื่น
5: คือจริงๆแล้วไอ้เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตลอด90กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีการที่จะลงมติในสภาแล้วคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแพ
0: ้
5: คือแพ้น็อกกลางสภามันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าจะตอบได้ตอบไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ จะเป็นเรื่องที่ทำให้เขากังวลแต่ประเด็นเนี่ยมันก็คือเขาก็จะต้องบอกว่าโอ้เขาพร้อมเขาอะไรต่ออะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหมายถึงว่ามีการอภิปรายในสภาแล้วก็กล่าวหากันเนี่ยเขาสามารถตอบได้หรือเปล่าแล้วเดียนว่าอย่างของคุณสุชาติเนี่ยเมื่อกี้นี้คุณชอบบอกแล้วว่าผลงานเนี่ยอันนี้ยังไงไม่ทราบนะคะแต่คดีเยอะหมายความว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีการกล่าวหากันเนี่ยไอ้เรื่องข้อกล่าวหาต่างมันจะออกมาแล้วสามารถที่จะอธิบายได้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยคิดว่าคนเขาก็
6: รอดู
5: อยู่ว่าจะตอบโต้ยังไงแล้วมีผลงานอะไรที่จะออกมาอภิปรายแล้วก็ตอบโต้
6: อันนี้ต้องรอดูนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมงานย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญฝั่งของรัฐบาลมานะครับมาในรายการเปิดพื้นที่ให้มาพูดคุยนะทุกท่านไหนก็แล้วแต่ก็ได้หมดเลยนะฮะฝั่งของรัฐบาลนะฮะเรียนเชิญเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตไปต่อนะคุณช่ออาจารย์ครับก็คือประเด็นเรื่องของดินเนอร์ตรงนี้หรือเปล่านะครับที่เป็นการส่งสัญญาณอีกรูปแบบหนึ่งนะที่คุณอนุทินอาจจะต้องอ่านระหว่างบรรทัดให้ชัดๆนะฮะคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้การดินเนอร์นัดรับประทานอาหารค่ำนะฮะระหว่างแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีของฝ้าของพรรคเพื่อไทยมาร่วมเพียง6ท่านนะฮะคุณผู้ชมซึ่งบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ถือว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญอีกคนนึงนะครับรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยนะฮะและคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานไม่ได้มาร่วมโต๊ะนะฮะไม่ได้มาร่วมโต๊ะนะครับข้อมูลวงในบอกนะครับว่าห้องอาหารที่คุณอนุทินนะฮะกับพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอนเพื่อไทยมากินข้าวด้วยกันน่ะคุณอนุทินเป็นฝ่ายพูดชื่นชมผลงานและยืนยันว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีขณะที่รัฐมนตรีเพื่อไทยนะครับอันนี้รายงานข่าวนะฮะวงในเขาบอกว่าเลือกที่จะนั่งนิ่งและรับฟังเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้พูดอะไรมากก็คือแบบครับรับฟังเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้แวดวงการเมืองเขามองกันว่าอันนี้เป็นการเช็คเสียงและต่อรองท่าทีนะครับเพราะพรรคเพื่อไทยในช่วงนี้เลือกใช้วิธีสงวนท่าทีและเก็บตัวเงียบนะคุณชอบเอาตรงๆอ่ะหลังๆก็ไม่ค่อยมีเสียงอะไรมากเขาก็ทำงานของเขาไปแต่ไม่ค่อยมีออกมาหน้าสื่อสักเท่าไหร่นะครับปล่อยให้พรรคภูมิใจไทยเผชิญแรงเสียดทานตามลำพังการที่เพื่อไทยเลือกเล่นบทนิ่งสงวนท่าทีเงียบส่งรัฐมนตรีไม่ครบโต๊ะในการรับประทานอาหารค่ำในทางการเมืองมันสะท้อนอะไรได้บ้างคุณผู้ชมผมต้องขออนุญาตขอพักสั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่

ังทั้งสองท่านวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะครับรวมถึงมูฟของคุณทักษิณชินวัตรที่ยื่นขอนิรโทษกรรมโดยท่านอ้างนะครับบอกว่าแก่แล้วพร้อมวางมือทางการเมืองและยังมีประเด็นของสสไอเดียนะครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชม

0: Ameritrade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
1: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: บีบนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าด้วยโบเกต
0: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
8: พี่หมอชัวร์ไหม
9: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
8: ่ราคาคุยเหลือเกิน
10: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
8: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์คาร์
11: แบ็กเหรอ
12: แม่มีแบคทีเรีย
13: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
15: แม่กำลังกลับนะ
16: ลืมล้างจานให้แม
15: ่ใช้นี
17: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
18: กลับมาแล้ว
15: ล้างเก่งมาก
17: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
19: ่หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
20: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
21: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
22: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
23: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
24: ครับก็ต่อนะครับทกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณชอบพันธิกาและอาจารย์นันทนานะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะครับเอาละประเด็นเรื่องของการไปรับประทานอาหารแล้วก็นิ่งเงียบไม่พูดสงวนท่าทีแบบนี้ของพรรคเพื่อไทยอาจารย์นันทนามองว่าเลือกที่จะนิ่งแบบนี้เพราะอะไรยังไง
25: อันนี้ก็ต้องเป็นดินเนอร์การเมืองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็พรรคสีแดงเนี่ยเขาก็คงจะแสดงท่าทีเขย่าขวัญสั่นประสาทนิดนึง เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้สีน้ำเงินเนี่ยต้องบอกว่าขาลงแบบสุดๆแล้วนะ แต่คุณอนุทินอาจจะขาขึ้นมาก่ายหน้าผากแล้ว เพราะว่าเรื่องน้ำท่วมนะเรื่องไทยแอร์ไอพาสปอร์ตเรื่องสแกมเมอร์แล้วเรื่องคนในพรร
24: ค
25: ที่ยังไม่มีไอเดียว่าจะไปทางไหนถูกเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นขาลงแบบสุดๆถ้าเผื่อว่าเราไปดูในโซเชียลเนี่ยนะก็จะเห็นคอมเมนต์ที่แบบนัดกันมาแบบเป็นเอกฉันท์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสีแดงอยากจะเข้าไปด้วยเหรอคะสีแดงอยากจะเข้าไปเป็นขาลงด้วยเหรอสีแดงก็รักษาเนื้อรักษาตัวในการที่จะ

0: นิยมอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้แต่นี่ไม่รู้ว่าสีแดงคิดไปเองหรือเปล่านะว
1: ่
0: าจะลอยขึ้นมาได้อะแต่การที่ไม่พยายามที่เข้าไปรวบนั่นแหละม
1: ัน
0: ก็เป็นการแสดงให้เห็นเป็นการสื่อสารทางการเมืองว่า เธอจะทำอะไรที่มันเละเทะอะไรก็ทำไปส
1: ่
0: วนฉันก็จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่พยายามสร้างผลงานเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเผื่อว่าฝั่งหนึ่งลงแล้วก็ไม่ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเหมือนลอยขึ้นมานะอันนี้ก็จะเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้สีแดงเนี่ยได้แสดงบทบาทที่แตกต่างจากสีน้ำเงินแล้วเขาก็ไม่พยายามที่จะไปกอดคอกันจมน้ำตาย
1: อัน
0: นี้น่าจะเป็นท่าทีที่ทางสีแดงเนี่ยเขาพยายามที่จะแสดงออกตรงนั้น
1: คุณช่อเห็นด้วยหรือเห็นต่างเพราะว่าตอนนี้อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์นะฮะก็เหมือนว่าเขาก็ปล่อยจอยปล่อยไปนึกออกป่ะคุณก็ไปของคุณน่ะฉันก็ทำของฉันน่ะฉันไม่ไปร่วมสังฆกรรมกับคุณแต่ว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไง
2: ใช่ไง
1: มันสะท้อนถึงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าเฮ้ยไม่ช่วยกันเหรอ
2: คือเรื่องไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้ว
1: อยู่แล้วโอเค
2: นะคะเพราะฉะนั้นตัดเรื่องนั้นไปแต่ว่าดิฉันเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเองพยายามที่จะรักษาสถานะอย่างที่อาจารย์นันทนาว่าก็คือฉันพยายามทำผลงานแล้วอยู่นิ่งๆไม่พูดเรื่องจะพูดว่าไม่พูดเรื่องการเมืองก็ฟังดูแปลกมากเนาะเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองและเป็นรัฐบาลแต่ว่าเขาวางบทแบบนั้นจริงๆอาจารย์ยุชนันนะคะวางบทบาทอย่างดีมากพ
1: ู
2: ดเรื่องนวัตกรรมพูดเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้รับคำชื่นชมเยอะซ
1: ึ่
2: งด
1: ิ
2: ฉันคิดว่าก็เป็นบทบาทที่ดีของอาจารย์เชนนะคะแต่ในเมื่อคุณเป็นพรรคการเมืองแล้วคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันไม่มีวันที่คุณจะหนีจากแรงเสียดทานทางการเมืองหรือภาระทางการเมืองจากการร่วมรัฐบาลนี้ไปได้ตลอดไปหรอกและวาระนั้นก็คือวาระนี้ค่ะน
1: ั่
2: นก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจหร
1: ือ
2: ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันเห็นนะอย่างโพลนี้ได้เองก็จะเห็นว่าคะแนนเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดนะคะขยับมาทีละ 2-3% แต่ขึ้นคืออยู่ในขาขึ้นในขณะที่ของภูมิใจไทยเนี่ยลงแบบพวบเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวาระที่ต้องเผชิญกับความเป็นจริงมันก็มาถึงในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องคะแนนเสียงนี่ไม่ต้องกังวลเลิกพูดถึงมันไปเลยเพราะว่าไม่มีทางที่เพื่อไทยจะถอนออกจากรัฐบาลเพราะว่าต่อให้ถอนเขาก็มีพรรคกล้าทำรอเสียบใช่ไหมคะ
1: แล้วมันไม่มีสมการที่มันพอจะเป็นไปได้เหรอครับก็คือแดงจับกับเขียวพรรคประชาชนแล้วก็ไปอีกขั้วหนึ่งเลยเป็นไปได้ไหม
2: ดิฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าก่อนที่คุณจะพูดถึงสมการนี
1: ้
2: ม
1: ัน
2: อยู่ที่เวลาจะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือพรรคร่วมรัฐบาลต้องออกมาก่อนเหมือนกับตอนที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลตอนคุณแพทองธาร
1: อ
2: ่ะมันก็เริ่มจากที่ภูมิใจไทยออกมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามนี้มันต้องถามไปที่เพื่อไทย
1: ว่าจะออกมาไหม
2: เพื่อไทยจะออกมาไหมแล้วคุณค่อยพูดถึงล็อกต่อไปของสมการแก้นี่มันต้องแก้ทีละเปราะแรกเนี่ยพรรครัฐบาลต้องออกมาก่อนแล้วมันถึงจะมาถึงเปราะต่อไปว่าแล้วพอเพื่อไทยออกมาทำยังไงไม่ให้กล้าทำเข้าไปและทำยังไงให้มีการพลิกขั้วเปลี่ยนรัฐบาลได
1: ้หมายถึงไม่ให้กล้าทำเข้าไปเสียบแทนบ้างกันเถอะ
2: ต้องออกมาถูกต้องแต่อย่างที่บอกว่าก่อนที่คุณจะไปพูดถึงขั้นนั้นน่ะคุณพูดถึงขั้นแรกก่อนซึ่งดิฉันก็เลยไม่อยากจะพูดถึงขั้นต่อไปเพราะอะไรดิฉันไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกแล้วก
1: ็
2: คือการที่เพื่อไทยจะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้เนี่ยถามว่าแล้วทำไมมันถึงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆเนี่ยไม่ใช่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันต้องกลืนเข้าไปเลยแหละมันไม่มีทางที่จะคายออกมามันเลยทำหน้าผืดผอมกันอยู่แบบนี้เพราะว่าอะไรคะการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยลงต้องมีการลงมติคือเวลาเขายื่นเนี่ยเขายื่น18คน
1: ครับ
2: แปลว่าต้องมีการลงมติ18ครั้ง
1: รายบุคคล
2: นะแต่คงไม่ได้คงใช่รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแต่คงไม่ได้ขานชื่อส.ส.เป็นรายคนนะเพราะมันจะเสียเวลามากนะคะแต่ว่ามันก็คือต้องมีการกดกัน18ครั้งและเวลากดกัน18ครั้งเนี่ยจะมีรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า5คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งซึ่งเพื่อไทยเป็นผู้บุกเบิกแล้วทำมาอย่างดีนั่นคือเรื่องโกงส.ว.นะคะประเด็นก็คือในวันเวลาที่คุณจะต้องโหวตให้รัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า5คนที่พัวพันกับการโกงสว.และดิฉันกล้าการันตีดิฉันไม่เห็นหลักฐานหรอกนะเพราะว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่วางใจของพรรคประชาชนแต่ดิฉันกล้าการันตีว่าระดับคุณพฤทธิ์ วัชรศิลป์นะคะคือหลักฐานนี่มันถึงตายแน่นอนมันถึงตายแน่นอนแล้วคุณจะลงมติโหวตกันอย่างไรนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้แหละเป็นวันที่พรรคเพื่อไทยก็ต้องเผชิญกับความเป็นจริงและมันก็ได้พิสูจน์สัจธรรมว่าคุณเป็นพรรคการเมืองอ่ะแต่คุณพยายามจะลอยตัวเหนือการเมืองแล้วก็มุ่งหน้าทำงานสร้างผลงานแล้วหวังว่าคนจะลืมแล้วคุณจะฟื้นฟูคะแนนนิยมได้ในการเลือกตั้งคือถ้าเป็นแบบนั้นจริงดิฉันก็ดีใจด้วยนะคะก็ถือว่ายุทธศาสตร์คุณมาถูกทาง
1: ครับ
2: แต่ว่าดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ย ประชาชนก็มองทุกส่วนของพรรคการเมืองแหละไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ทำในขณะเป็นรัฐบาล

0: จุดยืนอุดมการณ์ทางการเมืองนะคะเขาคงมองทั้งหมดนี้แล้วก็คงอยู่ที่การตัดสินใจในวันเลือกตั้ง
1: ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเป็นอีกมิติหนึ่งทางการเมืองนะครับที่มันไปสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะมันยิ่งสร้างความน่าสงสัยนะฮะอาจารย์นันทนาคุณช่อนะครับคุณผู้ชมก็คือข่าวคุณทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมโดยท่านอ้างนะฮะบอกว่าอายุมากแล้วนะฮะพร้อมที่จะวางมือทางการเมืองอย่างนี้ครับย้อนกลับไปวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาคุณทักษิณชินวัตรนะครับมอบหมายให้ทนายยื่นคำร้องตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับเพื่อขอรับการนิรโทษกรรมและลบล้างมลทินในคดีนะอดีตต่างๆนะครับไม่ว่าคดีอะไรที่ท่านเจอมาเนี่ยก็คือล้างมันออกไปออกจากสารบบนะครับโดยอ้างเหตุผลว่าอายุมากแล้วไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าสู่วงการการเมืองและต้องการประวัติที่บริสุทธิ์เพื่อออกไปทำธุรกิจส่วนตัวในบั้นปลายชีวิตนะครับซึ่งก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ก็พูดไว้ในหลายรายการนะฮะในสื่อต่างๆไว้อย่างน่าสนใจนะครับอ่านเกมคุณทักษิณบอกว่าการยื่นขอนิรโทษกรรมของคุณทักษิณเป็นการขยับเกมทางการเมืองเพื่อที่จะต่อรองในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าหากสภาบรรจุวาระซักฟอกเมื่อใดอนาคตทางการเมืองของคุณอนุทินก็จะตกอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยทันทีหากเพื่อไทยไม่โหวตหนุนพรรคภูมิใจไทยแต่หันไปยกมือร่วมกับฝ่ายค้านหรือว่าดึงพรรคกล้าทำเข้ามาจัดสมการรัฐบาลใหม่ที่เราถามคุณชอบเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำให้รัฐบาลเสียงข้างมากของคุณอนุทินกลายเป็นเสียงข้างน้อยและถูกคว่ำกลางสภาทันทีคิดยังไงกับประเด็นคุณทักษิณใช้จังหวะศึกซักฟอกนี้ต่อรองเรื่องนิรโทษกรรมหรือเปล่าอาจารย์คิดไงครับ
2: คือในเรื่องของการที่คุณทักษิณพยายามจะออกมาในจังหวะเนี้ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นไม่ไว้วางใจพอดีจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญในทางการเมืองมันไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่ายื่นเข้าไปตรงนี
1: ้
2: นะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้แล้วไม่จัดการหรือไม่สนับสนุนหรือไม่เป็นไปตามที่คุณทักษิณร้องขอมันก็จะมีอีอะกันในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความเสี่ยงถ้ารัฐบาลเองเนี่ยนะคะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คน
1: ครับ
2: นะอย่างที่บอกว่าต้องลงมติทีละคนแต่ละคนมันจะได้ไม่เท่ากันแล้วแต่ละข้อหามันก็ไม่เหมือนกันนะคะมันก็เป็นไปได้ที่แบบบางคนอาจจะรัฐมนตรีบางคนอาจจะได้คะแนนน้อยถึงแม้ไม่แพ้โหวตแต่คะแนนมันน้อยจนทำให้ประชาชนทั่วไปคิดว่าอันนี้แหละเป็นไปตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหา
1: อ
2: ันนี้เสียอะไรคะเสียภาพลักษณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจังหวะที่คุณทักษิณเองเนี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกว่าเข้าไปต่อรองในจังหวะนี้ได้แล้วถ้าเผื่อว่าครั้งนี้เดชันเชื่อคุณทักษิณนะคะว่าแกจะวางมือจริงๆ
1: อาจารย์เชื่อ
2: คิดว่าเขาวางมือหน้าฉากแต่ behind the scene เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แต่ไม่เขาจะไม่ออกมาแบบโชงทาง
1: uh-huh.
2: แบบครั้งที่แล้วละ
1: uh-huh.
2: แล้วเชื่อว่าเขาไม่ออกมาแล้ว เพราะว่าครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนให้เขาละ ว่าการที่เขาออกหน้ามาเนี่ยมันเสียหายมากเพียงไหนนะคะ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคิดว่ามันเป็นดีลกันมันเป็นดีลแล้วก็ทางภูมิใจไทยเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธดีวันนี้เพราะว่าดูจากคะแนนนิยมของพรรคที่ตกต่ำมากๆดูจากข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านพยายามที่จะกล่าวหาเนี่ยมันร้ายแรงแล้วประชาชนรอดูอยู่เยอะมากแล้วถ้าเผื่อคะแนนเสียงโหวตมันต่ำกว่าหรือว่าคุณอนุทินได้คะแนนน้อยสุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นไปได้ใช่ไหมคะนั่นน่ะคือสิ่งนึงที่เดี๋ยวฉันมองว่าเนี่ยเป็นดีลแล้วก็เป็นดีลที่ทางคุณทักษิณเนี่ยจะได้ตามดีลเพราะว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะต่อรองเป็นอย่างอื่นได
1: ้คุณช่อครับผมแก่แล้วผมอยากทำธุรกิจไม่อยากยุ่ง
0: เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะเสียเวลา นะคะดิฉันคิดว่าเรื่องน
1: ี้เนี่ย
0: เอาสาระสำคัญก่อนเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบเนื้อหาสาระของพรบนิรโทษกรร
1: ม
0: เอาชื่อย่อแล้วกันเนาะชื่อเต็มมันยืดยาวมากนะคะทุกคนรู้จักในชื่อพรบนิรโทษกรรมคือตัวพรบนี้เนี่ยเขาอยู่มีกำหนดไว้ในมาตรา3ว่าไม่รวมคดีทุจริตประพฤติมิชอบไม่รวมคดี112แล้วก็ไม่รวมความผิดต่อชีวิตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดกันมาโดยตลอดว่าคดีเรื่องขายหุ้นชิงขอบเรื่องริบทรัพย์ต่างๆคุณทักษิณเนี่ยมันเข้าข่ายคดีทุจริตประพฤติมิชอบเพราะฉะนั้นไม่รวมอยู่แล้วคำถามจึงมีอยู่ว่าแล้วทำไ
1: ม
0: คุณทักษิณถึงตัดสินใจยื่นนะคะซึ่งขั้นตอนเนี่ย

0: อยู่ที่บุคคลที่เป็นประธานคณะกรรมการเพราะว่าในตัวพรบเนี่ยจะกำหนดให้คนที่ต้องการขอนิรโทษกรรมเนี่ยยื่นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองนะคะว่าคดีเหล่านี้เข้าข่ายหรือไม่ซึ่งคุณทักษิณอ้างว่าคดีนี้เกิดขึ้นจากผลพวงของการรัฐประหาร
1: ครับ
0: เป็นทฤษฎีผลไม้พิษในช่วงนี้ฮิตกันนะผลไม้พิษเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเนาะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหลายท่านเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นกันหมดแล้วว่าเรื่องนี้มันแปลกประหลาดมากเพราะว่ามันเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบเห็นทำไมถึงไปยื่นทั้งที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่
1: ม
0: ีสิ
1: ทธิ์บางอย่าง
0: ว่าไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งก็เลยนำมาสู่การที่ตีความกันว่าเป็นการต่อรองทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าคนที่จะตัดสินเรื่องนี้เนี่ยคือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายนะคะซึ่งแหมก็รู้กันอยู่นะว่าไม่ใช่คุณประกรณ์หรอกมันก็ต้องอยู่ที่ว่านายกจะสั่งอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะสำหรับคุณจตุพรใช่ไหมคะที่บอกว่าเอาไว้ต่อรองในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยกลับมาสู่ทฤษฎีคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะ เสียง191บวกเสียงสัก70ของกล้าทำเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะคะแน่นอนว่าคุณอนุทินย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีการนิรโทษกรรมคุณทักษิณเนี่ยได้ไม่น่าจะคุ้มเสียเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีแผ่นดินจะยืนหยัดแล้วนะคะฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็รู้สึกตึงเครียดกับรัฐบาลนี้มากพออยู่แล้วถ้าเกิดยังจะมีการนิรโทษกรรมคุณทักษิณทั้งที่ตลอดการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนั่นเหมือนกับเป็น default เหมือนกับเข้าใจกันโดยปริยายว่ามันไม่ครอบคลุมคดีของคุณทักษิณแน่ๆเพราะเป็นคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะคะถ้าเกิดมาพลิกล็อกกันณวันนี้เพื่อตอบแทนกันทางการเมืองให้รอดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจฉันคิดว่าเครดิตที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดมากๆของรัฐบาลในฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะยิ่งโอ้โหดิฉันไม่กล้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าคุณอนุทินน่ะไม่กล้าแล้วก็ทางกล้าทำเองรอเสียบอยู่ทุกเมื่อนะคะจริงๆคุณธรรมนัสนี่ใส่เสื้อรอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณทำไปจริงๆแล้วหวังคาดหวังผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไรเพราะดิฉันเองยังมองไม่เห็นทางแต่ว่าดิฉันอาจจะไม่ได้ช่ำชองทางการเมืองมากถ้าคุณทักษิณก็เป็นได้นะท่านอาจจะคิดในสิ่งที่เหนือชั้นกว่าดิฉันหลายชั้น
1: นั่นแหละก็คือเลยชวนกันถกชวนกันคิดนิดนึงนะฮะว่าทำไมทั้งที่รู้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับท่านวินยาชาติมนตรีเป็นทนายของคุณทักษิณไปยื่นเรื่องนี้ก็รู้น่าจะมันทุกคนก็รู้อ่ะพอรู้เสร็จปุ๊บแล้วทำไมยังทำอันเนี้ยสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์กันต่อแล้วก็ต้องตามเกมการเมืองกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแต่อีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะชวนทั้ง2ท่านถกนะฮะคือสตง.กับไทยพีบีเอสวันนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะฮะทั้ง2ฝ่ายก็ออกมาแถลงข่าวกันทีละคนละครั้งใช่มั้ยฮะปึ้งมาแล้วก็โอ้โหร้อนแรงเหลือเกินมันมีนัยยะทางการเมืองซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่ารวมถึงสสไอเดียนะครับเทการแถลงข่าววันนี้คุณผู้ชมครับแล้วข่าวเล่าข่าวลือก็บอกแล้วนะฮะว่าทางด้านของสีน้ำเงินไม่เอาแล้วปล่อยลอยแพแล้วจริงแค่ไหนพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาถกกันต่อครับ

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
1: ์ด็อกเตอร์ค่ะรถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์มั้ย
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
8: ปากเหม็นแน
9: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
10: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
11: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
12: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
11: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
10: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนเผาเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
11: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
10: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
13: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
10: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
14: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไพศาลแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
15: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
17: กลับมากันต่อนะครับผมไปเถียงในช่วงนี้ครับอาจารย์นันทนาคุณชอบพนิการนะครับคุณผู้ชมเอาประเด็นตรงๆเลยฮะสตง.กับไทย PBS นะเขาฟาดกันไปฟาดกันมานะครับสตง.ก็บอกว่าเราทำตามหน้าที่นะครับตรวจสอบการทุจริตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลา120วันนะคืนงบประมาณมา85ล้านบาทเอ้าไทย PBS ก็แถลงข่าวตอบโต้เลยนะครับบ่าย2มาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะชี้แจงข้อเท็จจริงเลยนะครับซึ่งประเด็นนี้คุณผู้ชมครับมันลุกลามจนไปถึงการตั้งคำถามการทำงานของสตง.ว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วโทษนะครับตึกสตง.ที่ถล่มไปแล้วครับคุณจะออกมาแถลงหรือออกมาแจ้งความคืบหน้ากี่โมงนี่คือสังคมเขาตั้งข้อสังเกตอาจารย์ธนายังไงสองประเด็นนี
18: ้ดิฉันแปลกใจมากเลยที่เห็นสตง.มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพราะตั้งแต่ตึกถล่มเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วมีคนเสียชีวิตเป็นร้อยตึกมูลค่า 2,000 กว่าล้านเนี่ยไม่เคยออกมาแถลงข่าวเลยเราไม่ได้เห็นเลยนะคะจนกระทั่งมาอีกทีหนึ่งก็คือเห็นมิวสิกวิดีโอค่ะมาทำ MV ออกมาซึ่งทำให้คนเนี่ยงงมากเลยว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องใหญ่โตมากสตง.ถึงได้มาแถลงข่าวปรากฏว่าให้เอาเงินไปคืน85ล้านโอ้มันเทียบไม่ได้กับตึก 2,500 ล้านที่ถล่มไปเลยคือมันก็เลยสงสัยว่าทำไมสตง.ถึงจะต้องมาแถลงข่าวเรื่องนี้
17: มาจังหวะนี้ด้วยนะ
18: มาจังหวะเวลานี้ซึ่งกำลังจะมีการเสนอกฎหมายซึ่งเสนอแล้ว
17: uh-huh.
18: นะโดยคุณสุภชัยเนี่ย
17: uh-huh.
18: เสนอที่จะเปลี่ยนแหล่งเงินของไทย PBS แล้วก็อีก3กลุ่ม
17: uh-huh.
18: ซึ่งได้แก่สสส การกีฬาการคนชราเนี่ย
17: uh-huh.
18: แต่ประเด็นก็คือว่าทำไมต้องออกมาตอนนี้เพื่อที่จะมากล่าวโทษไทย PBSแล้วก็คนจำนวนมากๆตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมีคนไปลงชื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นเนี่ยประมาณเกือบ 80% ที่ไม่เห็นชอบกับสิ่งที่คุณสุภชัยเสนอว่าให้ย้ายแหล่งเงินจากภาษีบาป
17: มาเป็น
18: เงินงบประมาณซึ่งอันนี้ดิฉันมองว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วการเปลี่ยนแหล่งเงินของไทย PBS เนี่ย มันจะส่งผลกระทบอย่างไรต้องบอกว่ามันเป็นการยิงปืนนัดเดียวนกตายทั้งฝูงประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าไทย PBS เนี่ยเขารันแล้วก็เขาบริหารด้วยเงินที่เรียกว่า earmark tax เป็นภาษีบาปที่เก็บเพิ่มจากภาษีสรรพสามิตจากบุหรี
17: ่
18: แล้วก็จากสุรานะคะอันนี้เนี่ยเขาทำมา18ปีแล้วก็คือเขาก็บริหารภายใต้งบอันนี้แล้วการที่เขาใช้งบอันนี้ทำให้เขาเป็นอิสระทำให้เขาไม่ต้องไปเกรงใจรัฐบาลไม่ต้องไปเหมือนกับจะบอกว่าเหมือนช่อง11นะ
17: สรุปอาจารย์ที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันมีโอกาสที่ถูกแทรกแซงได้ใช่ไหมครับ
18: ไม่ใช่มีโอกาสคือสามารถที่จะเข้า okay. ไปแทรกแซงได้เลย
17: พอดีทางไทยทีวีอยากให้คุณชอบได้พูดนิดนึงก่อนที่เราจะไปที่ออนไลน์นะคุณชอบคิดเห็นประเด็นนี้ไงครับ
4: ก่อนอื่นนะคะเก้า

0: ันนี้ถึง 90,000 มั้ยคะถ้าไม่ถึงดิฉันว่าดิฉันนั่งไม่ได
1: ้เอาทำไมอ่ะ
0: ก็ตำแหน่งดิฉันเป็นตำแหน่งกราบเรียนนะคะ
1: สำหรับท่านที่ตำแหน่งกราบเรียน
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสตง.โดนถามเรื่องครูพันราคาแพงใช่มั้ยคะก็ตอบกันมาแบบนี้นะคะว่าเก้าอี้ 90,000 เพราะว่าเป็นเก้าอี้ประธานตรวจเงินแผ่นดินเป็นตำแหน่งกราบเรียนเลยต้อง 90,000 นะคะดิฉันคิดว่าอย่างงี
1: ้ครับ
0: ไทย PBS สมควรถูกตรวจสอบ
1: ครับ
0: เพราะว่าการบริหารจัดการในไทย PBS เนี่ยมีความอุ้ยอ้ายมีความเป็นราชการแล้วก็มีส่วนที่ขาดประสิทธิภาพอยู่จริงเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ไทย PBS แถลงออกมาแล้วว่าพร้อมให้มีการตรวจสอบและยินดีตอบคำถามทั้งหมดทุกประการ
1: โอเค
0: แต่
1: ใช่ไหมผมขออนุญาตคุณชอบผมต้องไปออนไลน์จริงๆแล
0: ้
1: ว
0: แต่ไปรอฟังออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวดิฉัน
1: ขอบคุณมากที่
0: เดี๋ยวดิฉันจะให้
1: จัดเต็มแล้วฮะ
0: จัดเต็มททบ5ที่มีเรื่องน่าสนุกกว่าไทย PBS เยอะมาก
1: โอเคสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอฮะไปที่ YouTube นะฮะเทโรดิจิทัล Facebook ส่งไปเถียงเดี๋ยวไปต่อกันนะครับและยังมีประเด็นคุณไอเดียอีกนะสอสอไอเดียนะอาจารย์ครับคุณช่อนะครับต่อกันในออนไลน์นะครับขอบคุณคุณช่อครับขอบคุณอาจารย์ครับเจอกันในออนไลน์ส่งไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะเราอ่านข่าวไปด้วยฝนตกไปด้วยนะคุณผู้ชมนะอันนี้มาเตือนกันละกันเพราะว่าถ้าฟังมาก็คือตกแบบไม่ต้องกังวลใช้คำนี้แล้วกัน
3: ไม่กังวล
2: เพราะว่าตอนนี้ถ้าใครเห็นฝนตกกลัวว่าน้ำจะท่วม
4: ใช
2: ่แต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแต่อยากจะพาทุกคนไปทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยวันนี้น้องเนเน่ของเราจะได้แสดงศักยภาพนี่เพราะอะไรเพราะว่ามีการประชุมที่สำคัญก็คือ IMF World Bank ถูกไหมครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วเราก็จะใช้ทำเนียบรัฐบาลของเราในการเป็นประตูต้อนรับกับบรรดาผู้นำต่างๆเป็นการแสดงอัตลักษณ์ความสำคัญของความเป็นไทยและที่สำคัญก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีน้องเนเน่เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องก็โด่งดังถูกไหมล่ะแล้วน้องก็จะมาร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าตอนน้องมาร้องเพลงอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะไม่ใช่ว่าน้องมาร้องเพลง
3: ไม่ได้มาซ้อมนะ
2: ไม่ใช่มาร้องข้อคุณแล้วถูกไหมล่ะอันนี้คือแฟ้มภาพเก่านะ
3: หรือ
2: เขาจะขึ้นคู่ร้องพร้อมกันหรออ
3: ่ะ
4: ก็ไม่แน่ป่ะนายกเราก็ชอบ
3: วางเลย
2: เดี๋ยวรอถามน้องนักข่าวที่ทำเนียบดีกว่าว่าสรุปแล้วเนี่ยนอกจากเน่ร้องเพลงแล้วเนี่ยเน่นายแน่มากเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เขาก็ต้องร้องแบบนี้แหละคุณล่ะคุณผู้ชม
3: อุ้ยนายแอดไม่น่าจะเก็บลิขสิทธิ์มั้งเขาร้องในประเทศ
2: นาย
3: แน่มาก
2: ถูกไหมล่ะก็ไม่รู้ว่าอาจท่านนายกจะร้องด้วยหรือเปล่าน
3: ะ
2: แต่ที่แน่ๆเน่จะสร้างความสุขให้กับเหล่าบรรดาผู้นำจากประเทศต่างๆเนี่ยสองสามเพลงนี่เป็นอัตลักษณ์เป็นความสำคัญของคนไทยมีดนตรีแล้วก็ต้องมีอะไร
3: อาหาร
2: อาหาร
3: อุ้ยตายแล้ว
2: อาหารไทยเนี่ยเรื่องชื่อมากคุณผู้ชมครับเพราะอะไรตั้งแต่เราจะสร้างความประทับใจให้กับบรรดาผู้นำตั้งแต่ทางเข้านี่ฮะตั้งแต่ทางเข้าแล้วจะมีแลนด์มาร์คพอยต์แลนด์มาร์คโฟโต้พอยต์เอาไว้ถ่ายรูป
3: จุดถ่ายรูป
2: จุดถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยพอเย็นๆเนี่ยนะคุณผู้ชมกลางคืนเขาจะประดับประดาแสง
4: ไฟ
2: แสงไฟมันจะสวยมากกว่านี้อันนี้ถ่ายมาเมื่อตอนเย็นเดี๋ยวรออยู่ค่ำๆนี่เห็นไหมช่วงกำลังเตรียมงานขนาดเตรียมงานยังสวยขนาด
3: นี
2: ้สวยนะคุณผู้ชมแล้วเราจะสร้างความประทับใจอ่ะมีนักร้องแล้วมีบรรยากาศดีๆแล้วอาหารเนี่ยแหมเห็นแล้วหิวเลยอ่ะคุณผู้ชม
3: ยังไงจ๊ะ
2: ขอกินน้ำลายหนึ่งที ช่อม่วงไก
3: ่
2: สเต๊ะไก่ม้าห่อเจแล้วตามด้วยซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้น อันนี้ต้องบอกทุกคนว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบออเดิร์ฟก่อนแต่เมนูหลักจะเป็นให้เลือกเมนูหลักจะให้เลือกมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ่นนุ่ม
3: หรือ
2: แซลมอนอบราดซอสกระเพราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำแล้วก็จะมีอาหารหวานเราจะตบท้ายด้วยทับทิมกรอบน้ำกะทิบวกด้วยผลไม้ตามฤดูกาลแหมเรานึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงเนาะน่าจะมีเนาะ
3: ยังไม่ถึงนะ
2: มีแล้วตอนนี้ก็มีแล้วถูกไหมล่ะน่าจะมี
4: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอละกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับเหล่าบรรดาผู้นำอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี่ยว่าตอนเย็นทำเนียบรัฐบาลฝนไม่ตกแต่หลายพื้นที่ฝนตกนะ
3: ใช
4: ่
3: ตรงนี้อโศกก็ตกหนักเชาะ
2: ใช่เอ๊ะหรือตกแล้วแล้วมีอันนี้เป็นภาพเก่า
3: เอ
2: ๊ะอันนี้ภาพนี้แหละภาพนี้ทำเนียบไม่ตกแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะบอกหลายๆคนเพราะว่าฝนนะชอบมาช่วงเลิกงาน
3: โอแกไนท์เขาต้องปักแต่ใครเชื่อหนูไหม
4: เออจริงนะ งานสำคัญแบบนี
2: ้มาม่า15กล่อง
3: ฮ
4: ะ
2: ใช่เวลาไป
3: นี่คือเคล็ดลับหรอ
2: เคล็ดลับ
3: การไม่ให้ฝนตกในงานหรอพี
2: ่แต่ละเจ้าไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราคุยเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม
4: ค์เอาหัวเนี่ย
2: ใช่
3: เคยได้ยินแบบธงแดงปักตะไคร้
4: ปักตะไคร้
2: มาม่า15ครับ
3: มาม่า15ครับ
2: เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้สงสัยไม่ได้ใช้มาม่าหรือไม่ได้ปักตะไคร้เพราะว่ามืดฟ้าโมดินมาตั้งแต่บ่ายๆเย็นๆน่ะคุณผู้ชมครับแล้วต้องบอกนะว่าหลายพื้นที่ฝนตกเอกมัยทวีวัฒนาตลิ่งชันอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเลยตั้งแต่บ่ายสามอ่ะพี่น้องใครอยู่มีนบุรีหนองจอกบอกหน่อยบ่ายสามอ่ะกลุ่มเมฆฝนมันเคลื่อนมาจากฉะเชิงเทรานะแล้วมาที่หนองจอกไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแถวๆพระรามสองก็มีเหมือนกันพระรามสองคุณผู้ชมลองดูพระรามสองหน่อยฝนหนักเหมือนกันนะฝนมาตามนัดแบบลมก็แรงมืดฟ้ามัวดินเลยคุณผู้ชมครับนี่บางแคเป็นยังไงบางแคฝนหนักมากคุณผู้ชมโอ้ยอันนี้มองไม่เห็นแล้วขับรถดีๆพี่ ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะแถวๆบางแคเขาบอกฝนหนักเลยนี่ฮะไปมหาชัยสมุทรสาครกันหน่อยเป็นยังไงอ้าวน้องน้ำมาเยือนเหรอ
3: มาแล้ว
2: บริเวณแยกไฟแดงหน้าสน.เขตเมืองมหาชัยฝนตกพอฝนตกสักพักน้ำรอการระบาย20ถึง40เซนรถเล็กสัญจรลำบากน
3: ะ
2: เตือนกันไว้นะครับกรุงเทพกรุงเทพฟ้าฝนก็มาตั้งแต่เกือบ4โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ใครที่อยู่แถวรอยต่อระหว่างพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาหลวงแพ่งหนองจอกฟังดีๆนะครับเพราะเขาบอกว่ามีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งเพิ่มอีก50เซนเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตของหนองจอกและบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาไปสู่คลองประเวศบุรีลมอาจจะทำให้พื้นที่แถวนั้นระดับน้ำสูงขึ้นได้เขาก็เลยมีการเตือนนะเห็นสีเหลืองไหมแจ้งเตือนประชาชนริมคลองต้องเฝ้าระวังพื้นที่ไหนบ้างที่ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นกระทุ่มรายลำต้อยติ่งของเขตหนองจอกขุมทองเขตลาดกระบังใครที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองอ่ะคุณเตรียมตัวนะสังเกตซิว่าตอนนี้น้องน้ำเพิ่มระดับขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วเขาบอกเลยประมาณสักกลางตุลาถึงปลายตุลาเนี่ยโอกาสจะเกิดฝนลดลงลดลงหรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้ฮะฝนเนี่ยลดลงไม่ได้ตกแช่นะแต่ช่วง14ถึง25เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะเป็นช่วงอะไรปลายฝนต้นหนาวฤดูกาลเนี่ยเปลี่ยนฤดูได้มันก็จะมีกลุ่มเมฆฝนต่างๆนานามากมายด้วยนะคุณผู้ชม14ถึง16อากาศแปรปรวน17ถึง22ลมจะเปลี่ยนทิศคุณผู้ชมครับและ25ตุลาให้จับตาอากาศหนาว
3: ฮะ
2: เขาบอกให้จับตาอากาศหนาวประมาณปลายตุลา25ตุลาแต่ว่าอากาศหนาวไม่หนาวเนี่ยก็อยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเป็นคนประกาศนะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะเพราะมันจะต้องมีปัจจัยของลมของอะไรต่างๆถึงจะบอกประกาศได้แต่ตอนนี้เขาบอก25ตุลาเนี่ยฝนจะน้อยและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วน
4: ะ
2: แต่ทีเนี้ยส่งใจให้ภาคใต้นะพอเราเข้าสู่ฤดูหนาวภาคใต้ก็จะมาแล้วฝนก็จะตกหนักเราก็ต้องไปเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้มิฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมมาก่อนละกันเมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาจารย์ชวลิตในรายการออนไลน์เมื่อสักครู่อาจารย์ก็มีการวาดแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอาจารย์บอกว่าพื้นที่ที่จะอยู่กับน้ำนานที่สุดก็คือพระนครศรีอยุธยาอาจจะต้องอยู่จนถึงลอยกระทงเลยฮะ
3: ฮะ
2: อาจารย์บอกเลย
3: พฤศจิกา
4: เดือนเลยเหรอ
2: ถูกอยุธยาเนี่ยจะอยู่ถึงนี่แหละปลาประมาณสักลอยกระทงเลยแล้วจะมีพื้นที่อื่นอีกนะแถวแถวบางปะกงลุ่มน้ำบางปะกงเป็นยังไงแถวแถวรังสิตเป็นยังไงแถวแถวสุพรรณเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูอย่าเล่าให้ฟังนี่เอาทีนี้ไปสมุทรปราการกันนิดนึงได้ไหมล่ะคุณผู้ชมแวะไปสมุทรปราการกันหน่อยสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างสมุทรปราการเขาบอกว่าเราก็ไม่หุยนี่พูดได้ไหมในพาดหัวของโซเชียลอ่ะ
3: ทำไม
2: เขาบอกฟ้าเหลืองที่สมุทรปราการ
3: คือ
2: ฟ้ามันเหลืองจริง
4: ฟ้าสีเหลือง
2: ฟ้ามันสีเหลืองจริง
4: ค่ะ
3: เขามีความหมายแฝงด้วยแต่อันนี้คือจริง
2: จริงจริงก็คือโดยเฉพาะบริเวณบางเมืองปู่เจ้าสมิงพรายปากน้ำพระประแดงและสำโรงมันมีสีฟ้าเนี่ยมันมืดครึ้มแต่มันไปกลายเป็นสีเหลืองนะครับแล้วล่าสุดจากสีเหลืองตอนนี้ก็คือฝนตกหลายพื้นที่แล้วก็มาตกตอนอะไรเลิกงานพอดีเดี๋ยวเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับครับ
3: อ่ะมานอกจากฝนในไทยเนาะเราไปอุ๊ยน้องคนนี้น่ารักจังเลยใครอ่ะ
2: ใครก็ไม่รู้หรอกอ
3: ันนี้ส่วนตัวของทีมข่าวป้าที่เอาออกป่ะ
2: เราคลิปเข้ามาเราคลิปเข้ามาน้องน้องเป็นใคร
3: อ๋อไปฝนที่นี่ดีกว่าชิลีไทยว่าหนักชิลีก็หนักเหมือนกัน
2: เอาหรอ
3: นะคะที่เมืองหลวงนี่กรุงซานเตียโกคือเขามีฝนตกแช่เหมือนประเทศเราเลยทุกคน
2: ครับ
3: คือตกไม่พัก6ชั่วโมงทำให้พื้นที่กว่า 60% เนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วก็แน่นอนอันนี้คือรถไฟใต้ดินเน
2: า
3: ะ
2: มันน้ำมันไหลไปเลยเนาะ
3: ถูกต้องไหลเข้ามาเนี่ยกองลงมารถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ยังมีมวลน้ำที่ไหลจากภูเขาลงมาอีกนี
2: ่อันนี้น่ากลัวเนาะ
3: หนักเหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: เออเราขออ
3: ันนี้เหมือนเขาหนาวด้วยหรอ
2: ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นไอ้นี
3: ่ลูกเห็บ
2: ลูกเห็บ
3: ทำไมลูกเห็บเขาใหญ่เงี้ย
2: เขาอย่างนี้เราขอดูภาพหน่อยได้ไหม
3: ขอเต็มๆได้ไหมจ๊ะ
2: ดูภาพเต็มๆบรรยากาศนิดนึงครับ
3: นี่จ้ะ
2: โ อันนี้คือรถไหลใช่ไหม
3: รถไหล
4: ไหลไปตามแรงน้ำ
3: นึกว่าหนีนะ
2: ตอนแรกนึกว่ารถขับหนีน้ำไม่ใช่รถมันไหลไปตามโคลน
3: อะไรจะถอยได้เร็วขนาดนั้น
2: โอ้โหคน
3: ไม่แล้วน้ำอ่ะคือ
2: นี่ยังดูคันแรกอ่ะนึกว่าขับหนีน้ำไม่ใช
3: ่คือมีความเข้มข้นมากอ่ะน่ากลัวมากเลยนะฮะ
2: ครับ
3: ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะทางสำนักงานปพของชิลี
2: ใช้ปพก็แต่ง่ายๆ
3: เขาก็ประกาศยกระดับเตือนภัยฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสู่ระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดแล้วค่ะ
2: ครับ
3: นะซึ่งอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้เขาเนี่ยก็ต้องรับฝนปริมาณฝนที่ตกแช่นี้อยู่แล้ว
2: เหมือนบ้านเราเลยเนาะตกแช่
3: เหมือนกันแล้วมีฝนกำลังก้อนใหม่กำลังจะมา
2: อ้าว
3: จริงแล้วอะไรนักท่องเที่ยวนี่ดู
2: ขนลุก
3: หนักมาก
2: น
3: ักท่องเที่ยวกว่ารวมถึงประชาชนนะคะ 36,000 คนเนี่ยได้รับผลกระทบจากอันนี้เขาเรียกภัยพิบัติ
2: ครับ
3: และเนี่ยที่เห็นว่าเป็นลูกเห็บแล้วเป็นลูกเห็บก้อนใหญ่เน
2: า
3: ะ
2: โอ้มันก้อนใหญ
3: ่อยู่ทางตอนเหนือค่ะของกรุงซานดิเอโกค่ะซึ่งมีรายงานว่าเกิดลูกเห็บตกร่วมกันกับฝนตกแต่ว่ายังโชคดีนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ภาพละค่ะก็เห็นว่าเกิดความเสียหายในวงกว้างมากๆเลยและตอนนี้ทางประธานาธิบดีเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าตกหนักที่สุดในรอบเกือบ20ปี
2: ทุกประเทศเป็นเหมือนเราเนาะ
3: ใช่
2: ก็คือฝนตกแช่เป็นแบบนี้
3: ใช่อย่างบ้านเราก็บอก30ปี
2: ใช่30ปีโอ้ยนี่อันนี้ลูกเห็บ
3: นึกว่าหิมะ
2: พี่นึกว่าเป็นหิมะอันนี้คือลูกเห็บ
4: เยอะมาก
2: โลกจะแตกแล้วล่ะพี่ว่า
4: โอ้ย
3: เราจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเขาแค่มาเตือน
2: เขาแค่เตือน
4: เออจริง
2: นี่ขนาดเตือนนะเนี่ย
4: อ่ะนอกจากเตือนที่ชิลีแล้วไปดูที่บราซิลหน่อยนี่เป็นภาพนาทีระทึกเลยจริงๆแล้วตรงนี้คือน้ำตกนะคะแต่ดูไปริมาและกระแสน้ำ
2: อันนี้เขารายงานชิลมาก
4: ใช่เขาเล่นอันเนี่ยดูกระแสน้ำนี่มันแรงมากอุ้ยแล้วมันมีสะพานทางเดินไหนไหม
2: พี่ไม่ควรชิลขนาดนี้
3: คือว่าเขาไม่ใจว่ามันแข็งแรงมาก
2: อาจจะเป็นได
4: ้ตอนแรกอะก็เหมือนยังชิลได้ใช่ไหมแต่ถึงที่สุดแล้วความน่ากลัวของแรงน้ำแบบนี้สุดท้ายเขาต้องปิดเธอไม่ให้เดินแล้ว
3: อ๋อตรงนี้เป็น
2: เซฟตี้เขามีเชือกผูกแล้วเขาก็เดินไปออก
4: นั่นคือเจ้าหน้าที
2: ่เจ้าหน้าที่
4: สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมา
3: ที่กั้นมันหายไปแล้วนะ
2: พังไปแล้ว
4: พังถูกแรงน้ำซัดนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นทางเดินชมวิวที่เขาเรียกว่าคอปีศาจของน้ำตกอีกวาซูค่ะอย่างที่เห็นว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มสูงและไหลเชี่ยวด้วยเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ก็คือต้องสู้กับกระแสน้ำและเสียงน้ำตกด้วยนะคะถึงที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดให้บริการทางเดินนี้ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวโอ้ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ต้องรอให้สถานการณ์น้ำเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติซะก่อนคือจุดทางเดินคอปีศาจตรงนี้เป็นหนึ่งในจุดชมวิวสำคัญของน้ำตกอีกวาซูเลยที่นักท่องเที่ยวมักจะแบบไปเที่ยวไปเช็คอินกันแล้วจู่ๆ

0: กระแสน้ำมันกลายเป็นแบบนี้นะคะเอาเขาปิดชั่วคราวไปแล้วนะคะ
1: ทั่วโลกนะคุณผู้ชมนะ
2: จริง
1: โลกโลกจะแตกไหมยังไม่แตกในช่วงนี้เน
2: า
1: ะ
2: คือเขามาเตือนแบบรุนแรงมาก
1: ใช่
2: คือนุ้ยว่าโลกเนี่ยเตือนมาหลายปีแล้วแหละ
1: แต่เราไม่ไปฟังหรอก
2: ในเรื่องการลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราม
0: ันจะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยเน
2: า
0: ะ
1: ถูกแล้วล่ะเดี๋ยวพี่ขอพักเด็กไปอ่านหลวงปู่ศิลาก่อน
2: เดี๋ยวทำไม
1: หลวงปู่บอกว่า
0: ทำนายไว
1: ้ทำนายไว้เดี๋ยวเราคุยหลังเบรกค
2: ุ
1: ณผ
2: ู้
1: ชมครับเพราะว่ามันมีอีกข่าวนึงที่หลายคนให้ความสนใจกันเยอะนะสอสอไอเดียถูกไหม
2: ทำอะไรเขาว่าวันนี้จะตั้งโต๊ะแถลงนี
1: ่ก็รอตั้งแต่เช้านี่กี่โมงแล้วล่ะ
3: เรา
1: คว
3: รที่จะมีหลักฐาน
2: ทุ่มหนึ่งทำไมอ่ะ
1: ยังไม่แถลงเลยพอไม่แถลงแบบนี้โอ้โหคนก็ยิ่งจับจ้องกันใหญ่เลยเล่าให้ฟังครับ
3: หรือทำตามระเบียบ
4: และใน

0: ุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: ลุกใหม่ปะเนี่ย
6: เหมือนเดิม
7: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่อัปปาเช
13: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
12: ่ I love อัปปาเช่
14: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
15: ์มิสเตอร์ DIY แบรนด์สื่อฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุ้มอีกช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที่
16: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
18: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
17: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
18: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
19: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับอ่ะเราตามกันต่อประเด็นนี้หลายคนก็เข้าให้ความสนใจสามีคุณทำงานอะไรจ๊ะถูกไหมนาฬิกาเธอมาจากไหนจ๊
20: ะ
19: สสไอเดียเธอต้องชี้แจงเมื่อวานเราก็เล่าเป็นฉากๆไปเลยคุณผู้ชมครับถูกไหมเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ตอนทิ้งท้ายก็คือว่าวันนี้สสไอเดียเอง

0: เองเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงแล้วแถลงพร้อมกับสามีเลยทรัพย์สินต่างๆเป็นยังไง
1: ก็รอฟัง
0: ถูกไหมเราก็รอฟัง
2: เลยว่าสะบัดผ้าปูโต๊ะรอ
0: ถูกทีเนี้ยนักข่าวตั้งแต่เช้าก็สะบัดผ้าปูโต๊ะเหมือนกันรอเหมือนกันเอ๊ะคือหนึ่งสงสัยว่าแถลงกี่โมงอะแล้วแถลงที่ไหน
2: เขายังไม่ได้แจ้ง
0: ถูกบก.ถามก็จะได้บอกถูกว่าเออเดี๋ยวไปแถลงที่นี่ที่นี่ที่นี
1: ่
0: เอายังไงอะติดต่อไม่ได้
2: นั่งรออยู่ในออฟฟิศอยู
0: ่ถูกเฮ้ยเอาไงดีบก.ก็ถาม
2: ไปไหนข่าวอื่นก็ไม่ได้ไปด้วยเนี่ย
0: เอาอย่างนี้ละกันเพราะข่าวนี้เป็นประเด็นใหญ
2: ่
0: พยายามจะโทรหาเอาโทรหาไม่รับสาย
2: ฮะ
0: แต่ไลน์คือเดี๋ยวนี้นักข่าวอะนอกจากมีเบอร์แล้วต้องมีไลน์
1: มีไลน์ด้วย
0: เพราะบางทีโทรศัพท์ไม่สะดวก
2: ไม่สะดวกไม่สะดวกรับ
0: ก็ไลน์ไงอ้าวทำไมไลน์เป็นยังไงไลน์ไป
2: เป็นยังไง
0: แถลงข่าวเมื่อไหร่อะไรยังไงที่ไหนฝากแจ้งหน่อยขอข้อมูลด้วยปรากฏว่าสสไอเดียยังไม่มีการแถลงข่าวนะคะตอบมาแค่นี้เองทีเนี้ยพอตอบมาแค่นี้ทุกคนก็เหมือนจอยพูดเลยอ้าวนี่ก็ปูเสือรอแล้ว
1: เก็บเสื้อเลยค่ะ
0: พับผ้ารอไปเลยเพราะเราก็เลยไม่รู้ว่าทรัพย์สินต่างๆของสสไอเดียกับสามีเนี่ย 1,900 ล้านเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเอามายังไงบ้างอ่ะทาบหน้าอกมือทาบหน้าอกเลย 1,900 ล้านทาบหน้าอกอย่าให้ทาบหน้าอกเพิ่มนะหนูสู้เขาไม่ได้แน่นอน
2: หนูสู้เขาไม่ได้ตั้งแต่หลักสิบแล้วมั้ง
0: ไม่หนูสู้เขาไม่ได้แต่สามีแล้วล่ะพี่ป้าตอนดูอยู่หรือเปล่าเอาอย่างนี้ละกันแม่สามีหนูก็น่ารัก
3: หนูไม่มีรูปถ่ายแบบนี้ด้วย
0: เห็นปะล่ะ
3: หนูแพ้ตั้งแต่รูปพรีเวดดิ้งแล้ว
0: โทรหาปอนกันนะ
1: เอาใหม่ถ่ายใหม่แม
0: ่ถ่ายใหม่อย่าถ่ายใหม่ไม่เป็นไร
3: หนูแพ้ตั้งแต่หนูไม่มีช่อดอกไม้แล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นคืออย่างนี้นักข่าวก็เลยเอาอย่างนี้ละกันไปดูความเคลื่อนไหวไปดูเฟซบุ๊กบ้างปรากฏว่าเฟซบุ๊กมีความเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวของวันนี้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นคลิปซึ่งสัปดาห์ก่อนนะถ้าจำไม่ผิด
2: ค่ะ
0: เป็นภาพล่าสุดก็คือเป็นภาพเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือที่ชัยภูมิเป็นพื้นที่ของเธอเองแล้วก็มีข้อความแคปชั่นว่าขอบคุณอาจารย์สำหรับกลอนให้กำลังใจนะคะความอบอุ่นจากนักเรียนตัวน้อยๆที่มอบให้นี่ก็มีภาพเหล่านี้แต่ย้ำว่าอันนี้คือสัปดาห์ที่ผ่านมาท
2: ี
0: นี้การขุดคุยคนที่ออกมาแฉต่างๆนานาก็ยังไม่หยุดคนที่เป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยคือคุณสิริโชคโสภาถูกไหมล่
1: ะ
0: ที่เมื่อวานหนูถามว่าเขารู้จักกันในประชาธิปัตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: อ้าวก็หนุยเห็นข่าวอ่ะ
0: เขาอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อน
3: เ
0: ขาพูดเป็นภาษา
2: เขาอยู่ประชาธิปัตย์ด้วยกันแล้วเขาไม่เห็นกันเหรอตอนกินข้าวเที่ยงอ่ะ
0: อะไรนะพี่จำชื่อกลุ่มเขาไม่ได้แต่คล้ายๆเป็นยังบัตรอะไรอย่างเงี้ย
2: เลือดใหม
0: ่เลือดใหม่ของประชาธิปัตย
2: ์ตอนตักผัดบวบผัดไข่อ่ะต้องเห็นหน้ากันบ้างอ่ะ
0: พี่ก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันไหมอะไรยังไง
2: ตอนกินข้าวเที่ยงอ่ะ
0: เพราะว่าเอาจากประชาธิปัตย์เสร็จสับปั๊บก็ย้ายมาอยู่พรรคอื่นถูกไหมล่ะแล้วก็ไปเป็นเลขาจากรัฐมนตรีอีกหลายคน
2: จ้า
0: แต่ทีเนี้ยอย่างนี้ละกันคุณสิริโชคเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คุยให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันกับออฟชัยนนท์ทางช่องวัน31คุณสิริโชคเนี่ยคุณผู้ชมครับเปิดเผยข้อมูลแบบนี้อันนี้ก็น่าสนใจข้อมูลของคุณสิริโชคเหมือนกันนะเพราะคุณสิริโชคเนี่ยไปไล่ไทม์ไลน์การครอบครองทรัพย์สินของตัวของไอเดียและสามีของเธ
1: อ
0: บอกแบบนี้ปี2005ปี66เดือนกรกฎาคมปี66เนี่ยทั้ง2คนยังไม่ได้แต่งงานกันนะปี66เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันนะ
2: ก็เป็นแฟนกัน
0: ไม่เราไม่รู้ปี66ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ทั้งคู่มีการถือครองคอนโดมิเนียมหรูกลางกรุงแบบอันนี้จะใช้คำว่าอะไรนะหนุ่ยซุปเปอร์คอนโดมิเนียมหรูเลยอ่ะมีทั้งหมดแค่20ห้อง
2: ว้าว
0: ห้องเนี้ยประมาณสักพี่จำไม่ได้ว่า200หรือ300ตารางนะใหญ่มากมีแค่20ยูนิต
2: เท่านั้น
0: เป็นระดับมหาเศรษฐีเท่าน
2: ั้นต้องมีบัตเลอร์ดูแลส่วนตัวด้วย
0: ใช่จริงแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆคุณผู้ชมครับก็เป็นการแบ่งสิทธิ์ครอบครองคนละ1ห้อง 37.5 ล้านแสนบาทแต่รวมแล้วนะถ้ารวม2คนก็คือ75ล้านอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณสิริโชค
2: ยังไม่ได้แต่งงาน
0: ยังไม่ได้จดทะเบียนยังไม่ได้แต่งงานกัน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมล่ะแต่ประเด็นสำคัญคือเราไม่รู้หรอกว่าคุณแต่งงานหรือไม่แต่งงาน1ตอนที่คุณแจ้งรายได้ต่อปีเนี่ยสสไอเดียแจ้งรายได้1ล้านบาท
1: ฮะ
0: เข้าใจไหมก็คุณแจ้งรายได้1ล้านบาทคำถามของคุณสิริโชคก็คือเอ้าแล้วคอนโด37ล้าน5แสนอะเอาเงินจากไหนมาซ
2: ื้
0: อ
2: ก็แฟนหนูซื้อให
0: ้อ้าวไม่รู้ก็ต้องไปชี้แจงกับปปช.อ้าวเอาจากไหนมาซื้อถูกไหม
2: หนูจับ

0: เออถูกปะล่ะเอาก็ต้องไป
1: กับคอนโดได้
0: เท่านั้นยังไม่พอคุณสิริโชคก็เลยไปไล่ไทม์ไลน์บอกว่าตุลา66สสไอเดียได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขารัฐมนตรีอุดมศึกษากุมภา67สิริโชคอ้างว่าสามีเธอกลับไปลงทุนในเว็บพนันออนไลน์แล้วในช่วงที่สสไอเดียดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองจนกระทั่งปี67จดทะเบียนสมรสกันการถือครองคอนโด75ล้านมันสะท้อนความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาก่อนแต่งงานหรือเปล่าเพราะตามกฎหมายฉบับใหม่ของปปช.เนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้แต่งงาน
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าคุณเปิดเผยว่าเป็น
2: แฟนอยู่กินอะไรใดๆ
0: ถ้าคุณเข้ามาในแวดวงการเมืองคุณต้องแจ้งด้วยนะแต่คุณแจ้งรายได้แค่ล้านหนึ่งตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับเข้าใจไหม
1: เขามองว่ามันไม่ใช่รายได้เขาหรือเปล่ามันก็เป็นรายได้สามี
2: ไม่แต่ถ้าอยู่กินกันโดยพฤติในก็ต้องแจ้งของคู่ด้วย
1: คุณรู้ได้ยังไง
0: ไม่รู้เหมือนกันก็นี่ต้องให้ไอเดียไปชี้แจงเอาฟังคุณสิริโชคได้เลยครับ
3: ลงทุนในห้องเดียวกัน75ล้านแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยมันเข้าข่ายตรงนั้นหรือยังเพราะต่อมาเขาก็แต่งงานกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมตั้งให้เห็นว่าตอนนี้ครับมันดิ้นไม่หลุดจริง
4: ๆ
3: เพราะมันล็อกทั้งก่อนแต่งงานล็อกหลังแต่งงานอีก
4: ถ้าเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นยังไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเงินที่ลงทุนหรือซื้อในคอนโดนั้นเป็นเงินเธอเอง
3: เอามาจากไหนครับรายได้เธอต่อปี1ล้านกว่าบาทไปดูการเสียภาษีของเธอได้ที่เธอแจ้งปปช.สตอนนั้นไม่มีเงินเดือนสสด้วยนะ
4: ยังไม่ได้เป็นสสด้วย
3: ไม่มีเงินเดือนอะไรเลยเอามาจากไหนครับมาจ่าย37ล้านไม่ได้เป็นหนี้เลยแปลว่าจ่ายเงินสด
4: ธุรกิจได้มั้ยทำธุรกิจ
3: ก็เขาบอกเขาไม่มีธุรกิจอะไร
4: เพราะถ้ามีก็ต้องแจ้ง
3: ก็มีต้องแจ้งใช
4: ่โอ
3: ้จะดิ้นยังไงครับมาน
0: ี่แหละฮะเนี่ยก็กุดสิริโชคก็เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเรื่องของคอนโดเหมือนกัน
1: อ่ะซึ่งพูดถึงประเด็นที่ว่าทรัพย์สินบางส่วนที่สสไอเดียเนี่ยไม่ได้แจ้งเนี่ยก็จะมีนาฬิกาน
0: าฬิกาน
1: ะอ่ะคนนี้นาฬิกาใช้คำว่ายืมเพื่อนไม่ได้ละ
0: พอ
1: บุกเก่า
2: ทำไมจะไม่ได้จดลิขสิทธิ์
0: ไม่ได้มันมีอันนี้ไม่ใช่หรอ
1: บุกเก่ามันไม่ได้เพราะมีคำพิพากษาศาลฎีกาปี66วินิจฉัยว่าการยืมทรัพย์สินก็ต้องแจ้งเป็นหนี้สิน
0: ใช่ว่าไปยืมมา
1: ต้องแจ้งว่าไปยืมมาอ้างว่าของปลอมได้ไหม
2: ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้จริยธรรม
1: ไม่จริยธรรม
0: จริยธรรมอีก
1: แล้วมันก็ไม่น่าเชื่อจะใส่ของปลอมได้ยังไง
0: ถูกไหม
1: ถูกไหมอ่ะอีกทางออกหนึ่งรับตึงไว้รับจำนำ
2: ได้
1: มีคนเอามาตึงไว้ค่ะแล้วพระเอิญสะดวกใส
0: ่ไม่มันก็ต้องแจ้งด้วยไหมจำนำมันต้องแจ้งด้วยปะ
1: เขาก็บอกว่าผิดอยู่ดีหากไม่แจ้งก็ต้องแจ้งอยู่ดีว่ามีคนอะเอามาจำนำไว้กับเรา
0: ถูกไหมทางออกยากเหมือนกันนะ
1: คุณสิริโชคบอกออกยากทางออกยากคราวนี้มาถึงรองศาสตราจารย์ธนพรดีกว่า
0: อาจารย์ธนพร
1: ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายบอกว่าดูง่ายสัญญาณของพรรคคือต้องพูดว่าเรื่องสสไอเดียทำไมถึงถูกจับตามองทำไมถึงดังเพราะว่าก็สสในพรรคถูกไหมมันก็จะมีความเกี่ยวโยงไปถึงพรรคหรือเปล่า
0: พรรคภูมิใจไทย
1: ไหมมันก็คือทำให้แบบหน้าตาพรรคเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมก็เลยมาพูดถึงพรรคภูมิใจไทยว่าจะเป็นแบ็กอัพให้สสไอเดียหรือเปล่าคราวนี
0: ้จะแบ็กอัพเหรอถ้าไหวแบ็กอัพเหร
2: อ
1: ก็อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งนำเสนอข่าวไปว่านักข่าวไปยื่นไมค์ถามเนี่ยว่าได้โทรหาไหมคะ
0: ท่านนายก
1: บังเอิญเพลงขึ้นไงท่านนายก
0: ที่เรียนรู้
2: ร้องเพลงแทน
0: อยู่ที่ยอมรับมัน
1: แล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะยังไงแล้วพอไปที่ทางคุณชัยชนกถูกไหมทำงานด้วยกัน
0: ทำงานด้วยกัน
1: เลยไม่ส่งทีมกฎหมายของพรรคไปนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมีทีมกฎหมายของตัวเองอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าแปลง่ายๆตัวใครตัวมัน
0: ไม่ให้เกี่ยวข้องกับพรรคแล้วล่ะ
1: ใช่เพราะว่าทั้งนายกเองหรือว่าทางรัฐมนตรีชัยชนกเองเนี่ยก็ต่างเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็คือเห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรท่าทีละกันท่าทีของทางพรรคละกันตอนนี้ทางปปช.ก็ต้องทำคะแนนตัวเองด้วยอีกด้านหนึ่งเพราะว่าอะไรโดนกล่าวหาว่าปปช.เนี่ยอยู่ในระบอบสีน้ำเงินหรือเปล่าสีน้ำเงินก็คือพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมถ้าแปลเนาะก็คือพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินถูกปะเหมือนกับเฮ้ยทำปปช.ทำงานให้พรรคหรือเปล่าคราวนี้ถ้าเกิดมีประเด็นนี้ปปช.ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอันนี้อาจารย์บอกนะเราจะได้แบบแสดงแสนยานุภาพ
0: อ๋อเพราะตอนแรกก็ถูกข้อครหาไงถูกไหมล่ะ
1: ถูกไหมเราต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไปฟังเสียงอาจารย์ดีกว่าค่ะ
5: ตรวจสอบ
6: การกรอกบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าคุณกรอกไม่ตรงแล้วก็รอดยากคุณอนุทินยังบอกว่าอะไรนะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
4: ร้องเพลง
6: ฮะพอไปถามคุณชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกแปลเป็นไทยตอบง่ายๆว่าตัวใครตัวมันนะครับตัวกูของกูตัวมึงของมึงนะครับไม่เกี่ยวกันถ้ามันไม่มีแบ็กอัพเนี่ยนะครับขามันก็สั่นมันก็ตรงไปตรงมาคุณเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าสละอวัยวะรักษาชีวิตความจำเป็นในการทำให้ร่างกายของเรามันหมดลมเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณตัดไส้ติ่งทิ้งเนี่ยลมหายใจคุณก็ยังไม่หมดแต่ถ้าคุณเอาไส้ติ่งไว้เนี่ยคุณตาย
4: ยุบพรรคภูมิใจไทยเลยไหม
6: โอ้โหอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นนะครับนั่นจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แล้ว
4: ไม่ถึงนะ
6: นะครับคือถึงไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ที่ข้อมูลตรงนี้ก่อนใจร่มๆนะครับใจร่มๆเอาให้ว่าปปช.เนี่ยนะครับเขาแถลงนะครับเพราะว่าพอปปช.แถลงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจุดที่เอาไปเดินต่ออ
1: าจารย์บอกให้ใจร่ม
0: ๆ
1: ไม่ใช่เพราะฝนตกแต่ใจเย็น
0: ใจเย็น
1: ๆรอก่อนเพราะว่าก็ต้องรอปปช.มาแถลงและต้องรอคุณสสไอเดียกับสามีเนี่ยแถลงอาจารย์ก็บอกว่าทางรอดเดียวคือเธอต้องเหมือนกับชี้แจงให้ได้ว่าอะไรเอ่ยบ้างที่มาของต่างๆที่มาของทรัพย์สินต่างๆอะไรอย่างเนี้ยเชื่อว่าเธออาจจะที่ไม่ได้แถลงวันนี้อาจจะไปรวบรวมข้อมูลอยู่หรือเปล่า
0: เรา
1: ให้มันแน่ชัด
0: เราใจเย็นแต่สสไอเดียก็คิดว่าตอนนี้ใจไม่เย็นแล้วถูกไหมล่ะ
1: เออ
0: ถูกไหม
1: นะแต่ว่าอย่างที่พี่หนุ่มบอกเรื่อยๆว่าเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: ดิฉะนั้นรอไปชี้แจงกับปปช.แล้วกันคนตัดสินได้คือปปช.เป็นคนตัดสินนะเอาเอกสารหลักฐานเดี๋ยวคุณผู้ชมคุยการเมืองจะเครียดเกินไปมาดูเรื่องใกล้ตัวดีกว่าฟ้าฝนกันบ้างดีกว่าหลายคนบอกเอ้ยฉันจะต้องอยู่กับน้ำแบบนี้ไปนานแค่ไหนเราคุยกับนักวิชาการหลายคนคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นยังไงฝนตกหนักกันหลายพื้นที่อยู่น
1: ะ
0: แต่บางพื้นที่ก็คือหนักสลับเบาครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแบบนี้เอ๊ะแถวบ้านจอยตกยัง
2: ตกแล้วค่ะ
0: เมื่อเย็นตกแล้วบ้านนุ้ยปทุมธานี
1: ไม่รู้ยังไม่ได้กลับบ้านเลย
0: แต่ปทุมธานีก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนกันนะ
1: หนูเป็นห่วงน้ำในคลองบ้านหนูก่อน
0: เออเพราะว่าระบายน้ำมาด้วยเนี่ยใช่ไหมมีฟองไหมที่บ้าน
2: ฟองขาววะ
0: ฟองขาวขาวไหม
1: ไม่เห็น
0: ยังไม่เห็นมันอยู่คนละจุดกัน
1: กับ
0: บ
1: ้
0: านน
1: ุ้
0: ยถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมากรุงเทพฝั่งตะวันตกก็คือหนองแขมภาษีเจริญบางแคเนี่ยเขาบอกฝนตกบกเนี่ยฝนตกนะ
2: ตก
0: แต่ไม่ได้ตกแช่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา
2: อ
0: ันนี้สบายใจได้แต่ลักษณะการตกก็คือตกนานประมาณ1ชั่วโมงที่เรามาพูดเพราะว่าอยากให้ทุกคนวางแผนการเดินทางช่วงเลิกงานด้วยเพราะว่าพอฝนตกรถก็จะติดแล้วบางท่วมน้ำยังเยอะอยู่และรอการระบายมิฉะนั้นจะเดินทางลำบากมากเลยทีนี้มาคุยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเผื่อคุณผู้ชมหลายคนที่เฮ้ยบ้านน้ำฉันยังเยอะอยู่เลยจะทำยังไงไปคุยกับอาจารย์ชวลิตดีกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปบอกกรุงเทพและภาคกลางฝนตกต่อเนื่องก็จริงแต่มันมาจากเป็นช่วงของรอยต่อระหว่างหน้าฝนกับหน้าหนาวถูกไหมล่ะอากาศตอนนี้เดือนตุลาเนี่ยมันจะแปรปรวนมากเลยแต่ลักษณะการตกของกรุงเทพให้สบายใจได้นิดนึงคือมันไม่ได้ตกแบบแช่เหมือนทุกๆครั้งที่เป็นแบบตกเยอะๆ
1: ผ่านมา
0: แต่เป็นการตกแบบกระจายเป็นหย่อมๆแล้วตกเป็นช่วงสั้นๆประมาณ1ชั่วโมงก็จะหยุดไม่ได้มีปัญหาเรื่องของกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่นะสบายใจได้เพราะว่าไอ้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันจะอยู่พื้นที่ภาคใต้ทีนี้ถามว่าฝนน่ะมันจะมาเมื่อไหร่อาจารย์บอกว่าทีนี้จะต้องดูลมหนาวระลอกนี้ว่าจะอ่อนกำลังลงเมื่อไหร่เหมือนกันมันจะต้องสลับกันสัมพันธ์กันคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆตุลาเนี่ยเอาพูดตรงๆนะเราก็ยังจะเห็นฝนและก็จะเห็นบางพื้นที่น้ำท่วมอยู่นะครับเนี่ยต้องส่งกำลังใจให้เยอะๆนะครับอาจารย์ชวลิตบอกว่าฝนที่ตกกรุงเทพเนี่ยไม่น่ากังวลเท่ากับการระบายน้ำในพื้นที่ที่ตอนนี้มันยังมีหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอยู่เพราะน้ำมันเยอะมากถ้ามองจากภาพมุมสูงก็คือมองไม่เห็นแผ่นดิน
2: อ
0: ะแล้วบางพื้นที่น้ำเริ่มเน่าบางพื้นที่ยังสูงเป็นระดับ2เมตรเลยนะครับน้ำฝนเนี่ยไม่น่ากังวลเท่ากับน้ำที่มันเป็นน้ำที่อยู่ในเนี่ยในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมที่มันเยอะมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นที่ลุ่มต่ำ บ้านปทุมธานีน่ะลุ่มต่ำถูกไหมใช่หรือเราจะเจอกับคำนี้บ่อยๆพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเอาตามหมู่บ้านต่างๆตามตำบลอำเภอนอกจากลุ่มต่ำแล้วบ้านตัวเองยังเป็นกระทะด้วยมันก็เลยรับน้ำเป็นหลุมมันก็เลยทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้าอาจารย์ยกตัวอย่างเอาพระนครศรีอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเสนาบางบานผักไห่ผงเพงน้ำท่วมขังผมเพิ่งคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาพี่น้องเจ้าพระยาบอกเลยนะเราเนี่ยนะคนที่อยู่อยุธยาเนี่ยจะต้องอยู่กับน้ำท่วมไปจนถึงลอยกระทง
1: ก็คือ
0: ลอยกระทงคือประมาณกลางพฤศจิกายน
2: ใช่ค่ะ
0: เราเนี่ยสงสารชาวอยุธยาเนี่ยจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่น้ำ
1: แล้วจะหนาวแล้วก็น้ำนี้หนอ
0: ใช่ใช่โอกาสเป็นอย่างเงี้ยจะลำบากเลยอีกดุงพื้นที่ก็คือแม่น้ำท่าจีนบางปะม้าสองพี่น้องสุพรรณบุรีเชื่อมต่อไปจนถึงบางเลนนครปฐมน้ำยังเยอะอยู่นะครับพื้นที่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยบอกเลยปลายตุลาก็ยังอยู่อีกหลาย
1: ยังอยู่
0: อ่ะคุณผู้ชมครับแล้วที่หนักอีกพื้นที่หนึ่งก็คือลุ่มน้ำบางปะกงปาจีนบุรีบ้านสร้างศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถอำเภอเมืองตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียแล้วแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยบางน้ำเปรี้ยว8ริ้วอำเภอเมืองบางปะกงระบายน้ำยากมากแล้วพอระบายน้ำยากมากเนี่ยพื้นที่ที่ผมบอกไปเนี่ยบางปะกงเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องอยู่กับน้ำไปจนถึงปลายตุลานี่เพิ่งวันที่เท่าไหร่เอง14อยู่อีก15วันอ่ะ
1: ครึ่งเดือน
0: ครึ่งเดือนอ่ะแล้วตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เราจะเห็นบางพื้นที่บอกเฮ้ยเปิดประตูระบายน้ำช่วยตรงนู้นหน่อยผันลงตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะเจอแบบนี้เยอะขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับมิฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาทองคำอยู่เวลาทองคำตอนนี้น้ำมันยังหนุนสูงใช่ไหมแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงซึ่งเป็นแบบโกลเด้นโกเลยต้องรีบผันน้ำคือ 18 ถึง 23 ตุลาคมน้ำทะเลจะลดต่ำมากที่สุดนี่แหละฮะเป็น1สัปดาห์โอกาสทองที่ต้องให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำที่มันค้างทุ่งอยู่ลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
5: อยุธยาถึงกรุงเทพเนี่ยมันเป็นลมหนาวปะทะลมอุ่นลมหนาวปะทะลมอุ่นเมื่อเช้าปะทะกันตอนเย็นถอยไปหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ตอนบ่ายตอนค่ำฝนก็จะมาตกกรุงเทพอะไรอย่างนี้มันนิดๆหน่อยๆไม่ได้ตกอะไรมากมายที่ต้องน่าเป็นห่วงนะก็บอกเลยว่าที่ไหนที่อยู่ช่วงนี้น้ำทะเลลงต่ำหน่อยแล้ว14ถึง20เร่งสูบให้เต็มที่แล้วเดี๋ยว21 22 23น้ำก็หนุนสูงอีกก็ออกไม่ค่อยได้อีกครับใครมีเครื่องสูบน้ำช่วยๆเขาหน่อยไหนเนี่ยมันเน่าแล้วก็ช่วยสูบออกให้มากๆ
1: อ่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนอะว่ามีช่วงโกลเด้นไทม์เนี่ยต้องเอาเครื่องสูบน้ำช่วยๆสูบออกไปหน่อย
0: นี่มันจะโอ้โหมองไม่เห็นพื้นดินอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่สงสาร
1: นะคราวนี้มาถึงภาคใต้กันบ้างอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้ร่องมรสุมเนี่ยเขาเคลื่อนไปภาคใต้แล้วเนาะโดยมีศูนย์กลางหลักอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแนวร่องมรสุมเนี่ยมีการแผ่ไปตอนเหนือของจังหวัดชุมพรและแผ่ไปตอนใต้ถึงพัทลุงและสงขลาทำให้เกิดอะไรคะฝนตกหนักเขาเรียกจะฝนตกชุกเนาะ
0: ใช่
1: ฝนตกหนักและหนักกว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศเนาะก็คือแสดงว่าอันนี้ตกหนักมากจริงๆแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่ต้องอาจารย์บอกนะไม่ต้องยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าฝนตกนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับปานกลางตามสภาพปกติของภาคใต
2: ้
1: ค
2: ือ
1: ภาคใต้ฝนเยอะอยู่แล้วไงคราวนี้มาดูอาจารย์เนี่ยอีกท่านหนึ่งอาจารย์ธรก็มีการโพสต์ Facebook บอกว่าฝนตกช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะความกดอากาศจากจีนที่แผ่ลงมาค่ะก็จะมีผลทำให้กรุงเทพมีฝนบ้างแต่ไม่มากมายแต่ที่น่าแปลกอาจารย์บอกว่าเหนืออีสานยังไม่หนาวเหมือนปีก่อน
0: อ้าว
1: จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศเรานะหนุยเนี่ยได้เห็นที่คนไปญี่ปุ่นน่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาสาเตรียมเสื้อกันหนาวไปแล้วไม่หนาว
0: เอ
1: ออาจารย์พูดถึงว่าน้ำทะเลโลกเนี่ยเดือนกันยาร้อนกว่าเดือนสิงหานะ
2: ถือ
1: ได้ว่าความร้อนเนี่ยทำสถิติใหม่คือบันทึกว่าเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่ยังแรงไม่หยุดเลยค่ะอันนี้น่าห่วง
2: เนาะผลจากภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้สภาพอากาศทั่วโลกแปรปรวนหมดเลยทีนี้กลับมาที่ไทยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างที่บอกว่าสภาวะตอนนี้ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอาจจะทำให้อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติมันรุนแรงมากขึ้นคนเลยถามหาโครงการนี้ โครงการเจ้าพระยา2คุ้นๆกันไหมพวกเราโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการสร้างคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักแล้วก็อ่าวไทยนี่ล่าสุดครม.อนุมัติงบออกมาแล้วค่ะ 1.6 แสนล้านบาทสร้างเจ้าพระยา2แก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งโครงการที่ว่านี้เขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนี่คุณผู้ชมช่วงแรกคือขยายคลองเดิมชัยนาทป่าสัก134กิโล

0: โปรเจกต์นี้เจ้าพระยา2ถือว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์เป็นโปรเจกต์ความหวังนะคะแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือถ้าแก้ได้อะจะลดผลกระทบน้ำท่วมหลายจังหวัดมากเพราะเจ้าพระยาก็พาดผ่านหลายจังหวัดโปรเจกต์นี้มีกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพวางกรอบก่อสร้างนู่นปี77ถึงจะเสร็จ8ปีอีก8ปีถึงจะเสร็จทีนี้หลายคนบอกเอาพอรู้ว่าอีก8ปีเอาแล้วระหว่างนี้
1: จะยังไงล่ะ
0: ต้องท่วมกันทุกปีเลยไหมอยุธยาชัยนาทสระบุรีอะไรยังไงอ่ะต้องรับมือยังไงมีความคิดเห็นจากอาจารย์สะสินนะคะโพสต์ตั้งคำถามแบบนี้ระหว่างรอสร้างคลองสายใหม่เสร็จเนี่ยเราจะนำระบบคลองเดิมมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ไหมนี่คือคำถามสำคัญซึ่งเรื่องน้ำเรารอไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมประเทศเราเจอกันทุกปีนะคะก็เลยเสนอให้ปรับปรุงคลองเดิมที่มีอยู่แล้วก็ระบบฟลัดเวย์ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพแก้จุดคอขวดปรับปรุงประตูระบายน้ำให้คลองแต่ละสายเนี่ยมันสามารถทำงานแบบเชื่อมโยงกันได้ดีขึ้นค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็เสนอแนวคิดจัดจราจรน้ำ
2: ต้องจัดจราจร
0: จัดจราจรน้ำ
2: ต้องบริหารจัดการน้ำ
1: ใช่ที
2: ่ไป
1: ว่าอันนี้มาเท่านี้แล้วก็อันนี้ไปเท่านี้นะก็เหมือนจราจรทางบก
0: เหมือนการจราจรทางบกแบบนั้นปีไหนน้ำเหนือมาไม่มากแบบนี้ให้ผันบางส่วนจากอยุธยาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรที่ทุ่งรังสิตคือประเมินตามสถานการณ์นะคะซึ่งเรื่องของการปรับปรุงคลองเดิมอันนี้อาจารย์สศินบอกว่ามันทำได้ไวกว่าเมื่อกี้คือเจ้าพญา2ใช้เวลา8ปีใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาของเดิมมาปรับปรุงให้สอดคล้องประสิทธิภาพดีขึ้นใช้เวลา 1-3 ปีเท่านั้น มันไวกว่าก็จะช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนนะได้เร็วที่สุดคืออย่ามัวแต่ไปโฟกัสแบบเฮ้ยเหอของใหม่เหอของใหม่โปรเจกต์ใหม่ของเดิมที่มีอยู่นี่แหละอาจจะเป็นทางออกที่ช่วยให้ประชาชนยิ้มได้ไวกว่าเดิมไหม
1: ต้องงบน้อยกว่า
2: ด้วยความสงสัยส่วนตัวคุณผู
1: ้
2: ชมในฐานะที่เราก็อยู่ดูเรื่องของน้ำมาเนาะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ในรัฐบาลลุงตู่เราเคยมีเจ้าพระยา2แล้วนะโครงการเจ้าพระยา2คลองระบายน้ำมีข้อมูลว่าเป็นคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรที่หลายๆคนบอกว่ากำลังขุดอยู่เจ้าพระยา2เหมือนกันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยอนุมัติงบประมาณคือเป็นหมื่นล้านยังทำไม่เสร็จแล้วอันนี้มีเจ้าพระยา2อันนี
1: ้ 2.2 หรอ
2: คือยังไงในใจ
0: ไม่ได้บอกว่า2พลัสซะด้วยสิน
2: ั่นน่ะสิเดี๋ยวจะต้องไปดูเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดในสมัยลุงตู่เนี่ยถ้าผมจำกันได้ลุงตู่เนี่ยเคยมีเจ้าพระยา2แล้วนะครับอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วมีการตอนนี้ทำอยู่ด้วยนะผ่านที่บางบานเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยาตอนนั้นเราก็เรียกเจ้าพระยา2วงเงินก่อสร้าง 25,400 ล้านบาทความยาวประมาณ 22.5 กิโลเมตร
1: แล้วอันนี้ไม่ได้หร
2: ออันนั้นยังไม่เสร็จ
0: อันนั้นยังไม่เสร็จแล้วมันเปลี่ยน
2: ของลุงตู่เนี่ยยังไม่เสร็จ
0: รัฐบาลก่อน
2: แต่อันเนี้ยมีเจ้าพระยา2อีกแต่
0: แล้วงบต่างกันเมื่อกี้งบลุงตู่ 20,000 กว่าล้านใช่ไหมอันเนี้ย 100,000 ล้าน
2: ไปอยู่ที่ไหน
0: และผ่าน5จังหวัดสระบุรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเซาสมุทรปราการ
2: มาคนละเส้น
0: คนละเส้นคนละงบคนละก้อนเลยเง
2: ินคนละก้อน
1: ไม่แต่ว่ามีงบอันนั้นไปแล้วไงเนี่ยมันไม่ทำอันนั้นให้เสร็จ
2: เข้าใจมั้ยกำลังทำอยู่เพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดที่จะต้องเสร็จแต่ทีนี้เราก็งงว่าอ้าวก็มันนี่เจ้าพระยา2
1: มีแล้วอ่ะตรงนั้นน่ะที่2ล้านน่ะ
2: ชื่อเจ้าพระยา2และนี่คือเจ้าพระยา2พัดเหรอมันอยู่คนละฝั่งเออแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าแก้น้ำท่วมได้แต่ว่ากำลังงงอยู่ในใจกำลังงงอยู่ในใจ
1: แล้วการใช้ประมาณมันโอ้มัน
2: เยอะไง
1: ม
2: ัน
1: จะเป็น 120,000 กว่าล้านดิ
2: เอาไม่รู้อย่าขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากคุณผู้ชมนะสำหรับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเอาอีกเรื่องนึงอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันอันนี้ก็น่าสงสัยคือแม่เนี่ยจะไปประกันตัวลูกชายถูกไหมครับคุณผู้ชมแต่จู่ๆเนี่ยแม่จมน้ำเสียชีวิตที่โรงพักงงไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมแม่ไปเสียชีวิตที่โรงพักหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: และ

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: New Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
10: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: มองเฟลอร์โอมิรัล
12: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
13: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
14: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนนี่จากสสส

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
3: มิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
6: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลย

0: ี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่นๆ
1: เชื่อผมเถอะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจ
4: สามดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
8: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งกันต่อนะครับ
9: อ่ะมาที่เรื่องนี้นะคะหลายๆคนก็คือส่งกำลังใจ
8: ครับ
9: แล้วก็เอาใจช่วยเนาะลูกชายเนี่ยถูกจับไปคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยกำลังเดินทางไปประกันตัวที่โรงพักแต่ปรากฏคุณแม่หายสุดท้ายกลับมาพบว่าเอ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็อยู่ในบ่อน้ำในโรงพักข้างๆห้องสืบสวนสอบสวนเนี่ยแหละเออเป็นไปได้ยังไงนะคะแล้วก็ครอบครัวบอกว่าคาใจมากเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะคะเอาไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะนี่คือเป็นภาพพร้อมเสียงเนาะคุณผู้ชมที่เป็นกู้ภัยอะค่ะลงไปค้นหาร่างคุณแม่อายุ58ปีภายในบ่อน้ำข้างๆห้องสืบสวนของสพบ้านคาจังหวัดราชบุรี
8: คือแม่ลื่นไปหรอเมื่อกี้
9: ไม่รู้เลย
8: นะถูกไหม
9: ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะว่าตรงนั้นนะจริงๆเขาบอกว่าบ่อน้ำตรงนี้ลึก4เมตรนะ
8: ก็มาเก็บมิดหัว
9: ลึกแล้วก็เหมือนกับคือตอนนี้พอมีคนมาช่วยอ่ะมันมีแสงไฟแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบจะไม่ค่อยมีแสงไฟหร
8: ือเปล่าอ๋อตอนนั้นมันมืด
9: ขอดูภาพบ่อน้ำนิดนึงเนาะ
8: บ่อน้ำที่มันมืด
9: ตอนกลางวัน
8: มันเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อย
1: โอ้
9: เอ๊ะแต่มันก็มีแต่ก็มีที
10: ่
8: ไม่มันก็มีม
10: ัน
8: ก็มีที่กั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอที่ไม
9: ้
8: กั้นมันก่อสร้าง
9: นะครับปูนเนาะ
8: ก็คือมันมีมัน
9: อ๋อไม่ใช่ที่กั้นอันนี้ที่กั้นเหล็กแต่ว่าเป็นเหมือนที่กั้นปูน
8: ถูกไหม
9: คิ้วปูน
8: มันมีขอบสระที่มันก็ระดับหัวเข่าอะ
9: แม่นั่งหรือเปล่า
8: แล้วหงายหลัง
10: หรอแล้วหงายหรอ
8: นั่งแล้วหงายหลัง
9: ก็พอนั่งได
8: ้เออแล้วหงายหลัง
9: ระหว่างนั่งรอ
8: ปูนน่าสงสัยอยู่หลายอย่างเนาะ
9: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยลูกชายเนี่ยชื่อคุณอธิบดีเขาบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยถูกตำรวจจับกุมข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็นำตัวมาโรงพักเออระหว่างนั้นนะพ่อแม่ก็เดินทางจะมาขอประกันตัวตัวเองเนี่ยอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนพ่อก็เดินเข้ามาหน้าตาตื่นบอกว่าเอ้ยแม่หายไปช่วยตามหาแม่หน่อยเนาะแล้วก็พบว่ารองเท้าแม่เนี่ยลอยอยู่ในบ่อน้ำนี
8: ้
9: ถูกไหมฮะซึ่งบ่อน้ำเนี่ยอย่างที่บอกคือลึก4เมตรครอบครัวก็รีบประสานหน่วยกู้ภัยมาแล้วก็หน่วยกู้ภัยก็มีเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาสูบออกเพื่อที่จะค้นหาร่างเนาะแล้วก็คือครอบครัวเขาติดใจอย่างนึงคือระหว่างที่ครอบครัวเขาอะหาคุณแม่ตำรวจไม่ช่วยเลย
8: อ้าวอันนี้ลูกเขาบอกนะ
9: ลูกเขาบอกว่าก็ช่วยกันประสานกันเองเนี่ยคนในครอบครัวกับหน่วยกู้ภัย
8: อ้าวก็เขามาเสียชีวิตในโรงพัก
10: มันอยู่ในพื้นที่โรงพัก
8: มันก็ต้องเป็นตำรวจช่วยไม่ใช่หรอแล้วทำไมพี่ตำรวจ

0: นี้นะอันนี้นะก็คือลูกชาย
1: ผู้ช
0: ายเล่าให้ฟังเนอะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าครอบครัวเสียใจมากแล้วก็ยืนยันจะยังไม่ชาปนกิจศพจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
2: ผมอ่ะบอกเขาตั้งแต่พอผมขึ้นมาบอกตอนแรกว่าแม่ผมอยู่ในบ่อหรือเปล่าใช่แล้วผมก็ถามเขาว่าบ่อนั้นมันลึกไหมครับเขาบอกเฮ้ยมันก็ลึกอยู่นะแต่คงไม่ใช่หรอกอะไรประมาณนี้ไอ้ส่วนที่ผิดก็คือผิดใช่ครับแต่ส่วนที่เป็นโรงพักเพื่อประชาชนขึ้นชื่อว่าเพื่อประชาชนแต่ทำไมไม่มีไฟไม่มีที่กั้นไม่มีอะไรเพราะว่ามันบ่อมันก็ลึกนะครับ
0: คือครอบครัวเนี่ยก็มองด้วยว่าเอ้ยตรงเนี้ยเป็นที่ของประชาชนมาขอความช่วยเหลือเน
1: า
0: ะ
1: ก็แล้วไม่เป็นโรงพักไง
0: คู่ควรก็ต้องเข้าออกเน
3: า
0: ะ
3: ใช
1: ่ไม่แล้วก็เอาสมมตินะมีคนเสียชีวิตตรงเนี้ยห้องสืบสวนโรงพักอะตำรวจก็ต้องเป็นแม่งานในการที่จะช่วยไม่ใช่หร
3: อ
1: ถูกไหม
0: นั่นแหละเขาก็เลยแบบติดใจตรงนี้อะก็เลยมีการไปถามด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเนาะท่านก็ยอมรับว่าบริเวณบ่อน้ำข้างโรงพักเนี่ยแสงสว่างไม่เพียงพอ
1: จริง
0: เออแล้วก็มีการตรวจสอบและสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วก็ตรวจสอบสภาพพื้นที่ในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะหลังครอบครัวติดใจว่าเกิดได้ยังไงคุณแม่ตกลงไปได้ยังไงขอความเป็นธรรมให้หน่อยได้ไหมซึ่งท่านก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะ
4: ไฟมันมืดทราบว่าไฟมันมืดตอนทราบว่าคุณพัชราเดินหาลูกชายไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเห็นทราบว่าลูกชายน่าจะถูกสอบสวนอยู่จุดหนึ่งแล้วก็เดินหาลูกอาจจะ
5: พัดตก
4: หรือเปล่าตอนนี้ทราบว่าคุณพัชราเองเนี่ยว่ายน้ำไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวก็ยังเรียกร้องให้ทางตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่นั่นเองนะคะก็ตำรวจก็จะลงพื้นที่และรวมถึงจริงๆแล้วมีข้อบกพร่องตรงไหนก็จะต้องแก้ไขโดยด่วนนะคะ
3: เปิดวงจรปิดได้ก็จะดี
1: ใช
3: ่สภ.บ้านคานะคะให้ความเป็นธรรมเนาะจากบ่อน้ำมาเรื่องของน้ำท่วมบ้างในทั่วไทยเอาจริงๆยังมีหลายจุดเลยนะคะที่น้ำเดิมยังอยู
1: ่
3: และท่วมนานมา3สัปดาห์แล้วอย่างจุดแรกนี้ฉะเชิงเซามองไปทางไหนก็มีแต่น้ำเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันระบายช้าเหลือเกินคือด้วยความที่ตอนนี้เจอน้ำทะเลหนุนจะคลองจะแม่น้ำอะไรมันผันไปไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มหมดทุกทางแล้วนะคะอย่างที่เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะแล้วเรื่องสลดคือมีเคสหนึ่งเป็นคุณยายอายุ80
1: ครับ
3: คุณยายเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำล้อมเอาไว้ค่ะ
1: เราจะเข้าไปช่วยไปโอ้ตา
3: เนี่ยโอ้ก็คือกู้ภัยต้องแบบเอาเรือเข้าไปรับร่างของคุณยายออกมา
1: ครับ
3: ลักทุเลเลยรับร่างเสร็จก็นำไปวัดไปประกอบพิธีอ่ะดีหน่อยที่วัดน้ำแห้งแล้ว
1: แต่มันก็ลำบากไปทั่วเลยเนาะน้ำท่วมแบบนี้เน
3: า
1: ะ
3: ก็จะนำร่างออกมาได้นะคะไม่แค่นี้คุณผู้ชมที่บางคล้าบ่อกุ้งบ่อปลาเสียหายหนักเลยกุ้งกับปลาเขาอยู่ในน้ำก็จริงแต่น้ำท่วมเขาอยู่ไม่ได้นะคะ
1: กุ้งตายหมดเลยอ่ะ
3: ตายหมดเลยเป็นซากแบบนี
1: ้กุ้งถ้าสมมติว่าน้ำมันเปลี่ยนคือตายหมดเลยนะตายยกบ่อเลยนะ
0: ช
1: ็
0: อกน้ำ
1: ช็อก
3: แล้วคือเงินทั้งนั้นนะที่ตายเนี่ย
0: นี่ก็ตัวใหญ่แล้วนะ
1: ตัวใหญ่แล้ว
3: แทนที่จะขายได้ตังค์อ่ะเขาบอกว่าถ้าเฉลี่ยนะบ่อละหลักแสนเลยที่สูญเงินไปอ
1: ่
3: ะมีกี่บ่อก็คูณไปสิ
1: แล้วทำไมมันมีคราบน้ำมันด้วยหรอทำไมมีคราบน้ำมันเยอะขนาดนั้น
3: โอ้มีคราบน้ำมันหลุดมาด้วยแล้วก็น้ำเริ่มขังละท่วมน้ำเน่า
1: โอ้เขาบางคล้าเนี่ยโอ้โหรับน้ำเยอะมากอ่ะแล้วคนที่พี่รู้จักอ่ะเขาทำสวน
0: ค่ะ
3: ค่ะ
1: สวนลุงแดงอ่ะพูดได้นะสวนลุงแดงเขาทำสวนที่มีชื่อเสียงมากสวนมะพร้าวสวนมะม่วง
3: แค่นี้ยังไง
1: ตายหมดเลย
0: อ้าว
1: เข้าใจไหมตายหมดสงสารมาก
3: โอ้เนี่ยคือเกษตรกรหลายคนแบบโอดเลยแล้วมาเทียบกับอะไรภาครัฐเดี๋ยวจะเยียวยา 9,000 บาท
1: มันไม่พอหรอก
3: ไม่พอนี่สวนกล้วย
0: กล้วยเนี่ยยังโตเร็วเนาะแต่มะพร้าวเนี่ย
1: ถูก
0: มะม่วงอย่างเงี้ย
1: 3ปี4ปีอย่างเงี้ยโอ้โห
3: เนี่ยเทียบกับเงินเยียวยาได้มาไม่พอเลยค่าซ่อมบ้านค่าของใช้อะไรกว่าจะแบบฟื้น ฟูกันได้นะคะอ้าวไม่ต่างกับที่อยุธยาก็ขอส่งกำลังใจให้เหมือนกันเพราะว่าบ้านริมแม่น้ำป่าสักกว่า100หลังอ่ะถูกน้ำท่วมหมดเลยถนนก็ถูกตัดขาดด้วยนะชาวบ้านตอนนี้ก็คือใช้เรือเข้าออกเป็นหลักนะคะโดยชาวสวนเองบอกพืชผลการเกษตรเสียหายบ้านก็ต้องซ่อมหนี้เก่าก็ยังไม่หมด พอหนี้เก่าไม่หมดแล้วของที่มันเสียหายก็ต้องไปกู้เงินก้อนใหม่วนอยู่แบบนี้ทุกปีหนี้มันก็ทบ
1: เป็นหนี้ซ้ำซากเหรอทีเนี้ย
3: ใช่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอยุธยามันน้ำท่วมทุกปีเลยสงสารชาวบ้านเนาะเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้ซึ่งในสภาวะวิกฤตแบบนี้อีก2จังหวัดที่ท่วมหนักคือกาญจนบุรีกับราชบุรีสำนักข่าววันนิวส์ไม่ทอดทิ้งค่ะเราได้เตรียมถุงยางชีพไว้300ถุงจากคลัง CPO มหาชัยตอนนี้กระจายแล้วนะลงพื้นที่ไปส่งให้ราชบุรี150ถุงกาญจนบุรีอีก150ถุงอันนี้เราแพ็กกันที่อโศก
1: คนละไม้คนละมือครับ
3: คนละไม้คนละมือแล้วตอนนี้ก็กระจายลงพื้นที่ไปแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าขณะนี้ทั่วไทยเนี่ยยังคงมีฝนต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเราขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีให้ด้านบนหน้าจอนี้นะคุณผู้ชมหรือว่าใครจะสะดวกสแกน QR code ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยล่าสุดยอดบริจาคเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 4,675,057 บาทขอพระคุณทุกๆน้ำใจเลยนะคะ
1: เราจะคงช่วยกันต่อคุณผู้ชมครับส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในอีกหลายจังหวัดนะภาคตะวันตกราชบุรีกาญจนบุรีนี่เราอ่านน้ำเนี่ยของจังหวัดเหล่านี้หลายรอบมากนะจู่ๆน้ำมาอีกแล้วนะครับแล้วหลายจังหวัดนี่จู่ๆน้ำก็มาอีกจากแห้งก็มาอีกแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
4: ได้มั้ยครับ
3: Formos Omega 369
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
8: ์ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: บรรเทาอาการไอ
10: ขับเสมหะ
9: ทำให้ชุ่มคอ
10: ยาแก้ไอตราสีดาว
9: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
11: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
13: ้ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
14: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
15: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
17: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
19: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
20: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
21: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
22: ผิวดูใสฉ่ำ
21: ต้องโดน
22: ใหม่ซิตรา
23: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
24: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
25: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
26: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
27: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
28: โอเคเฮอร์เบอร
29: ์แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
30: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
31: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
32: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
33: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรส์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
6: คอนตร
5: งไม่พอไว้เลยค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
8: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
9: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉัน
8: ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
10: โอ้ยลูกแม่
11: จะคุยอะไรกับแม่อีก
9: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
11: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
12: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
14: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
15: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับฝนขยับจากกรุงเทพปริมณฑลไปอยู่แถวฝั่งตะวันตกราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีเขาก็อ่วมเลยกาญจนบุรีก่อนฝนตกตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาตกหนักมากตกสะสมกันหลายพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากผมไล่เรียงแบบนี้กาญจนบุรีเขามีน้ำท่วมหลายจุดเลยคุณผู้ชมถนนพัฒนาการเขาบอกจากถนนสุดท้ายแล้วกลายเป็นทะเลนะครับรถเล็กเนี่ยคุณผู้ชมไปไม่ได้นะสัญจรไปไม่ได้ต้องจอดแบบนี้ชุมชนอู่ทองเนี่ยน้ำคือมันขึ้นไปถึงท่อระบายน้ำแล้วมันก็ทะลักเข้าไปท่วมชุมชนนะครับตลาดเลสซิตี้หมู่บ้านจงเจริญก็ได้รับผลกระทบไปเหมือนกันชาวบ้านบอกนะครับว่าสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรรู้ไหมคือ

0: ไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้เพราะไอ้ตามท่อต่างๆตามคลองต่างๆมันเต็มไปด้วยขยะ
1: ค่ะ
0: เต็มไปด้วยหญ้ากีดขวางทางน้ำไหลผ่านชาวบ้านเขาเลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งลอกท่อได้ไหมไม่รู้จะทันหรือเปล่าตอนนี้มันท่วมไปแล้วตรวจสอบท่อระบายน้ำได้ไหมเพราะว่าพอฝนตกลงมาอย่างหนักเนี่ยคนที่ได้รับกรรมก็คือชาวบ้านถูกไหมล่ะเดี๋ยวชาวบ้านเขาเดินถ่ายคลิปให้ดูเลยว่าเนี่ยท่อระบายน้ำมันไม่ระบาย
1: ไม่ระบายเลย
0: มันมีอะไรอุดตันหรือเปล่าแล้วน้องน้ำเนี่ยขึ้นมาตามท่ออีกถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับทีนี้พาไปดูอีกพื้นที่หนึ่งเขาบอกพาไปที่อำเภอหนองปรือหนองปรือเนี่ยมวลน้ำฮะโอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่ะคุณผู้ชมถนนนี่คือไม่ใช่ถนนนะมันเหมือนเป็นคลองนะฮะปิดเส้นทางนะรถไปไม่ได้แล้วถนนเส้นนี้นะครับบ้านม่วงเต่าบ้านม่วงเท่านะฮะอำเภอหนองปรือนะคือเขาบอกว่ารถก็ไปไม่ได้แล้วปิดแล้วเพราะว่าเห็นระดับน้ำแค่นี้แต่แรงมากอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมเป็นคลิปของคุณชยุตินะครับเขาเผยแพร่คลิปเอาไว้เขาบอกน้ำมันล้นสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอยู่แถวๆรอยต่อระหว่างด่านช้างสุพรรณบุรีกับกาญจนบุรีนะครับแล้วคลิปที่เขาบันทึกไว้เนี่ยก็คือช่วงเวลา 13:53 อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยที่หนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีล้นสปริงเวย์ตั้งแต่ 11:00 นแล้วแล้วมันก็จะทำให้พื้นที่ด้านล่างเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันอีกจุดนึงนะครับมีคนใช้เฟซบุ๊กนะนี่ฮะเขาเผยแพร่คลิปน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนเชื่อม2หมู่บ้านเหมือนกันนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีสวัสดิ์เส้นทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสอนเก้าไกลเกลียงแล้วก็แจ้งว่าเส้นทางบ้านผู้ไกลเกลียงถูกตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้หลายเส้นทางของกาญจนบุรีที่เป็นไปตามแนวเทือกเขาเนี่ยถูกตัดขาดนะครับคุณผู้ชมตี2ที่ผ่านมาปภ.ฮะส่งสัญญาณเซลบอดแคสแจ้งเตือนนะครับโอ้โหสีแดงหมดเลยฮะ
2: หมดเลย13
0: กาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยพนมทวนไซโยกสังขบุรีทองผาภูมิศรีสวัสดิ์บ่อพลอยเหล่าขวัญห้วยกระเจ้าและหนองปรือเอ๊ะสรุปนี้เราไม่ได้อ่าน
1: ทั้งจังหวัด
2: ทั้งจังหวัด
0: ทั้งจังหวัดเลยคุณผู้ชมให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าด้วยนะครับคุณผู้ชมเน้นย้ำนะหนองปรือนะคุณผู้ชมนะเนี่ยย้ำประชาชนอำเภอหนองปรือรีบขนของขึ้นที่สูงทันทีนะครับ
2: ส่วนราชบุรีไปที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาต้องช่วยกันยกกระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำมันเข้าบ้านเพราะว่าตอนนี้น้ำมาแล้วแล้วมันเริ่มทะลักเข้ามาท่วมที่เห็นนี่คือร้านค้าด้านหน้าหมู่บ้านพอน้ำมาเอายังไงก็ได้แต่อย่าเข้าบ้านฉันเอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้ช่วยกันยกข้าวยกของขึ้นที่สูงส่วนที่อำเภอบ้านโป่งคุณผู้ชมนี่คือนาทีระทึกชายคนหนึ่งกำลังล้างถังนมวัวอยู่ใต้หลังคาบ้านตัวเองแท้ๆนะ
0: ครับ
2: กลับเป็นนาทีชีวิตแบบนี้ค่ะ
0: อุ๊ยสะดุ้งเลยอ่ะ
2: สะดุ้งเลย
1: เหมือนพี่เขาโดนด้วยเหรอ
0: เขาจับโดนอะไรสักอย่างหนึ่งไหม
2: อุ๊ยเนี่ยแล้วเขาสะดุ้ง
1: ตะขอ
0: ที่เกี่ยวที่มันเป็นตะขออ่ะ
1: ตะขอมันน่าจะเป็น
0: ตัวนำไหม
1: ใช่
2: ใช่
0: ถูกไหมนี่ไงนี่ไง
2: น
0: ี่ไง
2: ดูทีนะ
0: ตัวเกี่ยวแล้วเขาจับตัวเกี่ยวพอดีไงมันเป็นเหล็ก
2: โอ้ยสายฟ้าแวบ
0: อุ้ยขนลุก
2: เออเนี่ยคุณผู้ชมถามว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงพี่คนนี้อายุ39เขาบอกว่ารอดนะคะรอดชีวิตแต่ว่าฟ้าเนี่ยมันผ่าลงมาสุดท้ายไอ้มือเมื่อกี้ที่เขาจับตะขออ
0: ๋อนี่ไงตะขอนี่ที่เขาดู
2: เขาชี้ให้ดูแล้วมือชาแล้วก็บวมแล้วก็หลังคาบ้านทะลุจะชี้ให้ดูแบบนี้มันฟาดลงมาตรงนี้หลังคาบ้านพอดีเลย
0: คือมันไม่ได้ฟาดตรงตัวเนาะ
2: ใช่
0: แต่มันฟาดข้างๆอ่ะใช้คำนี้ละกัน
2: แต่มันก็โดนมือเขาที่จับ
1: กระแสก็แรง
0: กระแสแรงอยู่นะมันนำมาเนาะ
2: โอ้โหรอดแบบบุดหวิดเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้นี่มีน้อง
0: โอ้ดีนะหนูไม่เป็นไรนะหนูนั่งมองเฉยๆลูกเอ้ย
2: ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องแล้วหน้าตาเหมือนไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: นี่ขนาดอยู่ใต้หลังคาบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเตือนกันว
0: ่
2: าเออไม่ใช่ว่าบางคนแบบก็ไม่ได้อยู่ที่โล่งแจ้งนี่ขนาดหลังคาบ้านก็ไม่ปลอดภัยส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีไปเช็คกันหน่อยฝนยังตกต่อเนื่องแล้วตอนนี้น่าจับตามองเพราะเหลืออีกแค่80เซนติเมตรเท่านั้นจะล้นตลิ่งแล้วนี่คือจุดที่น่ากลัวมากเลยค่ะชาวบ้านเขาแบบกังวลมากต้องออกมาเฝ้าดูระดับน้ำกันแทบทุกชั่วโมงเลยนะคะขณะที่น้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะอย่างที่เห็นไหมนี่ชาวบ้านในพื้นที่ถ่ายคลิปมาฝ นมันยังตกอยู่เลย
0: ใช่
2: นะก็ยังมีแบบน้ำเจิ่งๆนองก็กลัวว่าถ้าตกเยอะกว่านี้หรือว่าร
0: อการระบาย
2: น้ำไหลมาอีก
0: ครับ
2: มันจะท่วมหนักหรือเปล่าเช่นเดียวกับที่สุพรรณค่ะสุพรรณบุรีปภ.แจ้งเตือน6อำเภอริมแม่น้ำท่าจีนเลยนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงย้ายรถไว้ที่สูงเพราะว่าวันนี้เขามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายประตูก็เลยคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกหลังจากนี้ขณะที่ชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้างนครนายกนี่เจอน้ำท่วมมานานมากเลยนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้ว
0: โอ้โ
2: หเนี่ยตอนนี้นี่ในหมู่บ้านนะเนี่ยคุณผู้ชมน้ำท่วมสูงจริงๆตอนนี้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานเขาบอกระดับน้ำลดลงนะ2เซนติเมตร
0: นิดนึงแต่เขาต้องถือว่าลดอ่ะดีกว่ามันแช่ไว
2: ้ก็จริงเพราะมันน้ำนิ่งน้ำเหม็นน้ำเน่ามานานละนะคะชาวบ้านบอกขออีกได้ไหมเปิดเพิ่มอีก5เซนได้ไหมล่ะ
0: ก
2: ็ต้องไปถามระบาย
0: ไปถามปทุมธานีก่อน
2: ถามปทุมธานีก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะเตรียมรับมือฝนระลอกใหม
1: ่ยัง
2: ไง
1: ปทุมก็อ่วมอยู่ไงถูกไหมเพราะว่าบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเนี่ย
2: อุ้ยดูสิ
0: เขาปาร์ตี้โฟมอยู่แต่มันมีกลิ่น
2: ยังไม่ส่งการเลย
0: มีกลิ่นอ่ะ
1: มันดูเป็นภาพแบบแปลกตาที่น่ากลัวเพราะมันไม่ควรจะมีฟองสีขาวลอยและลอยและลอยเข้าบ้าน
2: แล้วเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
1: อะไรอย่างนั้น
0: แล้วเราก็กันไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้เพราะว่ามันลอยไงชาวบ้านเขาก็หวั่นว่าเฮ้ยตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าฟองนี้คืออะไรแล้วเราโดนตัวได้ไหมอยู่มา40ปีแล้วไม่เคย
0: เอาขนาดปลาซ็อกเกอร์ยังตายทนขนาดนี้ยังตายอ่ะ
1: น้อง
0: จะไม่ไหวเลยอ่ะแล้วนับภาษาอะไรกับเข้าใจไหม
1: นี่อะไรอ่ะปลาดุก
0: หุย
2: ปลาดุก
1: หรือว่าในนั้นมันมีอะไรในน้ำ
0: คือออกซิเจนอาจจะไม่พออ
1: ่ะต้องไปฟังเสียงชาวบ้านความเดือดร้อนนิดนึงดีกว่าค่ะ
3: แต่ฟองนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเลยโอ้โหจุกนี่ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้โหตายแล้วอะไรขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเนาะเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นไหมฟุก
4: ลมพัดมาใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่เข้ามาเป็นก้อนก้อนก้อนเป็นฟองฟองเนี่ย
4: กลัวโดนตัวเราไว้เนี่ย
3: ก็กลัวดิเกิดถูกหมิ่นเนี่ย
1: คราวนี้ต้องไปถามทางกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีดีกว่า
0: แล้วดูสีน้ำมันหนุ่ย
1: สีดำ
0: สีดำมากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยอะไรเนี่ย
2: ฟองฟอด
1: เขาไปตรวจสอบตรงคลองรังสิต3จุดด้วยกันก็พบว่าปัญหาน้ำดำคล้ำมีฟองสีขาวกินเหม็นเน่าเนี่ยสาเหตุคาดว่าน้ำท่วมขังเนี่ยอาจพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงมาที่คลอง
2: มันจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: พร้อมกันหมื่นครอบครัวเหรอฟองเยอะขนาดน
2: ี้ฟองเยอะมาก
0: มันมาได้มันมาได้พี่เห็นนักวิชาการเขาอธิบายอยู่
1: เขาบอกว่าอะไรคือเวลาเราซักล้างอ่ะซักกันทุกบ้านแต่มันมาเพิ่มด้วยแรงสูบน้ำในการระบายน้ำเน
2: ี่
1: ยมันก็เลยมีฟองถูกไหมคือฟองที่ตีเนี่ยมันผสมกับอากาศมันก็เลยเกิดฟองแบบนี้เนาะคือตอนนี้กำลังเก็บเพิ่มอีก3จุดส่งตรวจห้องปฏิบัติการตรวจอะไรโลหะหนักสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะเพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วก็ตอนนี้ยังเตือนนะคะว่าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงไปก่อนเนาะซึ่งตอนนี้เอาจริงๆก็คือออกซิเจนในน้ำต่ำมาก
2: ตาก็เลยตายไง
1: ถูกต้อง
0: เตือนเอาไว้ละกันเอาอย่างนี้ละกันเขาแผนบริหารจัดการน้ำยังไงคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเอาพื้นที่องครักษ์ก่อนเดี๋ยวผันคลองรังสิต6วาพระองค์เจ้าชยานุชิตมีการผลักดันน้ำเพิ่มแต่การบริหารจัดการเนี่ยก็คือองครักษ์ก็ต้องถามปทุมธานีด้วยปทุมไหวไหมถูกไหมล่ะจะเร่งผลักดันน้ำให้เพราะปทุมเนี่ยน้ำต้องไม่เกิน 1.9 เมตรนะครับถ้าเกินเนี่ยเขากระทบเหมือนกันมิฉะนั้นต้องบริหารการจัดการน้ำพร้อมกันนะครับกรมอุตุบอกอย่างนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง16เนี่ยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของไทยอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีและตอนบนของประจวบคีรีขันธ์จะมีพื้นที่ฝนตกชุกนะครับอันนี้ว่าเตือนกันไว้คุณผู้ชมครับส่วนคุณผู้ชมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่นะครับแต่17ถึง20ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแม้ฝนยังไม่ตกคือตกไม่มากนักแต่เขาบอกเลยพื้นที่ภาคใต้ไล่ไปตั้งแต่ชุมพรให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วย18ถึง20กว่าๆเนี่ยเป็นโกลเด้นนะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าจับตาวันนี้โอ้โหระทึกมากคุณผู้ชมครับเหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมันปรากฏว่าเขาพยายามจะล่อซื้อเ ล่อซื้อเนี่ยผู้ต้องหาในการค้ายาบทปรากฏว่าตำรวจประกบหัวท้ายแล้วนะแต่ไม่ฮะเขาสู้แล้วขับชนดะเลยเหตุการณ์เกิดในปั๊มยิงในปั๊มเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็สำคัญนะใครมีปัญหากังวลเรื่องของริ้วรอยเตรียมพบกับเซรั่มใหม่จากดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีรีสำคัญโปรดีมากๆต้องไปคุยกับดร.แบงค์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับอันดับแรกให้ดูหลักฐานก่อนดีกว่า
0: คุ
5: ณผู้ชมลองดูไปกับแบงค์นะสังเกตตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่ากล้องซูมมาเลยจ้ะคนที่มีปัญหาริ้วรอยหนักๆแบบนี้ฮะคือหน้าผากเป็นเส้นยับยับหน
2: ้
5: าเหี่ยวตีนกาหนาใต้ตาหนาปากคว่ำแบบนี้ฮะเอาง่ายใครที่มีปัญหาริ้วรอยแบบหนักเนี่ยบางทีแม่จ๋าใช้ครีมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากเห็นผลดีจำเป็นที่จะต้องใช้เซรั่มลดเรือนริ้วรอยของดร.วีตัวนี้ด้วยครับซึ่งแบงค์เล่าให้ฟังก่อนการใช้ครีมเนี่ยดีมากแต่ว่าใครที่มีปัญหาริ้วรอยหนักเนี่ยเซรั่มเขาช่วยจัดการได้ยังไงรู้ไหมครับเป็นเพราะว่าโมเลกุลของเขาเนี่ยเล็กเพราะฉะนั้นเวลาทาไปที่ล่องลึกหรือว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยเขาจะช่วยจัดการได้และที่สำคัญคือสาหร่ายสีแดงที่อยู่ในขวดนี้เนี่ยเป็นสารสกัดไม่กี่ตัวบนโลกนะฮะที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกได้เอาเป็นว่าใครไม่อยากจะแก่เนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยม
2: ี
5: ใครที่มีปัญหาริ้วรอยหนักๆแบบนี้แล้วสามารถใช้ได้เลยอ่ะให้โปรดีกว่า
2: คุ
5: ณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนานะฮะภายใต้ของผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเลยของคลินิกในโรงพยาบาลวิภาวดีนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปที่ศูนย์ความงามนะคุณผู้ชมจ๋าขวดหนึ่ง990บาท
2: ขวดหนึ่ง
5: ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเพราะขวดหนึ่งเนี่ยใหญ่มากฮะใหญ่เป็น2เท่าเลยคุณผู้ชมจ๋าอันนี้คือเซรั่มโดยทั่วไปน
2: ะ
5: ของเราเนี่ย1ขวดเท่ากับ2ขวดเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าอันนี้คือความคุ้มค่าแล้วขายดีที่สุดเลยให้โปรดีกว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้นะซื้อ2แถม3ราคาเต็มคือ 5,000 บาท 5,000 นะแต่วันนี้ลดไปเลย 4,000 ครับเหลือแค่ 1,099 บาทขอให้โทรให้ทันนะ02-817-9925 เอา QR code เนี่ยสแกนได้เลย
2: สแกนเลยด่วน
5: ใช่เพราะวันนี้เขาให้แค่60เซตเท่านั้นค
2: ุ
5: ณผู้ชมจ๋าแบงค์ขอย้ำอีกครั้งนะใครที่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยวนะฮะหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยโทรได้เลยครับ02-817-9925วันนี้เนี่ยจากขวดหนึ่งเป็นพันเหลือแค่400นิดเดียวเองอ่ะ
2: อุ้ยแต่เอาให้ทันนะคุณผู้ชมรีบ
5: ขวดแล้วขวดใหญ่มากคุณผู้ชมจ๋าลองดูสิครับว่าขวด200บาทเนี่ยใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นแบงค์สรุปแบบนี้นะ5ขวดที่ได้เนี่ยเหมือนไปซื้อได้10ขวดข้างนอกและรายการอื่น 1,299 แต่วันนี้เนี่ยเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมจ๋าแบงค์อยากจะบอกว่าพอเป็นสินค้าภายใต้ของเครือโรงพยาบาลเนี่ยโรงงานที่ใช้จะต้องมีมาตรฐานระดับสากลโลกเลยสารตัวนึงฮะที่เรียกว่าสาหร่ายสีแดงตัวนี้เนี่ยเขาช่วยจัดการในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่หน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานเขาช่วยได
2: ้
5: หรือใครบอกไม่อยากจะหน้าแก
2: ่
5: สารตัวนี้เขามีงานวิจัยว่าป้องกันไม่ให้ผิวแก่ไม่ให้ผิวเหี่ยวไม่ให้ผิวชรานะฮ
2: ะ
5: แต่ทางนี้เนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของริ้วรอยอย่างเดียวใช้แล้วหน้าใสใครเป็นฝ้าเป็นกระหน้าหมองคล้ำช่วยได้เพราะวิตามินซีในอะซินามายครับแต่สิ่งที่สำคัญคือถ้าไม่อยากจะหน้าแก่อยากให้หน้ากระชับหน้าติ่งหน้าตึงหน้าสวยตลอดเนี่ยเซรามายไฮย่าเติมคอลลาเจนเข้าไปครับยิ่งเติมสารพวกนี้เนี่ยผิวที่มันเหี่ยวที่มันแห้งที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ยคุณผู้ชมจ๋ามันจะดีขึ้นและอย่างที่แบงค์บอกนะว่าใช้ครีมอย่างเดียวเนี่ยบางคนเนี่ยที่มีปัญหาริ้วรอยหนักเนี่
2: ย
5: ถ้าใช้เซรั่มคู่กับครีมคุณผู้ชมจ๋าคุณสมบัติของเขาคือซึมลึกซึมเร็วสองเขาจะช่วยจัดการริ้วรอยได้ยิ่งใช้คู่กับครีมนะฮะคุณผู้ชมจ๋าเห็นผล2เท่าเห็นผลได้ดีและเร็วมากเห็นไหมฮะคือริ้วรอยล่องลึกต่างๆบนใบหน้าของเราเนี่ยคุณผู้ชมจ๋าเขาซึมได้เลยอ่ะตอนนี้สายแน่นมาก02-817-9925นะแบงค์อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า1ขวดของเราเนี่ยไซส์ใหญ่บิ๊กไซส์จัมโบ้ใช้ได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวเปลืองเลยนะฮะ2แถม3 5ขวดจาก 5,000 คุณผู้ชมจ๋าลดไป 4,000 เหลือแค่ 1,099 บาทแบงค์เฉลี่ยแบบนี้เนี่ยขวดหนึ่งจากขวดเป็นพันเหลือแค่200เท่านั้นเอง1ขวดของเราเนี่ยเปรียบเทียบได้กับ2ขวดโดยทั่วไปแล้วขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้ 2-3 เดือนนะ
2: ใช้ได้นานแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูแค่ครีมทั่วไปที่เราซื้อตามท้องตลาดอ่ะ
5: ถูกต้อง
2: เท่าไหร่200กว่าบาทแต่นี่คือได้ระดับมาตรฐานโรงพยาบาล
5: แล้วอย่างที่แบงค์บอกเลยว่าเนี่ยฮะคือป้าแตนอายุ46ปีเรามีการสแกนภาพภายใต้โครงสร้างผิวเลยว่าใต้ตาดีขึ้นจริงหรือเปล่าริ้วรอยตีนกาเนี่ยมันจางลงไปมั้ยหน้าผากที่มันเหี่ยวที่มันย่นที่มันยับเนี่ยมันด ีขึ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมจ๋าอ
2: ัน
5: นี้คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราพิสูจน์แต่ถ้าตาเหนืออยากให้ดูคุณแม่อีกครั้งนึงคือคุณ

0: แม่คนนี้เนี่ยอายุจะ70ปีกล้องซูมได้เลยนะจะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยหน้าผากเป็นเส้นเต็มเลยนะฮะต
1: ี
0: นตาก็หนาโดยเฉพาะใต้ตาที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานฮะคุณผู้ชมจ๋าปากก็คว่ำน
1: ี่
0: แหละครับคือสภาวะปกติของคนที่อายุ 60-70 ปีซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยการใช้ครีมอย่างเดียวเอาไม่อยู่จำเป็นที่จะต้องใช้ครีมที่คุณแม่มีอยู่บวกกับเซรั่มโรลลิลอยด์นี
1: ่
0: เห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้น
1: คนเดียวกันเหรอคะ
0: คนเดียวกันคุณผู้ชมลองดูนะคุณแม่60กว่าใต้ตาเนี่ยตึงเปี้ยเลยแล้วคุณผู้ชมลองดูสิฮะริ้วรอยล่องลึกที่ทำให้ปากคว่ำเนี่ยพอริ้วรอยเนี่ยมันตื้นขึ้นหน้าก็ดูสวยเนี่ยคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบนะเนี่ยดูแก่มาก
1: ใช่
0: เหมือนลดอายุไปเลย
1: แล้วอีกอย่างก็คือฝ้าตรงแก้มของแม่ตอนแรกชัดมาก
0: ใช่อันนี้คือจางลงไปเลยใช่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยนะฮ
1: ะ
0: อีกเคสนึงคุณน้าคนนี้อายุ50ปีค
1: ุ
0: ณน้าคนนี้จะเห็นเลยว่าหนึ่งหน้าหมองหน้าคล้ำมากแต่หนึ่งปัญหาคือคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเหมือนอมทุกข์คือหน้าเศร้าเพราะอะไรล่ะปากคว่ำเนื่องจากเป็นริ้วรอยล่องลึกซึ่งแก้ไขไม่ได
1: ้
0: แต่เซรั่มลดริ้วรอยคุณผู้ชมจ๋าสังเกตนะไอเนี้ยฮะล่องตรงนี้นะคุณผู้ชมลองสังเกตนะปึ๊บนี่ดูดีขึ้นใต้ตาเนี่ยดูอิ่มมากเอาเป
1: ็
0: นว่าโดยองค์รวมเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยเลยเนี่ยฮะ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: จาก50เนี่ยแป้งรู้สึกว่าดูดีขึ้นเยอะเลยเป
1: ็
0: นเซรั่มยศลดอายุผิวแต่เขาไม่ให้พูดรู้กัน2คนเป็นเซรั่มลดอายุผิวแม่จ๋
1: า
0: อีกคนนึงใครที่อายุ30 40ปีขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมฮะสวยแล้วสวยอีกเล
1: ย
0: เนี่ยใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือนักศึกษา
0: ใช่คืออายุ40ปีเนี่ยผิวตึงผิวกระชับมาก
1: สาวเกาหลี
0: ใช่ใช่คือถ้าไม่อยากจะหน้าเหี่ยวหน้าแก่นะคุณแม่จ๋าซ
1: ึ่
0: งนวัตกรรมของสารสกัดจากฝรั่งเศสตัวนี้เนี่ยอ้าวจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมจ๋า
1: อย่าฟังเลินต้องโปรวันนี้เลย
0: คุณผู้ชมฮะหน
1: ึ
0: ่งกระปุกนะถ้าไปที่ศูนย์ความงามพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของโรงพยาบาลคุณผู้ชมจ๋า990บาทอันนี้คือราคาจริงๆแต่วันนี้นะฮะซื้อ2แถม3จาก 5,000 ลด 4,000 ครับเหลือ1,099 บาทแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่กระปุกหนึ่งหรือขวดหนึ่งเนี่ยจากพันหนึ่งอ่ะหรือ200
1: 200
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันคุ้มคูณ2คูณ3แม่จ๋านี่เลย
1: ขวดใหญ่ขนาดไหน
0: ขวดใหญ่มาก1ขวดของเราเปรียบเทียบกับ2ขวดโดยทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย5ขวดที่ได้เหมือนกันได้10ขวดเลยแบงค์ขอย้ำนะใครที่หน้ายับหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้ายาหรือว่ามีริ้วรอยขนาดไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาล่องแก้มโดยเฉพาะล่องหน้าหมากซึ่งมันแก้ไขยากมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มีครีมอยู่เนี่ยแม่จะต้องใช้เซรั่มลดริ้วรอยร
1: ่
0: วมกับครีมด้วยถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจ๋าแบงค์บอกเลยนะว่าข้อดีของเขาเนี่ยด้วยความที่โมเลกุลเขาเล็กแม่เขาจะซึมหมดเลยนะพวกใต้ตาที่มันเป็นจีบหน้าผากที่มันเหี่ยวๆคุณผู้ชมจ๋าตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าสายจะหมดละไม
1: ่
0: เป็นไรแม่โทรมาก่อน02-817-9925อยากให้เห็นความคุ้มครับ5ขวดที่ได้เปรียบเสมือนกันได้10ขวดโดยทั่วไปเพราะไซส์ของเราเนี่ยไซส์ใหญ่จัมโบ้ใหญ่เป็นพิเศษใช้ได้ 2-3 เดือนเลยนะฮะ02-817-9925เอาเป็นว่าทุกคนที่มีปัญหาริ้วรอยสแกน QR code ได้เลยใครที่ไม่อยากจะหน้าแก่ใช้ได้เลยฮะแล้วขวดใหญ่คุ้มค่ามากเน
1: ี่
0: ยแบงค์ไม่อยากจะบอกจริงนะเป็นเซรั่มลดอายุผิว
1: เขา
0: ไม่ให้พูดรู้กัน2คน
1: ใช่
0: ใช่เพราะฉะนั้นแม่จ๋าไม่อยากจะหน้าแก่นะ02-817-9925หร
1: ือ
0: ใครเนี่ยอยากจะบล็อกอายุผิวให้แบบหุ้ยอยากจะสวยแบบนี้อยากเป็นสวยแบบอมตะคุณผู้ชมจ๋า02-817-9925แล้วใช้แล้วดีจริงใช่คือผิวฉ่ำเบาอิ่มฟูเลยฮะใช่แล้วใช้คู่กับครีม
1: แล้วโทรแล้ว
0: 02-817-9925จ้าน่าจะได้สวยจะได้ไม่แก่เนาะ
1: ใช้เลยแม่จ๋าซื้อไปฝากพ่อจ๋าด้วยโปรดีสุดๆแล้วนะคะจากโรงพยาบาลวิภาวดีขอบคุณดร.วินดร.แบงค์จ๋าขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาหยิบมาให้พี่ด้วยสิ
0: ได้เลย
1: มากเลยพี่หนุ่มตึง
2: เอามาเผื่อด้วยนะคุณพ่อคุณแม่โทรได้นะครับทีนี้พาไปดูนาทีระทึกหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันนะครับปรากฏว่าตำรวจเขามีการวางแผนล่อซื้อไอซ์ภายในปั๊มน้ำมันปรากฏว่าวงจรปิดภายในปั๊มรถกระบะสีขาวมาแล้วนะฮะรถคันนี้เป็นของรัชตาอายุ41ปีเขานัดส่งยากันตำรวจรู้แล้วว่าเขาจะมาส่งยาใช่ไหมตำรวจก็เลยวางแผนขับรถกระบะปิดหัวท้ายเลยคือต้องการจะจับไม่ให้หนีไปไหนปรากฏว่าคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วรถตำรวจปิดหัวอีกคันนึงมาแล้วครับปิดท้ายแต่รัชตะไม่ยอมร
1: ั
2: ชตะขับรถหนีฮะแล้วขับชนดะเลยคุณผู้ชมชนที่ไหนนี่ขอดูนะรัชตะทำอะไร1 2 3 4ไปเลยฮะ
3: เฮ้ยเอาสำนักงานเขา
2: ถูกชนสำนักงานและขอโทษไม่หยุดแค่นี้นะครับรัชตะไปต่อขับหลบหนีไปได้คือตำรวจเนี่ยพยายามจะยิงยางล้อสกัดแล้วนะนี่ยิงยางล้อสกั

0: ก็ยังไปต่อฮะนี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่ๆๆๆโอ้โหพยายามจะเปิดแล้วชะตาก็หนีไปต่ออ่ะพอหนีไปเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับตำรวจขับรถไล่ล่าเลยถนนสุขุมวิทปรากฏว่าไปถึงปั๊มน้ำมันสาขาพัทยาเหนือยางล้อหน้าด้านซ้ายที่ถูกยิงสกัดมันแตกก็เลยจับรัชต
1: ะ
0: ได้ไปค้นในรถเจอไอซ์10กรัมจริงๆอ่ะจะต้องเจอไอซ์30กรัมตำรวจก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
1: โยนป้าทิ้ง
0: หายไปไหนระหว่างทางเขาก็รับสารภาพน
1: ะ
0: ว่าเขาเป็นคนที่มีไอซ์ในครอบครองนั่นแหละตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
1: รับผิดชอบความเสียหายเขาอีก
0: ใช่ครับ
1: หนีเลยส่วนตอนนี้ขอชวนแฟนๆซีรีส์ GMM TV ค่ะต้องห้ามพลาดเลยนะ2เรื่องใหม่นี้ที่จะชวนให้คุณหัวใจวุ่นกันแบบคนละฟิลเรื่องแรก You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์ใครง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้ก็เริ่มไม่ง่ายแล้วล่ะค่ะและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักใครก่อนอีกเรื่องที่มาแรงสุดๆตอนนี้เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadowเมื่อจันนักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกก็ค่อยๆเปลี่ยนและยังมีเรื่องของเจที่เป็นรักแรกของจันก็ดันกลับเข้ามาอีกเรื่องทุกอย่างมันก็เลยซับซ้อนมากยิ่งขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์แต่ความสนุกไม่แพ้กันแน่นอนค่ะรับชมย้อนหลัง You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS Pro แรงตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยตอนนี้กดดอกจัน559 โทรออกค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญรัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกเขตพญาไทพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกพลโทณัฐพงศ์อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องส่ง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมรงขับไม้บันดาลและทรงสอดด้วงในเพลงต้นเพลงฉิ่งเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่

ทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารบกกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกแถบวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD เวลา 14:13 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพระนครเขตพระนครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถโหรหลวงลั่นของชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแต่ปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์เมื่ออ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วโหรหลวงลั่นของชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแต่ปี่พาทย์บรรเลงเพลงตระสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวอสีวิกาการพระยานมาตร3ลำคาญจำนวน2องค์เวชยันตะราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยเข้าตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นของชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนที่2ตีคลีเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทราปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถ

0: ที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมพวุฒิทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมกันดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระราชพิธีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Bekko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอ

0: และขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันนี้เวลา 14:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspectives in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยวิลริปลีย์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธิรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ทรงเสริมวิจิตรศิลป์และ

การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเสียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนการบรรยายในหัวข้อที่14เรื่อง Cities That Win the Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตจากนางชดาทิพจูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรนายเบอร์นาร์ดชานประธานกรรมการเอเชียฟินแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮเลโซซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ผู้มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปลวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุปผารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดสายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายภูมิไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุทารสและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์
จากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองเวลา 14:30 นกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางเวลา 17:00 นมูลนิธิ Miracle of Life เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 นบริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดและคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่พระจริยวัตรที่งดงามจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ช่วงนี้เราตัวติดกันบ้างเลยนะคะ
3: งั้นก็แยกออกมาสิคงแยกแยะได้ใช่ไหมจันไม่มีอะไรให้แม่ก็เป็นห่วงใช่ไหม
2: เรื่องคุณแม่พี่เป็นลาสบอร์ดอย่างที่พี่สันว่าจริง
4: ไม่สบายเหรอคะ
5: แม่อยากได้คนมาดูแลตอนนี้เลย
2: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะรสชาติถูกปากไหมคะคุณแม
4: ่แต่พี่เชื่อนะว่าเธอจะเอาชนะใจคุณแม่ได้
3: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างหรอ
2: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: คุณแม่คะหนูรักคุณแม่นะคะที่หนูชวนคุณแม่มาวันนี้เพราะหนูอยากให้คุณแม่อยู่ในเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของหนู

ฉันขอใช้ต้มหูคู่นี้ขอเธอแต่งงานนะมันอาจจะเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้จัดงานอะไรอลังการแบบที่ฉันชอบทำฉันแค่อยากทำให้เธอเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากความรักจริงๆนะไม่ได้ต้องมีอะไรยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องสวยหรูอะไรฉันขอใช้ต้มหูคู่นี้ขอเธอแต่งงานได้ไหมแต่งงานกับฉันนะคี

0: คุณแม่ทำแบบนี้เกินไปหรือเปล่าคะมาไล่วงคีออกจากวงดนตรีของบาแค่พอคีเป็นคู่มั่นหนู
1: แม่ตัดสินใจแล้วแล้วก็หาวงใหม่มาให้แล้วด้วย
2: คุณจัญญาครับแต่วงของคุณคีได้รับความนิยมสูงมากนะครับ
1: แล้วไงอ่ะวงใหม่ที่หามาให้นี่ก็มีคุณภาพแล้วก็มีฐานแฟนคลับเหมือนกัน
0: คุณแม่จะใช้ไม้นี้จริงๆใช่ไหมคะ
1: แม่ก็แค่ทำเพื่อโรงแรมของเรา
0: ไม่จริงค่ะคุณแม่ไม่ได้ทำเพื่อโรงแรมคุณแม่ทำแบบนี้เพราะต้องการที่จะบีบหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะพี่จันพอแค่นี้เถอะค่ะ
0: ฉันขอโทษนะคีแบบนี้มันไม่แฟร์กับเธอแล้วก็เพื่อนของเธอเลย
3: ทุกคนไม่มีปัญหาหรอกค่ะ
0: คุณแม่จะใช้วิธีนี้เอาชนะพวกหนูสองคนไม่ได้หรอกนะคะ
1: แม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีว่าเด็กนี่ไม่เหมาะสมกับลูก
0: ใครเป็นคนตัดสินหรอคะว่าใครต้องเหมาะสมกับใครความคิดเห็นของคุณแม่เหรอคะคู่ชีวิตหนูยังไม่มีสิทธิ์เลือกเองเลยเหรอคะ
1: ลูกรักเด็กนี่มากกว่าแม่เลยจ้ะถึงต่อต้านแม่ขนาดนี
0: ้คุณแม่คะ
1: ลูกเปลี่ยนไปตั้งแต่ลูกเจอคีไม่ใช่ลูกของแม่คนเดิม
3: พี่จันคะหนูว่า
0: ไปกันเถอะคี
2: คุณจันครับ
1: ไม่ต้องตามไปเอาเอกสารการประชุมทั้งหมดของวันนี้มาให้ฉัน
2: ครับคุณจันยา

0: เดี๋ยวก่อนค่ะพี่จันหนูว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
1: นี่เธอจะยอมแพ้แล้วเหรอ
0: แต่หนูทำให้พี่จันต้องเดือดร้อนหนูไม่อยากเห็นแก่ตัวทำให้พี่ต้องทะเลาะกับแม
1: ่งั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาดฉันเชื่อนะว่าเราจะหาทางเอาชนะใจคุณแม่ได้แน่นอนขอแค่เราไม่ปล่อยมือกัน
2: ชอบจังคู่มั่นหนูเท่จังอะดีต่อใจ
3: อย่าเพิ่งทำเป็นเล่นสิ
0: ก็มันอดไม่ได้นี่คะ
2: ก็พี่จันเท่
1: สัญญากับฉันได้ไหมว่าเธอจะไม่ถอดใจเรื่องของเราอีก
2: ก็ได้ก็ได้เศร้าสีจังสัญญาค่ะ

0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ยอมรับจันให้มาเป็นคนในครอบครัว
1: ถ้าคีรักใครพวกเราทุกคนก็รักด้วย
2: แล้วเรื่องคุณแม่ของหนูจันหนูสองคนจะทำยังไงกัน
3: ใช่พ่อก็เป็นห่วงแค่เรื่องนี้แหละถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่นะอยู่ทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความสุขแน่เลย
0: เรื่องนั้นหนูกับพี่จันหวังพึ่งตัวช่วยหนึ่งอยู่ค่ะ
4: ตัวช่วยตัวช่วยอะไรอะคะคุณหนู
1: เดี๋ยวนะบอกพี่หน่อยสิคีแผนตัวช่วยที่ว่านี่ใครเป็นคนคิด
0: พี่จันไงคะแม่ลูกกันเขาพอเดาทางกันออกค่ะ
2: แล้วตัวช่วยที่ว่านี่ใครหรอ
0: เป็นบุคคลที่ทุกคนไม่คาดคิดค่ะ
4: อืม

0: ฝากคุณย่าดูแลสิ่งแวดด้วยนะคะก็รู้ว่าแพ้ขนแมวยังจะให้เลี้ยงอีก
1: ชื่อซิมบ้าเราอ่ะจะไปไหน
0: เดี๋ยวโซฟามันก็เป็นรอยหรอ
1: นี่เฮ้เอาอะไรเป็นโรคผิวหนังแล้วเนี่ยลงไปจากโซฟาเดี๋ยวนี้เลยไปได้ยินไหมลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างไม่รู้เรื่องนี่ไม่ขึ้นสีขาวเฮ้ hey. จะไปห้องฉันนะอย่าไปห้องฉันออกมันอื้ออะไรจะบ้าเลยเฮ้ย

0: จะคุยอะไรกับแม่อีก
1: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
0: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
2: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
3: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: William S. Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Fan Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานีย
1: ิ่งดื่มยิ่งชอบไปเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: MN TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
3: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: Welcome to Secret Area. New mission. Break through the door. Duty Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
2: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swiss Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swiss Reju Plus
3: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: Beauty Sexy Comedy Of course
5: SuchaNut
4: And a little fantasy
3: Anything else?
6: We are expecting you, honey.
3: Nam Tan Film Glamorous Fan Con.
7: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
8: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Desperate Temptation 18th, 19th, and 20th December Impact Arena and worldwide live streaming via TTM Live
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: หิวด่วนต้องเมาคิส
6: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
7: คีมีอะไรคะทำไมทำหน้าแบบนั้นฉันคิดผิดอะสิเรื่องคุณแม่อะทำไมเหรอคะก็ตอนนี้ไม่รู้คุณแม่เอาซิมบ้าไปที่ไหนเช็คดูในกล้องไม่มีใครอยู่บ้านเลยอะซิมบ้าซิมบ้าครับซิมบ้าอยู่ไหมครับซิมบ้า
8: ซิมบ้าซิมบ้ามันไม่กลับมาแล้ว
7: อยู่ไหนครับซิมบ้า
8: ฉันไม่คิดเลยอะว่าคุณแม่จะทำแบบนี้
7: ใจเย็นนะคะพี่จันคุณแม่พี่คงไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงหรอกค่ะหรือพี่จันคิดว่า
8: ฉันแค่กลัวว่าคุณแม่จะสนใจแต่จะเอาชนะฉันจนไม่สนอะไรแล้ว
7: คุณแม่พี่จะใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ
8: ปกติเวลามีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นเคยจะออกตัวแรงขนาดนี้เลยแต่ครั้งนี้ฉันว่าฉันอาจจะประเมินคุณแม่ผิดไปคุณแม
9: ่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะ
8: คุณแม่เอาซิมบ้าไปไว้ไหนคะ
9: ก็อยู่นี่ไง
8: นี่แม่พาซิมบ้าไปไหนมาคะทำไมทำอะไรไม่บอกหนูเลยอ่ะหนูโทรหาก็ไม่รับสายอีก
9: ก็แม่ไม่อยากรับอ่ะ
8: แล้วคุณแม่จะพาซิมบ้าไปทำไมคะ
9: แม่พาไปอาบน้ำ
8: ฮะ
7: คุณหญิงพาซิมบ้าไปอาบน้ำจริงเหรอคะ
9: ก็ใช่อ่ะสิแล้วฉันก็ซื้อคอนโดใหม่ให้ซิมบ้าด้วยแล้วก็สั่งห้องน้ำอัตโนมัติให้ด้วยเดี๋ยวเขาคงเอามาส่งแล้วก็มีชุดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนไม่ต้องแล้วก็มีแอร์พอร์ตลุกด้วยลงไปเอาของในรถให้หน่อยสิ
7: อะไรนะคะ
9: จะงงอะไรลงไปเอาของในรถให้หน่อยจะได้ลองชุด
7: ค่ะได้ค่ะ
9: ลูกแม
8: ่ค่ะคุณแม
9: ่ฮะแม่ไม่ได้พูดกับฉันนะ
10: ใช่ไหมคะนอนเหนื่อยไหมคะ
8: เฮ้ยนี่คุณแม่หายแพ้ขนสัตว์แล้วเหรอคะ
10: แม่แพ้ขนสัตว์แต่แม่ไม่ได้แพ้ขนซิมบ้าใช่ไหมคะแม่แพ้ขนซิมบ้าเนาะอุ๊ยงงจริงจังนะเนี่ยตัวเหลวเลยลูกโอเคโอเคโอเคว
9: าย
10: โอ้ยหิวยัง
8: ซิมบ้าหนูไม่อยากอยู่กับคุณแม่นะคะ
10: เขารักแม่จ้ะเขารักมากด้วยเขารักเขาหลงเลยแหละใช่ไหมคะ
9: จะคุยอะไรกับแม่อีก
8: เรื่องคีค่ะ
9: มีอะไรต้องคุย
8: เรื่องแต่งงานหนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
9: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยน
7: อย่าบอกนะคะ ว่าจะเอาซิมบ้าไป
9: จะบ้าเหรอเห็นฉันเป็นคนยังไง
8: แล้วข้อแรกเปลี่ยนที่คุณแม่หมายถึงคืออะไรล่ะคะ
9: คีต้องไปอยู่บ้านแม่เป็นเวลา1อาทิตย์เพื่อที่แม่จะได้ประเมินคีได้อย่างละเอียด
7: ได้ค่ะ
9: ฟังให้จบก่อนเธออาจจะไม่อยากตกลงก็ได้ถ้าเธอฟังกฎข้อห้ามของฉัน
7: ข้อห้ามอะไรเหรอคะ
9: ห้ามติดต่อกับจันทุกช่องทางตลอดเวลาที่เธออยู่บ้านฉัน
8: เพื่ออะไรเหรอคะคุณแม่จะมาห้ามหนูไม่ให้ติดต่อกับพีทำไม
9: ก็ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาคุยกับแม
7: ่ทำได้ค่ะหนูตกลงวันไหนดีคะ
9: วันนี้แล้วก็ตอนนี้เลย
8: คุณแม่
9: แล้วก็มีอีกเรื่องนะ
8: อะไรอีกอะคะ
9: เอาซิมบ้าไปด้วย
7: ได้สิคะ
8: ไม่ค่ะไม่ตกลงแล้วหนูจะอยู่กับใครอ่ะ
9: ก็ทั้งเหงาเดี๋ยวแม่ให้ป้าแหม่มมาอยู่เป็นเพื่อนแต่ถ้าประเมินแล้วไม่ผ่านฉันก็ไม่ให้แต่ง
7: ตกลงค่ะแต่หนูขออีกข้อได้ไหมคะ
9: ว่า
7: ขอเรียกคุณแม่ได้ไหมคะ
9: ก็ถ้าประเมินผ่านฉันถึงจะให้เรียกว่าคุณแม
7: ่โอเคค่ะแฟร์ดีงั้นดีลนะคะคุณแม่เอ้ยคุณหญิง

0: ก็คือตอนนี้น้องคีอยู่กับแม่แกตามลำพังเอานะทนหน่อยเพื่อจะได้แต่งงาน
1: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
2: ีภัยไม่มีเพลีย
1: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
3: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: Fan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกมีกระแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
7: Canon delighting you always

0: Stadium S Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
0: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
2: beauty sexy comedy of course
3: something nut
2: and a little fantasy
0: anything else
2: we are expecting you honey
0: nantan film glamorous fan con
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
5: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
6: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
5: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้หรอ
7: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
8: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
10: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AS GO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ก็คือตอนนี้น้องคีอยู่กับแม่แกตามลำพัง
1: กับแมวด้วย
0: เป็นสัญญาณที่ดีนะ
1: ก็รู้แต่คุณแม่ดันเล่นไม่ให้ฉันคุยกับคีเลยนี่สิที่ฉันกังวลอ่ะ
0: เอานะทนหน่อยเพื่อจะได้แต่งงาน
1: เออ
0: เออเรื่องเจอ่ะต่อไปแกไม่ต้องห่วงแล้วนะเจน่าจะทำใจเรื่องแกได้แล้วแหละเราหวังว่าแกกับเจจะเป็นเพื่อนกันได้นะเราอยากไปเที่ยวพร้อมหน้ากันอีกอะกินข้าวกันไม่ต้องเครียดน้องเคียวแม่แกอยู่แหละ

พีทไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณจันพีทมั่นใจว่าคีต้องชนะใจแม่คุณจันได้แน่ๆคีเป็นเด็กดีค่ะใครที่ได้รู้จักก็ต้องตกหลุมรักทุกคนคุณจันคงคิดถึงคีมากเลยใช่ไหมคะ

0: กาศซะแน่นเลยนะ
1: ก็คิดถึงอ่ะมากอดเขาเลย
2: คิดถึงเหมือนกัน

0: เป็นไงตกคุณแม่สำเร็จไหม
1: เรื่องคุณแม่เหรอคะ
0: เรียกคุณแม่แสดงว่าตกสำเร็จแล้วสินะ
1: ก็ต้องขอบคุณซิมบ้าค่ะคุณแม่หลงหนักมากมีอะไรก็โยนแมวไปให้คุณแม่แป๊บเดียวก็หายอารมณ์เสียแหละ
0: ขนาดนั้นเลยแล้วนี่ซิมบ้าอยู่ไหนอ่ะฉันก็คิดถึงซิมบ้าเหมือนกันนะ
1: คุณแม่ขอให้อยู่ต่ออีกหน่อยอะค่ะ
0: ระวังจะโดนยึดแมวนะ
1: สงสารคุณแม่อุตส่าห์ลงทุนทำกรงดูสวนให้ซิมบ้า
0: สงสัยแมวน่าจะงอกเพิ่มนะแบบนี้

0: ิดถึงจัง
1: อยู่กับฉันแบบนี้ไปทุกวันเลยนะคี
2: แค่ได้ตื่นเช้ามาเจอเธอชีวิตฉันในวันนั้นก็มีความสุขมากๆแล้ว
3: เหมือนกันนะคะพี่จันทร์ของหนู

0: ันทุกโมเมนต์
1: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
2: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
1: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
1: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
2: เริ่มเลย
3: Welcome to Secret Area. New mission. Break through the door. Duty Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
4: อาหารแมวคุณภาพ
5: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
6: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
7: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Jasper Temptation, 18th, 19th, and 20th December, Impact Arena, and worldwide live streaming via TTM Live.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแท้ง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องเมกะแท้งจากแคนนอน
7: Canon delighting you always

0: is still available at Thai Ticket Major.
1: Like the soy!
2: 300 milliliters.
3: Be your original.
2: Like the soy.
3: Original. Number one brand Thailand.
2: 300 milliliters.
3: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า.
2: It's real.
4: มันกำลังจะมีงาน exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
5: กลัวไงดีวะ
6: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
7: คิดถึงเหมือนกันครับ
5: รูปสวยมากเลยนะ
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25

0: จ้าสาวใครคะเนี่ย
1: สวยจัง
2: โอ้เจ้าสาวของพี่ก็สวยเหมือนกันนะคะ
0: แต่วันนี้พี่จันสวยจนหนูอยากจูบเลย
2: ตอนวันงานแต่งเมื่อเดือนที่แล้วเธอก็พูดแบบนี
0: ้ก็พี่จันใส่ชุดเจ้าสาวสวยทุกชุดเลยนี่คะอยากจูบทุกชุดเลย
2: งั้นก็

0: นี่ไอมาขัดจังหวะหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่เลย
0: Sorry นะ but I have something to tell you
2: งั้นเดี๋ยวหนูไปรอข้างนอกนะคะ
0: ไม่เป็นไรอยู่ฟังด้วยกันเถอะไอขอบคุณพวกยูสองคนมากนะที่จัดงานแต่อีกรอบเพื่อให้ไอได้มาแสดงความยินดีกับยูแล้วก็คี
1: ถือว่ารอบนี้เฉพาะเพื่อนแล้วก็คนสนิทแล้วกันนะ
0: ไอยินดีกับพวกยูสองคนมากนะที่ได้แต่งงานกันขอให้มีความสุขมากๆนะ
1: ขอบคุณนะ
0: งั้นไอไม่กลัวละเจอกันในงานนะ
1: ใจกว้างดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่หึงเลยหรือไง
2: จะหึงทำไมคะพี่เป็นของหนูแล้วนี
1: ่ค่ะไปเข้างานกัน
2: ไปค่ะ
3: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มางานแต่งเล็กๆของพวกเราสองคนในวันนี้ยังไงก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีทุกคนอยู่ด้วยในโมเมนต์นี
4: ้ก็อย่าเพิ่งรีบมองกันนะคะ enjoy กันก่อนเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังโอเคนะคะ
3: ช่วยกันร้องด้วยนะคะ

0: เห็นแล้วรู้สึกไงบ้าง
1: ก็ไม่รู้สึกไงทั้งคู่เหมาะสมกันดี
0: เราหมายถึงว่าเห็นแล้วอยากแต่งงานบ้างไหม
1: ไม่อ่ะเคยแต่งมาแล้วตอนนี้ขอใช้ชีวิตดีกว่า
0: เธออยากแต่งงานกับเราไหมล่ะคุณหนู
1: เก็บมุกนี้ไว้ใช้กับสาวอื่นนะคะกัปตัน

0: จูบหรือไม่จูบ
1: จูบสิคะ
2: เพราะอะไรนะ

0: รายศักดิ์ของหนูก็คือพี่
1: รอยสักของฉันก็คือเธอเหมือนกันนะ

0: หนูไม่คิดเลยว่าหนูจะมีวันนี้หนูเคยคิดแค่ว่าหนูจะเป็นได้แค่เงาของพี่ใครจะไปคิดว่าหนูกับพี่จะได้แต่งงานกันคิดไปแล้วเป็นเงามันก็ดีเหมือนกันนะคะหนูจะได้ติดตามพี่ไปทุกที่เหมือนเงาพี่อยู่ใต้พระจันทร
1: ์ฉันขาดเธอไม่ได้นะคี
0: หนูก็ขาดพี่ไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีพระจันทร์ก็ไม่มีเงานะ
1: แต่สำหรับฉันถ้าไม่มีคีก็ไม่มีจันทร์เรามาอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเลยนะคุณภรรยา
0: โดนเรียกว่าคุณภรรยาไม่ชินเลยอะ
1: ทำใจให้ชินเอาไว้เพราะต่อไปนี้นี่คือตำแหน่งของเธอ
0: ได้เลื่อนขั้นไวมากจากเด็กเลี้ยงในวันนั้นสู่ภรรยาคุณจันในวันนี้แล้วหนูต้องเรียกพี่ว่าอะไรคะ
1: เรียกที่รักก็พอไหนลองเรียกสิ
0: ค่ะที่รัก
1: อีกทีสิ
0: ที่รัก

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกัน14ตุลาคมคร
3: ับ
2: ผมจริงๆวันนี้มีหลายเรื่องจริงนะฮะบางคนติดตามเรื่องข่าวของไอเดียบางคนติดตามเรื่องของน้องพายุ
4: ครับผม
2: อย่างที่บอกว่าน้องพายุถ้าสมมติติดตามกันแล้วเนี่ยทุกๆข้อจะนำเสนอแหละเอาจริงนะครอบครัวชมพู่
3: อ
2: ่ะเขาไปญี่ปุ่นแล้ว
3: ไปแล้ว
2: นางชิวแล้วชมพู่ก็พูดว่าไงรู้ไหมนางก็บอกว่าอ๋อลูกนาง move on เด็กอะ
3: เด็ก
2: เขาจะ move on เร็ว
3: ก็คือเสียใจโมเมนต์ตอนนั้นแหละแต่ว่าครอบครัวก็คือพยายามซัพพอร์ตความรู้สึกแค่นั้น
2: แต่ก็คือถามว่าในมุมของปอลูกของปอเขาก็อยากได้ตำแหน่งเหมือนกันคือเด็กอะเด็กก็ต้องมีการเอาชนะแต่คนที่ถ้าสมมติบอกว่ามันจะตรวจเครื่องตรวจอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ตรวจไม่เกี่ยวกับเด็
3: ก
2: เพราะฉันเด็กมันไม่เกี่ยวเพราะฉันก็ยิ่งบอกว่าตอนนี้มันจบไปแล้ว
3: มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทางรยศทเนี่ยเขาออกมาเขาล่าสุดเขาเพิ่งมีจดหมายออกมาว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการตรวจสอบอยู
4: ่
3: แล้วก็เดี๋ยวใช้เวลาถ้าเกิดจะได้พี่ข้อพิสูจน์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปแจ้งให้ทราบ
4: ครับ
3: อันนี้คือล่าสุดนะ
2: มันไม่เกี่ยวกับเด็กแล้วแต่ก็คือกลายเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ต่อไปนี้ก็พูดสรุปโดยรวมไม่ที่เราไม่เล่าก็คือถ้าจะแข่งจะขันอะไรกัน
3: อ
2: ่ะก็ดูดีๆว่าเครื่องมันโอเคไหม
4: ก็ตรวจตั้งแต่แรก
2: ตรวจตั้งแต่แรก
3: แต่เนี้ยก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่ทวงตั้งแต่แรก
2: เขาตรวจแล้วก็ใช่
3: ตรวจแล้ว
2: ตรวจแล้ว
3: เธอเขาตรวจแล้ว
2: ฉันรู้แต่หมายถึงว่าได้ไม่ได้ก็ให้บอกตั้งแต่แรก
3: ก็ใช่ไงทำไมไม่ทวงตั้งแต
2: ่
3: แรก
2: เขาตรวจแต่ตรวจตั้งแต่แรกแต่จะได้ไม่ได้เหมือนไหมสมมติทุกอย่างจะต้องเหมือนกันหมดนะอะไรก็เหมือนกันหมดน
4: ะ
2: อันนี้มันแตกต่างกันนักก็บอกเขาไปตั้งแต่ต้นว่าแต่ต้นแค่นั้นเอง
3: แล้วทำไมไม่ทวงตั้งแต่แรกนี่แหละสงสัย
2: มันกลายเป็นเรื่องผู้ใหญ่แล้วเอาจริงลูกคนทั่วไปพญานาหมงนาหมื่นอะไรเอาจริง
4: ๆ
2: ถ้าสมมติลูกคนทั่วไปเขาก็ขับไม่ไหวหรอกมันแพงใช่ไหมล่ะ
4: โกคานะ
2: ถ้าสมมติลูกคนทั่วไปเขาก็อะไรวะเด็กมันก็งงกันกล่าวเลยลูกคนทั่วไปเขาไม่มีเงินขับทั่วไปหรอกมันก็คือมันต้องมีคนมีเงินถึงจะขับได
3: ้
2: คร
3: ับ
2: ผมต้องไหมแล้วก็มันก็ผิดเรื่องนี้อีกอย่างนึงมันก็เป็นป
4: อ
2: ผิดที่เป็นปอด้วยแหละ
4: ครับ
2: เพราะคนก็ไปจำเรื่องของไปแตงโมได้เยอะพอสมควร
4: ถูกต้อง
2: ก็แค่นั้นเอง
4: ครับผม
2: เอาเรื่องใกล้ตัวเราดีกว่า
3: ค่ะ
2: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีท่านผู้ชมฮะข้อมูลล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในภาพรวมเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะฮะ
4: ครับผม
2: ต้องอันนี้ขอแสดงความยินดีคือแนวโน้มเนี่ยลดลงในหลายพื้นที่อำเภอ

0: ภอนาดีเข้าสู่สภาวะปกติแล้วในเขตอำเภอตัวเมืองแล้วก็อำเภอบ้านสร้างเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายแล้วก็จุดรวมน้ำจากนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยบางจุดระดับน้ำยังสูงแต่ก็ต้องเร่งการระบายอยู่ละ ประเด็นร้อนที่มันร้อนคือเมื่อวานนี้รัฐมนตรีมท.2
2: ครับ
0: คุณเต้ยพลพีสุวรรณชวีนะฮะได้ออกมาแฉโรงงานสารพิษก็คือเอาง่ายๆน้ำลดต่อผุด
2: นี่ฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้คำนี
2: ้ครับมีคราบสี
1: ต้องใช้คำนี้ถูกต้อง
0: ถูกต้องไหม
2: ถูกต้อง
0: ว่าสิ่งที่มันผ่านมาตลอดระยะเวลามึงเอาสารพิษมวยรอบบ้านกูหมดเลยเหร
2: อ
0: แล้วใครอนุญาตที่เอาสารพิษเหล่านี้เข้ามาทิ้ง
1: จริง
2: หรือว่า
0: วันนี้ประเทศไทยเราเป็นที่ทิ้งขยะแล้วเหรอ
2: ครับ
0: แค่ขยะทั่วไปเองอ่ะก็มหาศาลแล้วอันนี้เป็นขยะพิษอีกอ
2: ่
0: ะแสดงว่าขยะพิษเนี่ยใครที่เป็นเอาขยะพิษไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เอ่ยหรือเป็นสารเคมีเอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือสารพิษเองสรุปแล้วมันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองหมดเลยจริงๆหร
2: อ
0: ก็คือน้ำลดต่อผุดนั่นแหละวันนี้เขาก็มีการออกมาแฉโรงงานสารพิษรั่วประจินบุรีแล้วก็มีการพบนามสกุลดังนามสกุลดังเนี่ยที่เป็นนอมินีต่างชาติจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คืออย่างที่เราเห็นกันค่ะน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยน้ำที่ท่วมครั้งนี้กลับไม่ใช่น้ำปากปกติแล้ว
2: ครับ
0: เพราะชาวบ้านเนี่ยเขาพบว่าน้ำเนี่ยมีคราบสีรุ้งเลย
2: ถูกต้องฮะ
0: ถ้ายิ่งมองจากที่สูงเนี่ยจะยิ่งเห็นเลยเป็นคราบสีรุ้งแล้วก็คราบดำ
2: ครับ
0: คล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นครับและที่สำคัญเนี่ยน้ำท่วมก็ทรมานกันอยู่แล้ว
2: อ
0: ันนี้มันส่งกลิ่นเหม็นสารเคมีรุนแรงกระจายไปทั่วชุมชนเลย
2: ฮะ
0: เมื่อกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำดิบไปเข้าห้องแลบผลปรากฏว่าจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับคันดินของบ่อฝังกลบกรากอุตสาหกรรมนะคะ มีค่าสารพิษกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเนี่ยพุ่งสูงถึงทะลุ 100,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
2: โอ้โหเยอะมากฮะ
0: ซึ่งคำว่ามันเกินมาตรฐานมันเกินไปถึงดาวอังคารแล้ว
2: ไปมหาศาลแล้ว
0: มันเกินไปมหาศาลแล้วคร
2: ับ
0: สารเคมีแล้วก็ขยะพิษเหล่านี้ก็ได้ไหลทะลักเข้าสู่ระบบลำรางสาธารณะแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำประจินบุรีเพราะฉะนั้นแม่น้ำประจินบุรีเป็นแหล่งน้ำที่ไว้ใช้กินใช้ดื่ม
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมฮะ
2: uh-huh.
0: เมื่อสารพิษไหลลงสู่แม่น้ำประจินบุรีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักรุนแรงวิกฤตต่อสิ่งแวดล้อม
1: ค่ะ
0: เชื่อไหมแค่มันไหลลงไปอ่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มล้มป่วยกันแล้วนะ มีอาการแสบตาอาการตาแดงมังอาการบวมอาเจียนแล้วก็หายใจไม่ออกสัตว์น้ำสัตว์น้ำธรรมชาติแล้วก็ปลาในกระชังปลาในกระชังที่เลี้ยงกันไว้เขาบอกรู้สึกจะเป็นปลาทับทิมหรืออะไร
2: ทับทิมฮะ
0: ตายหมดเลย
1: อันนี้น่ากลัว
0: ตายหมดเลย
2: เหมากระชังเลย
0: ปลาตายหมดเลยตายแบบลอยเกลื่อนเลยสร้างความเสียหายหลายล้านบาทนะ
2: ครับ
0: เรื่องนี้แดงขึ้นมาอีกคือคุณพลปีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจเนี่ยจัดระเบียบสังคมกรมการปกครองเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจนพบความจริงที่ซับซ้อนว่ามีการตรวจเจอขยะนำเข้าเจ็บใจตรงนี้คือคำว่าขยะนำเข้าคืออะไรนำเข้ามาจากเมืองนอก
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยไม่ได้ก่อเอง
2: ก็เอามาทิ้งในบ้านเราอย่าง
1: น
2: ี้เหรอ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ชอบเอาเข้ามาเนี่ยแบบในประเทศไทยแถบ
2: อะไรอย่าง
1: เงี้ยกัมพูชาแถบอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นขยะที่แม่งนำเข้ามาทิ้งในบ้านเรา
2: ฮะ
0: ขอใช้คำว่าขยะพิษและขยะที่นำเข้ามาเนี่ย 100% นะคะ
2: อืม
0: เป็นขยะพิษหมดเลย
2: ครับ
0: เชื่อว่าเป็นขยะอันตรายแอบสำแดงเท็จเนี่ยนำเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์คือเวลาขนเข้ามาเนี่ยก็ขนเข้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผ่านทางท่าเรือเข้ามาฝังกบในประเทศไทยเจอพิรุธการแต่งตัวเลขงบการเงินค่ะมีการตรวจพบว่ามี2บริษัทใหญ่ที่ทำธุรกิจโรงงานคัดแยกฝังกลบขยะมีการถือหุ้นไ
2: ขว้
0: ก็มีการอัพทุนจดทะเบียนอย่างก้าวกระโดดเป็นผิดปกติมากเลยจาก5ล้าน
2: ฮะ
0: ตอนแรกเปิดไป5ล้านพุ่งไป100ล้านเลย
2: โอ้โหกระโดดมาก
0: พุ่งไป100ล้านบาทเลย
2: ครับ
0: อีกบริษัทเนี่ยจาก10ล้านพุ่งไป300ล้านบาทเลย
2: 20เท่ากับ30เท่าเลย
0: เพื่ออะไรฮะ
2: ฮะ
0: ทำไมเขาถึงต้องขยายเพื่อขยายขนาดการรับฝังกลบขยะพิษจำนวนมหาศาลเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีการตรวจพบรายชื่อของผู้ถือหุ้นชาวไทยของทั้งสองบริษัทเนี่ยดันเป็นนามสกุลเดียวกันและเป็นนามสกุลดังในจังหวัดประจินบุรี
2: ครับ
0: ซึ่งทำหน้าที่เป็นนอมินีถือหุ้นบังหน้าให้กับกลุ่มทุนต่างชาติทุนจีน
1: มันเคยมีข่าวไงมดดำตอนนั้นหน้าที่เป็นข่าวแบบมันเคยเป็นข่าวดังมาแล้วรอบนึง
2: ถูกต้องใกล้ๆนี้ก็มีฮะ
1: แล้วก็แบบ
2: ที่เขาแบบมีเข้าไปตรวจแล้วก็ปิดโรงงานไป
1: แล้วก็มีข่าวว่าแบบเนี้ยอยู่ที่ประจินเนี่ยตอนนี้ทุนจีนก็ไปเยอะตรงนั้น
2: ใช่ฮะ

0: ในพลพีนะคะเขาก็ระบุค่ะบอกว่าส่งเรื่องนี้ให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเชิงลึกแล้วนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยไม่สนว่าจะเป็นใครเป็นคนของใครยังไงบ้างส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะคะของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมด้วยในพลพีเนี่ยบอกว่าการที่ยกย้ายตามกระบวนการเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานปกติแล้วก็ยึดตามรายงานข้อเท็จจริงของผู้ว่าการจังหวัดเป็นหลักมากกว่ากระแสข่าวบนโลกออนไลน์หลังจากที่คุณพลพีออกมาแฉเรื่องนี้นะคะก็เกิดประเด็นตอบโต้กันแบบรุนแรงหลังจากที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเปรยว่าวิกฤตน้ำท่วมปนเปื้อนสารเคมีเนี่ยเป็นเหมือนฝีแตกค่ะซึ่งคุณพลพีเนี่ยก็ได้ออกมาฟาดกลับเลยนะคะบอกว่าเป็นผมเนี่ยผมก็คงอายแล้วก็แซะกลับถึงฉายาในอดีตของปลัดหมื่นล้านนะคะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นคนที่กลางด่าข้าราชการกลางที่ประชุมรวมถึงการมีชื่อพัวพันในคดีในชั้นของปปช.ด้วยนะคะ
1: ช่วงนี้คุณพลพีก็แอคชั่นหลายเรื่องเลยนะครับผมนะฮะไปล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์นั่นเองนะจากการตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณกระชังปลาในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำเนี่ยหรือค่า DO นะครับต่ำกว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งเป็นระดับที่อาจทำให้ปลาเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงได้นั่นเองครับผม
2: ท่านผู้ชมครับรัฐบาลก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมวลน้ำท่วมแหละที่พัดพาสารอินทรีย์แล้วก็น้ำเน่าเสียจากพื้นที่น้ำท่วมขังเนี่ยลงสู่แม่น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลง
0: ใช
2: ่ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุเดียวของการตายของปลาหรือเปล่าเพราะที่ปลาตายเกือบหมดเลยเนี่ยชาวบ้านบุคคลที่อยู่พื้นที่กันแถวนั้นน่ะทางด้านประชาชาติก็รายงานว่าเพศสัจกรหญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณต้อมซึ่งอยู่ในพื้นที่นะฮะเขามีการโพสต์คลิปแล้วก็ภาพปลาหายากทั้งน้ำลึกแล้วก็น้ำตื้นปลาเนี่ยรอตายจำนวนมากเลยนะฮะดูสิตายกันอย่าง
0: น
2: ี้เลยน่ากลัวมาก
0: เป็น
1: กระชังเลย
2: แล้วก็ไม่รู้ว่าคือควรจะไปทำปุ๋ยหรืออะไรควรจะเอาไม่ควรจะกินกันแล้วอะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้
2: แล้วตอนน
0: ี้เจอปลาแล้ว
2: ท่านผู้ชมอะก็คือแล้วตอนนี้มันตายหมดแล้วอะ
1: ครับ
2: ภายหลังการลงพื้นที่พบว่าสิ่งที่น่าตกใจคือปลาในธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกเช่นปลาลิ้นหมาปลาเสือ ปลาปักเป้าเนี่ยต่างพยายามกระเสือกกระสนขึ้นมาเกยริมตลิ่งเพื่อหาอากาศหายใจก่อนจะทยอยตายเป็นจำนวนมากค่ะไอ้คราบน้ำมันที่ลอยมาเป็นสายแล้วก็พฤติกรรมดิ้นรนของสัตว์น้ำลึกเนี่ยถือเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพนะคะฟ้องอย่างชัดเจนเลยว่าน้ำเนี่ยไม่ได้มีแค่ภาวะขาดออกซิเจนตามธรรมชาติแต่ที่มันหนีตายกับมันเนี่ยมันหนีตายสารพิษเจือปนอยู่ในอย่างแน่นอน
1: ครับผม
2: นะคะทางด้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน
0: ค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านของหมู่3ตำบลท่าตูมนะคะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยบอกว่าเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิมกระชังหลายสิบลายเนี่ยอันนี้ต้องประสบปัญหาปลาช็อกน้ำตายยกบ่อเลยค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสร้างความเสียหายต่อรายได้นะคะไม่ต่ำกว่า700,000 บาทเงินทุนที่สะสมน่ะต้องยอมรับว่าเจ้าของบ่อปลาทั้งหลายเนี่ยก็คือเสียหายหมดเลยหายไปกระสายน้ำทั้งหมดเลยค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้เช่นเดียวกับเกษตรกรเนาะส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงปลาทับทิมที่เรากินกัน
1: อ
2: ่ะปลาทับทิมที่เรากินกันอ่ะอยู่ที่บ้านสร้างเขาเล่าฟังว่าฟาร์มปลาทับทิมอ่ะเขามี17กระชัง
0: ใช่
2: ซึ่งเขาเลี้ยงมานานกว่า20ปีแล้วนะฮะณวันนี้ถูกมวลน้ำและเป็นน้ำเน่าอ่ะน้ำเสีย
1: ครับผม
2: พัดเข้าเล่นงานจนปลาไซส์ใหญ่พร้อมจับขายน้ำหนักรวมกว่า10ตันตายเกลี้ยง
0: 100%
2: ปลาตายเกลี้ยง 100% ความเสียหายเนี่ยมันทะลุ 700,000 ไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อรวมกับวิกฤตน้ำท่วมก่อนหน้านี้ทำให้ฟาร์มเนี่ยขาดทุนพุ่งสูงเป็นล้านแล้ว
1: ครับผม
2: เกษตรกรก็ยังได้สะท้อนถึงจุดอ่อนของภาครัฐว่าขาดระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถเร่งจับปลาส่งขายตลาดได้ทันท่วงทีปลาส่วนใหญ่เนี่ยที่เพิ่งน็อกน้ำเนี่ยต้องนำไปใส่รถเลขขายมันก็เลยขาดทุนเพราะขายได้กิโลละ 20-25 บาทจากปกติเนี่ยเขาขายได้กิโลกรัมละ100บาทนะฮ
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นก็20-25 บาทมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะ
1: ครับผม
2: พร้อมชี้ว่าเงินชดเชยจากภาครัฐเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงรวมถึงการเข้าไปตรวจสอบค่าน้ำของเจ้าหน้าที่หลังปลาตายเนี่ยก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดคร
0: ับ
1: โอ้โหเจ้าของกระชังปลาน
0: ี่คือเออเจ้าของอ่ะ
1: หลายเจ้าเลยฮะลงทุนไปเป็นแสนโดนเป็นล้านนะครับ
2: ท่านผู้ชมครับเราติดตามอยู่กันตลอดนะฮะแล้วก็

0: โอ้โหอันนี้ก็ส่วนหนึ่งคนเลี้ยงกุ้งก็ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะแถวนั้นจะเชิงเซาเขาจะเลี้ยงปลากระพงเขาจะเลี้ยงกุ้งขาวเขาจะเลี้ยงอะไรคือเลี้ยงยาวก็ไปเป็นฟาร์มอ่ะบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวเลย
2: หมดตัวจริง
0: หมดตัวจริงๆเขาเนี้ยหมดต
1: ัวเพราะว่าเขาก็ต้องอาศัยแม่น้ำปลาจีนบุรีด้วยนะครับผมในการเลี้ยงกระชังปลาแต่ว่าสมมติว่ามันมีสารเคมีมาปุ๊บทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ฝังกบอย่างเดียวแม่งก็ทำลายปลาหมดเลย
0: ตอนนี้ก็เป็นปุ๋ยได้อย่างเดียว
1: ใช่ฮะ
2: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวไทย PBS กันบ้างไหมฮะไทย PBS จริงๆแล้วอะอย่างพวกเราเนี่ยช่องวันช่อง25ช่องอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: พวกเราต้องประมูลสัมปทาน
2: ใช่
0: พวกเราต้องอาจการจะทำรายการได้ก็ต้องนั่งขายของเนี่ยแหละ เพราะว่าถ้าสมมติไม่ขายของเราก็จะไม่มีเงินโฆษณาในการทำรายการก็จะไม่มีการไม่มีเงินในการทำทีวีอะ
1: ครับ
0: ถามว่าทุกวันนี้มันก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะอวสานวันไหนมันก็ใกล้ถึงตอนอวสานของพวกเราแล้วล่
1: ะ
0: จริงๆแต่อีกหนึ่งช่องเขาจะได้เงินจากภาษีบาปภาษีเหล้าภาษีเบียร
1: ์
0: เขาก็จะต้องใช้เงินยังไงก็จะ 2,000 ล้านบาท
1: ก็คือได้จากสัมมิตเหรอมด
0: ได้จากเหล้าจากเบียร์อ
2: ะไรอย่างเงี้ย
0: จากเหล้าจากเบียร์ก็คือเมื่อก่อนเขาเป็นช่อง ITV แล้ววันนึงมีการปฏิวัติรัฐประหารปุ๊บเขาก็เลยเป็นไทย PBS TV เสรีแต่เงินที่เขาได้เนี่ยคือเขาได้จากภาษีบาปที่เขาเรียกภาษีบาปก็คือภาษีบุหรี
1: ่
0: เวลาเราซื้อบุหรี่เราซื้อเหล้าเราซื้ออะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกว่าอย่างนั้น
0: เขาก็จะได้เงินส่วนหนึ่งที่เราซื้อภาษีเหล้าภาษีบุหรี่เนี่ย
1: เอาไปบริหารช่อง
2: ใช่
0: เอามาใช้เลยไปจ้างผลิตไปทำนู่นทำนี่คือพี่ดงพี่ดอนก็คือได้เงินเลยเขาก็จะแตกต่างกัน
2: ใช่อ
0: ย่างพวกเขาเนี่ยเขาก็จะมีเงินทำกันเลยอย่างพวกเรา
2: ต้องหา
0: เงิน
1: ครับผม
0: ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นกรรมลูกมันเป็นกรรม
1: โ
2: อ้หรือถ้าทำการน้ำดีไปเสนอไทย PBS
0: ไหมอย่าไปส่งเลยค่ะฉันไม่ได้ครับ
1: เชิญชวนลูกค้าครับ
0: บางทีก็พิธีกรก็เคยไปร่วมงานป่ะ
2: เคย
0: ใช่ไหมได้เงิน
2: เขาก็จ้างบ่อย
0: เขาก็จ้างบ่อยใช่ไหม
2: แต่ว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนแต่ละปีอ่ะเขาจะมีการเปิดให้มีการแบบไปพิชชิ่ง
1: ประมูล
2: มันจะเรียกว่าประมูลไหมอ่ะมันจะเป็นแบบ
1: เสนอราคา
2: ไปเสนอรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางผู้บริหารช่องอ่ะก็จะเป็นคนคัดเลือกมันก็คือการพิชชิ่ง
1: ครับ
2: สมมติรายการไหนที่ดี
0: ถ้าสมมติมันง่ายทุกคนคงไปกันหมดแล้วล่ะค่ะเพราะทุกคนก็อยากจะหนีตายกันหมดนั่นแหละถูกต้องไหมล่ะใครจะรอวันตายอีได้อย่างพวกเราวันนี้รอวันเมื่อไหร่จะจบถูกต้องไหม
2: แต่จริงอ่ะไทยพีเอสรายการก็จะเป็นรายการแบบคุณภาพแบบเป็นรายการแบบพวกเราไม่น่าจะผ่านอ
1: ่
2: ะเข้าใจว่ารายการเนี้ย
1: รายการให้แบบ
2: เขาเป็นรายการน้ำดีอ่ะ
1: อาจจะมีบอกว่าสอดแทรกสารคดี
2: สังคมรายการเด็กสังคม
0: หนึ่งเรื่องที่วันนี้เป็นเรื่องร้อนในไทม์ไลน์ก็คือเรื่องการโต้กันระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระหว่างไทย PBS ช่องไทย PBS ซึ่งเอาจริงๆนะคะพวกเราก็เอาข่าวคุณมาอ่านบ่อยเหมือนกันท่านในเรื่องข่าวเรายอมรับคุณว่าคุณเป็นกลาง
2: แต่จริงนะ
0: เรายอมรับว่าคุณสรุปข่าวอย่างเข้าใจ คุณทำคอนเทนต์ได้ดีเหมือนก
2: ัน
0: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีประเด็นเรื่องการใช้เงินใช้จ่ายเงินในการผลิตรายการแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรเขาบอกเทปนึงอะเก๋ใช้ 3-5 แสนนะ
1: หูสามถึงห้าแสนครึ่งล
0: ้
1: าน
0: ค่ะ
1: เทปละครึ่งล้านหมด
0: นั่งอ่านข่าวมานานแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: อ้าวก็เขามี 2,000 ล้านเขาก็ต้องใช้ไงอย่างพวกเราจะต้องขายยังไงยอดลองยอดตกนิดนึงกูก็โดนแล้วใช่ไหมล่ะอย่างเขาคือต้องใช้ยังไงให้หมด 2,000 ล้าน
2: เพราะว่ามีงบประมาณดีจังเลยอ่ะ
1: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแล้วก็แขกรับเชิญนั่นแหละซึ่งก็เหมือนเรา
2: ใช่
0: ฉันก็จ่ายทุกวัน
2: เออ
0: ช่างมันเถอะแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรม
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมฮะเอาเข้าข่าวดีกว่า
2: เออ
0: ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยหรือสตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าความเสียหายเป็นเงินกว่า85ล้านบาทขอสรุปเข้าใจง่ายๆอย่างนี
1: ้
0: สตง.คือสำนักจำได้ไหมคะที่ตึกถล่มค่ะ
2: จำได้
1: ใช่ค่ะ
2: แ
0: ผ่นดินไหวตึกถล่มรู้ไหมคะ
2: ทำให้คนรู้จัก
0: สตง.เนี่ยที่เรารู้จักกันคือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วก็การบริหารเงินของหน่วยงานภาครัฐตามอำนาจหน้าที่ไทย PBS
2: ค่ะ
0: ก็คือองค์การกระจายเสียงแล้วก็แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นสื่อสาธารณะที่มีโครงสร้างแล้วก็แหล่งเงินทุนตามกฎหมายเฉพาะนะคะไทย PBS เนี่ยเป็นองค์กรของรัฐ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ของกระทรวงแล้วก็จัดตั้งตามพรบ.โดยเฉพาะมีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะถูกออกแบบให้เป็นอิสระจากรัฐบาล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่อะอย่างช่อง9ช่อง11เนี่ยเป็นของรัฐบาลโดยตรง
2: เป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: ช่อง Mcot
0: ไม่ใช่ค่ะของรัฐบาลค่ะ
2: จริงหรอ
0: รัฐมนตรีผู้ควบคุมค่ะ
1: อสมทเนี่ย
0: เมื่อก่อนสุชาติตันเจริญควบคุม

0: มาก่อนค่ะอย่าเถียงกูค่ะ
1: สำนักนายก
0: ก็คือสำนักนายกก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นคนดูแล
1: ของรัฐบาลแล้ว
0: ถูกแต่ขนาดเดียวกันไทย PBS เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นอิสระจากรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลสั่งให้นำเสนอข่าวอะไรก็ต้องนำเสน
1: อ
0: หรือห้ามนำเสนอนู่นนำเสนอนี
2: ่ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยได้รับเงินบำรุงองค์การจากภาษีสรรพสามิตสุราแล้วก็ยาสูบในอัตรา 1.5 โดยมีเพดานรายได้เนี่ยที่ได้เนี่ยต้องได้เนี่ยปีละ 2,000 ล้าน
2: 2,000 ล้าน
0: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปี
2: ให้ใช้ไป
0: ตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันค่ะเพราะปกติเนี่ยสูบบุหรี่ไหมอ่ะคุณสูบบุหรี่คุณก็เสียเงิน
2: ครับ
0: ก็เสียเราก็เป็นคนสนับสนุนภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบนั้นอ่ะหลายครั้งเราจะเรียกว่า
1: ภาษี
0: บาปเงินจากเหล้าจากบุหรี่เงินตรงนี้แหละจะนำส่งไปเป็นรายได้แผ่นดินแล้วก็ยังส่งไปเป็นเงินบำรุงตามกฎหมายอีกคืออ่ะสสส
2: ครับ
0: อ่ะโอเคสื่อสร้างสรรค์เนี่ย 2% ฮะไทย PBS ก็ต้องส่งไปจากยอดที่เก็บได้ทั้งหมดนะคิดดู 1.5% ยังไม่เกิน 2,000 ล้านเลยคิดดูกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีก 2% กองทุนผู้สูงอายุอีก 2%
2: ครับ
0: ประเด็นเนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่าไทย PBS เนี่ยเขามีเงินจากไอ้เงินบาปเนี่ยก็คือ
1: มาสนับสนุน
0: มาสนับสนุนตลอดประเด็นถกเถียงกันคืออยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนยกเลิกการส่งเงินภาษีบาปเข้ากองทุนเหล่านี้โดยตรงเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสปริงนิวเขาเล่าอย่างนี้จุดเริ่มต้นของมรสุมครั้งใหญ่ในไทย PBS นะคะเกิดขึ้นจากการตรวจพบความผิดปกติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษหรือวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนมาก
2: ครับ
0: โดยมีการอ้างเหตุผลเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนทั้งที่งานหลายประเภทเนี่ยสามารถผลิตเองได้ภายในองค์กรคือเอาง่ายๆอย่างของเราเนี่ย
1: ผลิต
0: เราผลิตเองหมด
1: ใช่อ
0: ันนี้คือในช่องผู้กำกับผลิตเองหมด
2: ฮะ
0: อันนอกจากละครถ้าผลิตไม่ได้เราจะไปจ้างคนนอก
1: ใช
0: ่แต่อันนี้แทนที่จะใช้คนในองค์กรผลิตกับมีการไปจ้างคนข้างนอกผลิตทั้งที่อุปกรณ์ก็มี
2: ฮะ
0: เหมือนกับฉันทั้งบุ๊ควันนี้สตูดิโอมีอยู่แต่กูบอกไม่มาดามเป็นไฮโซขอไปใช้มูลสตาร์ได้ไหม
2: เสียเงินซ้ำซ้อนน่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมล่ะ
2: โอเคเข้าใจแล้ว
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเนื่องจากมีทั้งบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยครบคันแล
2: ้
0: วและที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดคือการตรวจพบว่ามีบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวค่ะที่ได้รับการผลิตรายการข่าวอย่างต่อเนื่องมานานกว่า3ปีตั้งแต่ปี2566จนถึง2568
1: ค่ะ
0: ราคามูลค่าสูงกว่าเท่าไหร่รู้ไหมคะ
2: เท่าไหร่ฮะ
0: 36ล้านบาท
2: ผู้ขาดเลย
0: จนนำไปสู่คำถามเรื่องความจำเป็นแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณ
2: ครับ
1: คือวันนี้ทางสตง.เองนะคะเขาก็ออกมาแถลงค่ะบอกว่าสตง.ระบุเลยนะบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในของไทย PBS นั่นแหละตั้งแต่ช่วงปลายปี68แล้วก็มาต้นปี69เนี่ยก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ย3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกคือการจัดหาผู้ผลิตรายการและผู้ทำข่าวค่ะประเด็นที่2ก็คือผลสัมฤทธิ์และการประสิทธิภาพในการจัดการบริหารขององค์กรนะคะประเด็นที่3คือการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยผู้บริหารและความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องผลตรวจสอบเนี่ยที่ทางสตง.เจอเนี่ยพบหลักๆเลยคือ3เรื่องด้วยกันก็คือการจ่ายค่าตอบแทนของพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยสตง.บอกว่าการจ่ายเงินในช่วงปี66ถึงปี68เนี่ยนะคะบางส่วนเนี่ยไม่มีระเบียบรองรับที่ชัดเจนโดยเฉพาะการเบิกจ่ายในปี68เนี่ยนะคะอีกประเด็นนึงประเด็นที่2เนี่ยก็คือการจ้างผลิตรายการเจาะย่อโลก
2: อ
1: ันนี้เป็นรายการข่าวเชิงสารคดีแล้วก็วิเคราะห์นะคะสถานการณ์เนี่ยมันเขาเรียกว่าสรุปสถานการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ของไทย PBS นั่นเอง
0: คือสตง.เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตถึงการใช้วิธีการจัดจ้างเฉพาะเจาะจงในช่วงปี2560จนถึงปี2568ว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐซึ่งมีรายงานค่ะว่าทางไทย PBS เนี่ยมีการดำเนินการจ้างบริษัท PNY Production จำกัดผลิตรายการข่าวเจาะย่อโรคโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงนะคะรวม10รายการรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 15,840,000 บาทอัตราตอนละ 110,000 บาททั้งรายการข่าวนะ
1: ตอนละแสน
0: รายการข่าวที่การข่าวอะ
2: ตอนละแสนเลย
1: ตอนละแสนเลยเหรอ
0: แสนหนึ่ง
2: อุ้ย
0: แล้วคิดดูแล้วเนี่ยรายการข่าวอะแสนหนึ่ง
2: ผู้ประกาศกี่คนอะสองคน
0: ฮะรายการข่าวแสนหนึ่ง
1: รายการนี้ผู้ประกาศคนเดียว
0: มึงทำแฉได้สามวัน
1: ผู้ประกาศคนเดียวผู้ประกาศคนเดียว
2: คนเดียวด้วย
1: ถ้าพิธีกรแบบสามคนอะ
2: โอเค
0: หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะตั้งแต่ปี2561จนถึง568นะฮะสต

0: าบอกว่าหนึ่งเรื่องที่เจอคือการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารคือยังไงครับ
1: คือเขาบอกว่าหนึ่งเรื่องที่เจอก็คือการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารนะครับสตง.เนี่ยตรวจสอบกรณีผู้บริหารบางรายเนี่ยได้รับเงินค่ารถประจำตำแหน่งแต่ยังใช้รถส่วนกลางขององค์กรด้วยโดยประเด็นนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะครับผมซึ่งแยกต่างว่าแยกต่างหากนะครับผมโดยประเมินเนี่ยมูลค่าความเสียหายจากประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ15ล้านบาทนะครับแล้วก็การจ้างบุคคลเนี่ยกว่า65ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินกว่า85ล้านบาทนะครับตัวเลขนี้เนี่ยเป็นผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อเสนอในการดำเนินการตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ข้อสรุปว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีคำพิพากษาให้ถึงที่สุดนะครับผม
0: ท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เทงไทยไพบีเอสเองก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโต้กลับนะฮะหลังจากสตง.ได้แถลงผลแล้วก็เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละงบประมาณขององค์กรเนี่ยนะฮะทางไทยไพบีเอสเขาระบุว่าเหตุใดทางสตง.เนี่ยถึงรีบแถลงผลการตรวจสอบทั้งที่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เลย
1: ครับ
0: ซึ่งทำให้องค์กรเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็ขาดความเป็นมืออาชีพแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้องค์กรชี้แจงอย่างครบถ้วนเราลองไปฟังกันสักนิดนึงไหมฮ
2: ะ
3: ไม่เคยขอผมขอเสริมภารกิจที่นอกเหนือจากสถานีโทรทัศน์นะเมื่อปี51อ่ะเราเริ่มต้นจากสถานีโทรทัศน์ช่องเดียวตอนนี้มีภารกิจเพิ่มขึ้นผมว่า10เท่านะแต่จำนวนเงินเรายังเท่าเดิมนะ 2,000 ล้านระบุจริงๆถ้าเทียบมูลค่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมูลค่าเงินจะเหลือประมาณ 1,500 ล้านเองเราไม่เคยขอเงินเพิ่มนะแต่สามารถที่จะทำภารกิจเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยอันใหญ่ที่สุดเลยที่คนอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นงานหลังบ้านก็คืองานโครงข่ายทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินไทยเวสเป็นโครงข่ายถ้าเทียบกับโครงข่ายอื่นของช่อง5ของNBT ของอสมทของเราแข็งแรงที่สุดเรามีทั้งหมด63สถานีทั่วประเทศมีกำลังคนประจำอยู่ทุกสถานีอันเนี้ยมันเลยทำให้เวลาพูดเรื่อง 1,200 คน 1,300 คนมันไม่ได้ทำข่าวทั้ง 1,200 1,300 นะมันแค่ประมาณสักครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงทำภารกิจอื่นที่ไม่ใช่คอนเทนต์ครับคือผม
0: กรณีถูกตั้งคำถามเนาะว่าเฮ้ยค่าพิธีกรเนี่ยแพงเกินจริงหรือเปล่าทางไทย PBS เนี่ยโอ้โหราคาเขาฉันนั่งขายของก่อนแล้วเด็กกินน้ำหอมก่อนแล้วกินคอลลาเจนก่อนแล้ววันดีคืนดีฉันทำหมดแล้วยังไม่ได้เงินเท่าเขาเลย
1: ครับ
0: ก็คือบอกมีการเปรียบเทียบว่าผู้ดำเนินรายการเปรียบเสมือนดาราแม่เด็กที่ช่วยดึงดูดเรตติ้งแล้วก็ยอดผู้ชมให้แก่สถานีสาธารณะกรณีค่าตอบแทนของแขกรับเชิญเป็นการตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2566เป็นเงินค่ารถ 1,000-2,000 บาทต่อครั้งยืนยันว่าเป็นอำนาจอนุมัติของผอ.ตามกฎหมายวินัยทางการเงินการคลังและเข้าเกณฑ์ตามบทเฉพาะการปี2561เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีการทุจริตและบอกอีกว่าภารกิจเพิ่มขึ้น10เท่าแต่งบประมาณมีมูลค่าลดลง 1,500 ล้านบาทยังถือว่าเยอะไหมล่ะนะตอนนี้เราดูแลโครงข่ายทีวีดิจิตอล63สถานีบุคลากรเขานะบุคลากรเขานะ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 1,200 คน
1: โอ้โห63สถานีนะครับ
2: 63สถานี
0: ก็ไทย PBS เองก็60,200คนก็ต้องแบ่งทำออนไลน์ตรวจข่าวปลอมรายการเด็กแล้วก็บริการคนพิการซึ่งสื่อพาณิชย์ทำไม่ได้เพราะไม่มีกำไร
2: คือการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็รถหลวงเนี่ยอันนี้ทางผู้บริหารของไทย PBS ค่ะเขายืนยันบอกว่าการบริหารงานแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นไปตามกฎข้อระเบียบต่างๆขององค์กรนะแล้วก็ชี้แจงได้ในทุกประเด็นเลยค่ะแล้วก็เรากำลังจะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมต้องสงสัยก็คือย้อนกลับไปไทย PBS เนี่ยมีการทำข่าวสืบสวนแต่เวลาเขาทำข่าวต้องยอมรับ
2: ข่าวเจาะลึกสตอ
0: เขาทำดีจริง
1: ๆข้อมูลใช่ไหม
0: ข่าวเขาทำทุกข่าวการเมืองเขาทำอ่ะในแง่ของคนผลิตคอนเทนต์นะ
2: ยอมรับทำดี
0: เขาทำข่าวดีจริง
2: ๆใช่อ
0: ย่างเช่นข่าวหนึ่งเขาย่อให้คุณไม่เข้าใจจนแบบว่าเข้าใจ
2: นี่ก็ชอบดู
0: เอาตรงๆนะละเอียดเข้าใจง่าย
2: และกราฟิกอ่ะเวลาขึ้นสรุปอ่ะง่ายเข้าใจ
0: แล้วอย่างที่สองคือรู้ไหมการเมืองอ่ะเขาลึกและเขาไม่ได้เข้าแม้ใครจะเป็นรัฐบาลเขาก็เล่นหมดถูกต้องไหมล่ะ
1: และที่สำคัญบางข่าวคนไม่เล่นนะ
2: แต่
1: เขามาเจาะให
2: ้ใช่
1: ถูกต้อง
0: ท่านผู้ชมฮะแต่จริงๆตอนนั้นเขาทำเกี่ยวกับสืบสวนเกี่ยวกับกรณีตึกสตง.ถล่ม
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าสถานีเนี่ยเตรียมเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องหนังสือจากสตง.ที่ถูกมองว่าเป็นการขอให้ควบคุมหรือระมัดระวังการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับตึกถล่มจึงเกิดข้อสงสัยว่า ในสังคมเนี่ยการตรวจสอบไทย PBS ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจากการไปทำข่าวตึกถล่มหรือเปล่า
1: แผลนี้
0: ซึ่งวันนี้โฆษกสตง.กล่าวด้วยว่าเฮ้ยมันต้องแยกกันนะ
1: ครับ
0: ระหว่างภารกิจหน้าที่สตง.ที่ตรวจงานทั่วประเทศมีมาตรฐานมีกฎระเบียบให้ตรวจนะฮะแต่งานสร้างอาคารเนี่ยที่เป็นตึกใหญ่พิเศษสตง.เนี่ยทำเองไม่ได้ต้องมีผู้ที่ทำวิชาชีพเนี่ยมาตรวจสอบส่วนความครบถ้วนสามารถดูได้ขอให้แยกระหว่างหน้าที่ปฏิบัติกับเรื่องตึกไม่ใช่เอะสตง.ท่วงใครปั๊บก็คือ
2: ท่วงใครก็เอาเรื่องมา
0: เอาตึกมาเกี่ยวข้อง
1: ถูกต้องนะครับผมพร้อมกับทิ้งท้ายว่าตนเนี่ยเคยบอกแล้วว่าเรื่องตึกถล่มนะครับเป็นแผลของสตง.ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ควรถล่มครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนตรวจเงินแผ่นดินนะครับแต่มันเกิดขึ้นกับเราเราก็พร้อมหาเหตุผลเราพร้อมรับผิดนะครับถ้าเป็นความผิดของเราเราพร้อมที่จะแก้ไขให้เอาตึกเนี่ยของเราเนี่ยเป็นกรณีศึกษาอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครับ
2: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเตรียมพบกับแรงรักแรงแค้น
1: มาแล้ว
0: ในละครแรงเงาช่องวัน31ฮะ
1: ครับผม
0: เมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนหนึ่งและเนี่ยแหละฮะจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันถ้าสมมติวันนี้คุณเป็นแฟนใครสมัครแอปวันดีอยู่เน
2: ี่
0: ยคุณจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันอยากดูแรงเงาก่อนใครอ้าวสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปวันดีแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมได้เลยค่ะ
2: คือคุณสามารถดูแรงเงาได้ที่แอปวันดีนะคะทุกๆวันศุกร์แล้วก็เสาร์เวลา 20:30 นนะคะในแอปวันดีเนี่ยจะเริ่มตอนแรกคือศุกร์ที่23ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ดูแรงเงาทางทีวีช่องวัน31เนี่ยทุกๆวันจันทร์แล้วก็อังคารเวลา 20:30 นซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเริ่ม26ตุลาคมนี้นะคะเอาเป็นว่าใครอยากดูแรงเงานะคุณผู้ชมก่อนใครเลยเนี่ยก็รีบเลยไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะกับแอปวันดีนะคะเป็นเฉพาะโดยเฉพาะนะอันนี้ให้เฉพาะเลยวันดีพรีเมียมเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปวันดีแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมได้เลยค่ะ
1: ครับผมพิเศษสำหรับลูกค้า AS นะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำคุณผู้ชมครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียงเท่าไหร่99บาทนะครับผมต่อเดือนนะครับเท่านั้นนะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนั่นเองครับ
0: เอาละท่านผู้ชมครับและแน่นอนว่า3คนนี้จะเป็นทีมชาติไทย2คน
1: วัน
0: น
1: ี้
0: ว
1: ัน นี้
0: ใช่มั้ย
1: ครับผม
0: นะป่วยกระทหารนะท
1: ่
0: านผู้ชมครับถือว่าเนี่ยแหละเราติดตามนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตอนแรกจะมาอีกคนหนึ่งนะลูกเนาะ
1: ครับผม
0: อีกหนึ่งคนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับกับเส้นทางกว่าจะถึงโอลิมปิกเกม2028
1: ครับผม
0: ที่อเมริกาในรอบประวัติศาสตร์
1: ใช่ครับ
0: หนูได้ไปแน่ๆอยู่แล้วถูกต้องไหมลูก
1: ชัวร์ครับ
0: ไปกันแน่นอนอยู่แล้ว
1: นะฮะวันนี้ควีนบีมากับนะพี่ประวันนะฮะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ครับผมสักครู่เดี๋ยวครับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
7: ีภัยไม่มีเพลีย
6: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: Is that good?

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
3: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
4: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
3: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
10: ่เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: จะโดนหลอกมั้ยเนี่ย
13: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
14: เราพร้อมให้คำแนะนำ
15: ค็อกพิทเลิศจริง
16: ค็อกพิททัวร์ทุกใหม่จ้างบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
17: ้คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่ค็อกพิท
18: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
19: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
20: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
20: โอเคเฮอร์เบอร์
22: เนสกาแฟริชอโรมา
23: สูตรใหม่
22: เพิ่มกาแฟ
23: เติมนม
22: อร่อยไปอีก
23: สูตรใหม
24: ่ลองหน่อยนะ
25: Futuremask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Futuremask Friend จากอังกฤษ
26: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's Real
27: ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำเอาคนไทยยิ้มได้นะฮะก
28: ับ
27: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีน
29: ครับ
27: โดยถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญนะฮะที่ทำให้ทีมสาวไทยเนี่ยคว้าตั๋วผ่านเข้าเล่นในรอบโอลิมปิกเกมในปี2028นี้เนาะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะตอนแรกจะมา3วันนี้เหลือแค่2ป่วยไป1 นะลูกเนาะ
29: ใช่
27: ขอต้อนรับบิมพิษพิมพิชยานะกับแป้นปิยนุชสวัสดีค่ะ
30: สวัสดีค่ะ
27: สว
30: ั
27: สด
30: ี
27: คร
30: ับ
27: สูงเท่าไหร่กันลูก
30: หนู170ค่ะ
31: หนู178ค่ะ
27: 178
29: ประกวดนางงามได้
30: มือตบมือตบไงมือตบ
29: ประกวดนางงามได้เลย
27: หนู178คือถือเป็นตัวสูงเหมือนกัน
31: ค่ะ
27: เด็กๆกินนมเยอะมั้ยลูก
31: โอ้โหก็กินเยอะมากๆค่ะ
27: แสดงว่าที่อยากถ้าสมมุติใครอยากตัวสูงเด็กๆก็ต้องเริ่มอัดนมเลยจริงๆ
31: ใช่ค่ะแล้วก็เล่นพยายามเล่นกีฬาค่ะใช่ค่ะถ้าเล่นกีฬาตัวมันจะยืดไว
32: น้องบีครับทีมชาติไทยของเราเฉลี่ยโดยประมาณสูงเท่าไหร่
31: 175
27: ก็ถือว่าสูงแล้ว
32: ผู้หญิงสูงมากนะ175
27: ยังที่บอกเลยฮะขอยินดีกับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์นะฮะ
29: ใช่ค่ะ
27: คว้า

0: อนเอเท่าไหร่
1: คือที่จริงอ่ะหนูก็คือจะเปิดทางให้น้องๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือปีนี้มันเป็นแมตช์สำคัญแต่ทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้น้องได้มีประสบการณ์ก็เลยแบบคิดว่าให้น้องไปดีกว่า
2: เหมือนกับเป็นช่วงทีมกำลังเปลี่ยนผ่านด้วย
1: ใช่
2: เพราะของแป้นนี่7เซียนป่ะ
1: หนูอยู่ตอนพี่7เซียนน่ะหนูเป็นน้องสุดค่ะ
2: ก็คือน้องสุดใน7เซียนพอพี่7เซียนไปแป้นก็ขึ้นมา
1: เป็นพี่ใหญ่
2: ขึ้นมาเสร็จแล้วมาผสมกับน้อง
1: ๆใช่
2: นะครับก็คือเหมือนกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
1: ทีมใช่
2: นะครับก็ถือว่ามันลงตัวนะพี่ชาว่าบางแมตช์ที่ก็เล่นแบบโอ้โหกรี๊ดกันสนั่นฮอล
0: ล์ดูแล้วสนุกอ่ะ
2: สนุกมากนะครับผม37แล้วทำไมถึงแบบไม่ละความพยายามน้องแป้นมีใครมา
1: คนนี
3: ้ทำไมอ่ะ
2: น้องบีมเหรอ
1: คนนี้ดึงสติไว
2: ้บีมบอกแบบกับพี่แป้นว่าไง
4: บอกว่าแบบหนูสู้มาขนาดนี้แล้วพี่จะยอมแพ้หรอพี่จะทิ้งทีมไปตรงนี้เลยหรอแบบมันเราก็สู้ด้วยกันมานานหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนั้นที่พี่วานพูดก็คือแบบมันเป็นช่วงที่แบบว่าก่อนที่เราจะไปแข่งที่จีนค่ะ
2: ครับ
4: แล้วมันก็แบบว่ากลางซีซั่นแล้วมันแบบว่ากำลังมาแล้ว แล้วพี่วานเขาแบบว่าวันนั้นเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็คือตอนที่เราคิดว่าเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเวลาเป็นนักกีฬาเนี่ยมันซ้อมหนักก็คือร่างกายของเรามันใช้ไปหนักหนูเป็นนักกีฬามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่
1: หนูเล่นมาตั้งแต่7ขวบค
3: ่
1: ะ
3: 7ขวบแล้วเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นอาชีพเลยหนูเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่
1: 20ค่ะ
2: 20
3: ก็17ปีผ่านไป
1: ใช่
3: แต่17ปีของนักกีฬาคือมันต้องซ้อมทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
3: มันจะต้องซ้อมเช้าเย็นคืออาชีพหลักของเราคือต้องซ้อมเช้าเย็น
1: ซ้อมทุกวัน
3: มันก็เจ็บหนัก
1: ใช่ค่ะ
3: มันก็คือมันก็ท้อ
1: ก็คือ
2: มันใช้ร่างกาย
1: มันใช้ร่างกายเยอะแล้วก็อย่างพวกเราไปเล่นลีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาทีมชาติด้วยอย่างเงี้ยแล้วการพักผ่อนกัน recovery ร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมาก
2: ๆเพราะว่าถ้าอยู่เยอะระยะฟื้นตัวมัน
1: จะใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ส่วนใหญ่แล้วนักวอลเลย์บอลเนี่ยจะรีทายกันช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าเป็นตัวตีอย่างมันบีมัน
2: เนี่ย
1: ก็จะไม่เกิน35ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลิโบเนี่ยเราใช้ร่างกายน้อยกว่าคือแบบไม่ได้กระโดดอะไรเงี้ยก็เล่นไปได้ตาม
0: ตำแหน่งเนี้ยเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ช้อน
2: วิโบโรดิโบโรนะครับ
0: อันนี้ก็จะอยู่ได้นาน
1: จะอยู่ได้นานค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ว่าเห็นบอกว่าแมตช์ประวัติศาสตร์ในครั้งเนี้ยโค้ชออสไปมูมาด้วย
3: ตัวหนูเองก็เคยไปมู
4: ใครไม่มูบ้าง
1: ทุกคนคือหนูไปกับชมพู่หนูอ่ะไปเที่ยวค่ะ
3: ไปที่อเมริกาแล้วไปมูกับเทพีเสรีภาพ
0: ไปยืนหน้าเทพีเสรีภาพเหรอ
1: ล่องเรือค่ะหนูไปเที่ยวล่องเรือแล้วก็หนูก็อธิษฐานว่าอีก3ปีเนี่ยอยากให้ทีมไทยมาที่อเมริกาม
0: า
1: คว้าตั๋วโอลิมปิกมาแข่งอะไรเงี้ยอย่างใช
2: ่
1: ค่ะ
2: ก็ขอไว้
1: ค่ะ
2: ที
3: ่แล้วก็ได้จริง
1: ๆได้จริงๆค่ะ
3: แล้วก็ได้จริง
1: ๆได้จริง
0: ๆแล้วโค้ชออสอ่ะเขาไปมูอะไรไว
3: ้ก็ถึงเขาบอกว่าป้าเขียวรักชมพู่เนี่ยนะมันก็เลยเป็นป้าเขียวรักชมพู่ป้าเขียวรักประเทศไทยเนี่ยนะ
2: ครับผม
3: เพราะเขาเรียกกับป้าเขียวถูกต้องไหมคะ
1: ป้าเขียวใช่
3: ว่าป้าเขียวรักประเทศไทยป้าเขียวรักชมพู่มันก็เป็นที่มาของเธอไปขอเขาไว้เนี่ยแหละ
1: ใช่ค่ะอ
3: ย่างที่พี่คิดถามโค้ชออสนี่เขามูหนักมากเขามูอะไรหนักมาก
1: โอ้โห
4: เขามูไปบวชไหม
1: ไปบวชที่
3: ไปบวชเลย
1: ใช่ค่ะ
3: เขาบ่นว่ายังไงคะ
1: เขาน่าจะบ่นว่าถ้าคว้าตั๋วโอลิมปิกก็น่าจะไปบวชกับน้องช้างลูกของอาจารย์ออส
2: อ๋อ
1: ใช
2: ่เขาเห็นช่วงเวลาที่โค้ชออสเป็นโค้ชเนี่ยเขามีลูกประคำ
0: เออนั่นได้จากไหน
2: ช่วยประคำด้วย
1: ลูกประคำนี่คือตั้งแต่น่าจะพี่ๆเจ็ดเซียนแล้วค
2: ่
1: ะที่หนูเห็นนะคะ
2: อันนั้นมันเอามาจากไหนวานทราบไหม
4: น่าจะในปาน
3: เขาบอกว่าเป็นลูกประคำไม้พุทธะที่มาจากการไปสวดมนต์ที่ประเทศเนปาลเนี่ยแหละแล้วก็เป็นลูกประคำไม้มงคลจากในประเทศไทยเนี่ยแหละ
0: จะติดตัวไว้ตลอด
1: ใช่
3: ซึ่งเขาก็จะนำติดตัวไปในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ทวีปเอเชียที่ผ่านมาด้วย
2: ครับ
3: โค้ชบอกว่าเขาอธิษฐานจิตกับพระนเรศวรก็ขอถูกต้องไหมคะพระเจ้าตากสินก็ขอ
2: จะได้ต่อสู้ชนะไง
4: ก่อนแข่งอ่ะเดินแข่ง
1: พวกหนูของเมาอาจจะน้อยได้ไหม
3: เจ้าหนุ่ม
0: เอาเลยค่ะ
2: ยังไง
1: คือจะมีประมาณสัก 5-10 นาทีก่อนที่พวกเราจะออกไป
4: ครึ่งชั่วโมง
1: ก็ประมาณนั้นก่อนที่พวกเราจะออกไปวอร์มอาจารย์เราก็จะมีพระที่แก
2: นับถือ
1: ค่ะก็จะเอามาวางไว้แล้วก็จะขอเวลาพวกเราเนี่ย5-10 นาทีที่
2: เป็นพระพุทธรูปเหรอ
4: พระพุทธรูปเล็กๆ
1: แค่ทำสมาธิสวดมนต์ในห้องแต่งตัวอะไร
2: เฮ้ยพวกเรารวมทีมก่อน
1: ใช่
0: สวดมนต์กัน
2: วางปั๊บ
4: สวดมนต
2: ์ทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดเลย
0: 5-10 นาที
1: ไม่ใช่แค่นักกีฬานะคะสตาฟโค้ชทุก
4: คน
1: ทุกคน
4: หมอ
1: ในทีมอะไร
2: แล้วใครเป็นคนนำสวด
4: อาจารย์นอน
3: ขอแจ้งที่คนอื่นจะไปวงไปวอร์มกันแต่หนูนำงูก่อนก็คือนำสวดมนต์กันก่อนลูกแล้วอย่างนี้เวลาแก้บนกัน

0: ยังไม่เหนื่อยตายสมไปบนวิ่งวิ่งไม่วิ่งก็ตายเลยเหรอวะมีแก้บนที่หนูจะต้องไปแก้บน
1: จำได้ไหมไปบนที่ไหนกันมาบ้าง
2: โนโนไปบนมาเสร็จแล้วเออหนูไปแก้บนมาเสร็จแล้ว
0: ที่ไหนบ้าง
2: ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็วัดหลวงพ่อโสธรนะคะ
0: วัด
2: เชียงใหม่ก
0: ็ถวายดอกมะลิ
2: ใช่ไ
0: หมอันนั้นก็ง่ายหน่อยถวายดอกมะลิเขาซื้อมาซื้อปลาถวายไปแต่หลวงที่วัดหลวงพ่อโสธรบนอะไร
3: ไข่ต้ม
1: ไข่ต้ม
0: ก็คือง่ายๆโค้ชออสนี่คือสายมูตัวหลักเลยถูกต้องไหม
2: ครับ
0: เดี๋ยวพี่จะเอากระชาพาไปมูจะมโนบอกเขาหนึ่งเทปเอาโค้ชออสเลยมูยังไงจนถึงได้อย่างนี้เด
3: ี๋
0: ยวพวกหนูมาเป็นแขกรับเชิญพี่นะลูกเดี๋ยวให้แจ็คไปสัมภาษณ์หนูกันนะฮะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้โค้ชก็ได้ยกมือบอกอ่ะสวดมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนให้บันดาลให้ชนะ
2: ใช่
0: แล้วมันก็ชนะ
2: ชนะก็ไม่ใช่แค่ทำแค่วันจีนวันเดียวนะคะหมายถึงว่า
4: ทุกวัน
2: ทุกวัน
0: อ๋อทุกวันเลย
2: ทุกวันในแมตช์นั้นในแมตช์ชิงแชมป์เอเชีย
3: ในทัวร์นาเมนต์นั
2: ้
3: น
2: ใช่ในทัวร์นาเมนต์นั้น
3: อ๋อวันไหนแข่งนี่คือต้องมาสวดก่อนแล้วก่อนลงสนามก่อนลงสนามทุกวันเลย
1: ก็สวดเป็นการทำสมาธิไปในตัวอะไรแบบ
3: เพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนก็จะบนไว้ไม่เหมือนกันสิของพี่มีที่ไหนบ้าง
4: หนูไม่บนค่ะหนูจะขอพรมากกว่า
3: อ๋อขอพรมากกว่าอ๋อใครหนักที่สุดในทีมเรานอกจากโค้ชออสแล้ว
2: เดี๋ยว
3: ทุกวันเหรอ
4: พี่วานพี่ชม
1: พี่ชม
0: ก็คือง่ายๆนอกจากออกกำลังกายให้เยอะๆฝึกให้เยอะๆมูมันต้องเยอะๆด้วย
1: ความสามารถไม่พอเราต้องมูด้วยนะเป็นแบบเสริมพลัง
0: ใจเราประเทศอื่นเขามูกันไหมลูก
2: หนูว่าน่าจะมีบ้างเพราะว่าวันที่แข่งกับจีนอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรฝั่งที่เราต้องเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีมไทยเนี่ยลงฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยตลอดแล้ววันนั้น
3: อ
2: ะทีมชาติจีนนะคะเขาเลือกฝั่ง
3: ขวา
2: ใช่ค่ะ
4: ฝั่งที่ลักกี้ใช่
0: เขาก็เลือกฮวงจุ้ยเหมือนกัน
4: ใช่
0: เขาก็ของเราก็มูสวดมนต
4: ์
0: ของจีนเขาก็มูฮวงจุ้ย
3: เดี๋ยวมันมีเลือกแดนลักกี้ด้วยเหรอ
4: มีค่ะมี
3: ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งไหน
4: อยู่ฝั่งที่จีนจีนสตาร์ทก่อน
3: ใช่เขาก็จะเลือกก่อนเรา
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วตอนนั้นเราเสียกำลังใจไหมเราไม่ได้แดร์ลักกี้ตอนแรก
4: ไม่ค่ะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องย้ายฝั่ง
1: ใช
4: ่
3: ใ
1: ช
3: ่เดี๋ยวค่อยแก้คืน
4: ใช่อ๋อ
0: แต่เขาเลือกแดร์ลักกี้ก่อน
4: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเขาก็จะมุงเหมือนกันแล้วขอทำความรู้จักกับแต่ละคนกันดีกว่า
3: ครับ
0: อย่างแป้นเองเนี่ยจริงๆแล้วน้องติดทีมชาติตั้งแต่ปี2010
2: ใช่ค่ะ
0: 2010แล้วน่ะเป็นพี่ใหญ่ของทีมชุดปัจจุบันเลยตอนนี้ถูกต้องไหมฮะจริงๆแล้วเติบโตที่นคร
2: ศรีธรรมราชค่ะ
0: เป็นเด็กนครอยู่ที่อำเภออะไรลูก
2: อยู่ชะอวดค่ะก็อยู่บ้านขอนหาดค่ะ
1: เราเริ่มต้นจากการชอบกีฬาเนี่ยมาจากอะไรคะ
2: ก็มีพี่ชายเป็นนักวอลเลย์โรงเรียนค่ะแล้วก็เราก็ไปรอพี่ชายการที่รอเนี่ยค่ะเราก็เล่นตามภาษาเด็กน้อยค่ะก็โค้ชก็เห็นว่าเรามีแววก็เลยจับเราไปฝึก
3: ก็คือการไปกับพี่ชาย
2: ใช่
1: แสดงว่าชอบกีฬากัน
2: ใช่ที่บ้านเล่นกีฬา
0: ก็คือพี่ชายเป็นครูพละ
2: พี่ชายเล่นกีฬาเฉยๆ
0: ใช
2: ่
0: ใช่
2: ใช
0: ่แล้วปรากฏว่าตอนที่ฝึกซ้อมก็คือเราก็ฝึกกับพื้นปูนนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็คือไม่ถูกต้องมันก็จะร้อนด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ถ้าย้อนไปเกือบ20ปีก่อนก็คือยังไม่มียิมค่ะที่โรงเรียนเก่าตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้มียิมแล้ว
1: เวลาหกล้มที่ขาก็
2: ก็เป็นแผลใช่
3: ตลอด
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่ามันคือการเล่นวอลเลย์บอลมันจะต้องย่อตัวย่อก็คือการยืดหยุ่นได้ใช่ไหม
1: กับพื้นไปอ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ก็เป็น
3: ครับผมพุ่งรับเนาะ
2: ใช่
3: พุ่งรับนะข่าวเขื่อไปหมดเลย
0: การไปบอกว่าในที่สุดได้รับโอกาสจากครูพระเนี่ยแหละที่พาเราเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคมันเกิดได้ยังไงลูกอันเนี้ย
2: ก็มันจะมีแมตช์วิทยุการบินนะคะของวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะที่อายุไม่เกินตอนนี้หนูอายุ30
0: ไม่ตอนนั้น
2: 12ค่ะ
0: ตั้งแต่เด็กน้อย
2: ตั้งแต่7ค่ะหนูก็เล่นมาตลอดเลยค่ะ
0: เพราะไอ้การเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยทำให้หนูได้ย้ายเข้ามาในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพใช่ค่ะ
0: ถ้ามันสมมติไม่มีวอลเลย์บอลหนูก็ยังอยู่นครศรีธรรมราชอยู
2: ่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นวันหนึ่งหนูได้รับโอกาสจากครูพละนั่นแหละว่าเอาละพาไปแข่งขันระดับภูมิภาค
3: ครับ
0: ก็คือภาคใต้เนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: เขาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยจนเข้าตาแล้วก็ได้ย้ายมาเรียนต่อที่บดินทร์เดชาแต่ได้ในโควต้านักกีฬาวอลเลย์บอล
2: ใช่ค่ะ
3: สุดยอด
2: คือมันมีแมตช์แข่งที่กรุงเทพเรามาแข่งที่กรุงเทพแล้วก็โค้ชอาจารย์นิพนธ์แจ่มแจ้งเนี่ยอยู่ที่บดินทร์เดชาก็เห็นแววเราก็ดึงเราเข้ามา
3: ก็มีอาจารย์ไปสเกลเนาะ
2: ใช่
3: ไปดูว่าเด็กคนไหนมีแววน่าจะแบบดึงเข้าโรงเรียนได้ก็เลยดึงแฟนเข้าไปที่บดินทร์เดชา
0: จนในที่สุดมหาลัยหนูก็ได้เข้ามาเพราะโควต้านักกีฬาอีก
2: คือต้อง
0: ที่มอรังสิตใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคือตอนนั้นคือเราก็ยังเป็นเด็กแบบ ยังทางบ้านการเงินอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบเยอะเราก็ต้องใช้ทุนของกีฬาเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เข้ามหาลัยต่อเนื่องมาเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
3: ตอนที่อยู่ที่บดินของแป้นนี่คือติดเยาวชนยัง
2: หนูไม่ติดไม่ติดอะไรเลยค่ะ
1: แต่ว่าเหมือนเป็นนักกีฬาโรงเรียน
3: เล่นให้กับโรงเรียน
2: เล่นให้กับโรงเรียน
3: เล่นให้กับโรงเรียนอ๋อก็คือแบบมีสเกลคอยดูว่าโรงเรียนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะแล้วก็สอบเข้ามหาลัยก็ใช้โครงการนี้ด้วย
2: ใช่ใช้ทุน
3: นักกีฬา
2: ของกีฬาค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือได้ทุนกีฬาคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
2: ไม่ต้อง
0: ก็คือเรามีคนออกเงินให้เรา
2: ใช่
3: ครับ
0: อันนี้มันโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณแหละวอลเลย์บอลมันก็เหมือนชีวิตเราจริงๆอ่ะเนาะ
2: ใช่
0: ค่ะซึ่งแน่นอนในช่วงแรกเนี่ยกับรู้สึกกลัวกลัวไม่อยากเข้าเพราะไม่รู้ระบบ
2: ใช่
0: มันคืออะไรคะ
2: คือหนูเข้ามหาลัยทุนของมอรังสิตค่ะแล้วก็ต้องยอมรับก่อนว่าตอนนั้นก็คือค่อนข้างแบบสายกีฬานี่คืออาจจะทีมชาติเนี่ยก็อาจจะลดลงไปแหละแพชชั่นการเป็นทีมชาติเนี่ยลดลงไปแหละแล้วก็แบบอยู่มอรังสิตก็แบบเหมือนได้เที่ยวได้อะไรแบบ
3: วัยรุ่น
2: กับวัยรุ่นกำลังแบบเป็นวัยรุ่น
0: ไปบ้างไม่ไปบ้าง
2: ไปบ้างแล้วเราได้มีโอกาสจากอาจารย์ด่วนนะคะที่ทำงานอยู่กับโค้ชออสอะค่ะเขาได้เรียกเราเข้าไปแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าอย่างเงี้ยค่ะด้วยความคิดเราตอนนั้นที่เราเป็นวัยรุ่นเราซึ่งไปเจอพุ่มพี่เจเสียแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยซ้อมหนักขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เราไม่อยากเข้าใช่
1: แล้วอะไรเปลี่ยนใจทำให้เราลองดู
2: โค้ชกับครอบครัวค่ะ
0: ครอบคร
2: ั
0: ว
2: ใช่โค้ชอาจารย์สมยศพงศาปานะคะที่ขอนหาที่นครศรีอะค่
1: ะ
2: เป็นคนโทรมาบอกว่าแบบอยากให้ลองเข้าไปดูถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนั้นนะ
0: จริงๆแล้วตัวเองในอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันก็เคยต้องพบความเจ็บปวดนั่นแหละจากการพลาดตั๋วไปโอลิมปิกตอนนั้นเขาบอกถึง2ครั้งติดต่อกันเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: ครั้งแรกก็คือปี2012ที่โตเกียวแล้วก็ปี2016ที่แพ้ในเซตตัดสินพร้อมกับอุปสรรคเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ใบแดงตอนนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างกับชีวิต
2: โอ้ยเสียใจมากๆเลยเหมือนปี2016เนี่ยเหมือนเราเกือบจะได้ไปแล้วอะคืออีกนิดเดียวแล้วแต่เราไปพลาดช่วงจังหวะตรงนั้นนะคะที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าไปพลาดหรือว่าจังหวะอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้เราแบบ
3: สถานการณ์ด้วย
2: สถานการณ์แบบทำให้เราไม่ได้ไปก็ปีนั้นรู้สึกแบบเสียใจมากๆเสียใจมากๆเพราะว่าพวกเราแบบว่าฝันไปแล้วว่าปีนั้นจะได้ไป
3: จะได้ไปกัน
2: ใช่
3: เพราะว่ามันใกล้มาก
2: มันใกล้มากแล้วใช่
3: แล้วมันไม่ได้ไปมันก็เลยเสียใจมันก็เลยเฟลกันเนาะนะครับซึ่งปีนั้นน้องบีมก็อยู่ด้วย2016อยู่แล้วใช่ไหม
2: อ
3: ยู่แล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ปีนี้ได้ละ
0: จนในที่สุดกว่าจะมาได
1: ้
0: จนเป็นปีที่เราจะเกือบจะถอดใจแล้วด้วย
2: ถอดใจไปแล้วด้วย
1: เอออยากรู้ว่าปีนี้เป็นปีที่เราคาดหวังไหมแบบความหวังต้องยอมรับปี2016อ่ะมันหวังไว้สูงเนาะแต่พอปีนี้เหมือนความคาดหวังแล้วมันสูงเท่าปี2016มั้ยคะ
4: หนูว่าไม่หนูว่าปีนี้มันเป็นแบบว่าเราคือถ้าเราได้ไปก็คือได้ไปถ้าไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่
3: ะ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: พอไม่คาดหวังเนาะมันเลยทําแบบ
3: เต็มใช่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับ
0: อีกคนนึงฉายาเขาคือควีนบีม
3: นี
0: ่นะฮะหลายๆคนจะยกให้เป็นตัวแบกทีมชาติไทยเลยก็ว่าได
3: ้เดอะแบกเดอะแบก
0: บอกหนูนี่คือเดอะแบกของทีมชาติไทย
4: จริงจริงเขาไม่ได้แบกนะคะจริงๆก็เล่นกันเป็นท
3: ี
4: ม
3: แล้ว
4: ใช่ๆค่ะพอดีว่าพี่วานรับบอลแรกมาหนูก็ต้องตีอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: แต่เวลาควีนบีมลงแล้วมันรู้สึกอุ่นใจไงมือฟาดแบบหัวเสา
1: แล้วอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: มันแน่นอนอ่ะนะครับผม
0: จริงๆจุดเริ่มต้นของหนูในการเล่นวอลเลย์บอลมันเริ่มแต่8ขวบเลย
4: ใช่ค่ะ
1: อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารักกีฬาวอลเลย์บอล
4: ได้มาเจอเพื่อนค่ะได้มาเจอแบบว่าพี่วานอย่างเงี้ยได้เจอรุ่นพี่หนูชอบอยู่กับเพื่อนๆในทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จุดเริ่มต้นของการเล่นวอลเลย์บอลหนูมันเริ่มเกิด8ขวบมันเกิดขึ้นได้ไงลูกเกิดที่ไหนกรุงเทพฯหนูเป็นคน
4: ไม่ค่ะหนูเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะ
0: อ๋อหนูเกิดที่บุรีรัมย์และไอ้วอลเลย์บอลของหนูก็เกิดที่บุรีรัมย์
4: ใช่ค่ะ
0: มันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกตอนนั้น
4: ก็คือตอนนั้นเหมือนโค้ชเห็นเราตัวสูงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไปถามว่ามาเล่นวอลเลย์บอลไหม
0: ในระดับประถม
4: ใช่ๆค่ะตอนประถมตอน8ขวบหนูก็กลับไปถามแม่ว่ามีโค้ชมาชวนมาเล่นวอลเลย์บอล อนุญาตให้หนูไปเล่นไหม
3: ตอนนั้นอยู่เรียนอะไรครับน้องบีม
4: โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
3: วัดบ้านหนองแขม
4: ใช่ค่ะ
3: 8ขวบ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเค
1: แล้วที่บ้านว่าไงคะ
4: ที่บ้านแม่ก็โอเคค่ะ
0: แม่ก็ให้ไปเล
1: ่
0: น
1: ที่บ้านรักกีฬาไหมเล่นกีฬากันไหมคะ
4: ที่บ้านไม่เล่นกีฬาค่ะคือคุณแม่ไม่ชอบวอลเลย์บอลเพราะว่าเจ็บแขน
0: แต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันก็ต้องหาอะไรเล่นนะ
4: ใช่ใช่
0: ตอนนั้นเราอยู่ต่างจังหวัดมันก็คงไม่ได้มีเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรให้เยอะแยะ
4: เราก็เห็นแบบ ญาติเล่นด้วยค่ะ
0: อ๋อญาติหนูเล่นด้วย
4: ใช่ค่ะมันก็น่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเข้าไปเล่นค่ะ
0: จุดเปลี่ยนสำ

0: คัญก็คือฝีมือของน้องเนี่ยไปเตะตาโค้ชจากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ตอนนั้นเขาไปเจอหนูที่ไหน
1: ต้องบอกว่าคือตอนนั้นหนูเล่นระดับวิทยุการบินแบบพี่วานแหละค่ะตอนประถมใช่
2: การแข่งขันวิทยุการบินก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กหลายๆคนเลย
1: ใช่ค่ะ
3: รุ่นอายุไม่เกิน12ป
1: ีก็จะมีโรงเรียนมัธยมต่างๆก็จะมาดูเป็นแมวมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดูแล้วก็ว่าเด็กคนไหนมีฝีมือเขาก็จะดึงเข้าโรงเรียนนะ
2: ถ้าเป็นฟุตบอลก็กรมพละศึกษาอายุ18ปี16ปี
1: ใช่ใช่
2: แต่วอลเลย์บอลคือวิทยุการบินน
1: ั่
2: นคือจุดเริ่มต้นของเด็กทั่วไป
1: ใช่
0: ก็เขามีหลายทีมติดต่อหนูมาเลยแหละเพราะหน่วยก้านหนูดีไงลูก
1: ใช
0: ่สูง175แล้วมันแบบว่าหน่วยก้านหนูดีอย่างเงี้ยที่ผ่านมาหนูก็ใช้โควต้าเนี่ยจนเรียนจบปริญญาเลย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โควต้าในการตีวอลเลย์บอลหนูเคยคิดมาแต่วันนั้นตั้งแต่หนูอยู่บุรีรัมย์เนี่ยจะตีวอลเลย์บอลจนได้จบปริญญาได้
1: จริงๆก็ไม่คิดนะคะแต่คุณแม่วางแผนไว้แล้วว่าต้องเล่นกีฬาเพราะว่าเราจะได้ทุนฟรีใช่ค่ะ
0: อ๋อแม่เป็นคนวางแผน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูก็เริ่มติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17
1: ค่ะ
0: 17ก็เริ่มติดทีมชาติไทยเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหนูก็จะได้เริ่มมีรายได้ตั้งแต่หนูอายุยังน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: จากกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: กี่ปีผ่านไปแล้วลูก
1: โอ้โห10ปี
3: อืม
1: ใช่ค่ะ10กว่าปีใช
3: ่
1: เพราะตอนนี้หนูก็28แล้วค่ะ
0: ก็คิดจะวางแผนยังไงกับหลังจากนี้ตัวเองจะต้องวางแผนเกี่ยวกับยังไงเกี่ยวกับวอลเลย์บอลของไทยที่ตอนนี้มันมีโอกาสไปถึง
3: ไปโอลิมปิก
0: โอลิมปิกแล้ว
1: ค่ะก็ตอนนี้หนูก็ต้องยังโฟกัสในวอลเลย์บอลอยู่ค่ะในทีมชาติแล้วก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยค่ะว่าเราจะสามารถเล่นไปถึงอายุเท่าไหร่ค่ะ
0: นักกีฬาเขามีแฟนกันได้ไหมลูก
2: เอ้าแหมถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็อยู่ใน
0: ใช่ไหม
2: ครับ
3: มีได้ค่ะ
1: ได้ค่ะมีได้
3: ก็มีหัวใจค่ะ
0: เพราะหนึ่งในทีมหนูก็มาเป็นแฟนกับลูกชายพี่คนเนย
2: อ๋อ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
0: อ๋อทำไมล่
3: ะ
0: ตอนแรกพี่ก็ไม่รู
2: ้
0: พี่ไม่รู้จริงเอ้บ้านกูเกิดลักกีฬาอะไรขึ้นมาวะมันเปิดวอลเลย์บอลดูกันทั้งวันฉันจากฉันเป็นคนที่ดูไม่เป็นอ่ะ
3: ก็ต้องดู
0: ทุกคนนะมึงเป็นอะไรกันเปิดวอลเลย์บอลดูกันแล้วมันดูกันไปอ่ะมันก็ยิ้มกันไปว่ะ
2: มีความสุขมีความสุข
1: สะกิดมีสะกิดหรือเปล่า
3: แล้วเฮ้ยชนไหมคะดีไหมคะ
0: มันหายไปจากบ้านพี่ลูกผู้ชาย
3: เขาไปอยู่สนามกีฬาหรือเปล่าแม่
2: เขาไปเจอแฟนเขาสิ
0: เขาไปอยู่สักแล้วเสร็จแล้วปุ๊บยายโซบีนักข่าวอมรินไปสืบเจอแม่ขาหนูเจอแล้วค่ะจ
2: ะ
0: หนูไปอยู่ข้างสนามค่ะแม่
2: เรียบร้อย
0: นะก็เลยรู้อ๋อพวกหนูก็มีแฟนกันไหม
2: โอ้ยแต่ละคนแฟนหล่อๆทั้งนั้น
0: งงไหม
2: หล่อๆทั้งนั้น
0: แฟนของหนูครบกี่ปีแล้ว
2: บีมตอนนี้มีแฟนไหมหมายถึงว่าบีมไม่รู
1: ้หนู
3: บีม
2: พี่วานอ่ะ
1: หล่อ
2: แฟนอ่ะ
1: หนูมีแฟนหรอ
2: มีไหม
3: มี
0: มีแฟนเป็นนักกีฬาด้วยกันไหม
3: ค่ะ
0: อยากจดรุ่นน้องไหม
3: ไม่ค่ะหนูไม่ชอบหมาเด็กรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่โตกว่าหนูชอบโตกว่า
0: หนูชอบโตอ๋อแต่เขาก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันเขาเป็นนักกีฬาอะไร
4: วงแคบแล้วเนี่ย
0: เขาเป็นนักกีฬาอะไรลูกไหนเล่าแม
2: ่วิ่งไป
1: โดนแล้วโดนแล้ว
2: ไม่ไม่ใช่นักวิ่งเหรอ
3: ไม่ค่ะตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อไปอดีตนักกีฬาดีไม่ดีเขาก็เป็นวอลเลย์บอลเหมือนกันใช่ปะ
3: ก็อาจจะ
0: เขาไปวอลเลย์บอลก็คือซ้อมสนามข้างการถูกต้องไหม
1: ตายแล้ว
0: ถูกต้องไหมแล้วก็เจอกันตอนซ้อมอย่างเงี้ยหรอ
3: ไม่ใช่
2: เจอกันตอนไหนเจอกันตอนไหนส่วนใหญ่อะที่แบบว่าเป็นแฟนนักกีฬาด้วยกันน่ะส่วนใหญ่เจอตามงานเจอตอนซ้อมหรือว่าเจอตอนแบบไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์กัน
5: คือถ้าในวอลเลย์เราก็เจอกันอยู่แล้ว
2: อ
5: ะไรอย่างเงี้ยก็แบบห่างๆแต่ว่าอย่างทีมชาติไทยอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยอยู่ไทยเท่าไหร่เพราะว่าพวกเรามีแข่งเกือบทุกเดือนใช่ค่ะ
0: เขานั่งแข่งกันทุกเดือนใช่เพราะบางทีก็อยู่ญี่ปุ่นเนาะ
3: ใช่ค่ะถ้าช่วงนี้ก็คือช่วงลีกที่ต้องเดินทางออกไปแข่งก็6เดือนเป็นของลีกค่ะแล้วก็กลับมาก็เป็น6เดือนของทีมชาติไทย
0: เพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องเดินทางต่างประเทศกันตลอด
3: ใช่ใช่ค่ะใช
0: ่หนูเงียบเลย
2: ควินบีม
4: กี่ปีแล้วคะคู่กันกี่ป
2: ี
4: แล้วคะ
2: มีแต่คนอิจฉาควินบีม
4: เขาเป็นกี่ปีแล้ว
0: บีมแฟนไปหามาจากที่ไหนลูก
1: โสดอยู่ตอนนี้ค่ะหนูโสด
4: โสดเหรอ
2: โอเคกินเดสก
4: าตอนนี้โสด
1: โสดค่ะ
2: บีมเอาดีๆนะ
3: ฟังไทยออกไหมอ่ะ
4: เขาฟังไทยไม่ออกนะ
2: เขาฟังอยู่นะบีมเขาฟังอยู่นะ
4: เดี๋ยวเขาดูนะ
0: ประเทศอะไรลูกหนู
2: เอเชีย
4: ประเทศ
2: เอเชีย
1: หลอกหนูว่าอะไรกัน
0: ไม่หนูได้แฟนเป็นประเทศอะไรลูก

0: หนูหนูแล้วหนูลูกมันฝุ่นญี่ปุ่นพูดไม่ได้ว่ะนางบอก
1: ฝุ่นญี่ปุ่น
0: ประเทศญี่ปุ่นเหรอลูก
2: โอ้
3: ปูจีน
2: ปูจีนโอ้ยนั่นไงลูกนี่ไงนี่แฟนหนูเหรอ
1: นี่ไง
2: โอ้ยนั่นแฟนนางเหรอ
1: ปูจีนสตาร์ฟเป็นสตาร์ฟด้วย
2: แฟนนางเหรอ
1: สตาร์ฟด้วยมดเป็นสตาร์ฟในทีมด้วย
3: ไม่ใช่ปูจีน
0: เด็กกว่าหนูเนาะเด็กกว่ากี่ป
4: ี
0: เด็กกว่ากี่ปี
3: สตาฟในทีมน้องสตาฟในทีมค
0: ่
3: ะ
0: สตาฟในทีม
3: ไม่ใช่แฟน
4: ไม่ใช่แฟน
0: แต่เขาต้องมีความรู้สึกดีๆแหละ
3: เขาเป็นคู่จิ้นกัน
4: ใช่เขาเป็นคู่จิ้นกัน
0: อ๋อห้ามใช้คำว่าแฟนเดี๋ยวนี้มันจะต้องเนาะมันต้องเป็นคู่จิ้นมดเนาะก็ห้ามใช้คำว่าแฟนไงเอาง่ายๆน้องแป้งกับน้องบีมเองเนี่ยช่วงนี้ก็แข่งเอเชียนเกมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างลูกน้องถาม
3: ก็เราก็ต่อเนื่องมาจากชิงแชมป์เอเชียก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเป้าหมายของเราที่ที่เราจะคว้าเหรียญ1ติด1ใน3มาแล้วก็โอเคค่ะประสบความสำเร็จในปีนี้ค่ะ
0: อีกคนหนึ่งนักกีฬาก็ดูแลตัวเองหนักแต่รู้ไหมคะว่ามีอีก1คนนะคะที่ลุยไม่แพ้นักกีฬาเลย
1: ครับ
0: อ่ะขอต้อนรับคุณหลุยค่ะที่ลุยข้ามประเทศเพื่อไปตามหาบัวหิมะอย่างเป็นทางการเลย
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยอยู่ดียิ่งใหญ่ไปตามหาบัวหิมะแล้วสวัสดีพี่หลุยครับ
0: อันนี้ไม่ได้พูดแบบเข้าสคริปต์นะ
1: อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องให้ฟังว่านางให้คนที่บริษัทนางอะไหนแม่ไหนเดินนะนี่เธอนะแม่นี่นะแม่นี่นะเธอไปเดินหาบัวหิมะอยู่กี่วันเจ็ดวันต้องเดินขึ้นไปอุณหภูมิ
3: อุณหภูมิเท่าไหร่
0: เธอขึ้นมานั่งกับฉันเธอขึ้นมานั่งกับฉ
3: ัน
0: อ
3: ุณหภูมิเท่าไหร่
0: มานี่ฉัน
3: เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่
1: เดี๋ยวเป็นคนเดินตามหาบุญมาเลย
3: ทำไม
1: เ
3: ดินกับฉันข้างๆอยู่กับเราเลย
0: เพราะฉันเห็นเธอไปเล่าในคุยแซ่บโชว์แล้วเธอไม่ต้องแอปแล้วนึกออกไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยฉ
3: ัน
0: เห็นแล้วฉันก็รู้สึกว่าไอ้ปาล์มมันคือซูเปอร์คอนเทนต์มากเลยนะเพราะว่าฉันกับหลุยเนี่ยรู้จักกันไหมรู้จักกันมาตลอดเพราะว่าบัวหิมะที่นางเอามาเนี่ยเอามาจากเกาหลี
1: ครับ
0: เอามาจากเกาหลีจริงๆเอามาจากเกาหลีจากห้องแลบเกาหลีอย่างที่ห้องแลบเกาหลีเขาจะมีฟาร์มโสมฟาร์มบัวหิมะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาจะสกัด DNA ของบัวหิมะนั่นแหละไปทำเป็นแบบห้อง
1: แลบเขา
0: ห้องแลบในเขาแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่นางไม่ได้มาในรายการแฉหลายต่อหลายเดือนน่ะนางมีให้ลูกน้องนาง
5: ไปปีนเขาเทียน
0: ไปปีนเขาเทียนซาน
5: เทียนซานประเทศจีนครับอยู่ทางเมืองอุรุมฉีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเกือบจะปากีสถาน
0: เกือบไปเกินมันไม่มีรถขึ้นไปได้
5: ไม่มีรถครับพี่มดดังคือทริปเนี่ยครับพ
0: ี่
5: มด
0: ดัง
5: อย่างที่เห็นเลยครับ1วันเนี่ยอุณหภูมิสวิงมากต้องไปนอนกลางเต็นท์นะครับ
3: นอนกี่คืน
5: นอน4คืนบนเขา
0: 4คืน
5: แต่ละวันครับกลางเต็นท์แบบนี้แต่ละวันก็จะโดนทั้งแดดโดนทั้งฝนพายุลูกเห็บตื่นมามีหิมะครับคืออุณหภูมิมันโหดร้ายมากแต่ว่า
1: เป็นไปเอเวอเรสต์เลยอ่ะ
5: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ความสูงอยู่ที่ 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับถ้าต่ำกว่านั้นน่ะจะไม่มีดอก
0: ไม่มี
5: ด
0: อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ทางเดินเท้าขึ้นไปเนี่ย 3,500 เมตร
5: ทริปนี้เราจะเดินเอ้ยขี่ม้าครับ
0: อ๋อใช้ขี่ม้าเอา
5: วันแรกขี่ม้าไป4ชั่วโมงครับพี่อยู่อย่างเงี้ยครับ
3: นั่งไปโอ้
5: นั่งเงี้ย4ชั่วโมง
1: คือม้า
5: แล้วความผีเขาพี่โอดามชัน45องศาบางจังหวะครับไกลต้องบอกว่าลงเดินเพราะว่าอุบัติเหตุแน่นอน
0: ทำไมไม่เอาคุณนายหลุยไปครับ
5: คือพี่โอดามผมขอเมาส์คุณหลุย
0: คุณนายหลุยไปตายตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะตายจริงค่ะ
5: ผมขอเมาส์คุณหลุยว่าทริปนี้เนี่ยเราต้องจองล่วงหน้า1ปีใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ได้ขึ้นใครจะขึ้น
5: ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะเหมือนเขาเป็นทริปช่างภาพที่เขาแบบไปถ่ายสารคดีอะไร
0: ใช่ไหมแต่ฉันงง CEO บริษัทไม่มีอะไรอื่นให้ลูกน้องทำอย่างอื่นเลยค่ะให้ไปตาม
3: บุญ
0: คือเอาง่ายๆคือจากคำพูดว่ายังไงรู้ไหมคือจากคำพูดคำเดียวที่คนไปบอกว่าบัวหิมะไม่มีจริงมาดามหลุยหลอกลวงบัวหิมะไม่มีจริงความจริงมันก็คือครีมทั่วไปนี่แหละนั่นแหละค่ะนางหยุดซื้อรายการไป3เดือนจะไม่เห็นนางเลยนะคะนางให้ลูกน้องนางไปปีนเขาค่ะไปตามบัวหิมะค่ะ
1: มิชชั่นของพวกเธอ
0: นางบ้าบ้าบอบอค่ะ
5: พี่ว่าได้ผมขอเมาส์พอทริปเนี่ยครับเราจองล่วงหน้าใช่ไหมครับคุณหลุยเขาหลุยเขาพาผมไปห้างครับไปซื้อเสื้อกันหนาว
3: เ
5: ส
3: ื้
5: อ
3: กันลม
5: กันลมแล้วมีกระป๋องจะออกซิเจนอีก2กระป๋องพี่เบิร์ตต้องพกไปนะเพราะว่าอีกเรื่องนึงครับพี่บางคนเนี่ยพอขึ้นไปอ่ะมันมีโอกาสที่แพ้ความสูงครับต้องลงเลยผมมาแพนิคมากดีที่ขึ้นไปรอดครับ
1: นะฮะ
3: ก็เลยสูง 3,500
0: แล้วปรากฏว่าไปเจอบัวหิมะไปถึงปุ๊บไปเจอเจอแล้วดึงเลยดึงปุ๊บโดนจับปั๊บเข้าคุกเลยนะคะ
3: ไม่ได
0: ้แต่ต้อง
1: เอาแล้วเจอแล้วทำไงต่อม
0: ดไปถ่ายคลิปมาให้ดูว่านี่คือบัวหิมะ
1: แค่ไปถ่ายเหรอ
3: แค่นั้นเลย
0: แต่
2: ยกแตะจับกระจับเข้าคุกค่ะ
5: แล้วความยากครับคือเขาจะอยู่บนภูเขาที่เต็มไปด้วยหินที่เคลื่อนไหวอะครับเหมือนแบบพระเจ้าเขย่ากองหินขึ้นมาซึ่งหินทุกอันนะครับพี่มันคือถ้าเราก้าวพลาดหินร่วงเราก็ร่วง
0: ผมต้องเกิดขึ้นจากหิน
1: นั่นคือความอันตราย
5: ต้องปีนไปตามโขดหินแล้วก็ไปนอนเซลฟี่ถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับเพื่อเอามาให้คุณผู้ชมทุกท่านดูวันนี
0: ้แต่ก็ไม่ได
5: ้จริงๆแอบแตะได้แต่เราก็แบบเราไม่อยากรบกวนธรรมชาติใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้น
6: อันนี้นี่ที่ขึ้นตามขดห
0: ินนั่นแหละโบหิมะ
6: เล่าเรื่องนี้ด้วยเล่าเรื่องไอ้เกลเซียตกอ่ะตอนกลางคืน
5: ตอนกลางคืนใช่ไหมครับนอนเต็นท์ก็คือจะนอน1ต่อ1กลางคืนผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับตุ้มเหมือนตึกถล่มเงี้ยครับพี่เหมือนทานน้ำแข็งมันแตก
1: โอ้โหอันตราย
5: คือแบบ
6: แล้วใจ
5: ผมก็อะไร
6: จะยังไงอ่ะ
5: ตื่นมาก็เห็นแบบน้ำแข็งกับหัวแบบไปถึงก็สะท้อนเหมือนกันนะพี่เรื่องภาวะโลกร้อนนะมันใกล้ตัวเรามาน
1: ี่ทั้งหมดทีมที่ขึ้นไปถ่ายนี่ทั้งหมดรวมคนนำด้วยเท่าไหร
5: ่ทริปปีนี้มี9คนครับถ้าปีที่แล้วเขาไปทริปแรกที่ไปบุกเบิกรวมทั้งสิ้นเนี่ยคนไทยประมาณ25คนแรกที
6: ่
5: ได
6: ้
5: ม
6: ี
5: โอกาส
6: ไป
5: แต่ว่าหลังจากเนี่ยเขาน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าทางการมันเขาจะเริ่มควบคุมแล้ว
1: ครับนะฮะเพื่อไปหาที่มาที่ไปของบัวหิมะโอ้โหลงทุนขนาดนี้เลย
0: มิชชั่นนี่แบบมิชชั่นแปลกๆเนาะ CEO โลกจิตไงเธอหยุดซื้อโฆษณาไปตามหาซื้อบัวหิมะโอ้เอาก็ตก
1: โ
0: หไม่จำจนในที่สุดสะใจยังว่าบัวหิมะจะชื่อเป็นอย่างนี
6: ้สะใจมากเลย
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้คนบอกว่าบัวหิมะของเธอปลอมๆไม่มีบัวหิมะจริงแต่ฉันรู้
6: พี่มดดำเป็นคนบอกหลุยเอง
0: บอกว่าเอาเถอะหลุย
6: ต้องไปดู
0: ต้องไปดูให้ครั้งนึงให้มันเห็นว่าเป็นยังไงแต่การไปดูหลุยก็บอกว่าพี่มดมันไม่ได้ง่ายที่แบบว่ามันคือโอเคละบัวหิมะทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ
6: อ
0: ันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาอย่ากวดกันนะแล้วเอามาจากเกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาก็ไป
6: สกัดเอาต้นแห้งจาก
0: เขาเอาต้นแห้ง
6: เอาแบบต้นแห้ง
1: อ๋อก็คือเป็นเพาะอ๋อ
0: เขาเอาต้นแห้งไปทำคนนิ่งเลย
1: อ๋อ
6: เป็นแบบ
0: บัวหิมะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถามว่าอยู่ดีถ้าไปดึงจากบนภูเขานั้นน่ะคุณก็โดนเข้าคุกไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่
1: นะโดนจับ
0: แต่ถ้าวันนี้ก็คือเขาเอาต้นแห้งเนี่ยก็เหมือนกับเขาไปควนยิ่งแมมมอสอย่างเง
1: ี้
0: ยเกาหลีเป็นประเทศที่ควนยิ่งเก่งเขาก็ไปดึงสเต็มเซลล์ควนยิ่งจนกลายเป็นฟาร์มบัวหิมะเกิดขึ้นมา
1: ก็คือวิจัยแล้วก็เพาะเลี้ยงอ่ะ
6: ใช่นวัตกรรม
0: ซึ่งวันหลังตอนแรกคุณนายหลุยคุณนายหลุยเชื่อบอกหลุยที่ฉันอธิบายให้เธอฟังเธอไปถ่ายในห้องแล็บนะจะไม่ได้ให้เธอลูกน้องเธอไปปีนถ่าย
5: หลุยเข้าใจผิดหมดเลย
0: จริง
1: ๆห้องแล็บเขาจะเบเบ้หมด
0: หมายถึงว่าให้เธอจะไปถ่ายที่ห้องแล็บเกาหลีจะไม่ได้เธอไปปีนเขา
6: อันนี้ต้องหรืออยากให้รายการแฉมันมีดราม่ามากขึ้น
0: คือไม่ใช่ดราม่ามันจะตกมาตายค่ะจริงๆที่คุยกับหลุยคือพี่ลูกเขารู้สึกว่าคนก็คือมีวันนึงด้วยคอมเมนต์เดียวนั่นแหละบอกว่าบัวหิมะไปเอามาจากไหนไหนบอกที่บัวหิมะมาจากไหนฉันก็เลยบอกคุณยายหลุยเธอฟังฉันนะยังไงเธอก็ต้องพาไปดูห้องแลบแต่ฉันไม่คิดว่าอีก3เดือนพี่มดดำคะหลุยมีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เลยค่ะ
1: ไปดูห้องแลบแล้ว
0: อ๋อหลุยให้ลูกน้องหลุยปีนเขาเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: ไปดูบัวหิมะจริง
0: จริงฉันก็ตอนแรกฉันก็ยังงงฮะไปปีนเขาที่เกาหลีไปปีนกันทำไมคะหาบัวไม่ใช่ค่ะให้ไปถ่ายบัวหิมะจริงๆใช่หมายถึงว่าให้เอาจากห้องแลบรูปห้องแลบที่เขาสกัดบัวหิมะไม่ได้ให้ไปปีนเขาปูซาน
1: มันไม่เรียวไงมดมันไม่เรียวอันนี้เรียวเลย
0: แล้วที่ไป7วัน7คืน
5: 7วันครับก็คือทริปที่อยู่บนเขาที่ไปกางเต็นท์นอนใน4คืนที่เหลือก็จะไปวอร์มร่างกายแล้วก็ดูแลตัวเองหลังลงเขาด้วยพี่มดดำอุสภาพแย่มากไม่ได้อาบน้ำ 4-5 คืนนะครับ
1: ในใจมีบ่นมาดามหลุยบ้างไหมตอนที่ขึ้นไป
6: ขอโทษ
5: จริงๆในใจไม่เป็นความตั้งใจด้วยครับที่อยากไปเห็นสักครั้งหนึ่งใช่ครับว่าหาโอกาสได้น้อยมาก
0: แล้วอย่างที่ตัวเองไปสัมผัสกับภูเขานั้นแล้วทำให้รู้ว่าไงบัวหิมะมันดียังไง
5: บัวหิมะมีอยู่จริงแล้วก็คือผมตกใจกับความทรงพลังของมันนะครับพี่คือมันอยู่ในสภาพอากาศที่โหดร้ายจริง
6: ๆ
5: ทั้งฝนลูกเห็บหิมะแล้วนางยังเบ่งบานสวยงามอยู่ได้1ปี1ดอกนะครับใช้เวลาสั่งสมพลังงาน 3-5 ปีปีหน้าไปจุดเดิมไม่เจอแล้วมันต้องไปรอ
0: ด
5: ูจุดใหม่ใช
0: ่โอเคขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: อย่างที่คุณหลุยเราพูดกันเนี่ยเนื่องจากพวกเราเกิดมาทุกคนเนี่ยพี่ชาวเองก็น่าจะใช่เราเกิดไปเป็นลูกคนจีนสมัยก่อนลูกคนจีนอย่างพวกเราทุกบ้านจะต้องมีบัวหิมะ
1: ถูก
0: ถูกต้องไหม
7: นี่ขนาดไม่ใช่คนจีนบ้านฉันยังมีบัวหิมะ
0: น้ำร้อนลวกก็ต้องบัวหิมะสองอย่างสมัยเด็กยุค90กับเด็กเจน X เจน Y อย่างเราหนึ่งบัวหิมะกับว่าน
7: ยุงกัด
0: ไม่ใช่ว่านหางจระเข้
1: ต้องไม่ติดบ้านไว
0: ้บ้านเราจะต้องปลูกว่านหางจระเข้กับบัวหิมะแต่ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าคนไทยทุกบ้านมีบัวหิมะหมดนะ

0: ะคะแต่ปรากฏเจ้านั้นน่ะเขามีสเตียรอยด
1: ์
0: หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เลยโดนปิดไปหมดเพราะมันมีสเตียรอยด
1: ์
0: ปรากฏว่าคุณนายหลุยเองเนี่ยตัวเองก็เติบโตมาเป็นบ้านคนจีนจริงๆก็ทำรับเหมาก่อสร้างบริษัทโปรเจกต์ใหญ่ๆนี่คือธุรกิจหลักของนางอยู่ดีทำไมถึงอยากมาทำบัวหิมะคะ
2: ก็เพราะว่าเรารู้สรรพคุณนะคะแล้วตอนเด็กๆก็ใช้มาตลอดก็เลยอยากจะเอากลับมาในตลาดไทยอะค่ะแล้วก็ดัดแปลงนะคะ
0: ดัดแปลงอย่างตอนนี้อันนี้ตัวนี้อันนี้คือเป็นแบบยาบัวหิมะประจำบ้านได้เลยนะครับ
2: พู
0: ดเล
2: ย
0: เอาง่ายใครก็แบบอ่ะพูดตรงๆนะบางคนผู้ชายในร่มผ้าทั้งหลายค
1: ุ
0: ณใช้ได้นะคะถ้าคันๆอะไรในร่มผ้า
1: ได้เหรอ
0: ใช้ได
1: ้
0: สองแมลงสัตว์กัดต่อยหรือล่าสุดเนี่ยเธอไปแจกน้ำท่วมเน
1: า
0: ะไปแจกน้ำท่วมกันฉันเห็นดีมากเลยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเขาจะมีแผลทั้งหลายก็คือใช้แผลไปเลยอันนี้เป็นบัวหิมะที่เอาจริงๆนะทำเท่าไหร่ก็ขาดตลาด
2: ขายดีมาก
0: ทำเท่าไหร่ก็ขาดตลาดอ
1: ัน
0: นี้แทบจะไม่ต้องขายก็ขายอยู่แล้วถูกต้องไหมครับบัวหิมะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ Snow Lotus X Cream ครีมบัวหิมะซึ่งเป็นครีมสามัญประจำบ้านเป็นสินค้าขายดีนะฮะเจ็บแสบปวดคันทาได้เลยแมลงสัตว์กระต่อยผดผื่นคันแผลผุพองเตารีดน้ำร้อนลวกน้ำมันกระเด็น
1: ครับ
0: หรือเอาง่ายๆคนไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมติมีผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยแผลกดทับก็ได้
2: ใช่ค่ะ
0: หรือที่สำคัญเนี่ยพวกคุณใช้นวดผ่อนคลายกันถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: เวลาที่คุณนั้นคือมันจะนวดผ่อนคลายยังไงเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อย
3: อย่างเช่นแบบว่าพี่วานเนี่ยค่ะชอบเมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทาไว้ที่แบบหลังหูอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกเฟรชสดชื่น
2: เพราะกลิ่นมันก็สามารถที่จะแบบ
1: ทำให้สดชื่นได
2: ้แล้วน้องๆเขาช้ำตลอด
3: ใช่ใช
2: ่เขาช้ำถลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อง
0: ๆอย่างที่บอกนะคะว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นครีมบัวหิมะครีมสามัญประจำบ้านเลยหรือกันสำหรับคนที่ผดผื่นคันหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่ามีแผลกดทับหรืออะไรก็แต
2: ่
0: ขอให้ลองใช้ตัวนี้มันเป็นคำที่เราโตกันขึ้นมาถูกต้องไหม
2: เป็นจับสามัญประจำบ้าน
0: เป็นอะไรที่เราโตขึ้นมาแล้วกันแต่อีกตัวนึงที่มาดําใช้
1: ครับ
0: แล้วต้องเป็นแฟนขับซื้อเลย
2: อือแต่มาดําใช้จริงๆนะอันเนี้ย
0: จริงๆนะถามว่ามาดําใช้โฟมล้างหน้าชิเชโดอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เหมือนตัวแต่ก่อนจะใช้ชิเชโดอะไรเงี้ย
2: มัน
0: จะ
2: เริ่มตัวนี้ก่อน
0: เพราะอะไรคะมันเป็นเซรั่มมันเป็นเซรั่มด้วยแล้วเป็น Snow Lotus 24K Go เพิ่งคว้ารางวัลอะไรมาคะ Cleansing Serum
2: อันนี้ได้จาก Vogue นะคะ Vogue Thai Beauty ค
0: ่
2: ะ
0: Vogue Beauty Award 2028เพิ่งคว้ารางวัล Best Cleansing Serum มาจริงๆแล้วตัวเนี้ยนอกจากทำไมตัวมัมใช้ตั้งแต่มันทำน่าจะเป็นคนแรกๆที่ใช้
2: คนแรกเลยพี่มดจำ
0: ตัวเองออกมาให้จริงๆตอนแรกก็ฉันจะกล้าใช้เหรอโน้ตมันคือบัวหิมะที่สมานผิวพี่ด้วยแล้วมันเหมือนกับอะไรปกติเซรั่มเราจะต้องทาหลังอาบน้ำถูกต้องไหมคร
1: ับใช่ครับ
0: แต่เนี้ยมันคือเซรั่มที่ทำความสะอาดผิว
2: ตั้งแต่ล้างหน้า
0: ตั้งแต่ล้างหน้าแล้วเอาง่ายๆนะลบเครื่องสำอางได้ดีมากๆ
2: ใช
0: ่แล้วตัวเนี้ยนะฮะมันมีบัวหิมะมันมีทองคำมันมีน้ำแร่ฝรั่งเศสนะฮะในอาร์ซินามายแล้วก็วิลเลอร์บาร์กนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ทำความสะอาดคือเทคโนโลยีอะไรครับ
2: คืออาคิโปนะคะก็คือล้างเบาๆแล้วก็จะเอาสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนได้แต่ว่าอันที่ดีคือ MSH White ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำค่ะ
3: ได้ด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้ตัวนี้คือเซรั่มล้างหน้าซึ่งมีของมาดามหรือตัวเดียวนะ
1: ครับผม
0: ตัวเองไปซื้อใน TikTok ล่าสุดฉันได้ราคาดีมาก
2: เท่าไหร่คะ
0: 980บาทจะซื้อมา6ขวดค่ะจะเปิดให้ดูค่ะ
3: ซื้อทีเยอะเลยเน
0: า
3: ะ
0: จะซื้ออย่างนั้นจะตัวนั้นซื้อ
1: โอ้แสดงว่ามดใช้จริงเน
0: า
1: ะ
0: จริงจริงฉันมีหมดทุกจุดเลย6
1: ครับ
0: ต้องซื้อวันนี้อ่ะมาดามหลุยมีอะไรอีกคะตัวอื่น
2: ครีมบำรุงหน้ากับคอนะคะ Snow Lotus The Cream อ่ะ
0: อันนี้มันคือพิเศษยังไงคะ
2: ตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือสำหรับความชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนะคะแล้วก็ดูโกลนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือมีเดเลนติโกจากสวิตเซอร์แลนด์เรื่องของจุดฝ้าแล้วก็จุดด่างดำแล้วก็กระนะคะแล้วก็เรื่องลดการอักเสบด้วยค่ะจากสารสกัดบัวหิมะ
0: ก็คือง่ายๆมอยส์ไรเซอร์ตัวนี้มันมาจากบัวหิมะนั่นแหละ
2: ใช่
0: ซึ่งมันจะดูแล4กลไกพิเศษคือ1จะเพิ่มความชุ่มชื้นถูกต้องไหมคะแล้วก็ผิวของเราเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บมันจะไม่แน่นแล้วไอ้ตัวนี้มันจะไปเพิ่มความผิวแน่นของเราความอิ่มฟูแล้วก็มันจะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำและที่สำคัญเนี่ยผิวมันจะฉ่ำวาวตัวนี้คือใช้เหมือนมาสก์ไปเลยถูกต้องไหมคร
2: ับ ใช้ทั้งหน้าทั้งคอได้เลยค่ะเป็นครีมเลยค่ะ
3: ทาทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมได้เลย
2: ได้ค่ะ
0: แต่อีก สบู่อีกตัวที่บอกนักกีฬา

0: ชอบใช้กันคือสบู่เลยคะ
1: อันนี้ก็คือ
2: สบู่สูตรสีเขียว
1: ใช่ค่ะ
3: สีเขียว
1: ก็คือระงับกลิ่นกายนะคะเขาช่วยแบบลดแบคทีเรียนักกีฬาก็คือตอบโจทย์พวกเราเลยค่ะ
2: ครับผม
3: จริงๆใช้ได้ทั้งหน้าและตัว
0: อย่างที่บอกมาดามหลุยเนี่ย
3: สบู่ดี
0: มาดามหลุยจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เขาขายมาคือเขาขาย
3: สบู่
0: เขานางขายตอนนั้นอะฮ่องกงมาเก๊าต้องเอาของนางไปขายหมดเลยปรากฏว่าตัวเนี้ยอยากให้ดมกลิ่นก่อน
3: ใช่กลิ่นมันหอม
0: กล
3: ิ่
0: นของมันจะคือสดชื่น
3: แบบสดชื่น
2: fresh
0: มันคือกลิ่นสะอาดมันจะเป็นสบู่ที่ลดแบคทีเรียนะครับกลิ่นกายแล้วก็ลดสิวของมันใช้ได้ทั้งหน้าและตัวนะคะมันจะมาทำจากแตงกวาว่านหางจระเข้สะเดาใบบัวบกนะคะแล้วก็มันก็จะมีตะข่ายอย่างนี้ให้ทุกอันเลยแต่วันนี้ฟังดีๆนะคะคนที่ซื้อของรายการนางทำธุรกิจใหม่ของนางแล้วค่ะ
2: ครับ
3: ทำอะไรคะ
0: ทุกวันนี้เปิดเวลเนสค่ะ
3: อ
0: ๋
3: อ
0: เปิดเวลเนสวันนี้ฟังดีๆนะคะถ้าคุณจะไปตรวจสุขภาพไปนวดหน้านะคะไอวีนี่คือ
3: ไปดิป
0: วิตามินใครจะไปดิปวิตามินคนไหนที่จะดิปวิตามินนวดหน้าตรวจสุขภาพวันนี้ซื้อของพันกว่าบาทแถมไวเชอร์ 2,000 บาท
3: โอ้
0: แล้วไวเชอร์นี่ขอแจกจำนวนเท่ากับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่พอลองบอกสิว่าตัวเองเปิดตรงนี้คืออะไรยังไงเวลเนสตัวนี้เปิดที่โรงพยาบาลพระราม9อยู่โรงพยาบาลพระราม9เวลเนสของเรา
2: เป็นชื่ออะไรครับมาดามชื่ออะไรเวลเนส
4: Haven Wellness นะคะ
2: ขึ้นสวรรค์เลย
4: ค่ะบายมาดามเลยค่ะ
2: Haven Wellness
0: ซึ่งตัวนี้ไวเชอร์ตัวนี้คุณจะไปใช้นวดตัวก็ได้นวดหน้าก็ได้
2: ครับผม
0: คุณจะไปใช้ดิปวิตามินเอาก็ได
2: ้
0: คุณจะไปตรวจสุขภาพในเวลเนสนี้ก็ได้ที่โรงพยาบาลพระราม9วันนี้เราให้คุณนะคะมีถึง500ใบไหม
4: มีค่ะ
0: ให้เนาะ500 พันนึงก็ให้ไปเถอะเนาะ
4: ให้ค่ะ
0: เฉพาะในรายการแฉนะคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เราขอมอบไวเชอร์ไว้เป็นส่วนลดการไป Heaven Wellness ที่โรงพยาบาลพระราม9 Heaven Wellness เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลพระราม9นะ
2: ครับผม
0: ซึ่งคุณจะไปนวดก็ได
2: ้
0: คุณจะไปดิปวิตามินก็ได
2: ้
0: คุณจะไปตรวจสุขภาพก็ได
2: ้
0: ที่ Heaven Wellness ที่โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยเราแจกให้ชุดละสมมติคุณซื้อชุดหนึ่งก็ได้ 2,000 บาทซื้อ2ชุด
3: ก็ได
0: ้ 4,000 บาทซื้อ3ชุดก็ 6,000 บาทแต่เฉพาะในรายการแฉเท่านั้นแต่คุณฟังก่อนมดดำว้ายรายการแฉแพงกว่า TikTok ที่ผมซื้อมาแต่ก็อันนี้คุ้มกว่าเพราะว่ามดดำซื้อเซรั่มล้างหน้า
2: อย่าเพิ่งว้ายสิ
0: ตอน10เดือน10อ่ะมันได้899บาท
3: ไม่แค่เฉพาะช่วงแคมเปญ
0: มดดำได้899บาทซื้อมาแต่วันเนี้ยคุณจะได้เซรั่มล้างหน้าซึ่งปกติเนี่ยมันพันกว่าบาทราคาตั้งอ่ะนะที่ฉันได้800กว่าบาทในช่วงแคมเปญใช่ไหมวันนี้คุณได้เซรั่มล้างหน้าซึ่งเขาตั้งราคาปกติเนี่ย 1,180 บาท
2: ครับ
0: แต่คุณซื้อถูกสุดก็คือ800กว่าบาทอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะคุณไปซื้อถูกสุดแยกซื้อเนี่ยก็800กว่าบาทแล้วคุณก็จะได้ครีมบำรุงบัวหิมะกระปุกเนี้ย 1,590 บาท
3: ค่ะ
0: แล้วคุณก็จะได้บัวหิมะ X ครีมนี่นะฮะ X ครีมเราให้กระปุกนึงนะฮ
4: ะ
0: บัวหิมะ X Team อีก1กระปุก
2: ครับ
0: 690บาทแล้วก็สบู่เขียวเนี่ย
2: เท่าไหร่ฮะ
0: ได้ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกาย
2: ครับผม
0: นะฮะกลิ่นหอมสดชื่นใครมีสิวใครแบบว่ามีผดหลังอะไรเงี้ย
2: ลดแบคทีเรีย
0: ลดแบคทีเรีย
2: ครับ
0: คุณใช้ไปเลยค่ะเราให้6ก้อน
2: ว้าว
0: เราให้อีก6ก้อน
2: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญทุกออเดอร์เนื่องจากเป็นของขวัญจากมาดามหลุยส์แล้วกันนะคะเราขอมอบกิฟต์ไวเชอร์ไปที่ Heaven Wellness Heaven Wellness เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9เอาส่วนลดไป 2,000 บาท
2: ว้าว
0: 2,000 บาท
2: 1เซต1ใบ1เซต1ใบ
0: แต่วันนี้ของทั้งหมดคุณได้เซรั่มล้างหน้า1
2: ฮะ
0: คุณได้ครีมบำรุงบัวหิมะ1
2: ครับ
0: คุณได้บัวหิมะ X ครีมอีก1คุณได้สบู่เขียวอีก6ก้อน
3: ได้เยอะเลยอ่ะ
0: ทั้งหมดจากราคาเต็มเนี่ย 3,772 บาท9ชิ้นเนา
3: ะ
0: วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,980 บาทค่ะ
2: ครับผม
0: 1,980 บาท
3: อ้าวถือว่าประหยัดนะ
0: แล้วก็เอานี้ไปมีคนทักมามั้ย
3: นี่ไงเยอะเลย
0: แล้วก็เอาไว้เชิดนี่เอาไว้เชิดอันนี้คุ้มสุดๆคือไว้เชิดอันนี้คุณเอาไปตรวจสุขภาพก็ได้นะคะที่ Heaven Wellness Heaven Wellness อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9เพราะฉะนั้นคุณได้ส่วนลดเนี่ยนะครับไว้เชิดอีก 2,000 บาทจาก Heaven Wellness
2: เอาไปนวดก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: เอาไปนวดก็ได้เอาไปดิปวิตามินก็ได
2: ้ครับ
0: แต่คุณจะต้องใช้ไวเชอร์นี้ภายใน31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะ
2: ถึงสิ้นปีนะ
0: 31ธันวาคมนี้เท่านั้นเราให้คุณเนี่ยถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นฟ
2: ัง
0: ดีๆน
2: ะ
0: เซรั่มล้างหน้า
2: 1
0: เดี๋ยวนี้ค่าขายของเธอต้องให้ฉันลังนึงนะเนี่ยเธอต้องให้ฉันลังนึงนะ
3: เซรั่ม
0: 1เซรั่มล้างหน้า1

0: ที่ฉันขายให้เธอเพราะฉันการที่ไปเธอไปห้องแลบที่เกาหลีไม่ได้ไปขึ้นเขาบ้ามากไม่เคยเจอใครบ้าฉันบอกให้ไปห้องแลบเกาหลีไ
1: ม่ได้ไปขึ้นเขาต้องพิสูจน์
2: ต้องอย่างนี
0: ้เซรั่มล้างนะก็จริงๆก็มันมีข้อความมาไงโกหกบัวหิมะมันมีอยู่ที่ไหน
1: นี่ไง
0: แค่นั้นเนี่ยข้อความมาในไลฟ์สดเนี่ยฉันก็เลยหลุยไปถ่ายที่ห้องแลบแล้วก็เห็นว่าบัวหิมะที่มันทำออกมาเป็นยังไงแต่นางเก่งกว่าค่ะนางให้ไปปีนภูเขาปูซานค่ะ
2: เลิศ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เซรั่มล้างหน้าปกติคุณซื้อเนี่ยอย่างพ่อดำได้ถูกสุดคือ899 บาทอ
1: ัน
0: นี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะแล้วก็ครีมบำรุงบัวหิมะเนี่ยปกติก็คือ 1,590 บาทบัวหิมะ X ครีมปกติเนี่ยก็คือ690บาทแล้วก็ได้สบู่เขียวเนี่ย6ก้อนเลยเนาะ
1: ถูกต้อง
0: 6ก้อนเลยนะฮะ
2: ได้ทั้งหมด9ชิ้นนะ
0: 9ชิ้น
2: ปกตินี่เกือบ 4,000 นะ
0: ก็คือคุณจ่ายเพียง 1,980 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณจะไปใช้เวลเนสอยู่แล้วคุณจะไปดิบวิตามินอยู่แล้วคุณจะไปตรวจสุขภาพที่เวลเนสอยู่แล้วคุณจะไปนวดตัวที่เวลเนสแล้วคุณซื้อไปเถอะเพราะอะไรเราให้ชุดหนึ่งไวเชอร์เนี่ย 2,000 บาท
1: ครับ
0: ไวเชอร์ชุดหนึ่งเราให้ 2,000 บาทคุณซื้อ2ชุดคุณก็ได้ไวเชอร์ 4,000
1: ถูก
0: สมมุติวันนี้คุณซื้อของ3ชุดคุณก็ได้ไวเชอร์ 3,000 3บาทก็ 6,000 แล้ว
1: ครับ
0: แต่ไวเชอร์เนี่ยคุณจะใช้ได้ถึง31ธันวาคมนี้นะคะ
1: ถูกต้อง
0: มีคนซื้อบ้างมั้ยอ่ะแอด
1: ซี
0: แอดสโน
2: เพราะจริงๆมันคุ้มมากมันได้ไป9ช
1: ิ้นพี่มดดําได้9ชิ้น
3: ที่เวลเนสนี้เนี่ยจะเป็นที่เดียวแล้วเราจะไม่จำหน่ายที่ไหนเลยออนไลน์ก็ไม่จำหน่ายนะคะคือนวดหน้าและนวดตัวโดยใช้น้ำมันบัวหิมะ
0: เขาจะนวดหน้าและนวดตัวด้วยน้ำมันบัวหิมะ
1: โอเคนะครับเพราะว่า1เซตเนี่ยใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบเลยละกันเพราะว่ามีแค่รายการแฉรายการเดียวที่จะแถมกิฟต์โวเชอร์แบบนี้ด้วย
0: ท่านผู้ชมครับโทรที่021131234 021131234
1: ครับ
0: หรือคุณแอดไลน์ @snowlotus_mdl snowlotus_mdl สแกน QR code ยังทันอยู่เนาะถ่ายรูปไว้ก่อนถ้ากลัวไม่ทันราคานี้จัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางชำระบัตรเครดิตก็ได้เราแถมเซรั่มล้างหน้าคุณหลุยถือ1อ่ะเซรั่มล้างหน้า
1: 1
0: นะครับครีมบัวหิมะอีก1นะครับแล้วก็นี่ครีมนี่เป็นครีมอเนกประสงค์ไว้ที่บ้านได้เลย
1: ครีม
0: ส
1: ามมาประจำบ้าน
0: นะฮะเอ็กซ์ครีมอีก1
2: แล้วก
0: ็สบู่เขียวเนี่ยอีก6ก้อนทั้งหมดเนี่ยจาก 3,772 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,980 บาทนะครับ @snowlotus_mdl snowlotus_mdl หรือโทร02-113-1234ท่านผู้ชมฮะทุกออเดอร์เพราะนางก็เป็นเจ้าของเวลเนสเองอยู่แล้วเห็นไหมคนรวยนางก็หาอะไรทำไปเรื่อยอ่ะนะฮะจริงๆวันนี้ถ้าคุณอยากไปนวดตัวนวดหน้าก็เอาบัตรไวเชอร์ไปซึ่งไปดิบวิตามินก็ได้นะคะหรือไปตรวจสุขภาพใหญ่ก็ได้ที่ Heaven Wellness อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9นะคะแอดไลน์เข้าไป @snowrotus_madamhlui_md
1: ครับผม
0: ขอบคุณทุกท่านมากมาก
1: ขอบคุณ
2: บ้าน
1: นี่ขอบคุณครับมาดามหลุยขอบคุณครับ
0: ยังมีไลน์เข้ามาบ้างไหมอ่ะ
2: มีม
1: าเล็กน้อยโอเครีบเลยคุณผู้ชมราคานี้ราคาดีด้วย
0: โอเคนะคะวันนี้ขอบพระคุณน้องๆที่แวะเวียนมาหาพี่
1: ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: แก้มวิทยานี
1: ่มาแล้ว
0: แก้มปีนึงแล้วอุ๊ยแก้มเธอสวยขึ้น
2: สวยมาก
1: ครับผม
0: แก้มฉันเจอเธอตัวมีแต่คำว่าสวยขึ้นจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่ครับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะครับ
0: 18ปีของแก้มวิชญานีบนเส้นทางวงการเพลงค่ะ
1: ครับผม
0: ช่วงหน้าค่ะ
1: สักครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 มล.อร่อยคุ้มค่า It's Real
5: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้อง Dove Amino Bond Repair ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น Dove Amino Bond Repair
6: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
7: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: เนสกาแฟริชอโรมา
8: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีก
9: เพิ่มกาแฟ
7: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอปซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
12: อย่าขอ 300,000
13: ผมให้ 103,000
14: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
15: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร
16: ์คำไหนคำนั้นครับผม
15: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
17: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ีลูกแก้ม
1: สวัสดี
2: ขนลุกอีกแล
3: ้
2: ว
3: เพลงฟังแล้วขนลุกมากสวัสดีนะคะ
2: ยังร่างขนลุกเลย
3: ได้มากสิต้องได้มากๆเลย
2: ยอดสุดเลย
3: เดี๋ยวรอบหนึ่ง

0: ปี
1: ใช่ค่ะในรอบ1ปีเพราะว่าไม่ได้ปล่อยซิงเกิลมาก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพี่ดา
2: ครับผม
1: แต่ว่าเนี้ยเพลงเนี้ยก็คือเรามีโปรเจกต์ที่ทำไปก่อนหน้านี
0: ้
1: ก็เลยมันเป็นเพลงนี้เกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นเพลงที่เราอยากแสดงศักยภาพของความเป็นวิทยานีก็เลยชื่อเพลงวิ
2: ทยาน
1: ีใช่ค่ะ
2: นั่นคือการแสดงศักยภาพ
0: ต
2: ั
0: วเองศักยภาพของเราแบบนี
2: ้โอ้โห
1: ในระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาเราก็แบบฝึกปรือต่างๆมาอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่แต่เมื่อกี้กำลังจะบอกเลยว่าน
2: ี่แก้มตาดวงใจ
1: เขาอะเขาชอบร้องเพลงมาก
2: จริงเหรอน้องแก้ม
0: รู้ป่ะเมื่อกี้ตอนแก้มร้องอยู่เขายืนอย่างนี้เลยมองคุณเป๋า
1: อยากขึ้นมาด้วย
0: เด็กป้าน่ะป้า
2: ชื่ออะไรอะน้องแก้ม
1: ชื่ออันดาเรียค
2: ่
1: ะ
2: น่ารักมากเลยอะขึ้นมาเหมือนตุ๊กตาเลย
1: อันดาอยากร้องเพลงกับอันตี้เมื่อกี้
0: อันดาอยากร้องเพลงไหมคะชอบร้องเพลงไหมคะ
1: สวัสดีพี่ๆแล้วใช่ไหมคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะก่อน
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะก่อน
0: สวัสดีค่ะสวยสวย
1: ฝรั่งก็จะเป็ด
0: สวัสดี
1: ว่ายสูงลูกว่ายสูง
3: คนไทยก็อยู่เมืองไทยนะ
1: ไม่ไม่นี่มันเพิ่งกลับมาเอง
3: อ๋อเหรอ
1: เพราะที่แก้มรายการที่แก้มไปเข้าร่วมอะค่ะรายการThailand Chosen Oneแล้วน้องเกดมาช่วยร้องเพลง
3: อ๋อน้องเกดเพิ่งกลับมา
0: ด้วย
3: สบายดีตัวเองส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่เป็นคุณแม่อยู่เมืองนอกเลย
1: ใช่
3: ใช่ไหมไปแม่บ้านก็คือเลี้ยงลูกเลยอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: ไม่หาแฟนให้ยายแก้มสักคนนึงอ่ะ
1: โอ้ย
4: ต้องเจอเองพี่มด
1: นี่ต้องเจอเอง
0: ไม่หาให้ไม่หา
1: หายาก
0: เอง
4: หาให้แล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจ
2: เรียกคุณแม่
0: เรียกคุณแม่
3: เรียกแม่ขึ้นมาค่ะ
0: มามา
4: ให้มามาขึ้นไปด้วยเหรอคะ
2: นะฮะ
3: ดูสิ
4: มามา
3: ก่อนเกดก็เคยเป็นเดอะสตาร์แก้วก็เป็นเดอะสตาร
2: ์ครับผม
3: มีลูกกันแล้วลูก
0: แล้วมีเขามีแววไหมหลานมีแวว
1: เขาร้องเพลงแก้มได้นะเมื่อกี้ไหนร้องโชว์ดิ
0: ไหนร้องโชว
3: ์ร้องเพลง
1: จะไม่รอเธออยู่อีกต่อไปเพราะฉันเพิ่งเข้าใจว่าร้องดังๆฉันไม่เป็นไรจ้าพี่เขาไม่ได้ยินนะลูก

0: ว้าว good job อันดา
1: เรียบร้อยเชียวนะคะคุณหนู
2: กลับมาเยือนรายการ
3: จะไปแล้วล่ะลูกระวังระวังลูกเดี๋ยวตกบันได
0: ครับผม
2: เป็นเพลงใหม่ของน้องนี่แหละแล้วเพลงนี้เป็นเรื่องราวเส้นทางชีวิตตลอด18แป๊บเดียวเนาะ
1: แป๊บเดียวนะพี่มดนะ
2: 18ปีเนาะที่เราเจอกันมา
1: แก้มเจอพี่ๆตั้งแต่โอ้อายุ18เนาะตอนนี้แก้มก็ครึ่งนึงไม่อยากเล่นเลยอ่ะ
2: มาเข้าตึกแต่เลขหนึ่ง
1: แต่เลขอาจารย์ใช่ค่ะเลขหนึ่งตอนนี้เลขตอนเลขสามสามเริ่มปลายแล้วด้วย
0: แต่เวลาทำอะไรแก้ไม่ได้จริง
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่าเจอแก้ไม่จัดใส่ชุดนักเรียนเนาะ
3: ใช
2: ่ชุดนักเรียนนักเรียน
1: ม .6 ก่อน
2: นักเรียน
1: ม .6 แล้วหนูก็เข้าปี1
2: ที่นี่แล้วเขาก็ถึงเอามาเข้าปีที่นี่
1: ด้วย
0: ครับ
1: จิตประกรณ
2: ์ใช่มันก็เปรียบเสมือนรถไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางอย่างนี้แหละซึ่งชีวิตแก้ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพลงนี้ก็ได้พี่โอมค็อกเทลมาช่วย
1: มาช่วยค่ะโอมก็คือเขาก็อยากให้เราเล่าเรื่องประสบการณ์ของเรานี่แหละมันเลยผ่านเพลงนี้ออกมาเพราะว่าการที่ก่อนที่จะเกิดเพลงนี้ก็คือคุยกันเราก็คุยในเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเชื่อในสิ่งที่เรารัก
0: ครับผม
1: ก็เหมือนกับเราเชื่อในการร้องเพลงเรารักในการร้องเพลง
0: เป็นไงมาไงน้องแก้มได้ไปร่วมงานกับพี่โฮม
1: แก้มมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่โฮมมาตั้งแต่เพลงไม่มีเธอไม่ตาย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: รักไปทำไมอะไรอย่างงี้ด
0: ้
1: วยพอเป็นเพลงนี้เราจะต้องเอาเข้าไปในรายการที่มันจะมีการแบบ
0: แข่งขัน
1: กันเราก็ต้องให้บรมครูของเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรา
0: ใ
1: ช่รังสรรค์ขึ้นมาก็เลยเกิดมาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วก็โชว์บนเวทีที่เห็นนะคะก็เป็นน้องกิตทีแมนดาวก็คือทำภาพโชว์ให้ที่เป็นรถไฟเป็นภาพอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เขาเป็นคนทำให้
1: ใช่ใช่มาร่วมมาช่วย
2: มาร่วม
1: ก็เขาก็ต้องให้เครดิตน้องๆแล้วก็พี่ชายคนนี้มากๆค่ะที่เขาจัดให้เราเต็มที่มาก
2: ๆล่าสุดแก้มเองเพิ่งกลับจากการประกวดวันนั้นก็ได้ดูกัน
1: ใช่อันนี้แหละ
2: ไทยแลนด์ก็คือเพลง
1: ใช่ก็คือเพลงนี้ใช่
0: วิเชียนี
1: ใช่ชื่อเพลงวิเชียนี
0: ครับผม Thailand The Chosen One นั่นเอง
2: นะครับ
3: ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
1: ใช่แต่ว่าได้น้องเป็นอีกคู่นึงไปเรียบร้อยแล้วใช่จะแข่งเดือนหน้าแล้ว
0: ครับผม
2: ก็ใช้เพลงนี้แหละถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ตั้งแต่จริงๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เฮ้ยทำแบบว่าเมื่อกี้บอกอ่านสคริปต์18ปีไอ้แก้ม18ปีแล้วจริงๆหรอ
0: ใช่
2: ไม่อยากจะเชื่อว่า18ปี
1: มันไวนะพี
2: ่มันไวเวลาไวมาก
1: หนูก็ตามพวกพี่มาติด
2: ๆว้าอย่าลูกพี่นา
1: ความอยู่ในวงการอ่ะพี่ๆโอ้โห20กว่าปีมั้ยพี่ด้า
3: เกิน
2: โอ้
1: เกินโอเคล่ะทั้งนั้นเราก็โอเคพี่ๆเรายังอยู่ไง
2: เรายังอยู
0: ่เติบโตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกัน

0: ครับ
1: แน่นอนว่าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดหายไปเลยตั้งแต่เปิดช่องวันคือสีโพดำความผูกพันกับพวกคุณนี่ก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
2: จริงๆพักไปช่วงนึงเนาะพี่เมย์ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำงานสุดท้ายแล้วคนแฟนๆเรียกร้อง
3: ชอบชอบ
4: แต่ไม่มาเลยได้หรอหายไปกี่ปีน้องแก้ม
2: อุ๊ยก็
4: ตั้งแต
2: ่ก่อนโควิดแล้วก็มาถึงช่วงปีที่แล้วเพิ่งกลับมาปีนึงเองค่ะปีนี้หมายถึงว่ากลับมาทำแค่กันครบ1ปีไปเองค่ะใช่รวมตัวก็เป็นทั้งเป็นแบบการละครแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยไลฟ์เซสชั่นแฟนๆก็ขอกันแบบใช่พี่น่าได้ยินใช่มั้ย
3: ได้ยินได้ยินดูอยู่
4: มีละครสั้นด้วย
0: มีดาราไปร่วมแจมกันเยอะๆนั่นแหละ
4: ครับผม
0: นะฮะมันก็ถือเป็นอะไรที่คู่กับช่องวันไปแล้วน่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบอยู่คู่กับทางช่องวันไปเลย
2: ก็ขอบคุณที่ยังให้อยู่ค่ะ
4: ไอ้อยู่อยู่แล้วนะคุณภาพขนาด
0: มันก็สนิทกันหมดแล้วอ่ะมันลงกันหมดอยู่แล้ว
2: ใช่ๆ
0: ทุกวันนี้แก้มรับงานเรื่อยๆคือ
3: มีงาน
2: ก่อนมานี่หนูก็ชุดขนาดนี้ได้ไหมหนูไปร้องงานมา
0: อีเวนต์จะ
3: ไม่อีเวนต์ตลอด
0: จะต้องไปคุณไอ้แก้มหมด
2: สาธุค่ะยังอยู่ยังได้ร้อง
0: ยังอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้ยังเดินสายแบบแม่รับงานให้เดินสายยาวๆอยู่ไหม
2: แม่รับเงิน
0: แม่รับเงินแม่ไม่รับงานใช่ไหม
4: ทำงานแม่รับเงิน
3: แผนกรับซองหรอแผนกรับ
2: นี่คือผู้จัดการทำให้หนูแบบถูกต้องนะแม่เพราะไม่งั้นก็เงินเราก็หาย
3: ดูบัญชีทำบัญชี
2: ใช่ทำทุกอย่างคุณยดาคือจัดแจงเก่งตอนนี้ก็คือสามารถที่แบบว่าโอเคเลี้ยงหลานต่อได
3: ้ก็เมื่อกี้คุณยดาก็เพิ่งบอกว่านี่เพิ่งไปรับมานมา
0: ผมแม่จะคอยดูก็ยังไปสองแม่ลูกเหมือนเดิม
2: ใช่ค่ะใช่ก็คุณแม่แล้วก็มีพี่ๆผู้จัดการแล้วพี่ผู้ช่วยดูแล
0: ก็เรียกว่าเพลงแก้มจริงมีเยอะมากนะเวลาไปร้อง
2: เยอะตอนนี้ทุกคนร้องหมันตะไพกันช้า
3: ใช่
0: จริง
2: งงมาก
0: เพลงมหันตภัยว่ะคนเอากลับมาก็น้ำมันท่วมไง
2: หนูก็เสียหนูก็ไม่อยาก
3: เพลงมาก่อน
2: หนูไม่ได้อยากให้มันเกิดไงเพราะบ้านหนูก็น้ำท่วม
3: มหันตภัย
2: ไม่เหลือ
0: เข้าบ้านไห
3: มเข้าไหม
0: เกือบเข้าบ้าน
2: แต่ออกไม่ได้แล้วรายการมันแข่งช่วงน้ำท่วมรายการต้องเอารถมารับรถสูง
0: พี่ยุ้ย
2: ออกไม่ได้พี่รายการเดียวกัน
0: ก็เป็นเดียวกัน
2: ใช่
3: แต่เอารถมารับ
2: แต่หนูยังไม่ถึง10ล้อหนูเป็นรถสูง
0: โอ้ไอ้นุ้ยที่เขาเอารถ10ล้อ
2: ใช่ค่ะรายการเดียวกันเราสู้น้ำแบบอย่างนี
4: ้ตอนนี้แห้งแล้วเรียบร้อย
2: เรียบร้อยค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราเปรียกกันสักครู่เดี๋ยวให้น้องกลับมาฝากผลงานกันค่ะ
4: โชว์หน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พิ่มวิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับจะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วนเทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮ
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชชัยบีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย

0: นอนไหนวะเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า

0: เล่นนายตาตาตาตาตาตาฮายฮายฮิวฮิวนายกาถาทุ่งเพเท่าไรทอเธอเทยา
1: ไม่แต่เขาแม่นางก็ร้องเพลง
2: นี่คือโชว์เสร็จแล้วก็ไปนะ
3: ไปเขารู้คิวเขารู้คิว
2: ได้ร้องเพลงโชว์เปิด
4: ตอนนี้เห็นน้องแก้มบอกกำลังเป็นมีมที่โรมาเนียหรอ
2: ใช่ค่ะเขาเป็นน้องเกดเข้าไปเดอะไวท์โรมาเนียน้องอันดาเลก็ขึ้นบนเวทีด้วย
4: แล้ว
2: ก็ใช่แล้วไปร้องเพลงกับศิลปินที่นั่น
4: ว้าว
2: แล้วเขาก็เป็นแบบใช่เพราะเขาร้องได้ตรงโน้ตตรงเป๊ะร้องพร้อมกันเลยอะไรเง
4: ี้
2: ย
4: พร้อมเป็น FC แล้วนะ
1: แน่นอนครับวันนี้ปล่อยเพลงออกมาแล้ว2อาทิตย
4: ์ครับ
1: แสนดีมากดูจากคอมเมนต์ใน YouTube แล้วแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็ชมว่าเพลงนี้มันรู้สึกว่าก็มองแก้มเป็นเด็กแต่วันนี้ดูแก้มโตขึ้นเยอะเลยถูกต้องป่ะคนก็จะว่าอย่างนั้น
2: โอ้หนู37แล้วตัวหน่อย หนูไม่หรอกแก้มด้วยความที่ทุกคนเห็นแก้มมาตั้งแต่ Day 1
3: ใช่
2: วันนี้เขาก็จะยังรู้สึกว่าเราอ่ะก็ยังเป็นคนที่เขาเห็นมาตลอดเรื่อย
4: ๆ
2: มันก็จะเห็นในส่วนของการที่เราเติบโตขึ้นแต่เราก็ยังเป็นแก้มนี่แหละค่ะแก้มที่แบบ
4: ในสายตาของทุกคนก็ยังเป็นแก้มที่ทุกคนได้รู้จักเพ
2: ีย
4: งแค่เห็นผลงานกับวัฒนการกับงานของน้องที่มันโตขึ้นแค่นั้นเอง
1: เอาละสามารถติดตามเพลงนี้วิชญานีได้ที่ YouTube One Music ให้น้องฝาก
2: ก็ฝากนะคะทาง YouTube One MusicX กับช่องแก้มเลยแก้มวิชญานีไทยแลนด์นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกๆแพลตฟอร์มค่ะสามารถขอเพลงนี้กันได้แล้วแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะเมื่อกี้ที่ร้องไปในรายการแฉก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะก
4: ับ
2: เพลงนี้ด้วยค่ะวิชญานีค่ะแม่หนูลงทุนเองหมดเลยแม่
1: จริงอันนี้ลงทุนเอง
2: ใช่แม่
1: อ
2: ๋
1: อ
3: ต
1: ้
3: องสนับสนุนเยอะๆนะคะ
2: ไม่เป็นไรแต่หนูดีใจแล้วหนูแบบได้สาแก่ใจที
4: ่
2: ท
4: ำ
1: อันนี้คือควักเงินเอง
2: แน่นอน
1: ปกติจะมีคนควักให
2: ้
1: รู้สึกยังไงบ้างวันดีคือที่เราจะต้องมาควักเงินทำเอง
2: ว้าวโอ้ว้าวมันเลิศหนูเข้าใจค่ายมากเลย I love you
1: แล้วเราจะรักแกมมี่เยอะขึ้น
2: อุ๊ยรักมากต้องไม่หรอกรักเสมอ
1: รักเสมอแล้วเราจะรักแกมมี่เยอะขึ้นกว่าที่เราลงทุนเองเนี่ย
2: เราทราบเลยนะคะว่าอู้มันเลิศ
3: เขารักเรามากเขาต้องรักเรามาก
2: จริงพี่ทำมาให้หนูโดยตลอดเลยหนูทำเองหนูก็ภูมิใจ
1: ไหนวันนี้ลงทุนเองทำเองทุกอย่างฝากอีกครั้งลูก
2: ก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่แก้มแล้วก็ทุกๆคนตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณดีกว่าขอบคุณมากๆที่ก็ยังเป็นกำลังใจให้แก้มแล้วก็ทุกคนที่โหวตให้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่ติดตามแก้มมาโดยตลอดค่ะแก้มก็ถ้ามีแรงร้องเพลงก็จะร้องต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยละกันยังเด็กหยุด
1: เด็กค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: Thank you วิชญานีไทยแลนด
1: ์แน่นอนครับติดตามเพลงนี้วิชญานีได้ทาง YouTube One Music แล้วก็ X แก้ววิชญานี
4: ครับผม
1: นะครับขอบคุณน้องมากขอประสบความสำเร็จ
4: แก้มครับขอบคุณครับ
2: ยอ
4: ดวิวทะลุนะ
1: เรากลับมาเจอกันนะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดี
4: ครับ

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไม่มีอะไร
3: ร้องไห
2: ้
3: ไหม
2: จบภารกิจไม่ร้อง
3: ว
2: ่
3: าไง
2: ตาร้องร้องกูไม่เกี่ยวนะกูเลือกทำรายการอาจารย์กันนะ
4: ไปไป
3: ขวัญเด้อขวัญมาลูกขวัญเด้อขวัญมานะลูกนะขวัญมาขวัญมาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรขวัญเด้อขวัญมาขวัญเด้อขวัญมา
2: ถือว่าไม่เป็นไรคุณขึ้นไปไม่สุด
5: พี่บอลเด้อยุติรายการนี้เถอะ
2: เอ้าขอต้อนรับ
5: วันนี้มาเป็นลีดแนะนำพาเอมมาไหน
2: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่พาไปไหนเดี๋ยวก่อนหน้าพี่มันไม่ได้พี่เข้ากล้องพบผมอ่ะ
5: นี่ถึงแล้วเหรอจอดละถึงแล้ว
6: แป๊บแป๊บ
5: จอดหน้าเสร็จยัง
6: พี่เบิร์ดครับช้านี่ทำให
5: ้เอมชอบไหมเอมชอบนี้เปล่าอยากแต่งไหมครับแบบน
6: ี้ไม่หนูแพ้ที่ส
2: นามนี่คือหนึ่งที่คืออะไรครับพี่สถานที่ตรงนี
7: ้สมัยก่อนเนี่ยไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยมันยังไม่มีตอนที่พี่มาถ่ายรายการแล้วตอนนั้นเกาะกลางถนนไม่มีเลยไฟนี่ไม่มีมันก็กลายเป็นว่าเป็นโค้งร้อยศพคือตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยบางทีรถมันแหกโค้งบ่อย
8: ถูกต้อง
7: ทั้งรถยนต์พี่บอลก็อยู่แถวนี้สมัยก่อน
2: พ่อนี่วิ่งเส้นนี้อ่ะพ่อประสบการณ์ที่พ่อเคยเจอ
8: ทางหน้ากลัวบ้ามันเป็นทางหลังเต่
7: า
8: ถนนยางมาต่อยแล้วโค้งเนี่ยรถพ่วงคว่ำมากคว่ำรถฝั่งถนนน่ากลัวบางคนไม่รู้เนี่ยว่าเนี่ยโค้งขนาดนี้บางคนไม่รู้เหยียบมาก็ไม่เข้าโค้งพุ่งไปเลยอย่างเงี้ย
2: ใช่บางทีทะลุไปเลยนะผมเจอมาหลายต่อหลายศพหลายอุบัติเหตุมาก
5: ตอนนี้โคตรน่ากลัวเลยพี่
7: อะไร
5: รถมากันบ่อยมากเลย
2: ได้พี่ท้อม
5: อ่ะยังไงบอลเจอ
2: แล้ววันนี้ตรงนี้
7: พอหลังจากนั้นมาประมาณ 2-3 ปีเขาเริ่มทำถนนใหม่แล้วตรงนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่คือก่อนหน้านี้คนเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่มีคนเลยร้านมันปิด
9: ร้านมันปิด
7: มันจะเปิดเฉพาะวันกลางวันนี่คนกินเต็มเลยแต่พอกลางคืนปุ๊บไม่มีคนเลย
2: เสียดายว่ะ
5: อะไร
2: อยู่ไกลมือพี่นุ้ย
5: ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาจะเล่นไปนี่ถ้าทำพี่ทำก็เหมือนทำลูกหมาตัวนึงตอนนี้มึงดูสภาพเขาสิ
2: รถ
5: ต้อง
2: รถ
5: เข้า
8: ไม่น่ามีคนอยู
5: ่ไม่น่าเป็นที่เปี่ยวที่ล้างรถวิ่งทั้งวันเลยกูว่าคึกคักตลอดเลยพี่ต้อย
2: เมื่อก่อนมันน่ากลัว
7: เมื่อก่อนมันน่ากลัว
2: เดี๋ยวนี้คืน
5: ก็นั่นสิพี่ว่ารถวิ่ง
7: เ
5: ขาป
7: ล่อยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่ที่เราจะเข้าคืนนี
5: ้ไม่ใช่ตัวเด
2: ีย
5: ว
2: นะแล้วของจริงมันอยู่ไหนเนี่ยพี่ต้อย
7: เดี๋ยวจะพาเดินไป
5: แล้วต้องบอกว่าน้องเอมเนี่ยนะมีความกากันไม่เคยกลัวอะไร
7: แต่วันนี
2: ้ความกากันกากะ
5: ไม่ใช่นะหนูเล็กมีความกากันไม่เคยกลัวอะไ
7: ร
5: วันนี้พี่ต้อยก็เลยจัดให
7: ้เบาๆ
6: พี่ไปฟังมาจากไหนมาหนูกากัน
7: ทีมงานบอกว่าเอมเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวอะไรนะ
5: กลัวอะไรยาก
7: ใช่กลัวอะไรยากแกล้งอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยกลัวเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราพามาที่จริงของจริงสถานที่จริงและวิญญาณจริง
2: ๆแล้วเดี๋ยวสุดท้ายคุณเอมจะต้องเข้าห้องดัดจิตของโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่ง
7: ซึ่งโรงพยาบาลนั้นมีศพที่เขาดองเอาไว้เป็นศพเด็ก
6: มันเพื่ออะไรวะ
5: รายการนี้พี
6: ่รายการนี้มันเพื่ออะไรอ่ะ
5: อะไร
10: แล้วขอเสริมนิดนึงพี่พี่ปอกระพงทองพับเคยออกไปล่าท้าผีเสร็จปุ๊บแล้วแกก็บอกโอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะฮะผียังดุเลยนะฮะยังเฮี้ยนสุดท้ายพี่ต้อยเชื่อไหมพี่เจ้าของบ้านเนี่ยมาฟ้องกลับบ้านเขาเนี่ยไม่เคยมีคนตายเขาไม่เคยมาปิดมึงต้องระวังนะต้อย
7: ใช่ไม่ใช่
2: เจอมาแล้วนะ
5: เขาบอกไม่มีผี
2: ก็ไม่ได้บอกข้าผี
7: โอเคอ่ะได้บอกว่าก่อนหน้านี้คนเยอะมากก่อนหน้านี้ก็คือกลางวัน
2: ไงแต่ตอนนี้ป้าไม่มีคนเลย
5: เพราะอะไร
2: เพราะ
5: ร้านมันปิด
2: เขาปิดตรงไหนอ่ะปิดแค่เขาแต่งหน้าตลกแค่นี
7: ้พี่ไม่ตลกนะวันนี้พี่ซีเรียสนะเข้าใจป่ะ
5: ได
7: ้เบิร์ดพี่ซีเรียส
2: กูก็ซีเรียสพาไป2ที่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพี
7: ่เดี๋ยวต่อจากอันนี้ไปไปเอมไปก่อกลุ่มกันไว้เพราะมันน่ากลัวมากก่อกลุ่มกันไว
11: ้
7: ทุกอย่างที่อยู่ข้างบนของจริง
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
12: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
9: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
18: เป็นแฟนอะไรล่ะ
19: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
20: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
19: เพื่อนไง
21: ทำไมกำแพงลุงสูงแล้ววะ
19: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
22: ตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
23: ลูกทุ่งวันวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: ธอรับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
3: ยังไม่นานหรอก
4: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราต่างไม่ต้องเป็นห่วงนะ
5: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
6: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
7: ันกลับมาแล้วนี
4: ่แต่หมูไวจริงนะเหมือนหมาเลย
7: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
4: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
8: ตาหายไปไหนมา
4: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
9: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
4: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
10: ว้ายขนมจะพามาลบ
7: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
4: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
11: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
7: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
12: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
11: เออ
13: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
9: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
14: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
4: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
7: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
6: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
11: เธอเป็นใคร
6: หยุดตา
9: จบแล้วตรงนี
7: ้ปากดีเนี่ยนะมึง
15: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: และนี่คือสถานที่จริงจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ติดถนนแต่ว่าตึกหลังนี้ก็มีประวัติ
17: ผมจะบอกเลยนะเรื่องนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าสิ่งที่ลึกลับอย่างศาลพระภูมิก็เหมือนกันนะถ้าเราตั้งเนี่ยบ้านเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาดูแลไม่ควรทำศาลพระภูม
16: ิใช
17: ่หรือตรงมุมไหนก็แล้วแต่ไม่ควรตั้งศาลพระภูมิตั้งมาถ้าเราไม่กราบไม่ไหว้ไม่จุดธูปไม่บอกอะไรปล่อยปละแล้วเลยจะมีดวงวิญญาณพวกนี้เข้ามาแทนที
16: ่แล้วเทพจะไม่อยู่แล้ว
10: แล้วหมอปลาคิดว่าไงครับหมอปลา
18: ผมคือที่นี่มันคือที่นี่มัน
10: โอ้นี่อยากทุ่มศาลเหรอฮะ
18: มีสักแพ็คมั้ง
10: น้ำมนต์อ่ะเบียร์อันนี้ที่พูดจริงๆนะเมื่อกี้ที่บอกนี่เรื่องจริงเลยนะ
16: ใช่ใช่ใช่
10: ถูกไหมแล้วตรงนี้มุมโค้งร้อยศพพอดี
16: เท่าที่รู้มาเนี่ยอะไรที่ล้างที่อับที่ชื้นเนี่ยพวกสัมภเวสีหรือวิญญาณเนี่ยจะชอบไปอยู่แล้วก็
17: ต้องก็เอาข้าวใส่กระทงไปวาง
16: ใช่
18: เอ็มเอ็มพี่พูดอะไรจะโกรธพี่นะเออถือว่าเรารู้จักกันสนิทกันเองก็สนิทกับเมียพี่ด้วยโกยข้าวโกยข้าวโกยโกยโกยข้าวสายไอ้กันเอง
10: เราก็ไม่กล้าพูดเห็นผู้โดยสารโหนนาน
17: ๆนั่นคือความเซ็กซี่ของ
10: ตะกุดมาปะเนี่ยผู้โดยสาร
16: ตลับไว้
18: เล่นไม่เล่นหนู
16: ตลับไว้เล่น
10: โอ้โหจะไปง้างขิงเลย
17: เมื่อกี้ถามว่ากลัว
18: กล
17: ั
18: วกลัวกลัวกลัวมากๆตอนแรกพี่บอกว่าดีลมาเขาบอกว่าจะไปออฟฟิศไปบ้านแล้วก็แบบว่าไปแกล้งกันในบ้านเราอะไรเงี้ยหนูเลยแบบเอาโอเครับแล้วหนูก็ไม่คิดว่าอาจจะนั่งรถมาทำไมมาไกลจังวะเรามาถึงแล้วแบบโลเคชั่นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยแล้วก็ไปเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วหนูว่าส่งมันไม่ได้แล้วอ่ะมันมาคนบ้านตอนคืนมันก็แล้วบ้านใครก็ไม่รู
16: ้แต่อันนี้ที่พามาเนี่ยคือออฟฟิศจริงๆออฟฟิศของบริษัทอาจารย์ของเรา
18: เดี๋ยวนะ
10: โอ้ยกูยากจนมากเลยเน
17: ี่
10: ย
17: ออฟฟิศขนาดนี้พวกนักแสดงจะไปกันรอด
16: เอาเป็นว่ารายการนี้ถ้าบอกความจริงไม่มีใครมามันก็ต้องหลอกล่อมาอย่าง
18: น
16: ี้แหละ
18: ไม่แล้วเมื่อกี้หนูยืนอยู่พี่แจ๊ดเดินมาบอกว่าถ้ากูเป็นมึงกูไม่มาเอ้าทำไมพูดงี้วะ
10: มันก็มาบอกผมว่านั่นแหละพี่หนูก็บอกเขาว่าเขาบอกให้มาบุกบ้านเนี่ยพอมาบุกบ้านแล้วก็พาหนูมาอีก
0: วันนี้ภารกิจคืออะไรพี่ต้อยมาที่นี
16: ่ภารกิจของเรานะน้องเอมจะไม่เข้าไปเดียวดาย
4: ไม่เดียวดายไม่รู้หนูเข้าทำไมเนี่ยเข้าจริง
16: อะไร
4: หนูต้องเข้าเหรอ
16: เวลาเราไปออกรายการอ่ะเราก็ต้องแบบทำกิจกรรมมันนู้นอันนี้อะไรก็ยังไงเหมือนปลูกป่าเหมือนกิจกรรมปลูกป่าอันนี้ถือว่าเราอ่ะมาร่วมกิจกรรมกันแต่เอมไม่เข้าไปคนเดียวเอมจะต้องเข้าไปกับเหล่าพิธีกรแต่เดี๋ยวเราเขียนชื่อตัวเองแล้วจับฉลากกันไป
0: ไม่ให้น้องเลือกเหรออ
16: ะไร
0: ไม่ต้องให้น้องเลือก
16: เขียนแล้วให้น้องจับฉลากเลยให้เอมเลือกทุกคนเอาอุปกรณ์มาชื่อใครชื่อมันนะ
0: ชื่อตัวเองก็ได้
16: ใครเสร็จแล้วใส่เลยฮะ
0: จับเอง
16: จับมา
0: ดวงดีได้
16: มาเลยอ่านเลย
0: ดวงร้ายจะเป็นใครพิต
4: ักพิตักเจ๊ตักบุญครับ
18: เต็มตัวเลย
16: ไปเลย
4: โอ้ตาย
16: เอาแล้ว
0: อ
16: ัน
0: นี้แฟร์ฮะ
3: เดี๋ยวก่อนไม่ได้เมื่อครั้งก่อนกูก็เจอแบบนี้มาแล้ว
0: ไม่ได้นะ
3: เดี๋ยวนะ
0: ตักอีก
3: พวกมึงทุกตัวนี่ครบไม่ได้
0: อ
3: ัน
0: นี้พี่ค่อมเนี่ยเขาสะกดไม่เป็นเป็นตัก
3: อะไรเนี่ยตักอะไรเนี่ย
0: ตักเขาสะกดไม่ถูก
3: ง่ายแล้วครับ
0: ยังไงอย่าไปแกล้งมัน
3: อย่าครับผม
0: อย่าไปแกล้ง
3: อย่า
0: เขียนชื่อตัวเองจริงแล้วโชว์ให้เลยอันนี้ทิ้งไป
3: นี่
0: เขียนแล้วโชว์กล้องไปเลย
3: ใครเดินไปก่อนนะเขียนเสร็จเดินไป
0: ทุกคนครับใครมาตัวเองนะ
3: เจอนะ
0: ดูต่อยคุมเกมหน่อยคุมเกมหน่อย
18: หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6
0: ให้เราเปิดดังๆอ่านดังๆเฮ้ย
3: ผู้โชคดีคือพี่นุ้ย
0: นะฮะ
3: ถามพี่นุ้ยก่อนจริงๆเป็นคนกลัวผีไหม
0: โคตรกลัวเลย
3: พี่นุ้ยจะบอกว่าพี่นุ้ยพื้นฐานเป็นคนกลัวผีมาก
0: เลยนิดหน่อยก็ไม่ได
3: ้มากแต่วันนี้เกมคือเกมกดคือกดผมถามความรู้สึกถ้าเข้าไปในนี้แล้วคิดว่าจะเจออะไรบ้างถามก่อน
0: ก็ไม่รู้มึงเตรียมอะไรไว้บ้างล่ะกูจะไปรู้แล้วเจออะไรกูยังไม่
16: เอาอย่างงี้อย่างที่อยู่ข้างบนของจริง
18: คือยังไงก็ต้องมีผีแน่ๆแหละ
16: ไม่รู้ล่ะ
3: ไม่รู้
16: กูเชิญมาหมดแล้วเอาอย่างงี
0: ้สวดไป
16: ข้างหน้าเจออะไรอย่าวิ่งให้อยู่เฉยนิ่งๆเอาไว
18: ้
16: มีอะไรเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวผมขึ้นไปชาร์จเอง
18: เพราะทุกผมเชื่อได้ว่าไม่มีใครมาให้คุณมาเพื่อทำร้ายคุณหรือว่าให้คุณเสียชีวิตหรือว่าอะไรแน่นอนเราได้เซฟทุกอย่างให้คุณหมดแล้วอ่ะพ่อเข้าไปเลยไม่ต้องแต่งหน้าเข้าไปเลยพ่อหน้าเข้าไปนั้นน่ะข้างบนน่ะชั้น2โอเคพ่อ
3: เรียกพ่อดมเข้าไปเหรอ
18: เรียกพ่อเข้าไปแล้วพ่อมาด้วย
0: กินกระป๋องแล้วจะคุยกับพ่อรู้เรื่องมึงจะมาพิ้วอะไรพวกพี่ก็กลัว
16: ปล่อยเข้าไป
3: น้องเอมเจออะไรอย่าวิ่ง
18: แล้วหนูให้หนูทำยังไง
0: กูไม่วิ่งอยู่แล้วมืดขนาดนี้วิ่งไปกูก็ชนนู่นชนนี่จะให้กูวิ่งไปไหนไอ้บอลทางออกก็ทางเดียว
18: มันจะเหมือนรายการแบบกลัวแล้วก็แบบเข้าชาร์จหรือว่าก็ไม่เข้าชาร์จแล้วให้หนูยืนอยู่งั้นน่ะ
3: ชาร์จแบตมือถือหรือเปล่า
18: ชาร์จอะไรเนี่ย
0: อย่าเสียเวลาไก่นี่เลยคนดูจะหายหมดเอง
16: ไป
0: อะไรอย่าวิ่งอย่างที่เขาบอก
16: อย่าวิ่ง
3: โชคดี
16: เดี๋ยวผมเข้าไปช่วย
0: ทีหลังเช็คหน่อยเช็คหน่อย
4: โอ้โหอยากจะฟังเพลงเลย
16: ไปแม่มีเพลง
3: ช
16: ม
3: เล
16: ย
3: มาโชคดีนะ
16: ค่อยๆขึ้นบันไดไปครับช้าๆนะเพราะว่าบันไดมันชันนะวางเทียนด้วยนะเราอย่าไปถีบสิเดี๋ยวคู่ต่อไปมันไม่กลัว

0: ี่ตัวแมวดำ
1: หนูกลัวแมวค่ะ
2: น้องกลัวพี่ต้อย
0: น้องกลัวแมวนั้นเดี๋ยวผมมาอยู่ในกรงก่อนเห็นรูปไหมครับข้างหน้าหยุดคนละดอกครับหยุดทุกคนละดอกบอกเจ้าที่ทางเลยครับว่าวันนี้ถ้ามีดวงวิญญาณจริงก็ให้ออกมาให้เจอ
3: จะไปท้าเขาทำไม
2: ได้มาลบหลู่ดูถูกลูกมาถ่ายทำรายการนะจ๊ะถ้าลูกทำผิดอะไรหรือทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีลูกขอเข้ามาอภัยด้วยลูกก็ไม่ได้อยากจะพบอยากจะเจออยากจะเห็นอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้ลูกตื่นกลัวแล้วก็ตกใจลูกขอเข้ามาอภัยด้วยแต่ถ้ามาก็มาดีอย่ามาร้ายลูกขออภัยน้องเอมกับผมนุ้ยเชิญยิ้มต้องขออภัยวันนั้นที่ดีด้วย
0: อย่าวิ่งอย่าวิ่งลำหน่อยลำ
1: อุ้ยไม่กล้าพี
0: ่ไม่กล้าปล่อยแมว
4: ลำไปลูกลำไป
0: ลำมา
4: ลำไปลูกลำไปเดี๋ยวพี่อยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องกลัวอยู่พี่นุ้ยไม่ต้องกลัว
0: ลำวนเก้าอี้ตัวเองลำวนซ้ายลำวนซ้ายสามรอบ
4: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
0: พูดตามพี่ถ้าผีมีอยู่จริง
1: โอ้พี่ไม่เอาแบบนี้ดิ
0: ไม่เอาปล่อยแมวนะเว้ย
2: เอาพูดให้เขาไปพูดไปลุกไปเวลาอยู่ไม่ใช่
1: ถ้าผีจริง
0: ให้มาปรากฏตัวลำไปด้วยลำไปด้วยลำไปด้วย
1: ให้มา
0: บอย
4: ได้ยินว่าน้องกลัวน้องกลัวร้องไห้แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคงั้นรอตรงนั้นรอตรงนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นไปรับ
4: เปิดตู้เลย
2: โอเคโอเค
0: เฮ้ย
2: เออ
0: โอเคเดี๋ยวไปรับ

0: ลูกนะ
1: เอไปนั่งตรงนี้ตรงหน้ามอนิเตอร์เล
2: ยอะไรแกกลัว
3: ก็บอกแล้วเมื่อไหร
0: ่เล่นตัวล่าง
3: จบภารกิจภารกิจลูกไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่หลงตั๊กต้องหลอก
2: กูไม่เกี่ยวนะกูเลือกทำรายการอาจารย์กันนะ
1: ฝันเด้ฝันมาหรือฝันเด
2: ้โอ้มาเนี่ย
1: น
2: ี่เป็นเทปที่2ครั้งแรกก็คือพี่ถั่วและและครั้งที่2ที่ผมเห็นน้ำตาของแขกรับเชิญพี่บอลด้วยเชื่อกูยุติรายการนี้เถอะ
1: เทปนี้พี่เตือนบอลแล้วนะ
2: ไอ้ต้อย
1: ว่าอย่าแกล้งแรง
2: เหร
0: อไม่ให้กูหยุดเลยทำลูกยาง
3: พูดไปแบบตามใจตุ้นเลยไอ้นี่มันวงการ
0: พูดได้เลยพูดได้เลย
3: เอาเลย
0: ม
3: ึ
0: งให้กูทำลูกยางกูกลัวมึงก็ให้กูทำกูจะลงมึงก็เอามึงก็ขู่กูไปเลยอยากให้กูตายจริงๆแล้ว
2: คือจะบอกว่าทั้งหมดเรามีทั้งหมด
1: 3ชั้น
2: ภารกิจคือทั้งหมด3ชั้นเมื่อกี้เอมขึ้นไปชั้นแรกแล้วก
1: ็
2: ถึงชั้น2มั้ยฮะ
1: 2มั่น
2: ถึงชั้น2ถ
1: ึ
2: ง
1: แค่ภารกิจแรก
2: ถามข้างในน่ากลัวไหมน่ากลัวไหม
0: เฉยๆพี
1: ่โอ้เฉยๆแล้วมึงร้องไห้ทำไมเน
2: ี่
1: ย
2: มันน่ากลัวไหม
0: เอาจริงเข้าไปมันกลัวตั้งแต่ลูดประตูลงแล้วอะ
2: ดูนักครอบดูหน้านักครอบตอนนี้ดิ
0: ไม่แม่พี่บอลบอลไม่รู้ผมเป็นคนเดียวป่ะนะคือผมที่นั่นมันมีเรื่องราวเลยหรือเปล่ามันมีเจ้าที่อะไรแรงไหม
1: พ่อมึงไงเมื่อกี้พ่อมึงเข้าไปเจอพ่อ
0: ไม่จริงพี่ต้อย
2: ไม่กิน
0: เหรอเออผมได้กินอะไรเนี่ย
3: หมอจักรแล้วกูไอ้พ่อเมาแล้วก็จะบูมดีก็แดกอยู่กับกู
0: เนี่ยโทษ
3: จัดแป๊บเดียว
2: คือจะถามความรู้สึกคนอื่นก่อนว่าคือเราจับกันแบบแฟร์เราจับแบบแฟร์นะพี่นุ้ยก็กลัวแต่ก็เข้าแต่พ่อจับจะยังไงเข้าไหวไหม
4: ไม่กล้า
3: เอางี้พี่คอมถ้าจับไปกันนุ้ย
4: ไม่เอาหูยขนาดนี้ยังร้องไห้
2: เอางี้ถ้าพ่อจับขึ้นมาไปชื่อพ่อผมเข้าเอง
0: ไม่แต่ผมออกตัวก่อนเลยนะผมมาเข้าได้แต่สภาพผมเป็นไงผมไม่รับประกันแต่ผมเข้าไม่จะบอกว่าเซ็ตไม่เซ็ตไม่รู้แต่มีแน่
2: แต่ชีวิตผมเกิดมานี่บ้านผีสิงให้เข้าฟรียังไม่เคยเข้าเลย
5: ไม่ลุงไม่ได้ลุงไม่ใช่พ่อกูเลยกูไม่เอาไอ้ที่อาจารย
6: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
15: ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บทอล์กกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
16: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
17: ไม่ใช่ค่ะ
15: ไม่ล่อสิเรา
16: สูง
18: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยอะของเก็บ
16: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
19: กินปีกินปี
15: ถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
11: ล็อกกันเล่น
15: อะไรครับเนี่ย
9: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
3: ใจยังคงหาก
8: มาเด้อมาเด้อมาหักฝน
9: เที่ยวไปอร่อยไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร 14:00 นที่นี่ GMM 25

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กลัวไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
1: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
5: ถือว่า2คนนี้ทำภารกิจของเราไม่สำเร็จ
6: มันน่ากลัวพี่น้องไม่ไหว
7: กูก็ไม่ไหวด้วยพี่
5: คือมึงไม่ได้แบบว่าช่วยเหลืออะไรน้องเลยนุ้ย
8: ไม่เขากลัวมากแบบว่า
7: เ
8: ห็นในความเป็นพ่อเลยอ่ะเขาไปสำรวจให้หนูแต่ตัวเองก็กลัว
5: มันจะน่ากลัวนี่เดี๋ยวคอยดูเอาอย่างนี้ดีกว่า
7: พอได้ไหมก็หยุดติดตรงนี้เลยได้ไหมรายการพอไหมเวลาม
5: ันไม่พอไง
9: แต่ว่าตอนนี้คือมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนื้อเทปไม่พอจริง
8: ๆเอาบอกคุณผู้ชม
9: มันได้แค่2เบรกเอง
7: เลยเทปไม่พอทำไงอ
8: าที่คุยไว้เอ็มขึ้น2รอบถูกไหมกับพี่นุ้ยอ่ะ
5: ใช่
8: ก็นี่ก็แบ่งไปถ้ามันเหลือไม่ต้องตรงนี้ถ้ามันเหลือมีเบรกนะมันเหลือ2เบรก
5: 2เบรก
9: 2เบรก
8: 2เบรกก็เป็น
9: เบรก3ก็เบรก4
8: เบรก3ก็เป็นผมพี่ข้อมตากพี่เบิร์ดเข้าแล้วก็เบรก4ก็พี่บอลฟินาเล่คนเดียว
7: มึงใช้คำว่าฟินาเล่
8: มึงคือแบบพี่ปาเลยคนเดียว
7: เมื่อกี้แจ๊บอกว่าพ่อคือพี่เบิร์ดแจ๊บกันตักผมจะจับใครกันก็ได้พ่อพี่เบิร์ดโอเคไหม
5: อะไรฮะไปเถอะไม่มีอะไรหรอก
7: พ่อพี่เบิร์ดแจ๊สตั
8: ๊
7: ก
10: แต่ชีวิตผมเกิดมานี่บ้านผีสิงให้เข้าฟรียังไม่เคยเข้าเลย
7: โอเคที่ทำเพื่อคนดู
8: ไม่เขาเรียกพี่ไปทำงานหรือเปล่า
5: สองคู่นี้ใครจะขึ้นก่อน
7: อ้ำลาลาแล้ว
5: ไปแล้วคอมนะ
7: ไปก่อน
10: ไปไหนพี่ฟังนะผมนับถือพี่แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกูเอามึงลงมาไม่ไหวนะพี่
11: อย่าว่าแต่มึงเลยกูว่าขี้แตกกันแล้ว
7: ผมปิดท้าย
8: แต่ผมบอกพี่ก่อนเลยนะผมจะบอกคนดูเลยว่าพีคมากไม่ได้แกล้งทุกอย่างไม่ได้แกล้งอะไรกันเลยพี่ข้อพี่เปิดอะพ่อมึงอยู่สองคนตัวพี่หลังจากเอมร้องไห้มาแล้วเขาหันไปมองเขาหันไปมองเงี้ย
7: ทำไมต้องเป็นกูวะ
8: พี่ข้อกูแม่งไม่เอาอย่างนี้เลยกูกลัวเห็นไหมมันยังลงมาเลยไปใครก็กลัวพี่เบิร์ดผมเหมือนกันพี่เนี่ยบ้านผีสิงให้ผมเข้าฟิล์มผมไม่เข้าทำเดิมทำเดิมมาเลย
9: มีตะคอมบอกมาเมื่อกี้นี
5: ้
9: ไม
5: ่
9: เข้าไม่ได
5: ้
9: บอกกับกูก็ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวจะเล่นให้พวกมึงเอง
7: บอกไม่รู้มันก็เหมือนกันเนี่ยพ่อเข้าพี่เบิร์ดไม่ได้เข้าคนเดียว
5: เข้าสองคน
7: พ่อพี่เบิร์ดพี่แจ๊สพี่ตั๊กผมใครก็ได้
9: คู่นี้ก่อนเลย
5: ไอ้คู่นี้ก่อน
9: ให้เวลาทำใจหน่
5: อ
9: ยคู่นี้ก่อนไป
11: ไม่ยังไงเราก็ต้องเข้าอยู่แล้วเข้าเลยดีกว่าไหม
5: ไม่ต้องกลัว
7: คร
5: อบพี่ครอบ
7: เข้าพี่เบิร์ดเชิญครับ
5: ค่อยขึ้นนะค่อยๆขึ้นนะบันไดชันนะเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยครับ
12: มันน่ากลัว
5: น่ากลัวยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
9: ผมไม่จับเสียงอะไร
12: ไม่รู้ระวังเย็นไม่ผ้า
10: ต้องเข้าไปในผ้านี่เหรอ
12: มุดผ้าไป
5: เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเห็นอะไร
10: ลงได้ยัง
5: อันนี้เพิ่งชั้นลอย
8: โอ้ยังไว
5: ้เห็นอะไรเล่าให้ฟังดิอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะ
8: โอ้ยจะอยู่ได้ยังไงดูป้าวะ
5: ขึ้นไปข้างบน
10: โอ้ย
5: บอกเขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะบอกเขาว่าขออนุญาตเดินผ่านหน่อย
8: ขออนุญาตเดินผ่านหน่อยได้ครับ
10: โอ้ยพี่ผมไม่ไหวแล้วอ่ะ
8: ผมว่าจะไม่ไหวเลยกูนี่แ
10: ตกแล้วพี่เดี๋ยวก่อน
5: เป็นไรเบิร์ดเป็นไรไปต้องไปเราเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองคนได้ขึ้นบันไดไปก็รอดแล้ว
8: โอ้สง่างามเหลือเกิน
10: เดี๋ยวพี่
12: ไปที่เก้าอี
10: ้ไปทำอะไร
12: เก้าอี้มึงมีไว้นอนไงก็ไปนั่งสิเออ
11: นี่มึงพอหรือยังเนี่ย
12: ใครก็ได้คนหนึ่งนั่งที่เก้าอี้ครับ
10: พี่นั่งเลยเดี๋ยวพี
6: ่นั่งคล่อมปาก
10: เปิดอะไรวะ
12: อย่าวิ่ง
11: ไม่วิ่งไม่เอาแล้ว
10: เออเลย
12: ไม่ลงไม่ได
11: ้มึงไม่ใช่ไม่เอาไม่เอา
12: เฮ้ย
10: เด
11: ี๋
10: ยว
12: ไ
11: อ
12: ้หยุดก่อน
9: มันทำอะไรได้น้อยกว่าของคู่ของพี่นุ้ยอีก
13: ชั้นเดียวกันเลย
11: โอ้ยแค่นี้กูก็พอแล้ว
9: ก็บอกว่าเนื้อเทปไม่พอไง
11: เอาอะไรเพิ่มนักคุยนี่ได้เอ้ยโอ้ยไหลหรอกโอ้ย
9: โหเหงื่อแพ้เลย
11: ไม่เคยเจอไง
10: ถ้าไม่ร้องไม่แหกปากลงมากระทืบจริงมันไม่ใช่แค่ที่นึกไว้หรอกมันเหมือนมีใครมาร่วมเล่นกับเราด้วยมันเหมือน
9: ไม่มี
10: เดี๋ยวลองดู
11: ไม่เห็น
9: อย่ามาบิ้ว
10: อย่ามาบิ้วฟังนะไม่ได้บิ้วความรู้สึกมันบอกมันไม่ใช่ที่เราเล่นกันเองมันเหมือน
9: ใช่
10: ถามพี่คอม
11: ขึ้นบันไดมันคนเดินตามอ่ะหันไปก็ไม่มีอ่ะ
10: หันไปมันไม่มีอ่ะนี่คุณผู้ชมผมสาบานเลยมันเหมือนมีใครเดินตามเราไปพอเราทุกครั้ง

0: ไรมันไม่มีอะไร
1: หลอนไงเบิร์ด
2: ไม่หนูคิดว่ามีกล้องอ่ะคอยแบบว่าเหมือนเก็บคิดว่ามีกล้องเก็บ
0: ทีมงานเนี่ยเดินตามมาแล้วหันไปแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวเดี๋ยวมึงลอง
1: บริษัทนี้เรามีกล้องอยู่แค่3ตัวและกล้องก็อยู่ตรงด้านนอกเพราะว่าด้านในคือกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลย12ตัว
3: ของอะไรคร
1: ับอะไรฮะ
3: กล้องจะเป็นของอะไร
1: ช่างเสือ
3: เออช่างเสือ
1: เชียร์ผมรู้ทุกอย่าง
0: ฟังนะลงมาถ้าพูดคำนี้มึงไม่ใช่ลูกคน
1: เดี๋ยวคอยดู
4: ผมบอกพี่ก่อนนะถ้าผมเข้าคนเดียวผมไม่กล้าแต่ถ้าเข้าสองคนผมกล้าแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมกล้าแต่ผมไม่กลัวไม่ใช่ถ้าพี่ไม่เข้มแข็งคนนึงเนี่ยเราสองคนจะเละหมดเลยเพราะผมรู้ตัวเองว่าผมเป็นไงแค่นั้นแหละพี่ต้องนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้
1: แจ๊ดฟังพี่รู้ทั้งหมดว่ามันคืออะไรพี่จะไม่ทอดทิ้งน้อง
0: โอ้ย
1: ตามหลักพี่มาน้อง
0: นี่บอกเลยเขาห้ามบอกแต่จะบอกเข้าไปชั้นแรกพอปิดประตูปุ๊บชั้นล่างแล้วเนี่ยมองตรงไปก่อนขึ้นบันไดอันนั้นไม่ใช่ของเซ็ตชั้นหนึ่งชั้นสอง
1: ไม่เท่าไหร่
5: แค่มึงเจอม่านคุณแผนก็แย่แล้วไอ้เหี้ย
1: แจ๊ดทุกอย่างกูรู้มึงนิ่งๆไอ้แจ๊ด
6: ชั้นสองเนี่ยแจ๊ดอ่ะโอเค
7: จ้าบ้าเสื้อได้ไหมคะ
6: มันจะเริ่มมีแล้วแจ๊ดชั้นสองเนี่ยอ่ะโอเคจะเริ่มมีแล้วนะ
8: โอเค
6: แจ๊ดถ้าเกิดเห็นอะไรแจ๊ดอย่าวิ่งนะเพราะว่าเป็นบันไดนะ
7: พี่แจ๊ดระวังหลัง
6: ฮะแจ๊ด
8: หลัง
6: ขึ้นมาก่อนแจ๊ดไม่เอาเดี๋ยวมึงตกบันได
7: เฮ้ย
6: แจ๊ดเดี๋ยวมึงตกบันไดกูบอกมึงแล้วไงข
7: ึ้
6: นม
7: าก่อนไม่มีตากล้องนะคะ
6: ไม่มีแจ๊ดไม่มีอะไรเออ
7: ผ่านหน้าไป
6: แจ๊ดแจ๊ดฝากแจ๊ดฟังนะฟังขวาเนี่ยเป็นกระแพง
7: พูดตามนะคะ
6: เป็นกระแพงโอเคไม่ได้เป็นกระแพง
7: เป็น
6: กระแ
7: พ
6: งเป็นกระแพง
2: เป็นกระแพงครับพวกมึงอะ
9: ระวังอย่าดึงนะอย่าดึงนะ
6: โอเคไม่มีอะไรแจ๊คไม่มีอะไรแจ๊ค
7: พี่แจ๊คซ้ายมือเลยค่ะยิ้มหน่อยเห็นอะไรบ้างคะ
6: ครับผมแจ๊ดฟังนะอันนี้ก็คือจะเป็นหุ่นนะฮะผู้หญิงที่เรามาเซ็กให้ดูโอเคนะแจ๊ดนะแจ๊ดไม่มีอะไร
7: ไอ้แจ๊ด
6: ไม่มีอะไร
7: มายืนคู่กันจับมือกันไว้อย่าไปต่อยอย่างนั้น
6: แจ๊ดไม่มีอะไร
2: โอเคไม่เอาอยู่งี้แหละผมอยู่งี้
6: อ่ะโอเคแจ๊ดนิ่งแจ๊ดนิ่งโอเค
7: มึงต่อยอย่างนั้นน่ะมันมองไม่เห็นหน้ามึงไงถ้ามึงอย่างนั้นมึงไม่ต้องขึ้นก็ได้ไง
2: แจ๊ดมึงไม่อยากขึ้นแหละแรกแล้วมึงก็น่าจะรู
7: ้บอกคุณว่าขอผ่านทางหน่อย
1: ขอผ่านทางหน่อยครับ
7: ไม่มีอะไรขึ้นไปมึงเจออะไรมึงห้ามวิ่งกันนะ
6: ฝากนะแจ๊ดนะชั้น3เนี่ยของหนักกว่าเรื่องมึงของจริงนะแจ๊ดนี่ดีกว่าเชื่อพี่น้องๆเดี๋ยว
7: มึงจับราวบันไดไปไว้ดิเดี๋ยวมึงก็พากันตกบันไดหรอก
6: แจ๊ดโอเคไม่ใช่คือถ้าเกิดมึงกลัวเนี่ยเดี๋ยวมึงอาจจะตกบันไดได้ไงแจ๊ดเข้าใจป่ะโอเคมึงกอดนิ่งๆนะแล้วมึงเจอปุ๊บมึงห้ามวิ่งนะตกบันไดนะมึง
7: เห็นเก้าอี้ไหม
6: เด
7: ินตรงมาที่เก้าอี
6: ้โอเคนะ
7: ใครคนใดคนหนึ่งนั่งที่เก้าอี้ครับ
6: โอเคถ้าเกิดมันมีเสียงอะไรปุ๊บนะไม่วิ่งนะ
7: เห็นทูบไหมจุดทูบคนละดอกบอกเจ้าที่ทางหน่อยว่าถ้าดวงวิญญาณมีจริง
6: อยู่นี่
7: ตั้งอยู่กับแจ๊ดตั้งอยู่กับแจ๊ด
6: นิ่งทุกอย่างนิ่งเข้าไว้
7: พูดให้จบจะได้จบแล้วไอ้ตักลำรอบแจ๊ดตักลำ
6: แจ๊ดนิ่งๆแจ๊ดนิ่ง
3: ๆ
6: แจ๊ดนิ่งๆแจ๊ดนิ่งๆไม่มีอะไรเนาะ
7: ตักลำ
6: จับมือพี่ไว้แจ๊ดจับมือพี่ไปจัด
7: มึงจับไว้นะเกิดอะไรขึ้นมึงห้ามวิ่งนะตัดลำรอบแจ๊ดลำวนซ้าย3รอบ
2: ลำรอบผม3รอบ
6: ฮะ
2: ลำวนซ้ายผม
7: ลำวนซ้าย3รอบตัด
6: นิ่ง
7: ตัดลำวนซ้าย3รอบ
6: แจ๊ดนิ่งแจ๊ดนิ่งถ้าแจ๊ดไม่นิ่งนะแจ๊ด
7: ลำวนซ้ายตั๊กลำวนแจ๊ดรอบแจ
2: ๊
7: ด
2: เฮ้ยพี่ต้อยขาสั่นมาก
10: อย่างนี้ผมไม่ไหว
7: มึงไม่ไหวเลยยังไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยอ่ะมึงยังไม่เท่าพวกพี่นุ้ยเลยอ่ะ

0: ไอ้แจ๊ดถ้ากลัวเดินมาอยู่กับตั๊กก็ได้ถ้ากลัวนะ
1: แจ๊ดโอเค
2: เฮ้ย
0: เดินตรงเข้ามาที่แท่น
1: โอเคแจ๊ดดูดิแจ๊ด
0: เห็นอะไรเล่าให้ฟังหน่อย
1: เห็นเป็นตารางผีถ้วยชาม
0: แก้ว
1: ใส่มุกให้มึงเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสไงแจ๊ดแจ๊ดจะเล่นไหม
2: โอ้พี่ต้อนไม่ไหวว่ะ
0: อ
2: ่
0: ะงั้นไม่เป็นไรขึ้นไปชั้นบนครับชั้นเดียว
1: แจ๊ดแจ๊ดไม่เป็นไร
0: ค่อยๆขึ้นไปอีกนิดเดียวเนาะขึ้นไปข้างบน
2: อะไรวะ
0: อะไรเจออะไรวะ
2: ไอ้มึงขึ้นขึ้นขึ้นเหรอมึง
0: ตรงไหน
2: ไม่รู้ว่าในตรงนี้ดีเสียง
3: ผมนี่เสียงอะไรอะไรขึ้นเหรอมึงอะไรรู้ปะ
0: มันเป็นอุ่น
2: ข้างบนเทียนจะหมดแล้วอ่ะ
3: ข้างบน
0: ข้างบนมีเทียนอยู่ขึ้นไปชั้นบนครับต้องมาเลยต้องมาเลยเทียนหมดก่อนเลยแล้วหาเทียนนี้นั่งนั่งอยู่ข้างบนนั่นแหละต่อเทียนแล้วนั่งนั่งแล้วจุดทูบคนละดอก
2: เฮ้ยโอ้ยพี่ต้อยพอแล้วไม่ไหวแล้วว่ะ
0: ตายแล้วสุดท้ายแล้วแจ๊คสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรนั่งเลยยายเขาไม่ชอบให้มึงยิงขมัวนะ
2: รู้ว่าเซ็ตจะกลัวว่ะ
0: ตักจุดทุกอย่าง
1: นะครับผมจุดแล้วครับ
0: บอกยายหน่อย
2: ผมไม่ไหวว่ะไม่เสียงผู้ชายอ่ะ
1: อย่าวิ่งก็พอนะ
0: บอกยายว่าภารกิจเสร็จเดี๋ยวกำลังจะกลับแล้ว
1: ภารกิจก็เสร็จแล้วเราทั้งสองคนกำลังจะกลับ
2: เต้นนี่โอ้โหพี่อะไรพี่ต้อยผมไม่ไหวผมกลัวมากเลยเนี่ยเสียงใครวะพี่ตา
1: ต้อยฮะ
2: เสียงใครวะเ
0: ฮ้ยตาตาลงมา
2: ต้องเดินลงอย่างนี้ไม่มีใครมารับมาเปิดไฟเปิดอะไรเลย
0: ตาลงมาค่อยๆลงมาทีมนายก็ไปรับแล้วอย่าตกใจ
1: เฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่ง
4: เดินเท้าไปน้องต่อไป
1: อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอเคโอเค
4: ในกล้องเนี่ยไม่เห็นไอ้แจ๊ดเลย
1: อยู่ไหนอ
4: ยู่หลังไอ้ตั๊กแบบอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบไม่เห็นเลยอ่ะ
1: แสดงว่าแจ๊ดก็ต้องกลับขึ้นไปถ่ายใหม่คนเดียวเนี่ย
4: มันไม่เห็นหน้ามันไง
2: คนดูก็ไม่ได้ต้องการเลยผมขนาด
1: นั้นถ้าเกิดในชีวิตจริงนะมึงมาติดมีแบบนี้บ้างนะกูโคตรจะภูมิใจมึงเลยนะก็ติดแน่นทั้งวันเลยเนี่ย
2: รู้นะพี่เซตอะแต่ว่ามัน
1: บรรยากาศมันใช่ใช่ไหมคือเรารู้แต่ว่าฟิลลิ่งและเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก
4: ก็เสียงเราเหยียบโน่นเหยียบนี่ไง
1: มันเหมือนกับมีใครตามจริง
2: ๆไอ้ดอกนั้นดอกนั้นช็อกมากเลย
4: ไหน
2: บอกตรงบอกจากใจนะรู้ตอนหลังแต่ตอนแรกไม่รู้กูไม่รู้พี่ตั๊กมันทำอะไรไม่รู้ไม่รู้อะก็มูดอยู่เนี่ยพี่เธอมันเนอะผมก็เลยรู้ว่าอ่ะรู้แล้วอ่ะมีคนอยู่ในนั้นแต่ตอนแรกมันตกใจแล้วพูดภาษาไม่เป็นคนอ่ะพี่เธอมันเนอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
5: แล้วมิวสิกมาว่าไงตอนมิวสิกอ่ะ
2: พีกว่างานพ
6: ่
2: อ
1: ตุ๊กตาขึ้นเหรอพี
6: ่ไม่เอาดิ
1: ตุ๊กตา
6: ไปพี่หนูโกคอมมือ
1: ส่งน้องไปมา

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายขนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ

0: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
1: เธอเป็นใคร

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
1: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: รียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
1: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
0: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
1: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
2: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
3: เพื่อการบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
2: ฉันทำเสมอแล้ว
3: ฮะ
4: นั่งด้วยดีเดี๋ยวไงครับ
5: คนใหญ่
3: ด้วยเอง
6: เฮ้ย
3: เ
6: ฮ้ย
7: เพื่อนตะวัน
8: มีก็บอกนิดนึงนะ
3: พยอนลูกวันแรกอัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยส่งใจเขาขึ้นมาใช่ไหม
9: ติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 นทางช่อง GMM 25

0: ฝากผลงาน
1: ฝากผลงานด้วย
2: ไอ้เนื้อ
0: เด
2: ี๋ยวเนื้อมันขาดอยู่อีกเบรกนึง
3: แต่เบรกเนี้ยต้องแบบนี้เลยนะไม่มีมาแบบไก่ทองอย่างนี้ต้องแบบแบบเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยเพราะจะเหลือเวลาน้อยอ่ะ
0: ไม่ได้
3: ไม่ต้องเข้าแบบนี้เลยดิเพราะ
0: ผลงานตอนนี้มีเรื่องฝากผลงานเสนอการเลย
1: เดี๋ยวให้ฝากอยากให้บอลทำให้แจ๊สกับตั๊กได้เห็นว่าความกล้าหาญมันเป็นยังไง
0: เดินเข้าไปคือไม่
4: ต้องกระเทยทำไม่ได้
3: เน
4: ี่
3: ยที่มึงเอาเข้าไปก็กระเทยที่แรกกระเทยเข้าไป
0: แต่กระเทยกว่า
1: แบบไม่ต้องใช้เทียนเลยคือต่อให้
0: พี่กูไม่ต่อให้ใครเพราะผมไม่เคยเสียเปรียบให้ใคร
3: นี่ตัวเปียกกว่าพื้นห้องน้ำอีกพื้น
2: ตกลงให้เข้าไหมขึ้นไหม
3: เข้า
1: แล้วแต่ทีมงานอ้าวใครอยากจะอยู่ถ่ายต่อให้พี่บอลเข้าปรบมือมา
0: เข้าโอเค
2: ไปคนเดียวหรือว่ายังไง
0: ผมต้องขอคู่สิบอกแล้วแต่ว่าคนเข้าไปหมดแล้วผมไม่เลือกพี่ถามว่าไอ้แจ๊ดไปผมผมไม่ถามพ่อไปผมพี่เบิร์ดถ้าถามถ้าถามได้ถ้าถามได้จากใจความเป็นพ่อลูกความที่เรารักกันถ้าผมเลือกพ
2: ่
0: อ
2: ไปกับผม
5: เลิกรักกันเถอะวันเดียวแค่นี้เองลูก
0: พูดกลัวเลยโอ้พ่อผมจะบอกแม่ว่าพ่อซ่อนเงิน700,000กว่าไว้หลังรถ
2: ไม่ทำอย่างนี้สิลูก
0: หนูก็กลัวไอ้หนูก็กลัว
6: หนูน่ากลัวกว่าทั้งนี
0: ้พี่ลุยไปผมอ่ะ
2: พี่ไปไปแล้วกับน้องเอ็ม
0: ไม่อยากพี่ไปกับผมอ่ะ
6: เดี๋ยวมันจะไม่สนุกอ่ะ
2: ถ้าพี่ไปพี่รู้ว่ามุมนี้มีอะไร
0: น้องผมเพราะหนูขึ้นไปแล้วหนูรู้แล้ว
3: รู้ฮิตน่ะ
0: โอเค
2: ไปก็ได้ไป
0: แต่ผมเลือกเลยนะฝึกงานไม่เอานี่มากับเอ็มใช่ไหมไม่กล้าใช่ไหมกลัวใช่ไหม
2: เ
0: ดี๋ยวผมเลือกเลยนะตุ้มตั้บขึ้นกับพี
2: ่โอ้ไม่
0: ตุ้มตั้บ
1: ไปตุ้มตั้บไปเป็นเพื่อนพี่บอล
6: ตุ้มตั้บ
1: ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเทียนให
6: ้ไม่ต้องกลัว
2: ตุ้มตั้บขึ้นไปลูก
0: ขึ้นมาเร็ว
1: ทำไมนึกว่าไม่ไปแล้วบอลไปคนเดียวไม่ได้ไง
0: ส่งน้องไปมาส่งมา
6: ไปกับยายชา
0: เดี๋ยวถ้าอย่างนั้น
1: ส่งไป
6: ทำไม
1: พี่กินแมว
0: ไม่เอาพี่ป่วยไหม
6: บอลเชื่อพี่เชิญฉายสักอีพีงวะคนเดียวเลยบอล
3: แล้วคนเดียวแบบอย่างเงี้ยพี่บอล
6: คนเดียว
0: พร้อมแล้วไหนส่งน้องมาส่งน้องมา
6: อันเดียวเองเหรอเพียงอันเดียว
3: ลงมาเลย
0: นะน้องมา
7: ถึงมือพี่แบบก่อนนะผมว่านะคุณเองก็กลัวผีไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยพี่บอลข้างในมันน่ากลัวนะเว้ยผมผ่านมาแล้วพี่บอลผมไปแทนคุณได้นะเว้ย
6: สภาพนี้ตักขึ้นพาชั้น4ก่อนเลย
3: เดี๋ยวเทมนี้ผมเรียกเรตติ้งให
6: ้ความกลัวหายหมดเลย
1: อย่าเลยแจ๊สแจ๊สเพิ่งลงมากำลังกลัวอยู
0: ่พี่ช่วยเข้าไปเข้าช่วยเข้าไปเข้าก
3: ูมาก
1: ไม่น้องตุ๊บตับเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าจะเจอแบบนี
3: ้ตุ๊บตับไม่รู้พี่เชื่อผมดิ
0: มันรู้อะไรหนูไม่คนตั้งกติกาเองนะ
3: เราทำรายการบันเทิงมาตั้งนานคนแต่อยู่ๆจะมาเป๊ะขนาดนี้อยู่เดินมาอุ้ยคนสวยๆเดินมาตอนสุดท้ายแล้วพวกเราก็แยกกันเฮ้ยผมเข้าไปดีกว่ามันมีเหรอ
0: เร็วนะเมื่อกี้แจ๊สบอกว่าเข้ากับพี่ตั๊กแล้วพี่เบิร์ดเข้ากับพ่อพี่คนเดียวฟินาเล่พี่เลยขอต่อรองว่าพี่ขอเข้าขอเพื่อใครก็ได้คนนึงและนี่ไม่ใช่ทีมงานพี่ทำตามคำพูดไหมพี่ไม่ได้อะไรเลยน้อง
1: รักไอ้กองโลกนี้มันจะหาใครซื่อสัตย์อย่างคนชื่อบอลวะ
0: ใช่ไหมนะเอ็มพี่โอเคไหมพี่เป็นแฟนไหมเอ็มเอาไหมพี่เข้ากับเอ็มโอเคไหม
3: ไม่เอาพี่เอาน้องเข้าไปเลย
2: ไปบอลไป
6: เอาไปเลย
0: พร้อมไหม
2: ไปบอลเข้าไปเอาบอลไป
6: เดี๋ยวเราไม่ต้องปิดให้พวกเราได้ดูบ้าง
0: หนุยสเปคพี่ดำปีหมีควายไม่ใช่เหรอ
6: เข้าไปก็มืดเหมือนเมียกูเลยนั่นแหละไม่เห็นแล้วค่อยค่อยค่อยค่อยค่อย
8: อยากกอดอยากกอดแขนแน่นไปเจออะไรเจออะไรลูกมาลำให้ดูแล้วนะพูดด้วย
9: ลูกมาลำให้ดูนะ
8: ชอบกันไหม
9: ชอบไหม
8: ลำไปลำไปเดินวนรอบไปเร็วบอลลำด้วยปล่อยปล่อย
9: มิวมิวมิว
8: มิวบอลเดินตรงเข้ามาเดินตรงเข้ามา
9: เป็นที่ได้ผีช่วยแก้วฮะ
8: เคยเล่นกันไหม
9: ไม่เคยฮะ
8: มิ้วเคยเล่นไหมทั้งสองคนบอกเลยว่า
10: วงวิญญาณอยู่ตรงนี้ให้มาสิงสถิตอยู่ที่เหรียญนี้พูดเสียงดังๆ
9: ถ้ามีดวงวิญญาณให
11: ้สถิตที่เหรียญนี้
10: ทั้งสองคนเอานิ้วแตะไปที่เหรียญห้ามเอานิ้วออกจากเหรียญนะเอานิ้วแตะไปลูกบอล
9: ครับพี่
11: เหรียญมันวิ่งอ่ะ
10: ก็แล้วว่าเขาเข้ามาแล้วแตะเหรียญห้ามเอานิ้วออกบอกเหรียญเลยว่าให้วิ่งไปตัวอักษรไหนก็ได้ที่ดวงวิญญาณอยากจะให้เราสองคนเป็น
9: อยากจะให้เราวิ่งไปไหนเชิญเลยครับไม่ได้ดังเลยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ
10: บอกว่าไปตัวหนังสือตัวต่อไป
9: ให้พาไปตัวหนังสือตัวต่อไปครับ
10: ใครค่อยสัมผัสชนะเขากำลังพาเราไปนะไปเรียนไปตัวอักษรอะไรบอกเลย
9: ระหว่างทอนำพุทโธสมุทเท่าไหวไหมเหรียญไหวไหม
10: ตอนนี้ยายก็อาจจะอ่อนงั้นขึ้นไปชั้นบนไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินอาบิบแบงค์หมดครับขึ้นมายัง
9: กำลังขึ้นไปฮะ
10: เดินตัวเข้าไปเห็นอะไรบ้างบอลเห็นลงศพไหม
9: เห็นครับ
10: เมลไปจุดธูปสองดอกเลย
9: จุดธูป
10: นั่งไม่ดีจุดธูปสองดอกคนละดอกเลยบอลนั่งลงเดี๋ยวเรามาขอขมาญาติผู้ใหญ่นะว่าเราจะ

0: มิลกี้นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้มิลก็ช่วยธุรกิจบ้าง
0: อ๋อทำธุรกิจด้วย
1: ขายแล้วก็ขายเป็นนางแบบอิสระ
0: อ๋อเป็นนางแบบอิสระได้นะครับอ่ะตอนนี้ถ้าจะติดต่อน้อง
1: ก็ถ้าติดต่อมิลก็ติดตามได้ที่ Facebook ค่ะ
0: ครับผม
1: มิลกี้ _แล้วก็ฮามาซากิมี i 2ตัว
2: นี่ขอบคุณมากนะขอบคุณมากที่เข้าไปข้างในกับพวกเรามาสร้างความสนุกนะตกใจบ้างนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับผม
0: ขอโทษด้วยนะคร
2: ับ ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับครับนางแบบสาวแสนสวยของเรากลับมาที่น้องเอมเป็นไงบ้างวันนี้บอกความรู้สึกหน่อยภารกิจ
3: ตั้งแต่ตอนที่เมื่อกี้ที่เข้าไปหนูกลัวจริงๆพี่หนูกลัวมากๆหนูบอกตั้งแต่แรกแล้วหนูกลัวมากกลัวจริงๆ
2: แล้วก็ใส่เสื้อโชคดีมากลัวอะไร
3: น่ะสิใส่มาทำไมวะแล้วพอออกมาปุ๊บพอเฉลยหมดแล้วอะเหมือนว่าจะโอเคแล้วเข้าใจแล้วว่ามันหลอกอะไรเงี้ย
0: ก็คือน้องมีความกลัวอยู่แล้วไงพอมาเจอแบบนี้แบบนี้ก็มันก็ธรรมดาทุกคนมีความกลัวหมดแหละอยู่ในที่มืดอยู่ในที่ที่มันเงียบแล้วก็ไปแบบมีแค่เทียนเล่ม2เล่มอย่างเงี้ยทุกอย่างมัน
3: จินตนาการด้วยเลย
2: จะบอกว่าไม่จะบอกคุณผู้ชมว่าที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยคือการเซตขึ้นมา
0: เซต
2: ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงความสนุกเราไม่มีเจตนาจะมาลบหลู่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะฮะจะบอกว่าหรือว่าใครที่กำลังอยากลองของผมเลิกท้าอย่าไปลอง
0: เรื่องพวกนี้นะ
2: ถูกต้อง
0: มองไม่เห็น
2: หรือว่าใครที่ทำรายการอยู่ถือว่าเขามีวิชาหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ทำได้แบบว่าเฮ้ยด้วยความสามารถแต่ถ้าไม่เจ๋งกี่จะทำนะ
0: ดูเพื่อความบันเทิง
4: แล้ว
0: กัน
4: แล้วคุณทำรายการประมาณนี้อยู่แล้วพวกเราก็ไม่ได้ล้อเลียนพวกคุณ
2: ครับ
4: เราเซตมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
0: ครับผม
4: ใช่ไหมล่ะ
0: ถามน้องเอมมั่งดีกว่าตอนนี้เป็นไงชีวิตหน้าที่การงาน
3: ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแบบโอเคมากเพราะว่าตอนนี้ก็มีงานแบบด้านการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีอะไรบ้างฝากได้เลย
3: ตอนนี้มีซีรีส์ค่ะ1เรื่องแล้วก็มีละครตอนนี้2เรื่องค่ะกำลังรอถ่ายอยู่อีก1เรื่อง
0: แล้วรายการตัวเองล่ะ
3: รายการตามใจตุ๊ดด้วยค่ะก็จะมีเรื่อยๆละค่ะแล้วก็ฝากรายการในโปรดักชันเราด้วยค่ะก็มีอาจารย์นะคะอาจารย์2ก็คือทำเหมือนกัน
0: ไปทำอาจารย์
3: เป็นแบบนี้ใช่เป็น6คนเลยเหมือนกัน
0: ตอนขึ้นอีกรอบ
5: นะแต่ก็เอา YouTube เป็นหลักใช่ไหม
3: ใช่จะเอา YouTube เป็นหล
5: ัก เอา YouTube เป็นหลักการแสดงนี่เป็นรองถูกไหมถ้าพูดถึงชีวิตจริงว่าเราเป็นยูทูบเบอร
3: ์
5: เอาการYouTube เป็นหลักขอโชคดีนะถ้าคุณไม่ตับแข็งไต
6: หลังรับงานนะบอกคนรับงานด้วยถามมาก่อนว่าจะไปเจออะไร
3: บ้างแล้วต้องบอกทีหลังต้องคุยกับผู้จัดการให้ดีขึ้นเลย
5: คุณไม่โดนด่าหรอกในรายการเนี่ยจงอาจารย์คุณไม่โดนด่าหรอกมันจะมีคนโดนด่าอยู่คนเดียวอ่ะนะเดี๋ยววันนี้ YouTube ออกปุ๊บมีมาแล้วคอมเมนต์แรก
4: ไอ้บอลมึงคิดเองใช่ไหม
5: คอมเมนต์2
4: เมื่อไหร่มึงจะโดนหนักๆบ้าง
5: คอมเมนต์3
4: กูจะรอดูวันนั้น
0: ไม่ต้องบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากดูเพื่อความบันเทิง
2: ทุกคนโดนชื่นชมโดนด่าอยู่คนเดียว
5: ใช่มันเป็นทางเล่นก็บอกเขาไป
2: ค
5: ุ
2: ณเต้คุณเต้เป็นคนคิด
5: ครับ
2: ทั้งหมดทั้งปวงคุณเต
5: ้ครับผม
2: สวัสดีครับ
5: ไปเช็ดหน้าออกไปแล้วเนี่ยตลกรู้มาก
0: จำไม่ได้นะ
5: ติดรอนะ
0: เห็นสักคนจำไม่ได้แล
5: ้
0: ว
5: ลองแต้ม
0: ดูดำเอาเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเรื่องความรักเลย
2: ความรักเป็นไงบ้างตอนนี้ความรัก
0: ความรักเป็นไง
7: ตอนนี้ก็
0: ไม่ใช่
7: มาทำไม
0: เอ็ม
7: เดี๋ยว
0: ความรักน้องเอ็ม
7: เจ็ดแม่ไปอยู่ดีๆเอา
0: คุยเอ็มก่อนเดี๋ยวพี่สุดท้ายเอ็มความรักเป็นไงชีวิตรัก
3: ความรักก็โอเคค่ะตอนนี้เข้าปีที่9แล้วค่ะ
2: อุ้ยปีแล้ว
3: ใช่ครับปีที่9
2: แฟนชื่อ
3: เอื้อชื่อเอื้อค่ะ
2: คุณเอื้อ
0: เอื้อเอ็มแหมสัมพันธ์ดีมาก
2: เอื้อเอ็มแจ๋วแจ๋วเข้างานเบิร์นแจ๋ว
4: ตอนนี้ก็เข้ากันได้นะฮะโอเคเลยกำลังดี
0: แล้วหลังจากนี้ต่อไปมีแผนจะทำอะไรอีกไหมขยายอะไรอีกไหม
3: ตอนนี้หนูทำไปเรื่อยครับใครจ้างหนูไปหมดแต่ว่าต้องดีลดีๆแล้วจะมาแบบนี้ไม่เอาละต้องดีลดีๆแล้ว
2: อันนี้แบบถือว่าเรามาเที่ยวบ้านพี่บ้านน้องมาเฮฮา
4: แต่พอมานั่งดูแล้วเราก็โอเคไอซีเรียส
3: ไอซีเรียส
4: สนุกสนานใช่ไหม
3: แล้วตอนขึ้นไปเป็นไงเมื่อกี
4: ้อันนั้นมันธรรมชาติของมนุษย์มันจะความมืด
2: แล้วอันซีนวันนี้ครับอันซีนก่อนที่จะจากไปคุณแจ็คนะครับจับมือคู่กันไปเล่นตลกข้างบน
0: ไม่ได้ใครดู
2: นี่คืออันซีน
5: ยังดราม่าไม่พอเลยตลกอีก
8: เขาถึงได้บอกไงผีที่น่ากลัวยังแพ้ผีในใจของเราที่เราคิดไปเอง
0: ต่างนานาจินตนาการมีอะไรที่ยังไม่เคยทำและอยากจะทำอีกไหมเอมจ๋า
3: ที่หนูอยากจะทำแต่ไม่อยากจะทำแล้วตอนแรกก็อยากไปอยากไปรายการผีๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้ทำแล้วไม่เอาละชีวิตนี้พอแล้วจริงๆกับ
2: เคยคิดป่ะ
3: เคยคิดว่าอาจจะต้องมีแน่ๆอะไรเงี้ยหนูพยายามเลี่ยงอ่ะเราก็ไม่คิดจริงๆว่ามันจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้น
0: คิดว่าวันนี้มารวมพี่รวมน้อง
3: ใช่ค่ะรวมพี่รวมน้อง
0: เอมก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วขยันทำมาหากินด้วย
2: วันนี้ขอบคุณมากที่สละเวลานะฮะมาร่วมสนุกกับพวกเราอาจารย
0: ์น้องก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะรายการจบก็ไม่ว่าอะไรนะเดี๋ยวพอขึ้นรถเดี๋ยวเธอ
2: ทีมงานที่รับงานมัน
5: ขาดเพื่อนกระจาย
2: มีซ้อมมั้ยมีซ้อมมั้ยคือรถปั๊บ
3: เออได้เดี๋ยวมึงเจอกู

0: รายการ
1: สนุกค่ะสนุกมันเหมือนได้ไปเที่ยวเฉยๆค่ะแล้วก็มีกล้องเพราะว่าเราก็ไม่ได้เซตอะไรขึ้นมา
2: วีล็อกวีล็อก
1: ใช่ใช่
2: ตามชีวิต
0: แต่ก่อนอยู่ในแบบว่าแถบปริมณฑลนะเดี๋ยวนี้เริ่มไปต่างจังหวัดเหมือนกับไปได้เยี่ยมเยียนต่างจังหวัดแล้วก็ไปดูของดีๆของเขาด้วยนะ
1: ใช่ครับ
3: มีได้ไปต่างประเทศแน
4: ่ประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรที่
1: ศรีลังกาอเมริกาออสเตรเลียโอ้ยเพียเพียที่สวิตเซอร์แลนด์ที่สแลนด์โอ้ยวงแหวน
4: เดี๋ยวทำไมเบียร์หมดที่ไหนทำไมเสียงเรียกแผ่วให้มาสมมติสองกระป๋องปั๊บประเทศอะไรบ้างสองกระป๋องปั๊บ
2: สองกระป๋อง
4: เอออ้
1: าว

0: ตามนั้น
1: คุณน้องเอมนะ
2: ครับ
1: ค
2: ุ
1: ณน้องเอมตาใจโต
3: ครับผม
1: วันนี
2: ้ลาไปก่อนครับ
1: ลาไปคำคมคำคมหน่อยลาไปคำคมหน่อย
4: ทุกคนครับผมเชื่อได้เลยว่าถ้าชีวิตคนเราอย่าคิดท้อยามใดที่คิดท้อให้คิดถึงบวยไว้
0: เอาไม่รู้จะปิดอะไรก่อนเมาแล้วก็เพ่น
2: เอาครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับจากรายการอาจารย
4: ์ก่อนจะไปมองรายการกูตัดสาบานกูยังไม่ตัดผม
1: นำทุกท่านไปพบกับละครของอาจารย์ในเรื่องบ้านทรายทอง
4: พุทธบาล
5: ยังไงยิงเล็ก
4: ฮะเข้าไป
0: ต่อไปก็จะเริ่มพิธีกรรมนะครับ
6: ลงมือไว้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อชงง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากมาก
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริงๆ
1: แต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั้
0: งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าอภิติ2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรไหมมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายๆจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมีใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้

0: ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: วจะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซึ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อมเจ็ดโทนสีสุภาพที่แมชได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์ครอบอก 31-47 นิ้ว

0: ใส่ได้จริงทุกคุณเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันเซบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
2: ์ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่เซบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
2: ็
1: นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความร
2: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
2: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
2: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: น้องเชอร์งวดเนี้ยน้าต้องถูกหวยแน่ๆเลยล่ะนานาน้องเชอร์จะให้เลขเด็กกับน้าสักทีนึง
1: ดีใจมากเลยล่ะ
0: แต่ว่าไอ้84อ่ะหนูได้มายังไงจ๊ะลูก
2: เชอร์ไม่ได้บอกว่า84นะคะเชอร์บอกว่าปวดฉี่ค่ะ
0: อย่ามาคิดดูนะจะปวดฉี่ได้ยังไงน้าได้ยินเต็ม2รูหูเลยว่า84
2: ก็ตอนนั้นเชอร์กินขนมอยู่นี่คะเลยพูดไม่ค่อยชัด
0: น้าเหมา84มายกแผงเลยนะจ๊ะเนี่ยถูกๆๆเถอะว่าไงยายหมูอุ๊ยตายแล้วขอโทษทีลืมถามให้อ่ะจ้าเดี๋ยวจะรีบถามให้ตอนนี้แหละอยู่หน้าร้านน้องเขาพอดีเลยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวโทรกลับนะน้องขาน้องขา
3: คะ
0: คืออย่างนี้อ่ะพอดีญาติน้าน่ะโดนน้ำท่วมบ้านนะจ้าแล้วเขาเครียดมากกุ้มใจจริงๆเลยว่าไอ้น้ำกินน้ำใช้อยู่ทุกวันนี้มันจะมีเชื้อโรคอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่า
3: ถ้าอย่างนั้นเพื่อความสบายใจหนูว่าใช้เครื่องกรองน้ำดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าญาติน้าเนี่ยสนใจอยากปรึกษาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ให้เขาติดต่อที่สาขาใกล้บ้านได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีสาขาครอบคลุมทุกจังหวัดเลยค่ะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ก็ได้นะคะ
0: ได้ขอบใจนะจ๊ะน้องเดี๋ยวจะโทรหาญาติเดี๋ยวนี้แหละ
3: ค่ะ
0: ดีมีเครื่องกรองน้ำก็ดีเหมือนกันเนาะ
2: วันนี้เนยจะเลี้ยงอะไรเรา
4: ทำไมต้องเลี้ยงอ่ะ
2: ก็เราชนะประกวดเลี้ยงความไงไม่คิดจะให้รางวัลอะไรเราหน่อยหรอ
4: เราเป็นเด็กนะจะเลี้ยงได้ไงต้องให้คนแก่กว่าเลี้ยงสิ
2: พี่น้อยอย่างนี้คือหน่อยนะคะนะคะ
4: แบบนี้ก็ได้เหรอแต่วันศุกร์ที่ครูเขาจะให้รางวัลเธออ่ะเธอจะชวนพี่คนไหนไปเหรอ

0: อกพี่ๆเลยไม่รีบบอกไว้ก่อนล่ะเดี๋ยวพี่ๆก็มีธุระหรอกก็ได้งั้นเดี๋ยวบอกเลย
1: ว่าแต่พี่น้อยจะเลี้ยงอะไรน้องเชิญหรอคะเอาเป็นหมูกระทะดีไหม
0: โอ้ยอูดอูด
1: โอ้ยเราไม่ใช่หมูนะ
2: เพราะเราเชื่อว่าประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าว
3: ช่องวัน31รวมค้นหาสุดยอดเกษตรกรรุ่นใหม่
4: ดีมากเลยนะคะเนี่ย
5: ทำได้นะมันเปลี่ยนอุตสาหกรรมมะนาวไทยทั้งหมดเลย
3: นิวเจนฮักบ้านเกิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา10โมงเช้าทางช่องวัน31
4: สินเชื่อตัวนี้ใช่ไหมคุณเอิร์ธที่จะกุ้งรูปประกบกู้มาลงทุนทำมะม่วงแช่อิ่มอะคะ
6: ใช่พี่แล้วมันดีมากเลยนะครับมันทำให้คนต่างจังหวัดเนี่ยมีเงินมาลงทุนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสร้างเงินสร้างรายได้เนี่ยพี่อย่างมะม่วงแช่อิ่มเจ้ากุ้งเนี่ยนะขายดิบขายดีมากเลยนะ
4: อร่อยมากเลยด้วยค่ะผลล่าว่านะคะผลล่าจะกู้มาลงทุนบ้าง
6: ลงทุนอะไร
4: ลงทุนเรื่องความงามค่ะโอ้เผื่อว่าปีนี้จะลงประกวดมิสแกรนด์หมายเลข
7: แต่พี่นั้นไม่ใช่มิสแกนธรรมดานะมิสแคร์แกนโอ้ยมึงหาอยากหาซ่ากันเนาะนี่ห่วยเสียพ่อเว้ย
6: ยังจมยังอีก
7: ก็หาสุภาพงามแต่งงานให้พูดดิ
6: อ๋อสันบอ
7: แต่งเมียฝรั่งคือเตรียมโอ้ยากบ่สันบะเกสแกตบี้พูดได้สิหาพ่อโอ้
4: แกสบี
7: ้
4: เอ้าไอ้หนูตัวเล็กๆที่ร้องจิ๊จิ๊จิ๊จิ๊เหรอคะ
7: โอ้ยจะป้าพี่หน้าตาบ่ดียังมึงหูคว่ำอีกเฮ้ยเกรสแกตบี้เนี่ยมันเป็นหนังฝรั่งพี่เป็นแฟชั่นยุค1920ผู้หญิงเนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบเดรสสั้นเลย
6: yes.
7: ส่วนผู้ชายเนี่ยจะใส่สูทแบบทักซิโดหล่อๆเท่ๆฟังเพลงแจ๊สโอ้พูดไปพี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอก
4: ไม่รู้เรื่องอะไรกันล่ะคะคุณวินเพลงแจ๊สเนี่ยพอล่าฟังตลอดเลยค่ะแจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊ก
7: โอ้กุ๊กกุ๊กกุ๊กชงเลย
6: มันคนละแจ๊สกัน
7: เฮ้ยแล้วแกหาชุดได้ยัง
6: เฮ้ยเตรียมไปแล้วบ่มียังดอก
8: เฮ้ย
6: สบายใจ
8: นี่พี่อย่าเพิ่งเครียดเรื่องชุดเลยพี่พี่ช่วยแก้ปัญหาก่อนดีกว่า
6: ปัญหาอย่างนี้
8: คือผมดันนัดสาวไปงานแต่งพี่ภูพร้อมกัน2คนเนี่ย
6: เอ้า
8: ไม่ก็ตอนแรกชวนไปเนี่ยเผื่อฟุกแต่ไม่คิดว่าผมจะเสน่ห์แรงถึงขั้นแบบตกลงไปกับผม2คนเนี่ย
6: โอ้ยว่าลงกูคิดเรียกกูอยากฆ่ากูเสียดายเขาเศร้าโอ้ยบ่ช่วยไม่ช่วยเว้ยทำตัวเกี่ยวมันพี่มันไม่ได
7: ้เอ้ามาฆ่านี่
6: มันขึ้นหน้าขึ้นหลังไม่ช่วยเว้ย
4: เดี๋ยวค่ะน้องสันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะคะทำไมไม่เอาตัวอย่างคุณเอิร์ทบ้างอะคะไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลยอะ
6: ฟังไว
8: ้เพราะพี่เอิร์ทไม่เจ้าชู
4: ้เบ้าหน้าไม่ดีไม่มีใครเอา
7: เฮ้ยยุ่งเลย
6: เฮ้ยแต่สุกเนี้ยพวกแกต้องไปงานก่อนฉันด้วยฉันเคลียร์งานก่อนเดี๋ยวตามไป
7: เอ
6: าน้องเชิญ
9: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
9: แล้วพวกพี่ๆจะไปงานอะไรกันเหรอคะ
6: อ๋องานแต่งพี่ภูไงคะลูก
7: อืม
6: แม่แต่เสียดายนะคะหนูไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าหนูเรียนงานจัดตอนกลางวันนะคะ
7: อ
9: ื
7: ม
9: งานจัดวันศุกร์หรอคะ
6: ใช่ค่ะ
7: จ๋อยอดไปกินขนมที่งานจ๋อยเลย
6: อดจะพร้อมไหม
7: พร้อมตรงไหนวะ
0: ไม่บอกพี่ๆล่ะว่าวันศุกร์เชิญต้องไปรับรางวัลเผื่อพี่ๆเขาอาจจะไปก็ได้นะ
9: ก็พวกพี่ๆเขาบอกอยู่ว่าไม่ว่างเขาให้ครอบครัวคนที่ได้รับรางวัลไปถ่ายรูปด้วยนะแล้วครอบครัวเชิญจะไม่ไปได้ยังไงล่ะคนที่ได้รับรางวัลอ่ะมีตั้งหลายคนคงไม่พาครอบครัวไปทุกคนหรอกดูอย่างพ่อทรงยศสิจะไปได้ยังไงเขายังบวชเป็นพระอยู่หรือ
0: ตามใจแล้วกัน
7: มือหลังนี่จะส่วนกูไปอีกเด้อเออตอนละค่าเขานี่กูละอายเขาโอ
6: ้เอ้า
7: ขาหมู125บาทเหลือ100บาทได้ไหมครับ
6: โอ้ยจบปวดๆอยู่หันละขาหมูนี่ขาหนากับขาหลังเหนือมันหลายต่างกัน
7: ว่า
6: อันนี้ขาหนาแม่ก็ต้องถูกกว่าตัว
7: จังกูเป็นเจ้าของร้านกูขาหมูดึกหัวมึงแล้วหัวหน่วยต่อแล้วต่ออีก
6: ประหยัดหน่อย

0: แล้วนี่พี่พอล่าไปไหนฮะไหนว่าจะไปช่วยแกจ่ายตลาดไงฮะทำไมให้ฉันไปแทน
1: ฮะบักบอกหัวซาบผู้อื่น
0: ทำไม
1: ก็เมื่อเช้าแกบอกแล้วไงว่าแกต้องไปทำความสะอาดบ้านอื่นช่วงนี้น้องแกจะเรียนจบแล้วต้องขยันต้องดูไว้ก่อนเข้าใจป
2: ่ะพี่พอล่าไม่อยู่บ้านหรอคะงั้นให้รีบไปทำงานบ้านที่บ้านไหมคะรีบถู
3: ถูบ้าน
2: ถูหลังปั้นอาบน้ำ
3: ก็จะไปถูหลังผู้ชายอ่ะถูพื้นร้านก่อนไหมฮะ
2: น้าละน้าไม่ยืนบ่นทำไมว่างก็ไปถูสิ
3: ได้เดี๋ยวจะขัดให้เอี่ยมเลยทำไมต่ำตูฉันจะของไปเรื่องงานนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง
0: ก่อนนั่งก่อน
2: ได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะได้ค่ะขอน้ำ
4: นี่คุณน้องจ๋าพี่ว่าคุณน้องอ่ะคิดมากไปหรือเปล่า
5: จริงๆนะคะคุณพี่คุณน้องว่านางพรล่าเนี่ยมันเพี้ยนๆป่วยๆนะคะ
4: พี่ก็เห็นพรล่าเขาเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
5: แต่พักหลังเนี่ยมันหนักขึ้นทุกวันเลยนะคะอย่างวันเนี้ยมันกำลังถูพื้นบ้านให้คุณน้องพอเห็นใหม่ดาวิกาในทีวีนะคะมันก็บอกว่าถ้ามันสูงกว่านี้อีกนิดนึงใหม่ดาวิกาจะต้องชิดซ้ายแล้วมันก็เอาแต่พูดอะไรแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะ
3: ทำไมไปทำตัวให้เขานินทาแบบนี้นะพอล่าเฮ้ยแต่น้าว่าพอล่ามันก็ปกติแหละ
0: ครับ
3: ยายสองคนนี่แหละไม่ปกติก็ไปวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านเขา
6: เดี๋ยววันศุกร์ต้องพูดแหละซ้ำหน่อยดีกว่าแต่ก่อนซ้อมขอเติมพลังก่อนขอเติมอีกนิดกินเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยซ้อม
1: ก็บอกว่าบอกเล่าไปโลดสิได้หูโต
0: โอ
1: ้
0: สิบอกเพชรยังห่วยเล่าก็เป็นของเล่าจังสิยูแล้ว
1: เตือนสติไว้ตัวน้องเชอคะ
0: เตือน
1: สุพี่พลากลับมายังคะลูก
6: กลับมาแล้วค่ะอยู่หลังบ้าน
1: ขอบคุณค่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: ยัง
0: มึงสิบอกได้ป่ะ
1: บอกเลย
0: โอ้ยบอกไปก็บอกมีประโยชน์ดอกสิบอกเฮ็ดหยังก็ต้องบอก
1: นั่นบ่หัวซ่าผู้อื่นนี่แล้วบักบ่เป็นตาสิแตกก็สิเดือดสิไปตัว
0: นั่น
7: เข้าบ้านมาก็เถียงกันเลยนะคะแล้วเถียงกันเป็นภาษาอีสานด้วยพันล่าฟังแล้วไม่กระดิกหูเลย
6: ทำไมต้องกระดิกหูด้วยอะคะ
0: นั่น
6: เราไม่ใช่หมาซะหน่อย
7: ต้องเจอขามันเป็นสำนวนค่ะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าแต่สองพี่น้องทะเลาะกันเรื่องอะไรกันคะเนี่ย
1: ก็เรื่องพี่นี่แหละ
7: ฮะ
1: จริงพี่นี่วันนี้พี่ไปทำความสะอาดบ้านพี่หน่อยมาใช่ไหม
7: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอีกเนี่ย
1: ผู้พี่ๆเขาเนี่ยดินทาพี่กันใหญ่เลยนะหาว่าพี่เนี่ยอวดสวยมั่นใจในตัวเองตอนนี้เขาหาว่าพี่เพี้ยนเลยนะ
7: จริงเหรอคะคุณเอิร์ท
1: จริงจริงเอวินก็ดี
7: คนล่างก็แค่พูดความจริงอะค่ะหลักฐานก็เห็นอยู่บนใบหน้าทนโทษเนี่ยว้ายมาหาว่าคนล่าบ้าได้ไงเนี่ย
0: นายพี่ช่างเขาเถอะพี่ก็รู้ดีไม่ใช่ว่าปากบ้านดูเขาเป็นยังไง
7: ช่างได้ยังไงล่ะคะคุณวินมาว่าพอลล่าแบบนี้พอลล่าต้องไปทวงศักดิ์ศรีคืน
8: เกิดมาหล่อบางทีก็เป็นกรรมเนาะดูดิดันนัดสาวเป็นนางแต่งซ้อนกันสุดท้ายต้องนัดมาปฏิเสธอีกรอบ
3: อิจฉาอยากเป็นผู้ชายที่เลือกได้แบบนี้จังเลยอะทุกวันนี้เมียมันให้เลือกแค่สองอย่าง
8: มีอะไรบ้าง
3: ซักผ้าหรือล้างจาน
8: ก็ดีเนาะเราทำอย่างเขาทำอย่าง
3: ทำสองอย่างเลยแต่มันแค่ให้เลือกว่าจะทำอะไรก่อน
8: สุดท้ายแกก็ทำใช่ไหม
9: อาหารร้านนี้อร่อยนะคะพี่ซันข้าวหลังชวนแอมมากินบ่อยๆนะคะ
10: ได้สิคะแอมแอมงานแต่งที่พี่ชวนไปวันศุกร์นี้แอมตอนแรกแอมบอกว่าไม่ว่างไม่ใช่หรอคะทำไมอยู่ดีไปได้อะคะ
9: ตอนแรกแอมต้องไปไหว้หลุมศพอากงกับครอบครัวค่ะแต่ว่าแอมเคลียร์แล้ว
10: งั้นแอมไปเถอะแอมไม่ต้องไปกับพี่หรอกนะ
9: พี่ซานอุตส่าห์ชวนแอมไปออกงานทั้งทีอากงรอได้ค
10: ่
9: ะ
10: แอมถ้าแอมไม่ไปเนี่ยอากงที่เขารออยู่บนฟ้าเนี่ยเขาเสียใจแย่เลยนะแอมแอมเอางี้พี่ว่าแอมไม่ต้องไปกับพี่หรอกนะถ้าแอมไปเนี่ยที่บ้านเขาไม่โกรธหรอ
9: ไม่ค่ะ
10: ไม่โกรธ
9: ไม่ทันแล้วค่ะ

0: ปั๊มแตกหักกับป้ามาเพื่อพี่ซันเลยนะคะ
1: โอ้ยมีเค็มด้วยทิชชู่หมดพอดีเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ก่อนนะ
2: นี่น้องซันเอาไงดีอ่ะนี่เขาอุตส่าห์อกตัญญูเพื่อนน้องซันขนาดนี้นะแล้วจะปฏิเสธเขาไงอ่ะ
1: นั่นนี่ครับจานไม่เป็นไรครับผมปฏิเสธคนนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมไปปฏิเสธอีกคนเอา

0: ี๋ยวขอจุนก่อนขอจุนก่อน
1: นี่พี่นักชุดบ้าชุดพออะไรของพี่เนี่ยฮะไม่ได้บอกจะไปทำงานต่อ
0: นี่มันต้องแต่งแบบนี้แหละค่ะไปทำงานฮ
1: ะ
0: ใช่ค่ะไอ้พวกที่มาบอกว่าพอลล่าบ้าพอลล่าไม่สวยหรือหลงตัวเองเนี่ยจะได้ประจักษ์แก่สายตาสักที
2: เขาจะดูว่าพี่บ้ามากกว่านี่แหละ
0: โอ้ยคุณวินน่ะตามไม่ถึงเลยอ่ะไม่ได้ค่ะยังไงซะพอลล่าก็ต้องไปกู้ศักดิ์ศรีของพอลล่าคืนน้องเชอร์ขอเพลงสร้างความมั่นใจให้พี่หน่อยค่ะ
3: โอเค
1: จะจริงจัง
4: สาวกระโปรงเหยียดมือหนึ่งครั้งที่ยัง
0: ปิดเลยปิดเอาเพลงแบบเฟียด
1: โป่งเหียนไง
0: ต้องเฟียด

0: นก่อนพลาดไปแล้วคนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะน้องนะยังไงต้องปฏิเสธให้ได้นะ
1: โอเค
0: โอเคสู้
1: ๆเอางี้ไหมคะน้องซันถ้าคนนี้ปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยวพี่รีจัดการให้ค่ะ
2: พี่รีทำอะไรครับ
1: ก็จะตบจนหน้าเบี้ยวจนไม่กล้าไปออกงานกับน้องซันเลยค่ะ
2: แต่อีติมเนี่ยเขาเรียนยูโดมานะครับ
1: งั้นคุยกันดีๆก็ได้อย่าใช้กำลังกันเลยเนาะ
3: เปลี่ยนเสียงเชีย
2: ร์เอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงครับยังไงคนนี้เนี่ยผมปฏิเสธได้แน่นอน
4: สวัสดี
2: ไอติมจ๊ะน้ำจ๊ะ
5: ขอบคุณค่ะพี่ซันคะแล้วพี่ซันหาชุดไปงานวันศุกร์ได้หรือยังคะ
2: ไอติมพูดถึงเรื่องนี้มาพอดีเลยจ้ะคือพี่จะบอกไอติมว่าถ้าสุกนี้เนี่ยไอติมไม่สะดวกเนี่ยไอติมไม่ต้องไปกับพี่ก็ได้นะจ้ะ
5: ทำไมล่ะคะพี่ซันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: คือพี่เป็นห่วงไอติมอ่ะคืองานวันศุกร์เนี้ยญาติๆพี่จะมากันเยอะมากพี่กลัวจะไม่มีเวลาเทคแคร์ดูแลไอติมอ่ะจ้ะ
5: โหแต่ไอติมเช่าชุดแล้วนะคะตั้ง 5,000 เนี่ย
2: 5,000 เหรอจ๊ะแพงมั้ยจ๊ะเนี่ย
5: ไม่ใช่แค่ 5,000 นะคะพี่ซันความจริงสุกเนี้ยไอติมมีงาน MC ตั้ง 8,000 ไอติมยังไม่รับเลยค่ะ
2: 5,000 บวก 8,000 13,000 แล้วจ้ะเนี่ย
5: พี่ซันไม่ต้องคิดมากนะคะไอติมบอกไปนะคะว่าเพื่อพี่ซันเนี่ยไอติมทุ่มสุดตัวเลยค่ะแป๊บนะคะพี่ซันว่าไงแกก็บอกแล้วไงว่าไม่รับสุกเนี้ยฉันมีไปงานแต่งกับพี่ซันแกจะเพิ่มให้ฉันเป็น12,500เนี่ยฉันก็ไม่รับจ้ะ
2: บอกเราไม่ต้องคิดมากอันนี้บุกเล่จะคิดไม่ถูกแล้วเนี่ยปฏิเสธไงดีวะจัน
0: ยังไงจ้ารูปหล่อไปไปมาปฏิเสธใครไม่ได้สักคนเลยนะ
1: เอางี้ไหมคะน้องซันงั้นให้พี่รีไปด้วยควง3คนเข้างานเลยค่ะจบๆสวยๆเนาะ
4: เออนี่นางรีขอให้ช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่มาเพิ่มปัญหา
2: เฮ้ยแต่ผมว่าไอเดียพี่รีเนี่ยก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับ

0: าพี่ลี่ไปด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหาชุดแป๊บนะ
1: โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับเหมือนพี่ลี่เก่าแล้วอะครับ
0: แต่พี่นี่ยังแซ่บเหมือนเดิมนะคะ
1: คืออย่างนี้ครับคือผมจะให้ทั้งคู่เนี่ยไปงานแต่งกับผมทั้งคู่เลยแบบไม่มีปัญหากัน
2: โอ้โหแบบไม่มีปัญหาแน่ๆเนาะเดี๋ยวรถไฟชนกันน้องจะแย่นะจ๊ะ
1: นี่มันยุคสมัยไหนแล้วครับมันเป็นยุคแห่งรถไฟรางคู่ครับไม่ต้องสับรางไม่มีชนกันรับรองไม่มีปัญหาผมรับผิดชอบเอง
2: เอาอยู่ว่างั้น
1: เอาอยู่ครับ
3: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
12: ม
11: โทรออก
12: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
13: กูเอาไงดีวะ
14: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
13: คิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
15: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
16: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
17: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
16: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
17: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: ที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
1: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่รอดสิเรา
1: สูง
3: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยนะของเก็บ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
0: ยิ่งกว่าถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
4: ดาราล็อกกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย

0: เป็นไรไหมลูกขอโทษทีค่ะลูก
1: ไม่เป็นไรครับพี่เอิร์ธไม่เป็นไรเดี๋ยวเชิญขึ้นไปทำการบ้านข้างบนห้องนะคะ
0: โอเคไม่เป็นไรแน่นะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: โอเค
1: ขอบคุณค่ะเฮ้ยใครไปไหนแล้ววะ
0: อะไร
2: ไอ้นี่เหรอใช่ไหม
1: เอามาค่ะเอามา
2: อะไร
1: การบ้านเชิญ
2: การบ้านเดี๋ยวก่อนการบ้านทำไมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยฮะเขียนอะไรไว้เมื่อกี้เห็นแบบๆเฮ้ยเอิร์ธ
0: ยัง
2: น้องเข้ามีคนมาจีบว่ะแง่บ
0: อบอกไปทัว
1: ไม่มีค่ะไม่มี
2: เล่นแต่เขินหน้าแดงอันนั้นน่ะ
1: ชอบแกล้งเธอเดี๋ยวก็ทำการบ้านเธอพัง
2: เฮ้ยไม่พังหรอกมาดู
1: ไอ้
0: ใ
1: คร
0: ขยันเต็มมากวนน้องไปเลยไปเห็นงานต่อเลยพอต้องมากวนน้องเลยไป
3: บ่อยากรู้ป่ะ
0: บ่อยากรู้บ่มีดอกผู้บงผู้บ้านนะ
3: มึง
0: เฮ้ยเห็นน้องเห็นไปไปเลยไปๆๆน้องเชิญไปขึ้นไปอย่ามายุ่งกับมันไปไปๆรูปไป
1: ค่ะ
2: ไหนมาดูสิน
0: ี่ข้านี
2: ่โอ้ยการบ้านตกใจขนาดนี
0: ้ไปเลยเชิญ
4: เรียนนี่ไปเรียนแล้วบ
0: ่นี่อารมณ์ดีเลยไ
2: หมอารมณ์ไหนเนี่ย
0: จะบอกนะว่าพี่หน่อยเนี่ยเขายอมรับแล้วว่าพี่สวย
4: เปล่าค่ะคุณหน่อยไม่อยู่อยู่แต่ผัวค่ะแต่ไม่เป็นไรครั้งหน้านี่นะคะพอล่าจะจัดชุดใหญ่ใส่เสื้อชาแนลกระโปรงหลุยส์แว่นตากุชชี
0: ่กุชชี่แต่ว่าคนน่ะกุชชี
2: ่โอ้ยสี่สี่ส
4: ี่เอิร์ธ
2: เดี๋ยวก่อนนะพี่นับเงินอะไรเนี่ยเยอะแยะเนี่ย
4: ผัวคุณหน่อยให้มาค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนพี่ไปทำอะไรเขาถึงให้เงินเยอะขนาดนี
4: ้พอลล่าก็แค่แบบนางพอลล่านางพอลล่าอยู่ไหนนางพอลล่าออกมาเลยนะนางพอลล่าออกมาอย่างนี้เลยคุณหน่อยมาโวยวายทำไมคะเนี่ยฉันไม่ใช่แค่จะโวยวายนะฉันจะตบกันเลยด้วยซ้ำ
0: เฮ้ยใจเย็นก่อนนะครับคุณหน่อยครับมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับ
4: ก็นางพอลล่ามันอ่อยผัวฉัน
5: พี่ซันโทรเรียกแอมกลับมาทำไมคะผู้หญิงคนนี้ใครกันคะพี่ซัน
3: โอ้โหน้องซันนี่กล้ามากมากเลยนะฮะเรียกน้องเขามาเจอกันจังๆเลย
6: นั่นสิว่าน้องวินเป็นคาสโนว่าแล้วเจอน้องใส่เข้าไปยังไงก็ต้องซูฮุก
7: อะงั้นก่อนอื่นเนี่ยพี่จะแนะนำให้เราทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันก่อนนะไอติมจ้ะอันนี้แอมจ้ะน้องพี่เองแอมคะอันนี้ไอติมค่ะก็น้องพี่เหมือนกันพี่อยากให้เราเนี่ยมาจับมือทำความรู้จักกันไว้เนาะ
6: น้องซันนี่ของจริงยิ่ง
7: คือที่พี่ให้เราทั้งคู่เนี่ยมาทำความรู้จักกันมันเป็นเพราะว่าพี่จะพาเราทั้งคู่ไปงานแต่งพร้อมกันวันศุกร์นี
5: ้ฮะหมายความว่าไงคะพี่ซัน
7: ก็หมายความว่าตามนี้นะจ่ายติมคือตอนแรกนะจ๊ะพี่อยากจะพาคนใดคนหนึ่งไปงานแต่งกับพี่แต่พี่เห็นว่าเราทั้งคู่อะจ๊ะอยากไปงานแต่งกับพี่มากพี่ก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจใครสักคนเลยค่ะพี่ก็เลยจะพาไปด้วยกันทั้งคู่นี่แหละนะจ๊ะนะคะ
5: เอาจริงเหรอคะพี่ซัน
7: เอาจริงสิคะแอมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าพี่จะลำเอียงอะพี่จะดูแลเราทั้งคู่เท่าๆกันไม่มีใครเป็นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ไม่มีใครเป็นที่สองเลยจ้ะเพราะเราทั้งคู่คือพี่น้องกันโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมคะ
5: โอเค
7: น่ารัก
5: โอเคก็บ้าละค่ะ
7: แอมไปแล้วแต่ติมยังอยู่กับพี่ใช่ไหมจ๊ะทีเนี้ยพี่ก็รู้แล้วจ้ะว่าใครคือคนที่รักพี่จริง
5: ไม่ไปค่ะไม่ต้องเกรงค่ะไอติมไม่ตบหน้าพี่ซันหรอกไอติมบอกไว้นะคะเพื่อพี่ซันไอติมทุ่มสุดตัว
7: เขาง่ายจ้ะเนี่ย
3: เฮ้ยคืออะไรจ๊ะ
7: คืออะไร
3: โอ้
8: ติมจ้าไอติมจ้า
9: โอ้ยแล้วเกิน
2: โอ้ยโถโถโถโถพ่อค้าสโนว่าที่จะจับปลาสองมือโดนปลาทุ่มสงายเลยนะจ๊ะนะคะ
8: ทีหลังทีหลัง
10: ทีหลังจะไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมคะ
8: ทีหลังเจ็บแป๊ดๆเลย
10: นี่บอกเอาอยู่ไงล่ะทำไงล่ะมามามามา
11: เดี๋ยวนะเจ๊พอล่าไปอ่อยผัวเจ๊งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
12: ก็ถ้าแกไม่ได้อ่อยผัวฉันแกจะใส่ชุดแบบนี้ทำงานตอนฉันไม่อยู่บ้านทำไมฮะ
11: จะไม่ทำไมโอ้ยนี่แล้วใครจะรู้ว่าเจ๊จะอยู่ไม่อยู่ก็แค่แต่งหนูไปอวดสวยแค่นั้นเอง
12: แกต้องมาทำไมเพื่อนฉันอะเห็นกับตาบอกว่าแกเดินอกเอวผาผัวฉันเข้าบ้าน
11: คุณวินคุณน้อยไม่จะไปเชื่อเขานะผัวเขาตกต้นมะม่วงพอล่าก็เลยช่วยประคองแค่นั้นเอง
12: แกไม่ต้องมาโกหกเลยเพื่อนฉันน่ะแอบไปฟังได้ยินเสียงแกบอกว่าจะเอาน้ำแข็งถูให้ส่วนผัวฉันน่ะก็เอาแต่ส่งเสียงอุ๊ยอุ๊ยอย่างเงี้ย
2: อุ๊ยนี่มันจันดาราชัดๆ
11: จะพลาดเหรอคุณเวนข้อเท้าเขาเคสก็เอาน้ำแข็งช่วยประคบ
12: แล้วทำไมตอนแกกลับอ่ะผัวฉันให้ตังแกตั้งเป็นพันน่ะ
11: เขาให้ติ๊บก็ใส่ชุดนี้นั่งมอไซค์แทะๆๆออกไปซื้อยาแล้วก็เอาน้ำแข็งมาช่วยประคบเขาเนี่ยอ้าวไม่เชื่อจะดูบินไหมล่ะ
12: ดูสิ
11: มันไม่มีกระเป๋าไง
12: จริงเหรอ
11: เออดิ
12: แหมก็ใครใช้แกแต่งตัวสวยแบบนี้ล่ะฉันก็เข้าใจผิดนะสิเอาคืนไป
11: ก็พอเจ๊นั่นแหละเลยต้องแต่งแบบเนี้ย
12: ฮะ
11: ก็เจ๊เที่ยวไปนินทาฉันอะหาว่าฉันป่วยมั้งล่ะแล้วก็มั่นใจในตัวเองเกินไปหาว่าตัวเองสวยมากวันเนี้ยก็เลยต้องแต่งตัวไปพิสูจน์ว่าฉันเนี่ยสวยจริงๆเอิ่งสวยใช่ไหมล่ะ
12: ไม่อะดูยังไงก็แย่ปากแห้งเหมือนเดิมอะ
0: โอ้เซใหญ่เซใหญ
12: ่ไม่ได้อ่อยผัวฉันอะก็แล้วป่ะงั้นฉันขอตัวกลับไปดูผัวที่บ้านก่อนละกัน
2: ครับ
0: ครับ
12: ยายังเหลือไหมเนี่ย
0: ดูดีๆนะครับ
2: ปิดบ้านก่อนปิดบ้านก่อน
11: อะไรเนี่ยดูสิคะอุตส่าห์ลงทุนแต่งขนาดเนี้ยเขายังมองว่าไม่สวยอีกอะ
2: แล้วพี่บอลล่าจะไปใส่ใจคำนินทาของอื่นเขาทำไม
0: เอออ
2: ะสมมติว่ามีคนเอาขยะเน่าๆมาให้พี่และพี่รับไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไง
11: ก็เหม็นสิคะ
2: ก็นั่นไงพี่ก็ไม่ควรรับมาตั้งแต่แรกถูกไหมถ้าขยะมันอยู่ที่เขามันก็เหม็นที่เขาถูกไหม
11: อ่
2: ะก็เหมือนคำนินทาแหละพี่ก็ไม่ควรไปใส่ใจปล่อยไปมันก็สิ้นเรื่อง
0: ว้าวดีว้าวดี
2: ตบมือหันที่แตกยัง
0: นะเป็นกำลังใจเห็นน้อง
2: ย้อนมึงเลย
0: ย้อนกูยังอีก
2: ก็แกมาบอกพี่วันล่าไงพี่วันล่าเลยต้องแต่งตัวแบบนี้ไง
0: กูที่เสียไปคู่เขาแล้วเสียบาปวงแต่งตัวแนวนี
2: ้เฮ้ยอย่าฉันว่าแกรู้
0: คู่โบ้
11: ค
0: ู
11: ่คุณเอิร์ธนะคะให้ยืมชุดนี้มาใส
2: ่นั่นไง
0: จะบ้าแล้วพอใจหรือยัง
2: เข้าใจยังไงเนี่ยฮะ
11: เข้าใจแล้วค่ะ
2: เออชุดนี้ไปทิ้งได้แล้ว
0: เออไป
11: ทิ้งอะไรโอ้โหไป
0: ซุ้มทิมเลย

0: วัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร
5: มุตา

ราก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทร

0: เป็นแฟนอะไรล่ะ
1: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
2: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
3: เพื่อนไง
4: ทำไมกำแพงมุมสูงเลยวะ
5: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ

0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
2: ใจยังคงหา
1: เที่ยวไปอร่อยไปไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร 14:00 น.ที่นี่ GMM 25

0: ไหนบอกว่าไม่มีใครพาพ่อแม่มาเลยไงดูสิพามากันทุกคนเลย
1: นั่นน่ะสิคนที่ได้รางวัลพาพ่อแม่กันมาหมดเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเนยพ่อสมยศก็ไม่มาเหมือนกัน
0: นั่นสิเนาะหวนอยู่คงมาไม่ได้หรอก
2: งานใกล้จะเริ่มหรือยังโยมลูกอาตมายังไม่ได้ฉันเพลเลย
1: ใกล้แล้วครับ
0: ทีนี้ก็มากันหมดทุกคนแล้วสิเอาไงล่ะเชิญตามพี่ๆไหม
1: เราว่าไม่ทันหรอกตอนนี้พี่ๆคงไปงานแต่งกันแล้วแหละ
3: อีกสักครู่จะถึงเวลารับรางวัลการแต่งเรียงความครอบครัวของฉันในภาควิชาภาษาไทยขอเชิญนักเรียนที่ได้รางวัลเตรียมขึ้นมาอ่านเรียงความและหลังจากนั้นจะเป็นการถ่ายรูปร่วมกับผู้ปกครองเป็นที่ระลึกนะคะ
1: เอาไงดีอ่ะจะโทรหาพวกพี่ๆดีไหมอ่ะ
4: นั่นอะไรยังไม่มาชุดให้อีกเหรอวะ
5: ยังเลยฉันก็รออยู่เนี่ย
4: ไอ้ซันเห็นหมีเปล่าวะเห็นปะรออย่างเห็นหมีบอไอ้ซันเห็นหมีไหม
5: ซันบอกมาดิ
6: หมีผม
4: เอาก็มาดิ
6: ว่าอยู่ที่ผม
4: ก็เอามาหน่อยยืมหน่อย
6: นี่จะเอาไปให้อยู่ที่ผมบีนี่แหละเนี่ย
4: จับมึง
5: เออ
4: บอกจะเคลียร์นั่นแหละไอ้นี่ก็

0: อะไร
1: นี่ค่ะน้ำที่พี่น้องนะจีบนี่งูนี่เชียจ้ะ
2: โอ้ขอบคุณครับนะ
0: ครับ
1: แทนความขอบคุณน่ะขออาหารงานแต่งมาให้น้าเยอะๆก็พอแล้วจ้า
2: โอ้ยยังมาเดียวเลยนะครับผม
0: ไปไปไปรีบไปแต่งตัวเร็วๆไอ้ซัน
2: ไปซันไป
0: ซันเร็วอย่าเล่นแต่มือถือเร็วๆซันเร็วๆไอ้ซัน
3: เดี๋ยวก่อนพี่อะไร
4: จบไปแล้วนะคะเป็นเรียงความครอบครัวที่อุดมไปด้วยข้อคิดทางธรรมมากๆค่ะเดี๋ยวขอนมัสการหลวงพ่อขึ้นมาถ่ายรูปกับทรงยศด้วยนะคะ
5: เชิญไม่โทรตามพี่ๆล่ะ
6: เราไม่อยากรบกวนพวกพี่ๆเขาอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราโตแล้วไม่ต้องมีใครมาก็ได้
5: แน่ใจหรอเอางี้ไหมเดี๋ยวเราให้ยืมแม่เราเดี๋ยวเราโทรตามให้
6: แม่นะไม่ใช่ยางลบจะได้ยืมกันไ

0: ่อไปขอเชิญเด็กหญิงนันเชอขึ้นมาอ่านเรียงความได้เลยค่ะ
1: สู้ๆนันเชอ

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรุชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: รับบ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เด็กพับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
3: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
4: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
5: น้องเชอผู้ปกครองมาพร้อมไหม
6: คือว่าวันนี้พี่เชอติดธุระอะไรค่ะวันนี้ก็เลยไม่มีใครมา
5: ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องเชอรับรางวัลถ่ายรูปคู่กับครูก็ได้เนาะ
6: ค่ะ
5: ซื้อๆนะคะขอเสียงปรบมือให้เด็กหญิงนันเชอด้วยค่ะ
6: ครอบครัวของฉันไม่เหมือนครอบครัวอื่นพ่อกับแม่ของฉันไม่ได้อยู่ด้วยแล้วพวกท่านทั้งสอง

0: ไปอยู่บนฟ้าฉันต้องอยู่กับพวกพี่ๆทั้ง3คนเรามีพ่อคนเดียวกันแต่แม่ของพวกพี่ๆก็ขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วเหมือนกันตอนแรกฉันคิดถึงพ่อกับแม่มากแต่พวกพี่ๆก็ช่วยกันเลี้ยงดูฉันเป็นครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดพี่ทั้งสามอยู่กับฉันเสมอพี่เอิร์ธคอยดูแลฉันเหมือนแม่สอนหนังสือฉันสอนงานบ้านคอยเล่านิทานให้ฉันฟังพี่วินถึงจะชอบแกล้งฉันบ่อยๆแต่ก็คอยปกป้องฉันเหมือนพ่อและเมื่อไหร่ที่ฉันเหงาพี่ซันจะคอยเล่นเป็นเพื่อนฉัน
1: อ่านต่อสิเชอร์พวกพี่รอฟังอยู่นะ

0: พี่ๆต้องเดินช้ากันด้วยอะคะ
1: ไอ้ซามไปโดนสาวทุ่งมาเดินเร็วไม่ได้เรื่องยาวเรื่องมันยาว
0: แล้วพี่ๆมางานกันได้ไงอะคะไม่ไปงานแต่งแล
2: ้
0: วหรอ
2: เดี๋ยวไปก็ได้สายหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกนะ
1: รีบไปอ่านสิจะได้รีบไป
3: เล่งเชิญทำไมเนี่ยนี่เชิญทำไมเชิญมีงานที่โรงเรียนเนี่ยแล้วไม่บอกพวกพี่ล่ะถ้าพี่ไม่เห็นในเฟซบุ๊กครูวันเพ็ญเนี่ยพี่ไม่รู้เลยนะว่าเชิญได้รางวัลเนี่ย
0: ก็เชิญเห็นว่าพวกพี่ๆมีธุระแล้วนี่คะ
2: ต้องเชิญขาไม่มีธุระอะไรจะสำคัญไปกว่าน้องสาวคนนี้ของพี่นะคะพวกพี่ๆจะอยู่ข้างหนูเสมอนะพี่ให้สัญญา

0: ียงพอยังฮะคนมองเยอะแยะกูเขินเร็ว
1: โทษทีครับ
0: ไปแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปอ่านต่อก่อนนะคะ
1: สู้นะคะสู้นะ

มฉันไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกขาดไม่ว่าฉันจะเจอปัญหาอะไรฉันก็อุ่นใจ

0: วินมีเศษ10บาทไหม
1: เดี๋ยวนี้มาขับวินแล้วเหรอ
0: เราอยู่นี่ขนมที่เราบอกว่าจะทำมาให้
2: นั่นคุกกี้นี่คะแค่เห็นก็เป็นจะแซ่บหลาย
0: ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะคะ
3: ชื่อแก้วแฟนเก่าพี่วินสมัยมหาลัย

0: นะครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมมักกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่บอกว่าถ้าใครคิดอยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ชั่ว

0: ประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณหมื่นกว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม่
1: ไข่เจียวในฝัน
0: นะครับชอบมากมากอะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตะเกียบหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิฐเลย
1: นี่มันอิฐ
0: อิฐครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโปอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่บนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อก

0: แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจะแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน 1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มต้มแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบงกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
3: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
3: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
3: ต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
3: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
3: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
3: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
3: เห็นไหมหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
3: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
3: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
3: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ถูกต้อง
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากนี่

0: มาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ่
1: ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่
0: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: เว้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิพลัส
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า อันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ๋อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
6: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
7: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
8: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
6: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
7: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
6: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
8: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ
5: ม
4: ันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์

0: แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ้ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมอื่นเนี้ยนะคะที่ได้ไปเนี่ยอันเนี้ยเป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะ

0: ว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
1: ์
0: ที
1: ่
0: ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
1: ้
0: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิสซาแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ740

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวีทคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย oh. ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ oh. ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เ
0: อานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนผ้าอีก1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ตัวหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้1,490 บาทได้1

0: ม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: อาหารเฉลี่ยกันแล้วเอามาหารกันตกเสร็จละเท่าไหร่นะ
2: 745บาท
0: ตาย
2: แล้วแม่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะคิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ในวันที่ผีเสื้อโบยบินความรักก็ผลิบานแล้วการเดินทางของเราก็เริ่มต้นขึ้นเขากลายเป็นทุกอย่างของฉันทั้งรอยยิ้มความอบอุ่นไปเป็นเพื่อนร่วมทางเราลุยไปด้วยกันทุกที่ต่อให้มีอุปสรรคเขาก็จะยังยิ้มและพยายามพาฉันไปให้ถึงจุดหมายที่เราฝันกันไว้นั่นก็คือการได้ไปดูดาว
1: เธอไม่มีดาวสักดวงเลยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรอขึ้นมากันใหม่นะ
1: สัญญานะ

0: 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: เย้ซึ่งปกติยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดเขาไปตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยและถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
1: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
0: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยน

0: เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผมเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลยคุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย 1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
0: ประกาศ100เซต
1: ว่าให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
1: โอ้นี่แล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคิดตาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูงขึ้นมาใครเองทำเองคุณผู้ชมไปทีนี้ต้องขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
2: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
0: ช
1: ุ่
0: มชื้นยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
0: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดูทาแซมเปิ้ลให้ด
1: ูและ
2: อย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
2: ั
0: ด
2: สารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: คุ
2: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
0: มัน
2: เปล
0: ี่
2: ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: สบายใจแล้ว
0: ตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
2: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: จ่าย
2: เท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ปลาดาว
0: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยสองก็ได้สองก็ได้สองตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่เอาไม่เหลือเนาะ
1: เขายอมเขายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
2: ตูนใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออย
1: ่
2: า
1: ให้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น1,000

0: ง90บาท
1: เหลือไม่ถึง100%แล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดหรือดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
1: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่จั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องผ้ากระจัดแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
2: สิบบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
2: ซ์ใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวด

0: ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
2: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะ
3: ที่นี่เนื้อเยอะมาก
4: หวานแบบกลางๆ
3: ไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
5: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
5: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
8: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
8: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
8: เนี่ยขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
8: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
8: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
8: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
1: ั
8: ยร
1: ุ่
8: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
8: เราก
1: ็
8: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ก็
8: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: าะ
8: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
8: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
8: หูยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
8: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
9: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต
1: ่
9: จริ งๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณนุ๊กเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
8: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
8: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
8: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
8: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
8: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
9: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
1: ก
9: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
8: ใช่
9: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
8: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
9: ใช่

0: ถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงคอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นุ้ยเข้าครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้เข้าครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี่
0: ดู
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิเอาจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่พ่อบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ่ะ
0: นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คือ

0: ันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
1: ดูดิดูดิ
0: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทาน
1: อ
0: ่ะ
1: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
0: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
1: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
0: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไร
0: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
1: ่น่ากินจังเลย
0: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
0: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: วลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดี

0: ที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: เตาแก๊สหัวแรงไฟแรงมากๆของแถม2ชิ้นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะให้เฉพาะคนโทรทันเท่านั้นคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาหายไปเป็นปีๆวันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทันและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
2: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
4: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
4: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
4: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
4: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
4: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
4: ้นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
4: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
4: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
4: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างได้สิ
0: แน่นอนล้างได้แน่แต่

0: ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านหนึ่งคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านหนึ่งปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่สามคันที่สี่ก็หิ้วไปเลย
2: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
2: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
2: า
1: ะ
2: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
2: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่สองฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
2: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
2: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วย
2: เหรอมุ้งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
2: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
2: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
2: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
2: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
2: า
1: ะ
2: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ
2: ่
1: ะ
2: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
2: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
2: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: สะดวก
2: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
2: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
2: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
2: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
2: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อ
2: ะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
2: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
2: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
2: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
2: อ
1: ะ
2: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
2: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
2: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
2: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
2: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
2: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
2: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
2: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
2: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: แรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วยฉ
1: ี
0: ดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999 บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: วันนี้รายการพบพระพบธรรมขอนำท่านผู้ชมไปยังศูนย์รวมใจของชาวมอญหรือชาวรามันอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอพระประแดงกราบพระพุทธมหามุนินทะชินสีในพระอุโบสถและชมพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงของเก่าของโบราณข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านชาวมอญที่วัดทรงธรรมวรวิหารและพบธรรมประจำวันจากพระครูพัชระวีราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
1: บางคนนะเป็นคนโลกสวยคำว่าโลกสวยนี่แหละคือคนที่มีใจที่เป็นกุศลคิดแต่เรื่องดีทางแพทย์บอกว่าเป็นคนที่คิดบวกคนคิดบวกนี่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเมื่อเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำจึงเป็นเรื่องดี
0: พบเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการพบพระพบธรรมช่วงรู้ธรรมคำบาลีบทสวดบูชาพระพุทธสิหิงหันทะมะยังพุทธปสังสาคาถาโยพุทธสิหิงโคนามะพนามะเสอิติปวรสิหิงโคอุตตมะยะโสปิเตโชยัตถะกัตถะจิตโตโสสักการโออุปาโทสักการะพุทธศาสนังโชตะยันโตวะทีโปสุระนเรหิมหิโตทระมาโนวะพุทโธติพุทธสิหิงคาอุบัติมาณแดนใดประเสริฐทักเกลือไกรดุจกายพระศาสดาเป็นที่เคารพน้อมมนุษย์พร้อมทั้งเทวาเปรียบเช่นชวลาศาสนาที่ยั่งยืนเหมือนหนึ่งพระสัมพุทธสุวิสุทธิพระชนคงแดนใดพระธรรมรงพระศาสตร์คงก็จำรูนด้วยเดชะสิทธิศักดิ์ทพิทักษ์อนุกูลพระศาสตร์บ่มีศูนย์พระเพิ่มพูนมหิทธราข้าขอเคารพน้อมวจีค้อมขึ้นบูชาพิทักษ์ทรักษาพระศาสตร์มาตลอดกาลปวงข้าจะประกาศพุทธศาสตร์ให้ไพศาลขอพระอภิบาลชินมานนิรันเทินพระโพธิรังสีพระภิกษุชาวเชียงใหม่แต่งไว้ระหว่างปีพุทธศักราช1945ถึง1985เป็นภาษามคตเล่าความเป็นมาของพระพุทธสิหิงว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในลังกาทวีปราวพุทธศักราช700โดยมีพระราชาลังกา3องค์ปรารถนาจะสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของมหาชนพระพุทธสิหิงเดินทางจากลังกาสู่สยามประเทศในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์โปรดให้พระยานครศรีธรรมราชแต่งทูตเชิญพระราชสารไปขอพระพุทธสิหิงจากพระเจ้ากรุงลังกาและก็ได้ตามพระราชประสงค์อ้างอิงตำนานพระพุทธสิหิงกรมพระยาดำรงราชานุภาพรู้ธรรมคำบาลี

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
2: กลัวไงดีวะ
3: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
4: คิดถึงเหมือนกันครับ
2: รูปสวยมากเลยนะ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
6: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
7: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของ2 เผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่17 ตุลาคมนี้เวลา23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594
2: โทรออก
3: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

วัดทรงธรรมวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารวัดรามันหรือวัดมอญแห่งแรกของพระประแดงสันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างต่อมาในปีพุทธศักราช2357ถึง2558พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างวัดขึ้นพร้อมกับสร้างเมืองนครเขื่อนขันดังความบางตอนที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์หรือขำบุญนาคว่าแล้วได้ทรงสร้างพระอารามหนึ่งชั้นไว้ในเมืองพระราชทานชื่อว่าวัดทรงธรรมพระอุโบสถเป็นเครื่องไม้ฝากระดานสถานที่ตั้งวัดเดิมของวัดทรงธรรมนั้นอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกประมาณ1เส้นหลังจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2560แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิพลเสพเป็นแม่กองมาสร้างเมืองนครเขื่อนขันเพิ่มเติมในครั้งนั้นได้ทรงสร้างป้อมขึ้นใหม่อีกป้อมหนึ่งคือป้อมเพชรหึงโดยใช้อนาบริเวณวัดทรงธรรมจากนั้นจึงทรงโปรดให้ย้ายวัดทรงธรรมมาอยู่ในกำแพงป้อมปัจจุบันกำแพงป้อมส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของสถานสงเคราะห์คนทุพพลภาพและโรงเรียนอำนวยวิทย์

พระอุโบสถวัดทรงธรรมเมื่อแรกสร้างนั้นเป็นเครื่องไม้ฝากระดานครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินทรงทอดพระเนตรเห็นวัดชำรุดทรุดโทรมมากจึงรับสั่งให้พระยาดำรงราชพลขันธ์รามันราชชาติเสนาธิบดีศรีสิทธิสงครามหรือจุ้ยคชเสนีซึ่งเป็นเจ้าเมืองในขณะนั้นเป็นแม่กองในการปฏิสังขรณ์ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้พระยามนตรีสุริยวงศ์ทำการรื้อพระอุโบสถหลังเก่าและสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเป็นแบบอาคารก่ออิฐถือปูนมีเสาพระอุโบสถมีลักษณะเป็นเสากลมคู่จำนวน56ต้นและอย่างรูปเดิมมาจนถึงปัจจุบันพระอุโบสถวัดทรงธรรมเป็นพระอุโบสถขนาดเล็กมี7ห้องจัดเป็นศิลปกรรมแบบไทยประเพณีเครื่องประกอบเป็นหลังคาลำยองได้แก่ช่อฟ้าใบระกาหาง

หน้าบันพระอุโบสถเป็นงานปูนปั้นมีตราสัญลักษณ์ที่น่าจะนำมาจากตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5ตรงกลางเป็นช้างเอราวัณเทินผ่านทางสูงมีฝาครอบเหนือขึ้นไปเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎมีจัดประกอบพระบรมราชอิสริยยศ7ชั้นทั้งสองข้างมีโคจสีและราชสีถือจัดประกอบพระบรมราชอิสริยยศ7ชั้นแต่มีการลดองค์ประกอบไปบ้างได้แก่พระแสงขันที่ไว้เป็นรูปกากบาทและตรีศูนย์ที่อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปลี่ยนเป็นพระอบทรงสูงแทนทั้งนี้เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใส่น้ำพิพัฒน์สัตยาเพราะพระอุโบสถหลังนี้เคยใช้เป็นที่ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาสำหรับข้าราชการเมืองนครเขื่อนขันด้านข้างมีลายกระหนกล้อมรอบส่วนฐานหน้าบันเป็นลายหน้ากระดานและมีแถวลายกระจังตั้งขึ้นพื้นหน้าบันประดับกระจกสีส่วนฐานพระอุโบสถเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายเสาพลัยเป็นเสากลมทุกต้นส่วนที่มุมใช้เสาสามต้นทุกต้นตั้งอยู่บนฐานเดียวกันไม่ประดับบัวหัวเสาสีมาเป็นใบสีมาขนาดเล็กไม่มีซุ้มตั้งอยู่บนแท่นลักษณะเดียวกันกับฐานเสาแนวเดียวกันกับเสาพาลัยในตำแหน่งทิศทั้ง8ส่วนที่มุมจะใช้ฐานเดียวกันกับเสาที่มี3ต้นอันถือเป็นแบบพิเศษที่ไม่เคยพบมาก่อนส่วนผนังมีช่องประตูคู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งประตูและหน้าต่างมีความเรียบง่ายคือไม่มี

ในอุโบสถไม่มีจิตรกรรมฝาผนังหรืองานตกแต่งลวดลายภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งเนื้อฐานสิงยกสูงลักษณะนิยมในงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์หน้าฐานมีแท่นประดิษฐานพระอัครสาวกพนมมือสององค์พระประธานองค์นี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้นำมาประดิษฐานไว้สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐินราวพุทธศักราช 2,401 พระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง40นิ้วสูง52นิ้วศิลปะแบบสุโขทัยหมวดใหญ่กล่าวคือเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระพักรูปไข่ขมวดพระเกศาเล็กพระรัศมีเป็นเปลวพระขนงโก่งอย่างมากพระเนตรีเหลือบลงต่ำปลายพระเนตรเรียวหางพระเนตรสะบัดขึ้นพระนาสิกโด่งงุ้มเล็กน้อยพระโอษฐ์หยักโค้งเป็นคลื่นพระวรกายค่อนข้างสูงพระอังสาใหญ่และบั้นพระองค์เล็กนิ้วพระหัตถ์เรียวยาวปลายนิ้วพระหัตถ์ยาวไม่เสมอกันพระนามของพระประธานองค์นี้คือพระพุทธมหามุนินทชินสีห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายพระนามไว้เมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554ด้านหน้าพระอุโบสถมีศาลารายสองหลังอยู่ในตำแหน่งสมมาตรกันมีรูปแบบและขนาดเท่ากันเป็นอาคารทรงจั่วและมีพาไหลล้อมรอบสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาพร้อมกับพระอุโบสถพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีประตูทางเข้าสี่ด้านเป็นซุ้มประตูแบบตะวันตกคือเป็นซุ้มวงโค้งคล้ายฉามคว่ำและส่วนปีกเป็นวงแอ่นทั้งสองข้างส่วนหน้าบันประดับปูนปั้นลายดอกบัวและใบบัวที่มีดอกบัวบานเป็นประธานลักษณะเหมือนจริงด้านขวาของพระอุโบสถมีหอระฆังสองหลังหลังแรกที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2430โดยพระยาปราบปัจจามิตรเป็นเครื่องไม้สูงสี่วาหลังคามุงกระเบื้องเกร็ดส่วนหลังที่2สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2476สร้างด้วยคอนกรีตทั้ง2ชั้นชั้นบนสำหรับเป็นหอระฆังชั้นล่างใช้เป็นที่สำหรับกักเก็บน้ำหน้าประตูด้านซ้ายของพระอุโบสถมีเสาหงทงตะขาบพระมหาธาตุรามันเจดีย์ในรูปแบบมอญสัญลักษณ์ของวัดรามันเจดีย์

ลาทรงธรรมสันนิษฐานว่าเคยใช้เป็นศาลาทรงธรรมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและกรมพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่พุทธศักราช2464หลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องเป็นหลังคาชั้นเดียวแต่มีส่วนของตับที่แผ่คลุมอาคารทั้งหลังมีช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันเป็นงานไม้ประดับลวดลายส่วนพื้นเป็นกระจกสีลวดลายปูนปั้นแบบเดียวกันกับหน้าบันพระอุโบสถปัจจุบันเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัดรวบรวมศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์และมีศิลปะพื้นบ้านในฐานะที่วัดนี้เป็นวัดแห่งแรกและเป็นศูนย์กลางของเมืองพระประแดงและชุมชนชาวรามันเ

0: ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันจากพระครูพัชระวีราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหารหัวข้อประโยชน์มหาศาลเมื่อลดความเห็นแก่ตัวลงได้
1: เราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยคนไทยเราจะโมแต่มาโทษว่าสังคมหรือคนไทยเป็นคนที่หรือเป็นประเทศที่หรือเป็นประชาชนที่เห็นแก่ตัวไม่ได้โยมจะเห็นได้ว่าสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปคนไทยพยายามที่จะเรียนแบบสังคมต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดแนวการดำเนินชีวิต

0: นนี้กูจะไปนอนไหนวะเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า

0: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วาร์กตัวร้ายกับนายตีหนึ่ง
1: พรุ่งนี้
0: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: เป็นแฟนอะไรป่ะ
3: อยากรู้เหมือนกันอ่ะ
4: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
5: เพื่อนไง
6: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ
7: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บทอคกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
9: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
10: ไม่ใช่ค่ะ
8: เฮ้อไม่ล่อสิเรา
9: สูง
11: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยนะของเก็บ
9: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
8: ถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
12: ล็อกกันเล่น
8: อะไรครับเนี่ย
13: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
14: ใจยังคงหากมาเดอมาเดอมาหักฝน
13: เที่ยวไปอร่อยไปไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร14:00 น.ที่นี่ GMM 25

ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

จริญพรท่านบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็มีคำถามถามกันมาครับว่าจะทำบุญอย่างไรที่จะได้อานิสงส์มากตามความที่ตัวเองปรารถนาครับก็ขออธิบายดังนี้ว่าการทำบุญนั้นจะให้ได้ตามความปรารถนาของตนนั้นต้องดูเจตนาของผู้ตั้งเจตนาหรือความปรารถนานั้นว่าโยมตั้งใจจะทำบุญด้วยความปรารถนาสิ่งใดทั้นถ้าเราตั้งเจตนาหรือความปรารถนานี้ไปในทางที่เป็นโลภะก็คือความโลภครับเช่นว่าบางคนทำบุญแล้วอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เช่นอยากได้โชคในการที่จะไปเล่นหวยเพื่อจะรวยเบอร์หรือการทำบุญแล้วหวังอานิสงส์ว่าจะได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาก็คือบ้านรถที่ดินหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเจตนาแล้วเนี่ยเป็นโลภะก็คือความโลภก็ประกอบไปด้วยกิเลสฉะนั้นการทำบุญอย่างนี้เราเรียกกันว่าเป็นบุญขาวก็คือบุญที่เจือไปด้วยกิเลสนะครับเมื่อเป็นบุญที่เจือไปด้วยกิเลสอย่างนี้สิ่งที่เราจะได้ถ้าสมมติว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการทำบุญก็จะไม่ได้เต็มร้อยเพราะเราเจือไปด้วยกิเลสก็คือโลภะหลังนี้เป็นต้นหรือบางคนบางท่าน

ทำบุญด้วยโทสะอะไรคือโทสะก็คือความโกรธความพยาบาทดังนี้เป็นต้นบางคนก็ทำบุญในลักษณะที่ว่าเมื่อทำบุญแล้วหวังที่จะให้คู่แข่งหวังที่จะให้ศัตรูมีอันเป็นไปพินาศย่อยยับไปบ้างอะไรบ้างด้วยเจตนาเป็นโทสะดังนี้จึงไม่เกิดผลในการทำบุญนั้นการทำบุญดังนี้ก็เจือไปด้วยกิเลสฉะนั้นการทำบุญให้ได้บุญและได้กุศลอย่างแท้จริงในลักษณะที่ได้อานิสงส์ก็คือการทำบุญด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นั้นคนที่จะทำบุญด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นั้นโยมจะต้องประกอบไปด้วย3การก็คือ1ก่อนทำก่อนทำบุญโยมจะต้องตั้งใจให้ดีว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นจะต้องเป็นประโยชน์แล้วเราทำแล้วเกิดความสบายใจฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เราจะทำเป็นประโยชน์ทำแล้วเกิดความสบายใจมีความยินดีมีความปิติมีความอิ่มเอิบในใจในขณะที่เราเตรียมตัวที่จะทำบุญประการที่2หรือการละที่2เวลาที่2ก็คือเวลาทำบุญนั้นเวลาทำบุญเป็นเวลาที่2นั้นในขณะที่ทำบุญเจตนาจะต้องเป็นกุศลไม่ประกอบไปด้วยโทสะไม่ประกอบไปด้วยโมหะแล้วก็ไม่ประกอบไปด้วยโลภะสิ่งที่เราทำจึงจะเกิดเป็นบุญแล้วก็เกิดเป็นกุศลการที่3หรือเวลาที่3ก็คือหลังจากทำบุญแล้วเมื่อหลังจากทำบุญแล้วมีจิตใจที่ระลึกถึงบุญหรือสิ่งที่ตัวเองได้กระทำแล้วรู้สึกปิติรู้สึกอิ่มเอิบใจดังนี้เป็นกุศลเป็นบุญที่ได้พลานิสงส์เพราะใจเราสบายเพราะใจเราเบาคิดถึงสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นความดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือการให้ทานหรือการรักษาศีลหรือสิ่งดีๆที่เราทำในชั่วเวลาหนึ่งวันที่เราทำมาตลอดทั้งวันเราได้ช่วยเหลือใครบ้างเราได้ทำอะไรเพื่อสังคมบ้างอะไรที่เป็นความดีดังนี้ล้วนแต่เป็นบุญทั้งสิ้นเพราะเราทำแล้วเราระลึกถึงแล้วเรารู้สึกสบายใจอย่างนี้จึงเกิดอานิสงส์ฉะนั้นอานิสงส์ที่เกิดนี้เราสามารถที่จะอุทิศสิ่งที่เราได้อุทิศไปให้กับผู้อื่นได้เขาถึงเรียกว่าการแผ่ส่วนบุญแล้วก็ส่วนกุศลที่ตัวเองได้กระทำนี้เอาไปให้คนอื่นเหตุอย่างไรจึงบอกว่าอานิสงส์เหล่านี้เราสามารถแผ่ได้เพราะเป็นสิ่งดีเช่นเดียวกับคนที่มีเจตนาเป็นกุศลหรือที่เราเรียกกันตามภาษาปากภาษาชาวบ้านในปัจจุบันหรือภาษาวัยรุ่นหรือภาษาศัพท์สังคมเขาชอบพูดว่าบางคนนั้นเป็นคนโลกสวยคำว่าโลกสวยนี่แหละคือคนที่มีใจที่เป็นกุศลคิดแต่เรื่องดีทางแพทย์บอกว่าเป็นคนที่คิดบวกคนคิดบวกนี่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเมื่อเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำจึงเป็นเรื่องดีคนที่บอกคนอื่นว่าเป็นคนที่มองโลกสวยเกินไปเป็นคนที่มองโลกสวยคือคนที่มีอคติต่อโลกเขาคนนั้นแสดงว่ามองโลกไม่สวยมองโลกเป็นสีเทาด้วยเหตุผลว่าเขาอาจจะเจอประสบการณ์ในชีวิตมาว่ามันไม่สวยเขาก็เลยเอามาตีความว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนโลกสวยอะไรที่ทำแล้ว รู้สึกว่าสบายใจเป็นบุญแล้วสิ่งที่ทำนั้นจะต้องไม่ประกอบไปด้วยอกุศลคือต้องไม่ประกอบไปด้วยโทสะโมหะแล้วก็โลภะด้วยฉะนั้นเจ้าตระกูลที่เป็นกิเลสใหญ่ๆในโลกก็คือโทสะโมหะแล้วก็โลภะฉะนั้นในอนาคตกาลนั้นโลกเราจะเกิดความวุ่นวายจะเกิดความสับสนเพราะไฟสามกองนี้คนเราในสังคมปัจจุบัน

มื่อจิตใจเราถูกขัดเกลาลงสิ่งที่เราจะเข้าไปใกล้ก็คือมรรคผลนิพพานฉะนั้นจึงจะได้เจริญสมาธิเมื่อเจริญสมาธิก็จะเกิดปัญญาจนท้ายที่สุดก็จะได้มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นผลอันยอดยิ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นในทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ยอดยิ่งเป็นบรมสุขฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยคนไทยเราจะมัวแต่มาโทษว่าสังคมหรือคนไทยเป็นคนที่หรือเป็นประเทศที่หรือเป็นประชาชนที่เห็นแก่ตัวไม่ได้โยมจะเห็นได้ว่าสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปคนไทยพยายามที่จะเรียนแบบสังคมต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดแนวการดำเนินชีวิตเรากำลังดำเนินทางชีวิตของเราเพื่อไปเรียนแบบวัตถุนิยมตามที่นานาอารยประเทศเขานิยมกันเรากำลังเดินทางผิดในขณะเดียวกันถ้าโยมได้พิจารณาดีๆโยมจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้สังคมต่างชาติหรือนานาอารยประเทศซึ่งเป็นประชาชนเขากำลังหันมาเพื่อกำลังใช้วิถีการเดิมเนินชีวิตของคนแถบเอเชียเราซึ่งเราใช้วิธีการเดิมเนินชีวิตอย่างปกติเป็นสุขเพื่อจะได้อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตกับธรรมชาติอย่างมีความสุขในขณะที่เขากำลังหลงระเริงอยู่กับแสงสีเสียงกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าวัตถุเรากำลังเรียนแบบเขาแต่เขากำลังจะเรียนแบบเราในการที่จะใช้ชีวิตฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะขอฝากว่าการทำบุญที่บอกว่าจะได้บุญได้อย่างไรเพราะว่าอานิสงส์มันจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อใจเรานั้นสงบเจตนาในการให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์และวัตถุที่ถวายนั้นหรือทำนั้นบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่เราจะทำนั้นมีความตั้งใจจะทำด้วยหวังดี 2. วัตถุที่เราให้ที่เราเรียกว่าเป็นทานนั้นเป็นวัตถุที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์ไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงเราถือว่าวัตถุเหล่านั้นบริสุทธิ์ผู้รับอาจจะไม่ใช่พระก็ได้อาจจะเป็นโยมด้วยกันก็ได้เช่นคนขอทานคนเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยเกิดอัคคีภัยเราได้ช่วยเหลือดังนี้จึงเกิดเป็นบุญเหมือนกันฉันโยมอย่าไปเข้าใจว่าการทำบุญนั้นจะต้องทำบุญกับพระอย่างเดียวเสมอไปอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดต่อจารีตประเพณีไม่ผิดต่อกฎของสังคมเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราก็จะได้อานิสงส์เราก็สามารถจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลหรือสิ่งที่เราปรารถนาดีไปให้บุคคลอื่นๆได้ฉะนั้นเมื่อเป็นคนดีหรือคนดีไปอยู่ที่ใดก็ตามเราไปพูดเราไปคุยเราไปพบปะไปสนทนาเราจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดดีเราก็อยากที่จะไปคุยกับเขาเพราะเขาเป็นคนคิดดีคุยแล้วสบายใจเช่นเดียวกันดังนี้เราจะเห็นได้ว่ารัศมีหรือออร่าของคนที่ดีเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าคุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่ก็เป็นประโยชน์ขั้นต้นของอานิสงส์ซึ่งยังไม่ได้แผ่ไปให้คนอื่นเลยฉะนั้นจึงได้อานิสงส์ตั้งแต่ยังไม่ได้แผ่เลยนั้นเมื่อสิ่งที่เราทำแล้วเราแผ่ส่วนบุญไปให้คนอื่นได้ไหมได้อย่างไรไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำหรือโยมจะตรวจน้ำก็ได้นั้นสิ่งที่เราตรวจน้ำก็จะขออนุญาตพูดว่า

0: บางคนเนี่ยเวลาตรวจน้ำเข้าใจผิดนะว่าฉันจะตรวจน้ำให้กับญาติพี่น้องของฉันแล้วก็ริดรายชื่อมาพ่อคนนั้นแม่คนนี้ปู่คนนั้นตาคนนี้นามสกุลนี้นามสกุลนั้นซึ่งในทางพระพุทธศาสนาโยมอย่าลืมว่าศาสนาพุทธของเราสอนให้มีใจเมตตาเป็นหลักเป็นประธานของพรหมวิหารธรรม4เมตตาอย่างไรเขาสอนให้เรารู้จักรักปรารถนาดีต่อผู้อื่นยินดีต่อผู้อื่นเมื่อผู้อื่นได้ดีและวางเฉยกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ฉะนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาไปให้บุคคลอื่นเราก็ย่อมได้สิ่งที่ดีๆกลับมาฉะนั้นเวลาตรวจน้ำอย่าได้เจาะจงไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะการเจาะจงให้ผู้หนึ่งผู้ใดเท่ากับว่าทำให้ใจเรานั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนคับแคบเพราะเราจะให้เฉพาะญาติเราใครที่ไม่ใช่ญาติเราไม่ให้ฉะนั้นเวลาตรวจน้ำโยมก็ตรวจหรือตั้งใจตรวจว่าการที่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลได้กระทำความดีทั้งหลายทั้งมวลมาภายในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินตักบาตรให้ทานรักษาศีลหรือความดีต่างๆนานาขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เกิดไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นความหมายจึงครอบคลุมทุกชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายมันมีความหมายถึงอนันตะก็คือการไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่โยมจะได้รับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นนี่ก็เป็นการตรวจน้ำที่มอบให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นการเจริญเมตตาในหลักทางพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักเมตตาอันนี้เป็นข้อคิดที่มีอธิบายได้อธิบายมาให้โยมได้ทราบอันนี้ก็เป็นหลักที่เราเรียกกันว่าหลักเมตตาในทางพระพุทธศาสนาครับก็คือมีจิตรักปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขงั้นตั้งต้นด้วยเจตนาอันเป็นเมตตาแล้วในทางพระพุทธศาสนาเราก็นับว่าจึงมีต่ออีกหนึ่งขั้นก็คือข้อกรุณาบางคนบางท่านจำเป็นต้องใช้ข้อกรุณาเพราะนอกเหนือจากเมตตาอย่างเดียวคือปรารถนาดีอย่างเดียวไม่ได้บางครั้งบางคราวคนที่ได้โอกาสกว่าเราคนที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราเราก็ยังมีโอกาสมากกว่าเขาเรายังคงที่จะสามารถหยิบยื่นโอกาสนั้นที่เรามีให้กับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งอาจจะไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสเวลาในการที่จะให้ช่วยเหลือกันอันนี้เป็นข้อกรุณาเมื่อเราทำแล้วเราช่วยเหลือแล้วเขารู้สึกเป็นสุขรู้สึกพ้นทุกข์ดังนี้เราก็จะได้ความปิติความสุขเกิดขึ้นในใจบางคนทำบุญหรือทำความดีหรือแสดงความกรุณาหรือแสดงข้อเมตตากับใครแล้วหวังผลตอบแทนข้อนี้เป็นข้อใหญ่ที่ทำบุญแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นมันไม่ยังผลหรือมันไม่เกิดผลให้กับตัวเองอาตมารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะการทำบุญก็คือประเด็นตั้งต้นก็คือทำให้ใจสบายไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราทำแล้วเราหวังสิ่งตอบแทนใจเราก็จะเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มทำเหมือนกันมันจะไม่ได้พลานิสงส์ตรงที่เราตั้งเจตนาว่าสิ่งดีที่เราทำย่อมที่จะให้ผลดีกับเรางั้นเท่ากับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเจือไปด้วยกิเลสมันไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจจะทำความดีเพื่อความดีแต่เราทำความดีเพื่อผลของความดีจะได้ตอบสนองเราอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่จะตอบสนองเรานั้นเขาจะมาเอง ขาจะเกิดขึ้นเองอย่างน้อยๆคนที่ทำย่อมรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือข้อกรุณาในข้อมุทิตาซึ่งเป็นข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งก็คือการแสดงออกด้วยความยินดีต่อเมื่อผู้อื่นได้ดีนั้นข้อนี้จึงขอฝากว่าต้องเป็นการแสดงมุทิตาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ในการปรารถนาดีจริงๆต่อผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นเมื่อเวลาผู้อื่นนั้นได้ดีแล้วยินดีกับเขาซึ่งถ้าเรามองภาพรวมๆเราจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้อื่นได้ดีในปัจจุบันนี้เราไปแสดงความยินดีด้วยเจตนาหรือจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือเหมือนกับประมาณว่าทำด้วยหน้าที่ทางสังคมแต่ใจนั้นไม่ยอมรับหรือบางทีเมื่อใจไม่ยอมรับแล้วรับหลังก็มีการเลื่อยตำแหน่งเลื่อยขาเก้าอี้กันมั่งดึงกันบ้างเพราะเข้าใจว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถมากกว่าสามารถทำได้ดีกว่าทำไมตัวเองไม่ได้ซึ่งในข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเห็นกันตัวอย่างชัดเจนสิ่งที่เราเรียกกันว่าหน้าที่ของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างครบถ้วนแล้วนั้นในท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนากับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายด้วยที่มีจิตอันเป็นกุศลในการที่จะได้กระทำสิ่งที่เราเรียกกันว่าบุญแล้วก็กุศลแล้วก็ในแนวความคิดที่อาตมาภาพได้ให้ไปนั้นให้อย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาขอเจริญพร
1: หลักพระพุทธศาสนาสอนให้เมตตากรุณาเพราะเมื่อคนเรามีเมตตากรุณาแล้วจะมีเสน่ห์โดยไม่ต้องไปลงณหน้าทองไม่ต้องไปขอสลิกาลิ้นทองจากหลวงพ่อองค์ไหนฉะนั้นเพียงถอดหน้ากากแห่งความเห็นแก่ตัวออกเสน่ห์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์โลกสมัยใหม่ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเราต้องเรียนรู้ให้ทันและใช้ให้เป็นอยู่ให้เป็นกับโลกปัจจุบันโดยวิธีการสมัยใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมที่ให้ประโยชน์กับเราอย่างมากมายในการดำเนินชีวิตกินอยู่ดูฟังครบเรื่องทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเพียงแต่ว่าเราจะใช้นวัตกรรมสิ่งที่เข้ามาใหม่ในชีวิตของเราได้อย่างไรมนุษย์ด้วยกันก็ย่อมคิดวิธีที่ตอบสนองให้มนุษย์ด้วยกันมีวิธีใช้ชีวิตที่สะดวกสบายรวดเร็วทันใจเช่นการหาข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยในแต่ละอย่างเมื่อก่อนอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางไปคัดเลือกหาซื้อสินค้าตามที่เราต้องการทั้งรูปพรรณสันฐานสีสันจนกว่าเราจะชอบใจก็ใช้เวลามากแต่ในยุคปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการเดินทางไปหาสิ่งนั้นเราสามารถที่จะเลือกบนจอฝ่ามือเล็กๆสามารถที่จะเลือกสินค้าที่เราปรารถนาได้การได้อยู่ร่วมบนโลกสมัยใหม่การติดต่อสื่อสารก็เป็นโลกสมัยใหม่ที่เราใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทั้งสิ้นเราอยากจะเรียนรู้อะไรเราก็สามารถหาข้อมูลสิ่งนั้นได้เราอยากจะรู้จักกับใครเราสามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปหาบุคคลคนนั้นและสามารถที่จะเห็นหน้าได้ยินเสียงกันได้ใช้อายตนะตาหูและสิ่งที่สัมผัสกันได้ทางใจก็ย่อมมีความเข้าใจกันได้อย่างรวดเร็วเด็กในยุคปัจจุบันนี้เกิดมาก็มีการเรียนรู้ในยุคการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นอันจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเศรษฐีหรือลูกคนจนพอเกิดมาแล้วก็ได้พบสิ่งนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่โบราณสังคมไทยอาจจะกล่าวได้ว่าพ่อแม่ครูคนแรกของโลกซึ่งพ่อแม่จะมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกสาวลูกชายให้มีอัธยาศัยตามที่พ่อแม่หรือสังคมของคนไทยต้องการไม่น่าเชื่อเลยนะปัจจุบันนี้พ่อแม่อาจจะไม่มีบทบาทเท่ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือพอเด็กสามารถเรียนรู้ได้เด็กก็สามารถที่จะเปิดเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณพ่อคุณแม่ได้มีในบ้านเขาสามารถที่เปิดหน้าจอได้แล้วก็เลือกเมนูต่างๆตามวัยของเขาที่ปรารถนาการพัฒนาการของเด็กในเรื่องนี้ไปรวดเร็วมากจนกระทั่งพาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปวดเสียนเวียนก้าวว่าเราจะดูแลควบคุมลูกของเรานั้นให้อยู่กับเทคโนโลยีหรือความเปลี่ยนแปลงบนโลกสมัยใหม่ผ่านมือถือนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรายการเราจำเป็นจะต้องอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็พาให้เรานั้นมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนไปในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การได้พูดคุยตามภาษาพ่อแม่ลูกเวลานั้นก็ลดลงไปความเชื่อมสัมพันธ์ความดีงามการพูดคุยในระหว่างครอบครัวก็น้อยลงทุกคนอยู่บนโลกทันสมัยซึ่งเป็นโลกของตนเองอาตมาภาพก็อยากจะฝากข้อคิดคติเตือนใจให้ท่านทั้งหลายยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในฐานะเครื่องไม้เครื่องมือมารับใช้มนุษย์เราให้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งโลกแน่นอนว่าค่านิยมต่างๆนั้นอาจจะเปลี่ยนไปด้วยสิ่งนี้เราก็ต้องรู้เท่าทัน และพยายามใช้ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์แล้วอาจจะเสียทีและเสียท่าบุคคลที่จ้องที่เขาจะมาทำลายเอารัดเอาเปรียบเราในขณะเดียวกันเรื่องการแต่งกายการพูดจาปราศัยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ต้องมีการยอมรับและมุมมองว่าคนในสมัยนี้เด็กในสมัยนี้เขาเกิดในสมัยนี้เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาสอนให้เขาเป็นเช่นนี้เราอาจจะเป็นคนที่ห่างเกิดมาอายุจะไม่ห่างจากเขาแต่ว่าในยุคของเรานั้นไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากอาจจะบังคับคอนโทรลและทำความเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นผู้ใหญ่ดูเด็กเขาใช้ไอทีเทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็ต้องดูแบบอุเบกขาแปลว่าในขณะที่เขากำลังแสดงอาการสื่อสารอะไรยังไงถ้าแรงไปเราก็ดูว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาเผลอพลั้งพลาดถลำเข้าไปลึกเนี่ยเป็นเหยื่อของพวกทุรชนเนี่ยเราก็ต้องห้ามปรามและก็ให้ความรู้เรื่องการแชร์การแชทว่าผิดกฎหมายหรือไม่ควรทำหรือไม่ควรทำผู้ใหญ่ก็ต้องมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องใช้อย่างมีสติคือรู้จักคิดในการใช้สื่อเทคโนโลยีณปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนี้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอยู่กับคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นกลางและรุ่นใหม่เพราะเราอยู่ในรุ่นเดียวกันแล้วเพียงแต่

0: ว่าเราปรับทัศนคติความคิดเข้าเป็นหลักสากลร่วมกันเราก็จะอยู่กันได้ในระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่และรุ่นพี่ๆของเรารุ่นของเราก็อยู่ด้วยกันได้อัตมภาพขอใช้คำว่าตาดูดาวไปไกลแต่เท้าต้องติดดินขอเจริญพร
1: จิตบริสุทธิ์

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3

0: 4 5
1: สะอาดเลย
0: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
2: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
0: จ๊ะ
2: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
0: อยู่ตรงน
2: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
2: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
2: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
0: นี่
2: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
2: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
0: แล้วอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
2: มาดมา
0: ใช่
2: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
2: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
2: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
0: ใช่โอเคมาก
2: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
2: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
0: มากๆ
2: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
2: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
2: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
0: จ้า
2: ต่อมาแม่
0: จ้า
2: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: วันจันทร์วางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
2: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
0: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
2: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
0: ้โอ้โห
2: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
0: ะ
2: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
0: ้เราชอบตรงที
2: ่
0: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
2: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: มา
2: ที
0: ่
2: ฝังซักของเขา
0: อ
2: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
2: ้
0: ว
2: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
2: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
0: ใช่
2: ดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
2: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
2: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กด ั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
2: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
2: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเสร็จ1บ้านเพื่อนละอีกเสร็จ1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
2: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
2: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
2: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
1: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพล่านเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,090 บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,090 บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: ที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟมิกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ี่ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
2: ู
1: กหม
2: ู
1: น
2: ั่
1: นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเกี่ยงนิดนึงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่าง
1: ต
0: ั
1: วหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: งนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้ 1,090 บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090และส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ว่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีน่าบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลทแพนตี้พาเลทเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะ
0: ใช่
1: แล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันนะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะไม่น่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีน่าตัวนึงราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร่
1: เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาทสตางค
1: ์เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู่
1: ที
0: ่
1: บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เ
0: ลยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีและสีสันที่

0: ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บ6เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอนเลยตัวนี้
4: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้
1: นะ
0: ใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหนึ่ง
1: ได้เหรอ
0: 3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วพอเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้พระธาตุอานนท์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์มีเพียงที่เดียวในโลก
1: ที่เห็นเจดีย์กำลังเอียงอยู่เนี่ยมาจากความตั้งใจของผู้สร้าง
0: สุดทึ่งพระพุทธรูปประจำจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยหนึ่งเดียวในไทยโบสถ์คริสต์สร้างจากไม้ทั้งหลังอยู่จังหวัดยโสธร
1: แทบจะทุกอย่างในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยคือเป็นไม้หมดเลยนะฮะคุณผู้ชม
0: สุดเจ๋งฝีมือคนไทยใช้รังไหมมาทำเสื้อกรอวิปัสสนากายกรรมฝึกพระธรรมให้เนนน้อย
1: ที่ผมยืนอยู่นี่2เมตรน่าจะ2เมตร50ได้ตรงนี้ดูฮะ
0: จะเป็นยังไงเมื่อหุ่นตัวใหญ่บุกใจกลางกรุงเทพไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดยโสธรครับจังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดรวมไปถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่แรกที่ผมพาคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้นั่นก็คือพระธาตุอานนท์นั่นเองครับเป็นพระธาตุพระอรหันต์ของพระอานนท์แห่งเดียวในโลกอยู่ที่นี่ครับวัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรครับวัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมืองสถานที่ประดิษฐานพระธาตุอานนท์พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าและถือเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งในปัจจุบันหลงเหลือพระธาตุอยู่เพียงแห่งเดียวที่วัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรแห่งนี้ครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์สมพงศ์ครับประธานชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรครับจะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับคิดว่าจะว่าพระอานนท์นะครับก็คือสาวกของพุทธเจ้าหรืออนุชาของพุทธเจ้านั่นเอง
0: ครับ
1: ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการสยามนามของพุทธศาสนาให้เป็นผู้ดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต่อมาเมื่อท่านละสังขารนะครับมรณภาพท่านก็ได้สลายตัวแตกออกเป็น2ส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งตกเมืองเทวนครอีกส่วนหนึ่งตกเมืองกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเครือญาติของท่านแล้วต่อมาเมืองกบิลพัสดุ์ได้สูญหายไปเหลือเมืองเทวนครที่ยังคงมีพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์อยู
0: ่
1: ในปีนั้นช่วงนั้นก็ได้คนอีสานเรานี่ได้เดินธุดงค์ไปถึงแสวงบุญที่เมืองอินเดีย
0: ครับ
1: ก็ได้ขอพระบรมสารีริกธาตุก็เลยเจอพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท
0: ์ครับ
1: เขาก็เลยแบ่งให้มาประมาณครึ่งเต็มเปลือกนกไข่กระเรียงไข่นกกระเรียงก็ขนาดนี
0: ้ครับ
1: ครับพระบรมสารีริกธาตุเป็นกระถาเท่ากับเม็ดสังวาน1เม็ดแล้วก็ได้มากับผงธุลีก็เลยได้เดินทางกลับมาจากเมืองเทวนครไปที่อินเดียเข้ามาสู่ภาคอีสานเรา
0: ครับ
1: แล้วมาตั้งไว้ที่เมืองเวียงจันทน์สมัยนั้นก็ปรากฏว่าชาวเวียงจันทน์นั้นเขายังไม่นับถือพุทธศาสนาก็ยังนับถือผีอยู่ช่วงนั้น
0: ครับ
1: ก็เลยไม่เชื่อท่านก็เลยเดินทางมาเรื่อยๆทางทิศใต้ก็เลยมาถึงเมืองยโสธรแห่งนี
0: ้
1: ชาวยโสธรก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาสมัยนั้น
0: ครับ
1: เมื่อปีพ.ศ. 2118
0: ครับ
1: ก็เลยเริ่มสร้างพระบรมธาตุขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์แห่งนี้นะครับหลังปัจจุบันประมาณ100ปีปรากฏว่าได้ยินข่าวว่าเมืองเทวนครประเทศอินเดียพระธาตุอานนท์นั้นได้หายสาบสูญแล้วไม่มีก็เหลือแห่งเดียวที่ในโลกก็จึงเป็นที่มาของพระบรมสารีริกธาตุของพระอานนท์แห่งเดียวในโลกที่ยโสธร

0: ุณผู้ชมครับที่เห็นเจดีย์ด้านหลังผมนี้นะฮะกำลังเอียงอยู่เนี่ยไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่อย่างใดแต่มาจากความตั้งใจของผู้สร้างเพราะเหตุใดครับอาจารย์ครับ
1: ก็คือเป็นคนยะโสธรนี้เขาจะมีความเชื่อต่อพุทธศาสนานะครับอย่างแรงกล้าเขาก็เลยให้อัฐิของท่านเจ้าเมืองนี้หลบรัศมีของพุทธศาสนานะครับเมื่อทวิตไปไหว้พระธาตุพระอานนท
0: ์
1: ก็จะได้ไหว้พระพุทธเจ้าในพระอุโบสถด้วย

0: ภายในวัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรยังมีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือหอไตรกลางน้ำหอไตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณปีพุทธศักราช2373มีสถาปัตยกรรมอันงดงามลวดลายลงรักปิดทองศิลปะผสมผสานระหว่างล้านนากับรัตนโกสินทร์เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกและตำราเก่าแก่ที่ถูกนำมาจากเมืองเวียงจันทร
1: ์โอ้คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนด้านในนะฮะเป็นห้องที่เก็บใบลานะฮะซึ่งบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือว่าพระไตรปิฎกนะครับดูสิฮะไปถึงเพดานเลยอะทั้งหมดนี้เป็นฉบับสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมไว้เยอะมากที่สุดในเอเชียคุณผู้ชมนอกจากเรื่องราวของพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยยังมีตำรับยานะฮะมีประวัติศาสตร์ของเมืองนี้และอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกอย่างเนี่ยถูกบันทึกอยู่ในใบลานเหล่านี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งภายในวัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับที่วัดมหาธาตุแห่งนี้มีพระพุทธรูปประจำเมืององค์ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยครับแต่จะเล็กขนาดไหนติดตามต่อช่วงหน้าครับตอนนี้เราไปชมเรื่องราวความน่าทึ่งของความเก่งของคนไทยกันครับที่สามารถผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนได้แต่วัสดุทางธรรมชาติก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่เขาจะใช้วัสดุอะไรในการทำวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันครับ

0: ยิงไปเลยนะครับยังไงก็ยิงไม่เข้าบอกกันเลยว่าวันนี้ผมเนี่ยมีของดียังไงก็ยิงไม่เข้ายิงกับหลวงปู่เข้ม
1: เดี๋ยวใจเย็นๆของดีที่ว่าอยู่ตรงนี
0: ้นี
1: ่แผ่นกันกระแทกที่ทำมาจากรังไหมครับ
2: แม่แม่แม่แม่ที่ยิงไม่เข้าไอ้เราก็นึกว่านายนิกกี้แขวนหลวงปู่เข้มมาด้วยครับแต่จริงๆแล้วของดีที่นายนิกกี้พกติดตัวมันก็คือเสื้อกันกระสุนและไม่ใช่เสื้อเกราะธรรมดาครับเพราะที่น่าทึ่งก็คือมันทำมาจากรังไหมรังไหมที่เรานำไปทอผ้าที่สาวๆใส่กันนั่นแหละครับถือว่าเป็นเสื้อเกราะตัวแรกของโลกที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและคิดค้นโดยคนไทยเฮ้ว่าแต่เสื้อเกราะจากรังไหมมันจะหยุดกระสุนได้ไงครับนี่
0: การกระสุนได้เหรออาจารย
1: ์เส้นใยไหมเนี่ยถ้าในทางวิศวกรรมสิ่งทอเนี่ยในพื้นที่หรือน้ำหนักของมันเนี่ยเท่ากับเหล็กปริมาณมันรวมๆที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเท่ากับเหล็กเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าเหล็กประมาณ3เท่านะครับแล้วเราก็ไม่ได้ใส่เฉพาะรังไหมอย่างเดียวเราก็ยังมีส่วนของพวกเรซินอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มันมีความแข็งอันนี้มันมีความเหนียวบวกความแข็งมันจะมีความเหนียวค่อนข้างเยอะลองฉีกดู
0: ครับ
2: รังไหมครับคือส่วนที่หนอนไหมอาศัยอยู่ครับหลังจากสาวไหมออกแล้วจะเหลือรังไหมสีเหลืองทองที่ถูกทิ้งซึ่ง2นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับนำรังไหมที่ไร้ค่ามาคิดประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนโดยการนำรังไหมสีเหลืองมาวางในแม่พิมพ์ครับแล้วก็อัดแน่นด้วยเครื่องไฮดรอลิก100ตันจากนั้นก็เทเรซินชนิดพิเศษเพื่อให้รังไหมยึดติดกันนำมาซ้อนกันหลายๆชั้นดูมันง่ายๆแค่นี้ก็ได้เกราะกันกระสุนที่มีความหนาประมาณ 14-20 มม.ซึ่งแผ่นเสื้อก่อนนี้จะนำไปใส่ไว้ในเสื้อของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันชีวิตจากคมกระสุนหรือของมีคม
1: ตัวนี้เราเน้นเรื่องของ QCD นะครับเรื่องคุณภาพเรื่องต้นทุนแล้วก็เรื่องเวลา

0: ในการผลิตทำให้ราคาเราไม่แพงถูกมากแล้วมันเป็นวัสดุที่หาได้ในประเทศไทยแล้วก็มาจากวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยราคาเท่ากับเสื้อยืดแบรนด์เนมสักอันหนึ่งแล้วกัน
1: ถ้าแบรนด์เนมประมาณสักหมื่นหนึ่งเสื้อยืด
0: โอ้แบรนด์เนมอันนี้คงไม่ถึงครับผมหลักพัน
1: หลักพันเหรอ
0: หลักพันครับ
2: แล้วถ้าเกิดทั่วไปเลยครับที่เขาใช้กัน
0: ก็ถ้าเป็นของต่างประเทศมาจากอเมริกาเลยเนี่ยสำหรับการปืนสั้นเท่านั้นนะเจ้าหน้าที่ซื้อกันก็อยู่ประมาณ 2-30,000 บาทแล้วพวกนั้นจะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณ5ปี
1: ครับ
0: แต่ตัวเนี้ยมันโดนฟิกด้วยเรซินเนี่ยซึ่งอายุการใช้งานเกิน15ปีแน่นอน
2: อาจารย์เอาความจริงนะผมไม่เชื่อจริงๆนะว่ายิงไม่เข้าอยากลองครับอาจารย
0: ์ไปลองเลยครับ
2: ปืนที่เราจะเอามาทดลองนี่มีปืนอะไรบ้างครับผม
3: ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะประกอบด้วยตัวของปืนสั้น .22 นะครับ .38 9 มม. นะครับแล้วก็ตัวของ11 มม.
2: ฮะที่บอกว่าแม่นปืนคนนี้แหละอาจารย์เขาบอกว่าพี่นี่คือนักแม่นปืน
4: ก็แม่นนะคะ
5: น้ำอิงกรชนกสุดตาไอดอลสาวนักแม่นปืนหญิงชื่อดังเจ้าของฉายาสวยสังหารเห็นสวยๆใสๆชุดกรีกรายแบบนี้แม่อย่าประมาทเธอเด็ดขาดเลยนะนายนิกกี้เพราะบอกเลยว่าแม่นทุกนัดเออที่แจ็คจะสอบเสื้อกรอรังใหม่วันนี้ครับขนมาเพียบครับทุกกระบอกใช้กระสุนจริงยิงในระยะ3เมตรมาชมการทดสอบกันว่าเสื้อกรอจากรังไหมจะกันกระสุนได้ดีขนาดไหนจะทะลุหรือไม
4: ่เดี๋ยวเราจะมายิงแผ่นเหล็กซ้อนไว้4ชั้นนะคะคือหนามากนะคะ
2: โ
4: อ้อันนี้แผ่นเหล็กทั้งหมด4แผ่นนะคะเรามาดูกันแผ่นแรกแผ่นที่2แผ่นที่3ไม่ทะลุค่ะ
1: ครับแผ่น4
4: แผ่น4ไม่มีเลย
1: แผ่น4รอด
4: เดี๋ยวลองสกอร์รังใหม่กันนะคะมันไม่มีอะไรระคายเคืองเลยอ่ะ
2: ไม่เข้าวะไม่โดนมั้ยเนี่ยไม่โดนหรือเปล่าเนี่ย
4: ค่ะโดน
2: ยิงไม่โดนหรือเปล่า
4: โดน
1: คาไว
4: ้มันคาไว
1: ้ไม่เข้าคาไว้แต่ไม่ทะลุ
4: ขนาด .357 แรงที่สุดในบรรดาปืนสั้น
2: โอ้โหโคตรดัง
4: เฮ้ย .357 นะเว้ย
2: เข้ามั้ย
4: ดูดิไม่มีเลยข้างหลังไม่มีอะไรเลยมาค่ะนี่เลยค่ะปืนยิงเอเลี่ยนค่ะ
2: เหล็กยังแบะเลยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่เข้า
0: อย่าแถมให้อีกนัดนึง
2: แถมให้อีกนัดนึงพอแล้วไม่ต้องแถมแล้วอาจารย์
5: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแม้แต่ปืนลูกซอง M4 นะครับซึ่งมีอนุภาพแรงที่สุดก็ไม่สามารถทำให้เสื้อเกราะรังไหมทะลุหรือทำให้เกราะแตกครับดูครับขนาดแผ่นเหล็กนี่ยังกระจุยไม่เหลือเลยแต่เสื้อเกราะรังไหมแทบไม่เป็นอะไรซึ่งการทดสอบนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าหากนำไปใช้จริงเสื้อเกราะรังไหมสามารถหยุดกระสุนได้จริงนี่นะครับฝีมือคนไทยน่าทึ่งจริง
2: ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามืออาชีพเจอภูมิปัญญาแบบนี้ไปรู้สึกยังไงบ้างครับ
4: เป็นอะไรที่น่าลงทุนน่าซื้ออันนี้คือน้ำหนักเบาที่สุดแล้วนะคะจากถ้าเทียบกับของแบรนด์ตลาดอื่นๆ
2: เทียบกับทั่วโลกเลยเหรอ
4: ใช่อันนี้ถือว่าเบาแล้วเพราะว่ามันเป็นลังไหม
2: ต้องใช้คำว่าภูมิใจแทนคนไทยนะครับที่แนวคิดนะครับเอาของเหลือใช้ก็ว่าได้
4: ใช่อ
2: ย่างเช่นรังไหมที่ไม่มีใครเอานะครับมาทำเป็นชุดเกาะกันกระสุน
5: ช่วงหน้าสุดทึ่งพระพุทธรูปประจำจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับเล็กมาก
5: วิปัสสนากายกรรมฝึกพระธรรมให้เนนน้อย
6: ที่ผมยืนอยู่นี่2เมตรน่าจะ2เมตร50ได้ตรงนี้ดูฮะ
5: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆอย่างนี้เลยเธอ

0: คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
1: ใช่
0: วันนี้3หลักก็พอ
1: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
0: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
1: ้
0: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยนะผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
1: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
0: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
1: อ
0: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
1: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
1: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
1: ว้าวว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ฮะราคาดีมากเลยอ่ะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริง
1: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
1: ๆ
0: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย

0: คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก
0: ็
1: ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
0: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
0: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
1: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ครับเรามาที่นี่ก็เพื่อจะมาดูพระแก้วองค์ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเป็นพระประจำจังหวัดยะโสธรครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอาจารย์อย่าบอกนะครับว่าองค์ตรงกลางในมณฑปองค์นี้เหรอฮะ
0: ครับ
1: โหคุณผู้ชมครับเล็กมากขนาดเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับ
0: ขนาด 1.9 นิ้วนะครับ
1: อีกนิดนึงก็คือเกือบ2นิ้ว
0: ครับ
1: แต่ก็ยังถือว่าขนาดเล็กนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินหน้าตัดพระพุทธรูปหลักนิ้วนะฮะคุณผู้ชมและส่วนสูงนะฮะ
0: ส่วนสูงนี้จะเป็นอยู่5นิ้วครับ

0: 5นิ้วก็คือจากฐานจนถึ
1: งพระเกศครับ
0: ทำไมต้องสร้างให้เล็กขนาดนี้ครับอาจารย
1: ์ก็พอดีตัวนี้มันจะเป็นกับวัสดุตัวพระแก้วนี้จะทำมาจากหินผลึกใสในถ้ำนะครับคือหยดน้ำที่อยู่ในถ้ำที่ก่อตัวเป็นนับพันๆปีก็ก่อตัวเป็นผลึก
0: ค
1: ือเป็นหินนั่นแหละแล้วชาวบ้านก็เลยแกะมาถวายท่านเจ้าเมืองได้ก้อนหนึ่งประมาณนี
0: ้ครับ
1: ท่านเจ้าเมืองก็เลยเห็นว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย
0: ์
1: ที่ใสบริสุทธิ์ท่านก็เลยให้นำมาแกะเป็นพุทธรูปขึ้นมา4องค์ด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: องค์แรกนั้นก็เป็นพระรูปปางมารวิชัย
0: ครับ
1: ก็มีหน้าตักเท่ากันก็คือพระแก้วจำปานครปัจจุบันนี้เก็บไว้อยู่ที่นครจำปาสัก
0: ครับ
1: องค์ที่2นี้ท่านก็เลยมอบให้แก่ท่านพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยนะครับรัชกาลที่2เรา
0: ครับ
1: ท่านก็เลยรับไว้ท่านก็เลยทรงให้พระนามว่าพระแก้วจักรพรรดิปัจจุบันนี้เก็บไว้อยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับ
0: ครับ
1: องค์ที่3นี้ท่านก็เลยมอบให้พี่ชายของท่านเจ้าเมืองอุบลราชธานีนะครับเรียกว่าพระแก้วบุษราคำเป็นปางมังวิชัยอยู่ที่อุบลราชธานีครับ
0: ครับ
1: แล้วองค์ที่4ท่านก็เลยจิตตัวท่านไว้จนถึงท่านแก่พิลาไล
0: ครับ
1: หลานของท่านก็เลยกลับมาเมืองยโสธรแล้วมาสร้างเมืองยโสธรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นำพระแก้วองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่วัดมหาธาตุเรียกว่าพระเจ้าหยดน้ำค้างก็คือองค์นี้แหละครับเราต้องมาเก็บไว้ที่นี่ก็เนื่องจากว่าเป็นสมบัติของพุทธศาสนาก็ความศักดิ์สิทธิ์นี้ตามอาจารย์ลักษ์ฟันธงนะครับท่านเดินทางมาที่นี่เมื่อพ.ศ. 2545นะครับท่านอาจารย์ลักษ์บอกว่าถ้าใครได้มาสักการะจะเป็นมหาเศรษฐี
0: เป็นมหาเศรษฐีเหรอฮะ
1: เพราะว่าพระแก้วองค์นี้เปรียบเสมือนด้วยว่าสร้างโดยพระมหากษัตริย
0: ์ครับ
1: ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็ห่อหุ้มด้วยสิ่งสำคัญของเราก็คือทองคำ
0: ครับ
1: จะหาไม่มีก็ดูตำราดูโหนของท่านแล้วท่านบอกว่าถ้าใครสักการะองค์นี้จะมียศถาบรรดาศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นมหาเศรษฐีด้วย

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหากได้มีโอกาสมาที่จังหวัดยโสธรแล้วอย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้ามากราบไหว้สักการะองค์พระธาตุอานนท์กันได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและหากจังหวะดีๆนะฮะอาจจะได้เข้าไปกราบสักการะพระแก้วบุษยรัตน์นะครับซึ่งปกติแล้วก็ไม่ได้เปิดให้เข้าไปกราบไหว้สักการะหรอกก็แล้วแต่ช่วงใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
1: แล้วแต่โอกาสเหมาะ
0: แล้วแต่โอกาสนะฮะใครมีบุญก็อาจจะได้เข้าไปกราบสักการะก็ได้
1: จะได้เป็นเศรษฐี
0: จะได้เป็นเศรษฐีเหมือนอย่างเราสองคนแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมพงษ์มากนะครับที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ

นนี้เราไปฝึกสมาธิวิปัสสนากันซะหน่อยดีกว่าครับแต่ผมรับรองนะครับว่าการฝึกวิปัสสนาของที่นี่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นอย่างแน่นอนครับเขาจะฝึกกันยังไงวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปฝึกกันที่วัดโคกงามจังหวัดเลยครับ

0: ณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาฝึกวิชาตัวเบาครับโอ้โหกำลังภายในนะฮะเหาะเหินเดินอากาศฮะโจ๊ะโจ๊ะไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครับแชมป์จะทำให้ดูแต่ว่าตอนนี้ครับดูเพื่อนร่วมรุ่นของแชมป์ซะก่อน
1: ที่วัดโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับที่แห่งนี้มีวิธีการฝึกจิตฝึกสมาธิแบบแปลกๆนั่นก็คือการเดินวิปัสสนากายกรรมบนไม้ไผ่เหล่าบรรดาเนน้อยต้องรวบรวมกำลังภายในไปจนถึงสติต้องมีสมาธิก้าวเดินไปบนทางไม้ไผ่สูงๆแบบไม่มีราวจับแหมแค่เห็นนี่ก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับเนี่ยที่เห็นเนนเดินกันชิวๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับต้องฝึกฝนอย่างหนักจิตใจต้องไม่วอกแวกจึงจะสามารถเดินได้อย่างมั่นคงแรกๆก็ต้องเริ่มจาก

0: ความสูงไม่มากประมาณ1เมตรแล้วค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึง3เมตรเชียวนะครับตกลงมานี่ก็มีหักกันบ้างนะครับผมว่าซึ่งแต่ละวันนี่เนน้อยเหล่านี้ก็จะใช้เวลาในการเดินบนไม้ไผ่ฝึกสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ผลดีกว่าการเดินบนพื้นธรรมดาจริงๆครับ
1: เทคนิคครับในการเดินเจริญสติเนี่ยบนราวไม้ไผ่เนี่ยคือมันมีเทคนิคยังไงบ้างครับ
2: จะนึกว่าตัวเองอยู่แค่ตัวคนเดียวบนไม้ไผ่เท่านั้นครับบนโลกนี้ไม่มีใครอยู่อีกเลย
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะเดินไปแบบมีสติที่สุด
1: แล้วได้อะไรบ้างครับจากการฝึกเจริญสติ
3: ได้สติรู้จักการทรงตัวครับผมการเดินนะครับต้องมีสตินะครับปิดอนาคตนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับ
0: และแน่นอนครับพิธีกรยืนหนึ่งของเราอย่างนายแชมป์แม่วันนี้ได้ยืนนิ่งๆแน่นอนครับดูท่าทางจะไหวไหมครับเนี่ยงานนี้เลยต้องขอตัวช่วยสำหรับมือใหม่หัดเดินนั่นคือไม้ค้ำช่วยพยุงตัวไม่งั้นมีหวังตกลงมาแน่นอนครับ
1: ที่ผมยืนอยู่นี่2เมตรน่าจะ2เมตร50ได้ตรงนี้ดูฮะอย่าเพิ่งชวนผมคุยครับผมรู้คุณกำลังลุ้นอยู่ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าผมจะถึงหรือเปล่ามันต้องถึงดิโอ้ยใจใหญ่ทำไมคุณผู้ชมครับนี่ขนาดมีตัวช่วยนะครับมีไม้ไผ่เนี่ยผมโอ้โหถ้าสมมติว่าผมมองไปข้างล่างเมื่อไหร่นี่คือเสียวทันทีขาสั่นทันทีคือพระอาจารย์บอกว่าให้มองไปข้างหน้าพอมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแบบหลักไม้ไผ่อยู่คือเราจะแบบความเสียวเนี่ยมันจะน้อยลงจุดเริ่มต้นครับของการแบบริเริ่มในการสร้างกายกรรมบนไม้ไผ่เนี่ยการเดินจงกรมหรือว่าการเดินวิปัสสนามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับหลวงพ
4: ่อสาเหตุก็แท้จริงแล้วเนี่ย การยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับของการทำสมาธิอยู่แล้ว
1: ครับ
4: ที่เกิดขึ้นจากตัวนี้ก็คือเกิดเห็นจากกายกรรมของจีนเดินบนเชือกเดินบนลวดทำไมเขาเดินได้ก็เอ๊ะเดินได้แปลว่าเขาต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องฝึกที่ภาคพื้นดินก็ได้
1: ครับผม
4: ก็เลยว่าคนคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะเอาวัตถุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านเราเยอะแยะเช่นไม้ไผ่เป็นต้นก็เลยเอาไม้ไผ่มาผูกเป็นลำอย่างที่เห็นเพื่อให้ฝึกเยาวชนเด็กสามเณรพระภิกษุสามเณรแล้วก็เยาวชนทั่วไปมาฝึกเจริญสติสมาธิบนไม้ไผ่ถามว่ามีเหตุปัจจัยร่วงหล่นไหมก็มีบ้าง
1: ครับ
4: แต่ว่าก็ไม่ถึงกับเจ็บอะไรมากมายเพราะบอกว่าให้ลงเป็นจังหวะกันแล้วกันนะครับย่องยากอย่างให้รู้เท่าทันเคล็ดลับของเขาก็คือตัดอดีตปิดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันน
1: ั่
4: นคือเคล็ดลับของการเดินบุญนะครับ

0: รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสนะฮะกับวิปัสสนากายกรรมฮะ
1: โอ้แม่มาเห็นแล้วก็ตื่นเต้นค่ะลูกแนนก็มีไอ้สมาธิดีเดินได้ค่ะ
0: ของคุณแม่เนี่ยเคยส่งลูกส่งหลานเนี่ยมาเจริญวิปัสสนากายกรรมที่นี่มั้ย
2: มาค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก่อนมาก็ใจร้อนแต่มาฝึกอันนี้ไปได้ก็จะมีสติแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ได้รับธรรมะออกจากนี่ไปเขาก็ไปปฏิบัติอะไร
3: เขาเปลี่ยนจากที่เคยเป็นคนแบบที่ว่าดื้อๆอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่มีค่ะเกเร
0: คือเปลี่ยนไปหมด
3: เปลี่ยนไปหมด
0: ทุกอย่าง
3: เริ่มนิ่ง
0: เริ่มมีสติ
3: มีสติขึ้นค่ะค
0: ่
3: ะ
4: หากคุณผู้ชมสนใจอยากจะลองฝึกสมาธิด้วยวิธีการเดินบนไม้ไผ่แบบนี้ครับหรือจะส่งลูกหลานมาบวชเนนทางวัดก็ยินดีครับเชิญได้ที่วัดโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อนก็จะมีการจัดโครงการสามเณรยอดนักสู้บรรพชาสามเณรหมู่เพื่อฝึกสมาธิและเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งได้ผลดีมากๆครับช่วงหน้าหนึ่งเดียวในไทยโบสถ์คริสต์สร้างจากไม้ทั้งหลังอยู่จังหวัดยโสธร
5: แทบจะทุกอย่างในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยคือเป็นไม้หมดเลยนะฮะคุณผู้ชม
4: จะเป็นยังไงเมื่อหุ่นตัวใหญ่บุกใจกลางกรุงเทพ
5: โคเท่อะครับไม่เคยเห็นที่อื่นนะครับเห็นแต่ในภาพยนตร์อย่างเดียว
6: คือหนูเคยเห็นงานของต่างประเทศหนูว่างานโอเคเลยฝีมือคนไทยสุดยอดค่ะ
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: มาลบลบลบลบลบ
1: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
2: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
3: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
4: แล้วผมล่ะจะทีมไหน
5: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
4: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
6: เธอเป็นใคร

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: คนในห้องวุ่นวายอะไรกัน
2: เพื่อการบ้าน10ข้อของอาจารย์สุดาดิ
1: ฉันทำเสมอละ
3: นั่งด้วยดีเรียบไงครับ
4: คนใหญ่เลย
5: เฮ้ยโอ้โห
6: เพื่อนวัน
7: คุยกันสองนิดนึงนะ
8: พยอลูกวันแรกอัดหน้าเขาทีนึงเนี่ยสนใจเขาขึ้นมาใช่นะ
9: ติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
10: เตรียมรับความหลอนจากการแก้แค้นที่พร้อมที่ทำลายทุกสิ่ง
11: และเตรียมพบกับมหาศึกครั้งยิ่งใหญ่ของสองเผ่าพันธุ์เพราะความแค้น
10: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
11: คืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับเอมปวีร่วงข้าวอัญชนา
13: ใจยังคงหาก
14: มาเดอมาเดอมาหักฝน
12: เที่ยวไปอร่อยไปไปดูธุรกิจหลังใหม่ของฝนธนสุนทร 14:00 นที่นี่ GMM 25
15: เป็นแฟนอะไรป่ะ
16: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
17: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
18: เพื่อนไง
19: ทำไมกำแพงลุงสูงเลยวะ
18: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
20: ขอต้อนรับดาราหน้าใหม่สายฮาหน้านิ่งสไตล์ปั๊บทอล์กกับความฝันที่อยากเป็นหมอดูและดูเป็นไหม
21: แบรนด์นี้เกาหลีใช่ไหม
22: ไม่ใช่ค
20: ่
22: ะ
20: ไม่ล่อสิเรา
21: สูง
23: อันนี้ถ้าไม่แม่นก็คือห่อเลยอะของเก็บ
21: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ง่วง
20: ถามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
24: ดาราล็อกกันเล่น
20: อะไรครับนี่

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: เมื่อก่อนนะครับที่นี้จะมีแย่เยอะมากนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับแต่ตอนนี
1: ้ไปไหนกันหมดแล้วฮะแย่ตอนนี
0: ้ตอนนี้แย่ก็มีครับแต่ว่าเราชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านไม่ได้จับมากินอะไรแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดจะหาจะมีอะไรจะหามีได้ทุกอย่างครับ
1: ตามธรรมชาติเขายังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่ครับผม
1: แต่ปัจจุบันคืออนุรักษ์เอาไว้แล้ว
0: อนุรักษ์เอาไว้ครับผม
1: อ่ะเอาละฮะเรื่องของแย่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ที่แน่ๆด้านในมีเรื่องราวน่าทึ่งรอเราอยู่แน่นอนถูกต้องไหมฮะ
0: ครับรอด้วยรออยู่ครับผม
1: จะน่าทึ่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

านซ่งแย้จังหวัดยโสธรชุมชนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสานมีสถานที่สำคัญคือโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ภายในวัดอัครเทวดามิคาเอลหรือวัดหนองซ่งแย้ในอดีตมีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2451หรือร้อยกว่าปีมาแล้วครับ

0: ในวันนี้ครับผมได้รับความเมตตาจากคุณพ่อไพฑูรย์ครับอธิการโบสถ์อัครเทวดามิคาเอลทรงแย้ครับจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวิกเตอร
0: ์ให้คุณพ่อช่วยเล่าประวัติความเป็นมาหน่อยฮะว่าทำไมถึงได้มีการสร้างโบสถ์เป็นไม้ที่ทรงแย้แห่งนี้ครับ
1: โบสถ์หลังนี้ซึ่งเป็นโบสถ์หลังที่4นะ
0: หลังที่4แล้ว
1: เป็นหลังที่4ครับในสมัยของคุณพ่อมนตรีก็ได้สร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นนะครับรวบรวมไม้ซึ่งแต่ก่อนมันก็มีไม้ที่อยู่ในชุมชนเป็นป่าดงดิบนะก็มีไม้เยอะทีนี้ชาวบ้านก็ร่วมจิตร่วมใจกันแล้วก็เตรียมไม้สำหรับสร้างโบสถ์หลังนี้ครับ
0: เอาแค่เสาเนี่ยเสาที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเสาไม้หมดเลยนะฮะใช้ทั้งหมดกี่ต้นได้ฮะคุณพ่อฮะโบสถ์หลังนี
1: ้ถ้ารวมทั้งข้างล่างที่เป็นฐานรองรับทั้งหมดก็จะเป็น227ต้น
0: อ๋อคือด้านล่างด้านล่างก็ยังมีเป็นไม้อีกใช่ไหมฮะ
1: ครับครับเป็นไม้ที่รองพื้นนะครับรองพื้นสำหรับ
0: ในนี้
1: แต่ว่าส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นเสาที่เป็นโครงสร้างโครงสร้างหลัก
0: แล้วอย่างไม้ที่นำมาทำเป็นหลังคาหัวนี้สวยมากคุณผู้ชมถ้าเกิดเราได้เห็นบริเวณด้านนอกนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นแผ่นไม้ซี่ลงมาคือสวยงามมากอย่างแผ่นไม้ด้านบนเพดานนี่ใช้ประมาณกี่แผ่นได้ฮะ
1: ตามที่ทราบนะครับก็ประมาณ80,000แผ่น
0: 80,000แผ่นเลยครับคุณพ่อ80,000
1: แผ่นแล้วก็ที่แผ่นไม้นี่ชาวบ้านก็มาช่วยกันทำ
0: ไหนมีไม้อะไรบ้างครับคุณพ่อที่แบบจะเป็นชาวบ้านช่วยกัน
1: เป็นไม้แดงไม้แคนไม้ตะเคียนนะครับแล้วก็มีไม้กันเกลาที่มาบูรณะใหม่ช่วง100ปีก็พื้นตรงนี้บูรณะใหม่ครับเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้เนื้อดีเพื่อจะให้มันอยู่ได้ยืนยาว

0: ไม่ใช่แค่โครงสร้างของโบสถ์เท่านั้นนะครับที่เป็นไม้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าแทบจะทุกอย่างภายในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระแท่นตรงกลางนะครับหรือว่าบริเวณไม้กางเขนองค์พระเยซูก็ตามธรรมะก็เป็นไม้เหมือนกันแล้วก็ผมเห็นด้านข้างนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นรูปสลักใช่ไหมคุณพ่อ
1: เป็นรูป14ภาคครับ
0: รูป14ภาค
1: เพื่อรำลึกถึงก่อนที่พระเยซูจะรับทรมานและก็สิ้นพระชน
0: ก่อนโดนตรึงกางเขนก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวซึ่งทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมทำจากไม้หมดเลยนะฮะโหก็ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณผู้ชมว่าโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลังนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็มาจากฝีมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านซ่งแง้นี่แหละสวยงามจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนที่นี่แล้วยังสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้ถูกต้องไหมคุณพ่อ
1: ครับครับเชิญมาแวะมาเยี่ยมทางยโสธรก็ส่งเสริมให้เป็นอันซีนไทยแลนด์พี่น้องก็มาเยี่ยมมาชม
0: ได้เร็วนี้จะมีงานประเพณี
1: มีประเพณีคริสต์มาสก็จะมีพิธีแห่ดาวปีนี้จัดวันที่21ธันวาคมครับ
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ

0: นอกจากความน่ารักสนุกสนานของชาวชุมชนบ้านทรงแย้แล้วชาวบ้านที่นี่ยังมีความผูกพันกับแย้มาตั้งแต่อดีตจนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านถึงขนาดมีการสร้างสัญลักษณ์รูปปั้นแย้ขนาดใหญ่ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตาและเมื่อเข้ามาภายในชุมชนผมก็เจอกับเจ้าแย้ตัวน้อยๆวิ่งออกมาทักทายอย่างไม่กลัวผู้คนครับนั่นเป็นเพราะความคุ้นชินระหว่างแย้กับคนเพราะชาวบ้านไม่ทำร้ายมันและไม่จับไปทำเป็นอาหารอย่างในอดีตปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่อนุรักษ์แย้ซึ่งในเมืองไทยคงมีไม่กี่หมู่บ้านหรอกมั้งครับที่จะเห็นความสำคัญของแย้ได้เท่านี
1: ้ดูชมดูดิของจริงนี่ตามแหล่งธรรมชาตินะฮะคุณพี่ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ารูแบบนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวอื่นจะเป็นรูของแย้
2: แย้ปกติแย้นี่มันจะออกทุกวันใช่ไหม
1: ครับ
2: หรือมันจะเป็นเกี่ยงเกี่ยงสะอาดขึ้นมา
1: อ๋อคือปากทางเข้าของรูเนี่ยมันจะแบบเหมือนก็มีมันจะสะอาดใช่ไหมฮะเหมือนเขาจะตะกุยทุกวันเลยใช่ไหมฮะก็จะรู้ว่ารูเนี่ยมีแย้อยู่แน่นอน
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยหุ่นมันวิ่งเฮ้ยวิ่งจิ๊กแซกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับเอ้ยครับได้แล้วไม่น่าเชื่อว่าเห็นรูตรงไหนนะฮะเอามือแย่เขาไปจับเจองูไม่ใช่เจอแย่เนี่ยแหละแย่เต็มไปหมดเลยแล้วเขาจะออกมาหากินทั่วไปประมาณเดือนไหนฮะ
3: ช่วงเดือนมกราคมประมาณนั้นครับ
1: มกราคมเราก็จะเห็นแย่ชุกชุมเลยที่บ้านทรงแย่แห่งนี
3: ้ใช่ครับใช่เลย
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยที่บ้านทรงแย่เป็นเขตอนุรักษ์ครับให้พวกน้องแย่ได้ขยายพันธุ์ให้เขาได้เติบโตตามแหล่งธรรมชาติต่อไปนะฮะให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขา

0: ุ่นยนต์บุกโลกครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตัวเป็นแปลงฮะ
1: ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่หุ่นยนต์ปลุกโลกอย่างที่นายแชมป์บอกหรอกครับแหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นหุ่นมาสคอตอัจฉริยะที่สั่งให้ทำนู่นทำนี่ได้สารพัดสมัยนี้แหมวงการมาสคอตเขาพัฒนาก้าวไปอีกขั้นแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
2: หุ่นยนต์จริง
0: ๆเหรอ
2: ไม่เชื่อลองจับลองบีบดูอ่ะ
3: มาเค้ยมาเค้ยอ้าวแล้วทำไมมันร้องโอ๊ยได
2: ้ร้องทำไมเนี่ยหุ่นตัวนี้นะครับนายRuby Boy ครับ
1: Ruby Boy มีขนาดสูงประมาณ2เมตร70เซนติเมตรมีส่วนประกอบทั้งหมด14ชิ้นแยกชิ้นส่วนแขนขาลำตัวและก็หัวเพื่อให้สามารถขยับร่างกายได้สมจริงติดตั้งระบบวงจรไฟฟ้าสว่างสวยทั้งกลางวันและก็กลางคืนแถมยังพูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษยิ่งไปกว่านั้นยังเต้นได้อีกด้วยครับแม่เอาโชว์สเต็ปเทพสักหน่อยครับพี่ Ruby Boy
4: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่สยามประเทศ
5: With the old spark gone, we cannot return life to our planet.

0: จ้าของไอเดียหุ่นอัจฉริยะตัวนี้ก็คือคุณเดี่ยวกฤษณะคำกองครับตลกโบโซจมูกแดงดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นถึงเจ้าของ2เหรียญรางวัลจากเวที World Clown Association 2015ของสมาคมตัวตลกโลกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้ครับมาพร้อมกับสุดยอดผลงานสร้างความยิ่งใหญ่ระดับโลกไม่แพ้กันนั่นก็คือสร้างหุ่นยนต์มาสคอตตัวแรกและตัวเดียวในเมืองไทยที่สามารถขยับร่างกายได้อย่างสุดทึ่งเรียกว่าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปจับไม้จับมือเป็นทั้งขวัญใจเด็กๆและคนทุกเพศทุกวัยจริงๆครับ
1: จุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ย
2: ครับพี่เดียว
1: ชอบหุ่นยนต์แล้วก็ชอบตัวไอรอนแมนชอบสีแดงนะครับแล้วก็ผมไม่ทำจิตอาสาอยู่แล้วก็บอกเด็กสมัยเนี้ยเขายังขาดฮีโร่ที่เป็นฮีโร่เป็นหุ่นยนต์สายพันธุ์ไทยแต่ถ้าเกิดหุ่นตัวเล็กไปเนี่ยมันก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทีมเราเนี่ยเรามีไอตัวขายาวอยู่แล้วเนี่ยก็ลองออกแบบครับแล้วก็คุยกับน้องที่ช่วยกันทำออกแบบมาให้เบาที่สุดเวลาเดินแล้วจะได้เดินคล่องๆอะไรอย่างเงี้ย
2: คร
1: ับเราสามารถทำให้หุ่นเนี่ยตัวสูงขึ้นใหญ่ขึ้น
3: มันเจ๋งเป็นเหมือนแบบว่าเทคโนโลยีตัวใหญ่แล้วก็ขยับได้ด้วยคนค่ะเป็นคนอยู่ข้างในค
2: ่
3: ะ
2: โอเคอะครับไม่เคยเห็นที่อื่นนะครับเห็นแต่ในภาพยนตร์อย่างเดียว
4: เป็นไฮเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยนะแต่ไอ้เทคโนโลยีทั้งหมดก็คือเนี่ยมาจากมันสมองเก่งมากสิคะนี่คนเราเข้าไปอยู่ได
5: ้ผมเป็นสาวกของหนังเรื่อง Transformer ด้วยนะ
6: สวยงาม
5: นะรายละเอียดสวยครบครันเลยนะ
7: งานดีค่ะงานดีงานเนี้ยบมากคือหนูเคยเห็นงานของต่างประเทศหนูว่างานโอเคเลยฝีมือคนไทยสุดยอดค่ะ
8: ผู้หญิงถ่ายรูปกับ Ruby Boy
9: นี่นะครับตอนนี้เนี่ยแชมป์ก็ได้ลองไปแล้วนะฮะสำหรับชุดโรบอทตัวนี้เลยโอ้โหอันนี้คือผมเหมือนต่อขาขึ้นมาเออยืนแบบเขาเรียกว่าไม้ขยงอ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ใส่แบบนี้ฝีมือคนไทยที่เขาทำออกมาได้เจ๋งและสีน่ะสวยมากและนี่ครับผมคือมาสคอตหุ่นยนต์ฝีมือคนไทยนะครับและวันนี้ครับเดี๋ยวแชมป์เนี่ยขอตัวลากันไปก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหสาวๆแล้วก็เด็กๆรอถ่ายรูปรอขอลายเซ็นผู้เพียบเลยฮะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะฮะ
10: ตุ๊ดปิ้งชัว
11: ช่วงหน้าและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอีกแห่งหนึ่งฮะที่มีความน่าทึ่งของจังหวัดยโสธรครับเห็นหรือยังฮะคุณผู้ชมหอระฆังหอนี้นะฮะสร้างจากขวดฮะคุณผู้ชมศาลาการเปลี่ยนเขาก็ยังใช้ขวดในการสร้างฮะคุณผู้ชม
12: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องแบบนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่มั้ยวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: ขอคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำกิน

0: ทำขายได้ครับ
1: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
0: เออ
1: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นปะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินอ่ะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
1: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
0: โทรครับ

0: ของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่ 1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: คือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: โทรด้วยแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390 บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะเอาวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอีกแห่งหนึ่งฮะที่มีความน่าทึ่งของจังหวัดยโสธรครับดูนี่ฮะคุณผู้ชมลองมองดูดีๆสิฮะว่าหอระฆังหอนี้เขาสร้างจากอะไรเห็นหรือยังฮะคุณผู้ชมหอระฆังหอนี้นะฮะสร้างจากขวดฮะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่ฮะกุฏิพระหากเรามองข้างล่างดีๆที่เสานะฮะก็ใช้ขวดในการสร้างตรงกลางครับหลังนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมก็สร้างจากขวดนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมศาลาการเปรียญหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยนะฮะเขาก็ยังใช้ขวดในการสร้างฮะคุณผู้ชมแน่นอนครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่วัดล้านขวดหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือวัดลาดเก่าจังหวัดยโสธรนั่นเองครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านพรพิพัฒน์นะครับและด้านหลังของผมกำลังทำกันอยู่เลยทำความสะอาดขวดนะฮะเป็นหลักฐานว่าขวดทุกขวดนะฮะที่นำมาใช้ในการประดับหรือก่อสร้างวัดมาจากฝีมือของชาวบ้านในชุมชนนี
1: ้ของชาวบ้าน
0: ทำกันเองเลยแล้วท่านผู้ใหญ่ครับไปหาขวดเหล่านี้เยอะแยะมากมายแบบนี้ไปหามาได้ยังไงฮะ
1: ก็แรกๆก็มีผู้ใจบุญเขามาเจอแล้วก็ทำผ้าป่าขวดมาให้เจ้าขวดใส่รถ10ล้อรถ6ล้อมาเป็นขบวน
0: ผ้าป่านี่คือว่าเป็นผ้าป่าขวดเลยนะฮะ
1: ผ้าป่าขวดเอามาลงไว้ให้ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ทำทุกอย่างภายในวัด
0: เอาละครับเรามาสู่อีกขั้นตอนนึงนะฮะนั่นก็คือขั้นตอนการตัดขวดนั่นเองครับคือเราก็ใช้เหล็กอย่างนี้เหรอฮะ
1: ครับใช้เหล็กเผาไฟ
0: อุปกรณ์คือแค่นี้เลย
1: มีแค่นี
0: ้อันนี้คือจะตัดตรงฝั่ง
1: ครับจะตัดคอขวด
0: คอขวดตรงคอขวด
1: แล้วก็มาจุ่มน้ำ
0: เฮ้ยแค่นี้เองเหรอฮะ
1: แค่นี้

0: และผมกำลังจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับสถาปนิกใหญ่ครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประดับวัดด้วยขวดแก้วครับ
1: ขออนุญาตครับ
2: นมัสการครับพระอาจารย์ครับ
0: พระอาจารย์ครับนี่คือกำลังใช้ขวดในการมันนำมาทำเป็นเสาใช่ไหมครับ
3: ใช่เอาขวดมาติดกับเสาตอนแรกก็ต้องหล่อเสาเสร็จก็ขวดมาติดรอบนอก
0: หล่อเสาด้วยปูนก่อนแล้วค่อยนำขวดมาประดับทีหลัง
3: ขวดมาประดับทีหลัง
0: อย่างเสาหนึ่งต้นเนี่ยพระอาจารย์ครับใช้ขวดประมาณกี่ขวดได้ครับ
3: หลายร้อยขวดอยู
0: ่แล้วอย่างส่วนอื่นๆในวัดเนี่ยครับมีส่วนไหนที่ยากเป็นพิเศษไหมฮะที่ใช้ขวดในการประดับ
3: ตรงที่สูงกับช่วงใต้คาน
0: ช่วงที่สูงกับใต้คานนะฮะ
3: เพราะใต้คานถ้าติดไปดีจะหลุดลงตามตูดเลย
0: คุณผู้ชมครับกว่าจะปิดขวดแต่ละใบนะฮะต้องเป็นช่างมีฝีมือช่างเฉพาะเลยนะครับนอกจากความศรัทธาพลังศรัทธาแล้วยังต้องมีความเพียรด้วยนะฮะถึงจะทำให้งานทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ภายในวัดลาดเก่าไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะเจอกับสถาปัตยกรรมต่างๆที่นำขวดมาเป็นส่วนประกอบในการประดับตกแต่งและวันนี้ผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสพระอธิการสมพงศ์กิติชโยพาเราเข้าไปชมอุโบสถขวดแก้วที่ตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายนอกและภายในซึ่งเป็นศาสนสถานต้นแบบหลังแรกของการนำขวดมาประดับตกแต่งครับ
1: พระอาจารย์ครับทำไมถึงได้มีการริเริ่มแนวคิดการนำขวดเหลือใช้นำมาสร้างเป็นพระอุโบสถลอยน้ำหรือแม้แต่จุดอื่นๆในวัดสิ่งปลูกสร้างก็คือใช้ขวดหมดเลยครับพระอาจารย์ครับ
2: ขวดเราเนี่ยเวลาเราเอามากินมาดื่มแล้วไปโยนทิ้งมันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์แถมให้เกิดอันตรายต่อมวลมนุษย์ทีนี้ถ้าเราเอามาล้างมาขัดเกลามาติดมันก็ย่อมมีคุณค่าเวลาโดนแสงอาทิตย์โดนอาจจะมีมันจะ
1: เงาเป็นเงาระยับ
2: ก็เหมือนคนที่อยู่ข้างนอกประเภทว่ากินเหล้าเมายาเสเพถ้าเข้ามาในวัดมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีคุณค่าเหมือนกับขวดก็ทำให้ตัวมีคุณค่าก็เหมือนกับขวดนี่แหละ

0: ริเวณด้านในของพระอุโบสถกลางน้ำนะฮะแทบจะทุกตำแหน่งนะฮะสร้างจากขวดหมดเลยทุกตารางนิ้วนะฮะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยลองประเมินคร่าวๆไหมฮะว่าตั้งแต่มีการก่อสร้างวัดด้วยขวดมาที่ใช้ขวดไปแล้วประมาณกี่ขวดได้ฮะ
1: ทั้งวัดอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ทั้งวัดก็อยู่ประมาณก็เกือบ2ล้านถึงจะ3ล้านแล้วปัจจุบันนี
0: ้2เกือบ3ล้านแล้วเหรอฮะ
1: ใช่
0: 2ล้านเกือบจะ3ล้านแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะนำขวดเนี่ยมาผ้าป่าหรือว่านำมาถวายวัดแห่งนี้ทำได้ไหมครับพระอาจารย
1: ์อ๋อยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที
1: ่
0: มอบข้อมูลต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ครับ
1: ยินดี
0: นมัสการครับ
1: เจริญพรเจริญพร

วที่เราได้นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของจังหวัดยโสธรเท่านั้นนะครับยังมีความน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไททึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการถ่ายทำกับเราในวันนี้ครับและคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: อาม่าเนี่ยอาม่าทำงี้ได้ยังไงอ่ะอาม่าจีบสเปรย์เข้าไปในเครื่องดีวีดีทำไมอ่ะมันเสียรู้ไหม
1: ไม่รู้ก็ไอ้แมงกระจั้วมันเข้าไปอยู่ในเครื่องโอ้ก็ฉีดสเปรย์จะให้มันตายไง
0: แล้วมันตายไหมอาม่า
1: ไม่ตาย
0: ขึ้นมาเดี๋ยวอาม่าเนี่ยแค่คอเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วเอออะไรกันวะฮะทะเลาะอะไรกันไอ้แรงมันลืมจะคอใส่มาได้ไงก็มาดิจะฆ่ากระจุ้ยอยู่ในเครื่องดีวีดีอ่ะฉีดสเปรย์เข้าไปอ่ะโถก็แค่นี้ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยฉีดยาฆ่าแล้วไปอ่ะไม่เจ๊งหรอก
2: โ
0: ถเฮียมาฉีดอ่ะมันตีสเปรย์ได้เฮียเฮ้ยมาฉีดสเปรย์เข้าไปเหรอหรือเครื่องก็เจ๊งกว่าดีเนี่ยมา
2: ไม่รู้อะไรกันในห้องของอัวนี่ใครเอาดีวีดีของอ้วงมาม
3: า
2: ไม่เป็นไรอ่ะมา
4: เห็นมะไม่เป็นไร
3: เจ๊เอาม่าเอาสีสเปรย์ฉีดใส่เครื่องอ่ะเครื่องเจ๊งเลยด้วย
2: ฮะเอาม่าเอาม่าทำอย่างนี้กับของหัวได้ยังไงอ่ะแล้วนี่ของหัวพังแล้วนะเอาม่า
3: ใช่ใช่แม่ด้วยเนี่ยใครจะไปซ่อมรู้ซ่อมไหนก็ไม่รู้แล้วป้ามีตังค์เยอะผมก็ไม่รู
2: ้เอาม่ารู้ไหมว่าโอ้ที่มันเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่าซ่อมไม่ได้2 บาทนะม่า
3: ใช่เนี่ยใครนั่งรถไปเนี่ยหูเครื่องหนักเครื่องหนัก

0: เออน้าป๋องครับน้าป๋องครับเทิดน้าป๋องแก่ตัวขึ้นไปครับหมายถึงว่าน้าป๋องแก่มากขึ้นกว่านี้ครับคือหมายความว่าน้าป๋องแก่แบบว่าหงําเหงือกแบบว่าฟันหลุดหมดเลยแบบว่าหัวล้านแก่เหี่ยวเงี้ยครับเป็นแก่แบบว่าแก่แบบแก่เอ้ยรู้แล้วกูรู้แล้วว่าแก่ไปยังไงโอ้โหมึงจะอธิบายอะไรนักหนาเนี่ยถามทำไม
1: ก็ผมหมายถึงว่าถ้าน้าป๋องเป็นถึงระดับนั้นแล้วน้าป๋องยังอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชรามั้ยครับ
2: โอ้จะบ้าเหรอมีใครที่ไหนเขาอยากไปอยู่บ้านพักคนชราใครไปอยู่ก็บ้าสิวะ
1: พ่อผมเองครับน้าป๋อง
3: น้าป๋องน้าป๋องว่าพ่อผมนี่มันเกินไปน้าป๋องไอ้ป๋องไอ้น้าป๋องไอ้ป๋องเกินไปไอ้จันหยุดหยุดนะนี่เรื่องแค่นี้มึงจะฆ่ากูเลยเหรอใจเย็นๆไม่ได้ว่าพ่อมึงแต่กูเนี่ยว่ามึง
1: โอ้แล้วไปครับ
0: คืออย่างเงี้ยนะ
2: คุณตั้งสติได้ยัง
1: ได้แล้วครับ
2: อธิบายมา
1: แล้วบอกครับคือเนี่ยอยู่ๆพ่อผมก็อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักคนชราครับน้าป๋อง
2: เออ
1: น้าป๋องเข้าใจใช่ไหมครับว่า
2: เข้าใจ
1: พอผมได้ยินผมอึ้งเลยครับน้าป๋องผมแบบไม่อยากให้พ่อไปอยู่บ้านพักคนชราครับคือพ่อใครใครก็รักครับน้าป๋อง
2: เข้าใจ
1: ทีนี้ผมก็ไม่อยากให้พ่อไปอยู่มันลำบากครับคือผมสบายเลยผมไม่อยากให้พ่อไปอยู่จริงครับน้าป๋องผมสบายเลยครับ
2: สบายสบาย
1: แล้วผมก็ได้ข้อมูล